0: ตรงแถลงว่าพยานที่กลับคำให้การซึ่งก็หมายถึงคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยอาจไม่มีความน่าเชื่อถือมีคดีความแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดคือตัดทิ้งเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กกต.สิทธิโชติเสียงข้างน้อยบอกพยานที่กลับคำให้การคนนี้ฝั่งนี้กลับมองว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยการข่มขู่เขาเป็นส.ส.เป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคในขณะนั้นใครจะไปข่มขู่เขาได้อีกคนที่กลับคำให้การเหมือนกัน
1: ก็เป็นพ่อตาของนักการเมืองระดับสำคัญด้วยค่ะ
0: ที่สำคัญดันมายื่นกับคำให้การในเวลาที่กกต.ตั้งอายุ36ขึ้นมาแล้ว
1: ก็คือวันที่30ตุลา68มันห่างจากที่ให้การเอาไว้นานมาก
0: คือมาให้การมากับคำหลังจากมีอายุ36ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมากันกองแล้วถึงมากับคำให้การหมายความว่าอายุ36สุดท้ายยกคำร้องหมดถูกไหม
1: ค่ะใช
0: ่ข้อพิรุธเหล่านี้กกต.สิทธิโชคบอกเปรียบเป็นช้างเรามองช้างทั้งตัวเราจะรู้ว่าช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือมันคือปีกย่อยผิดไปแต่ช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างหมายถึงแต่ละจุดแต่ละจุดเหมือนอวัยวะช้างอะ
1: ประกอบร่างออกมามันก็เป็นช้างตัวนี้อะค่ะ
0: เสียงข้างน้อยจึงเห็นว่าผิดตามข้อหาที่หนึ่งกับข้อหาที่สองต้องไปด้วยกันนี่ฮะประธานกกต.ถ้าจะไม่มีตัวเลขในมือท่านก็ชี้แจงเรื่องมติที่ไม่เอกฉันท์เนี่ยท่านบอกกับผมวันนี้ในที่ประชุมว่าไอ้ที่แถลงเป็นความเห็นเสียงข้างมากแต่ผมไม่ได้ยินแบบนั้นก็ขอย้ำว่ามติไม่ได้ยกคำร้องเป็นเอกฉันท์สำหรับกลุ่มคนสำคัญ21คนเนี่ย
2: ที่กลับคำให้การเนี่ยไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่เขาเนี่ยเป็นใครใครจะไปข่มขู่เขาได้เขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้นแล้วมาให้การเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่นะใครไปข่มขู่เขาอีกคนหนึ่งที่กลับคำให้การเนี่ยก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขาข้อที่จริงอันที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือกับคำให้การเนี่ยณเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68มันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อหาที่1และที่2 1กับ2ต้องไปด้วยกันเพียงแต่ว่าท่านประธานท่านอาจจะไม่มีตัวเลขอยู่ในมือณเวลานั้นผมท่านบอกผมในที่ประชุมวันนี้ว่าท่านก็ได้พูดนะว่าเป็นความเห็นของเสียงข้างมากแต่ผมฟังเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าเป็นเสียงข้างมากคือไม่ได้ยินนะครับว่าเป็นเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตเรียนด้วยว่ามตินั้นน่ะมันไม่มียกเนี่ยก็ไม่มีเอกฉันท์นะครับในกลุ่มคนสำคัญมีแต่5ต่อ2
0: ส่วนประเด็น77คนที่กกต.ส่งศาลฎีกาและเบิกคดีอาญานักข่าวก็ถามกกต.สิทธิโชติท่านก็บอกนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีเอกฉันท์บางกลุ่มสว.ตัวจริงเท่าที่ดูก็ไม่เอกฉันท
1: ์
0: หมายถึงสว.26คนที่สั่งฟ้องใช่ไหม
1: ค่ะเป็น4ต่อ3ท่านบอก
0: แต่ที่เอกฉันท์เนี่ยไม่ใช่สว.เป็นวอเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนแบบหนีไม่ออกซึ่งเสียงข้างน้อยก็จะยืนอยู่เนี่ยสองยืนอยู่สอง
1: ก็มาอีกสองอะค่ะ
0: บางคนที่มันชัดเจนหนีไม่ออกไอ้ฝั่งไม่ใช่ไอ้ฝั่งทางฝั่งห้าเนี่ยก็มาตามมาทางนี้เพราะเส้นเงินมันหนีไม่ออกก็เลยกลายเป็นสี่ต่อสามอันนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: เส้นเงินโยมถึงนักการเมืองคนสิทธิชอบบอกนักการเมืองจริงๆที่เราสงสัยก็แปลความให้อ่ะ21คนน่ะ
1: ไม่ได้มีเส้นเงินออกจากตัวเองค่ะ
0: แต่ปัญหาคือมันออกจากคนรอบข้าง
1: เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
0: คนสำคัญของประเทศนี่ฮะก็ปรากฏพยานให้การว่ามีการไปรับเงินที่ชั้น4ของที่ทำการพรรคซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เส้นเงินก็มีปัญหาในฐานะกกต.เนี่ยคือบางคนสว.ตัวจริงที่ถูกสั่งฟ้องครั้งนี้จากประจวบเส้นเงินจะปล่อยไปถึงไหนอย่างไรคนที่โอนเงินมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรจำชื่อได้เลยเป็นมือจ่ายเลย ป็นมือจ่าโอนไปทางใต้กกต.ใหญ่หมายถึงเสียงข้างน้อยก็อยากจะว่าโอนเป็นแสนๆเนี่ยเงินมันมาจากใครคนที่โอนเงินมาให้วรพจน์อีกทีหนึ่งจะเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่ามติ4-3กกต.เรื่องนี
1: ้ไม่รับเส้นเงินนี้ค่ะ
0: ไม่รับเส้นเงินนี้มันก็เลยจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนไปไม่ได้มันมีขีดจำกัดอันนี้โคตรน่าสงสัยเลยทำไมถึงไประงับเส้นเงินนี
1: ้
0: กกต.เสียงข้างน้อยบอกแล้วเนี่ยว่าหาต่อสิเจ้าของเงินน่ะ
1: คนที่โอน
0: ไปที่มือจ่ายเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นใครมันที่โอนไปต่อเนี่ยค่ะ
0: แต่กกต.ชุด7คนเนี่ยกลับมีมติ4-3
1: ไม่รับเส้นเงินนี้ค่ะดังนั้นก็เลยไปถึงแหล่งเงินที่โอนไปต่อเนี่ยไม่ได้มันมีข้อจำกัด
2: คือเส้นเงินเนี่ยนักการเมืองจริงๆเหมือนที่เราสงสัยกันเนี่ยไม่มีเส้นเงินออกจากตัวเองแต่จะออกจากคนรอบข้างคนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะครับไม่มีออกถึงจากตัวเองนะครับคนสำคัญของประเทศนะครับไม่มีส่วนมากก็จะปรากฏจากพยานว่าเป็นการสดนะฮะให้ไปรับเงินสดชั้นที่4ของที่ทำการพักหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะมีแต่คำถ้อยคำกล่าวอ้างส่วนเส้นเงินเนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยสว.ตัวจริงยกตัวอย่างว่าจากประจวบคีรีขันธ์เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าที่รับโอนมาเนี่ยปล่อยไปถึงไหนหรือคนที่โอนมาคุณวรพจน์ตั้งพันเพียรนะผมจำชื่อได้เลยเป็นคนโอนเป็นมือจ่ายโอนไปทางใต้สุราษฎร์เนี่ยฮะ ผมก็อยากรู้ว่าท่านโอนเป็นแสนๆเนี่ยท่านรับมาจากใครก็ถามคณะ26ว่าเรามีเส้นเงินนะอยากรู้ว่าคนที่โอนให้เนี่ยเป็นใครเพื่อจะได้ไปต่อแต่ได้รับแจ้งว่าเนื่องจากกกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้มันจึงไปไม่ได้ นะครับก็ได้แค่นี้แต่ผมก็ยังเห็นว่าผิดเพราะยังไงก็ต้องโอนเงินไปยังแหล่งที่มาซึ่งเราก็เดาเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ไปถึงแหล่งเงินที่โอนเนี่ยเพื่อจะไปต่อเนี่ยก็ด้วยข้อจำกัดมันมีอยู่เท่านี้นะครับมันก
0: ็นี่คือน่าสงสัยมากเลยต้องไปไล่ต่อมติ4-3เนี่ยไปไม่รับเส้นเงินนี้แล้วมันต้องหยุดเพราะอะไรวรพจน์ที่กกต.สิทธิชอบพูดถึงเนี่ยเป็นคนสนิทของชลัดรัชกิจประการลูกชายคุณพิพัฒน์กรรมการกกต.ที่สว.ชุดนี้เลือกมามีกี่คน4 คน
1: ค่ะ
0: มติเท่าไหร่4-3
1: 4ใช่
0: ไม่ยอมรับ
1: ไม่รับเส้นเงินนี้มติ4-3
0: 7:10 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาต่อ
3: สนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื้อกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: Smart Vision Smart Living 2026สร้างบ้านอย่างชันฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grant รอเดือนในงานลดเพิ่มพิเศษ 300,000 บาทพร้อมดีลสุดพิเศษและของแถมแบบจัดเต็มพบกันที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายนนี้ Impact เมืองทองธานี
5: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: อืมนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไว้โอเ
12: คแปลงไหมพายทะเลออกมาทักทาย
13: คุณเป็นใครอ่ะแอบเข้ามาทำอะไรในบ้านผม
14: อย่าโยกจนขาดเห็นสัตว์ใดๆเป็นของตน
15: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
16: หินแตกแล้ว
17: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กัน

0: อย่าอย่างนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหาร
3: อืดแน่นท้อง
2: จุกสิบรรเทาได้ใหม่ AF GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AF

0: กันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: เจ็ดรายการ13นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมว่ากันต่อไปเมื่อวานนี้ที่ใช้คำว่าโยนระเบิดทีเดียวแม้จะเป็นกกต.เสียงข้างน้อย2ใน7เพราะเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยกคำร้องกลุ่ม20บวก1คนสำคัญทางการเมืองประเด็นที่พูดต่อมาเรื่องที่ประธานกกต.ณรงค์กลั่นวรินทร์แถลงพยานที่เกี่ยวกับกลุ่มนี้เนี่ยคนสำคัญคือพยานรหัส 16/26 ซึ่งหมายถึงนายเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นยังมีประเด็นซึ่งมีพยานอีก2คนที่ให้การเกี่ยวกับประเด็นที่นายกราชให้การไว้ครั้งแรกประธานกกต.แถลงว่าให้การไม่สอดคล้องต้องกันเลยคือพยานเนี่ยขัดแย้งกันเองก็เลยตกไปใน20บวก1ที่ว่านี้แต่เมื่อวานนี้กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิโชติบอกไอ้ที่พยานให้การไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกันมันมีบ้างแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นพยานที่16ก็เอกราชระบุว่าถ้าได้สวระดับประเทศที่เลือกแล้ว 15-20 คนจะได้สวโควต้าตัวจริงเนี่ย1คนแล้วให้ส่งชื่อสวตัวจริงไปที่คนที่มีอำนาจในพรรคการเมืองแล้วส่งต่อไปให้สสแล้วสสส่งต่อไปรัฐมนตรีเพื่อลงในโพยยังมีพยานอีก2ปากให้การแบบนี้แต่ต่างกันในรายละเอียดถ้าจะมองว่าไม่น่าเชื่อถือก็เป็นเหตุอย่างที่ประธานกกต.มองแต่ประธานกกต.ติชชวดบอกว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้เรียกมาสอบหลังจากนั้นเกือบปีพยานหลักฐานต่างๆมันหาลำบากการทำแบบนี้เป็นเรื่องปกปิดวิธีการทั้งสิ้นมีการนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารเพียงแต่ว่าคนจำนวนเยอะอาจจะปิดยากหน่อยนัดประชุมเก็บโทรศัพท์ยึดเครื่องมือสื่อสารที่ประธานกกต.แถลงคือภาพก็ไม่มีก็ยึดเครื่องมือสื่อสารหมดมันมีการปกปิดวิธีการทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกคือมันมีความแตกต่างแค่ว่าพยานที่ต่างกัน 15-20 คนจะได้โซต้าสวตัวจริง1คนพยานอีกคนหนึ่งบอกได้2คนมันแตกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้นเองขนาดเดียวกันอีกกรณีที่อยากจะชี้แจงคือพยานลำดับที่16ก็คือเอกราชช่างเหลากลับคำให้การในครั้งหลังจากตั้งอนุชุด36ขึ้นมาแล้วมาบอกว่าโพยไม่มีอยู่จริงทั้งนี้ขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิดถ่ายวันที่26มิถุนายนวันเลือกสอระดับประเทศปี67กล้องถ่ายผู้มีสิทธิ์เลือกสอระดับประเทศรายหนึ่งดึงโพยออกมาเพื่อจะลอกแสดงว่าวันนั้นมันมีโพยอยู่แล้วไม่ได้มาทำโพยที่ชุด26เป็นการทำย้อนหลังไม่ใช่เพราะวันนั้นมันมีโพยอยู่จริง
2: ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นบันทึกวันที่มาให้ปากคำเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการขอดูโทรศัพท์และปรากฏว่าก็ปรากฏภาพในมือถือนั่นแหละ
2: บางคนถ่ายภาพโพยอยู่ในมือถืออะค่ะ
1: แล้ววันที่มันก็อยู่ในนั้นอะ
2: ใช่พอขอดูก็เลยเจอแล้วมันก็มีการบันทึกวันที่เอาไว้ด้วย
1: ไอ้โพยเนี่ยตัวสำคัญอาที่เอกราชมากลับคำให้การตอนหลังบอกโพยไม่มีอยู่จริงชุดที่16มาทำย้อนหลังจึงไม่ใช่เพราะเหตุการณ์จริงคลิปกล้องวงจรปิดก็มี
2: ค่ะ
1: บวกกับ
2: ภาพถ่าย
1: ในมือถือ
2: ในมือถือ
1: วันที่มาสอบปากคำในภายหลังเนี่ยเขาขอดูมือถือ

0: ก็ยังเห็นโพย
1: แล้วก็เห็นมันมีบันทึกวันที่เอาไว้ด้วยอะค่ะ
0: ทั้งนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าโพยมันมีอยู่จริงก่อนไม่ใช่คณะชุด26มากันแกล้งเขาผมยังเคยพูดในที่ประชุมว่าถ้าเราเชื่อว่าโพยมีอยู่ก่อนมีอยู่จริงมีการร้องทุกจังหวัดเราต้องพิจารณาว่าใครเป็นคนทำโพยต้องคิดและต้องให้ความเป็นธรรมมันต้องมีวิธีคิดแบบนี้คือโพยมันมีอยู่จริงคณะ26ตั้งขึ้นเนื่องจากคณะสืบสวนไต่สวนทุกจังหวัดที่ร้องเรียนแต่ปรากฏว่ากกต.ติดชั่วบอกในสำนวนทุกคนมันถูกตัดตอนที่อำเภอหมดเลยหมายถึงอำเภอเวลาไปสอบเนี่ยบอกบัตรสมัครเองควักเงินเองแล้วถึงเวลาเลือกคนอื่นบอกแค่ว่าเห็นคนอื่นดีกว่าเลยเลือกคนอื่นท่านบอกว่ามาสมัครซึ่งมีค่าสมัครควักเงินเองแต่ถึงเวลาบอกเลือกคนอื่นเห็นว่าคนอื่นดีกว่าทั้งที่ตัวเองไม่มีจะกินแต่พอถูกตัดตอนแบบนี้เนี่ยคือพอไปสอบระดับอำเภอ
1: พนักงานสืบก็สืบสวนก็จะไปต่อไม่ได้อะค่ะ
0: ก็เลยจำเป็นต้องใช้ DSI ตำรวจมานั่งคิดนี่ฮะท่านผู้ชมก่อนที่จะประจบที่คณะ26ซึ่งได้ข้อมูลมาแม้จะช้าไปนิดนึงมันมีอุปสรรคในการตั้งชุด26ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ขอพูดถึงตรงนี้กันก็แปลว่ากระบวนการเนี่ยมันพยายามจะถูกตัดตอนกกต.สิทธิชนอยากอธิบายว่ากระบวนการผลิตโพยมันมีหลายความหมายถ้าเราได้ใบสมัครเป็น10คนไม่มั่นใจก็จดเอาไว้ไง
1: ก็จดบันทึกจดชื่อแล้วก็บันทึกเอาไว้อะค่ะ
0: อันนี้เนี่ยไม่ผิด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากรณีตัวเลขในโพยที่มีอยู่คนอื่นคิดให้มันไม่ใช่โพยของเราที่เราจำไม่ได้แล้วเรากดเองไอ้นี่คือคนอื่นคิดมาให้ศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วนะ
1: ว่าเลือกสว.โดยไม่บริสุทธิ์ใจแต่เป็นการทุจริตการเลือกตั้งค
0: ่
1: ะ
0: ไปดูการพูดคุยทางไลน์หรือแม้แต่การแลกคะแนนยังผิดเลย
2: การ16ที่มากับคำให้การเนี่ยแล้วมาบอกว่าโพยไม่มีอยู่จริงแล้วมาทำเอาทีหลังที่คณะที่26มาสอบแล้วก็มาทำพวยกันเองเนี่ยขอให้กลับไปดูกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเนี่ยถ่ายในขณะวันเลือกมาที่26กล้องถ่ายอยู่เห็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ประเทศรายหนึ่งดึงพวยออกมาแล้วก็เปิดดูเพื่อจะลอกมีอยู่20ช่องแสดงว่าในวันนั้นมันมีพวยอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มาทำที่คณะ26หรอกมันมีอยู่ก่อนแล้วแล้วที่จับได้แล้วเขามาให้การกับคณะสืบไต่เนี่ยบางคนเนี่ยได้ถ่ายภาพมาได้ถ่ายภาพโพยมาติดอยู่ในโทรศัพท์ตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเขาอาจจะลืมไปว่าเขามีตัวภาพโพยอยู่พนักงานสืบไต่เขาขอดูโทรศัพท์แล้วก็ไล่ดูเอาไปเจอซึ่งบันทึกวันที่ไว้ด้วยว่าทำวันไหนในรูปจริงเหล่านี้ครับมันทำให้เห็นว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วโพยไม่ใช่มาคณะ26มากันแกล้งเขานะครับคือโพยเนี่ยถ้าปกติเนี่ยมันมีหลายความหมายถ้าเหมือนเราได้ใบสว3มีผู้สมัครเป็น10คนเนี่ยในกลุ่มอาชีพเราเนี่ยมีคนสมัครเยอะเราจำไม่ได้ผมจะเลือกใครผมก็นั่งอ่านคนนี้ตั้งใจก็ต้องจดคนนี้ตั้งใจก็จดไว้อันนี้อย่างนี้ไม่ผิดนะฮะมันเป็นบันทึกช่วยจำเราว่าเราจะเลือกใครบ้างสิ่งที่มันจะผิดได้หมายความว่าบันทึกที่มันมีอยู่เนี่ยที่เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ยเราไม่ได้คิดเองคนอื่นคิดให้การที่คนอื่นคิดให้เราเนี่ยแล้วขอให้ไปรวมกันแล้วเอาแบบนั้นน่ะให้ทำแบบนั้นน่ะศาลฎีกาเคยตัดสินแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการดุลพินิจอิสระของคนที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกสว.ไม่ได้เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เป็นการกระทำแบบเนี้ยเป็นการทุจริตการเลือกตั้งผิดมาตรา2เลยถ้าท่านไปดูในเรื่องที่คุยกันทางไลน์เหล่านี้ท่านก็สันนิษฐานก็จะวินิจฉัยวางหลักไว้แล้วแม้นั่นแค่คุยแลกคะแนนกันนะฮะอันนี้ไปสมคบกันทำและบางคนก็โวยวายว่าตัวเองทำไมไม่มีชื่อตัวเองผมควรต้องมีชื่อเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคนกลุ่มนี้ก็กลับมาเป็นพยานให้เราเยอะไปแล้วขอเรียนว่าคณะ26เนี่ยที่ตั้งขึ้นเนื่องจากว่าพนักงานสืบไต่ของเราที่อยู่ในทุกจังหวัดเนี่ยที่มีการร้องเรียนกันเนี่ยนะฮะเราพนักงานสืบไต่เนี่ยไปทำเนี่ยทุกคนถูกตัดตอนในที่อำเภอหมดเลยว่าทุกผมมาสมัครเองนะครับมาสมัครเองควักเงินเองในค่าสมัคร แต่ละคนก็จะพูดทำนองนี้ผมสนใจ

0: ในการเมืองแต่พอเข้าการเมืองแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าผมก็ไม่เลือกตัวเองนะทั้งที่ตัวเองไม่มีจะกินทั้งตัวเองอยู่ในฐานะที่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทั้งตัวเองเป็นลูกจ้างของเจ้านายที่ให้มาสมัครเนี่ยมันเห็นอยู่ชัดแต่พอถูกตัดตอนอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้แล้วพนักงานสืบไต่เราไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือตามกฎหมายว่าเราร่วมมือขอความร่วมมือจากดีไซน์ฟอกเงินแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสืบภาคตอนนั้นนะฮะมานั่งคิดกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ผมก็นำเรียนกกต.ว่าเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงจะทำให้งานทั้งประเทศเนี่ยมันไปด้วยกันได้มันเลยมาจบที่คณะ26
1: ท่านผู้ชมประเด็นโพยเนี่ยอย่างที่ว่าโพยนี่ก็ทำเห็นเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดเองถ้าโพยตัวเองคิดเองเลือกเองจดบันทึกเอาไว้ส่วนตัวไม่ผิดแต่ถ้าโพยคนอื่นทำให้เนี่ยผิด
2: ค่ะ
1: โดยที่โพยมี12ชุด
2: ค่ะ
1: คนได้อันดับ1ถึง7ของทุกกลุ่มเนี่ย
2: อยู่ในโพยนี้ทั้งสิ้นค่ะ
1: เป็นข้อสังเกตก่อนที่ท่านจะบอกว่าเรื่องนี้ประเด็นที่กกต.คือนักข่าวไปถามว่านี่กำลังแบกฝากแบกฝ่ายในกกต.ท่านบอกไม่ใช่แต่ละคนเนี่ยอาจจะเห็นไม่ตรงกันแต่ต่างคนต่างมีเหตุผลของตนที่เป็นเสียงข้างน้อยมองว่าสามารถร้อยเรียงกันหยิบเล็กการคำของแต่ละกลุ่มเอามาวิเคราะห์รวมกันและทำให้เห็นว่ามีที่มาเบื้องหลังอย่างไรคล้ายกับสารธรรมนูญท่านก็หยิบเล็กหยิบน้อยคำวินิจฉัยการกระทำของพรรคบางพรรคซอกก่อนบ่อนทำลายกกต.ก็ควรจะเป็นแบบนั้นในมุมของตนคือหยิบมารวมหยิบเล็กหยิบน้อยให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้างจับแค่หัวแล้วบอกไม่ใช่ช้างถ้าจับมาผสมกันหมดแล้วนั่นแหละช้างเราเจนหน้าตามันทั้งหมด
0: ผมก็เขียนทำนองเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆผูกโยงกันแบบเหตุผลเหมือนที่ศาลเขียนนะครับว่าเราเห็นยังไงเราเห็นภาพยังไงและมีพยานอ้างอิงได้จับต้องได้อย่างไรคือไม่ใช่หรอกครับผมคิดว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยท่านแยกแยะได้ว่าเฉพาะเรื่องนี้เราเห็นไม่ตรงกันมันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงถ้าจะมองว่าเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าความเห็นนะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลครับนะครับแต่เหตุผลที่ผมพูดเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่มันสามารถร้อยเรียงกันคล้ายๆกับว่าหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทำของแต่ละกลุ่มแล้วมาวิเคราะห์รวมกันนะครับและทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเบื้องหลังที่มาอย่างไรนะครับมันคล้ายๆกับที่ศาลนูนเคยหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วปาวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคบางพรรคเนี่ยมันเป็นการซอกก่อนบ่อนทำลายเราก็เหมือนกันครับหยิบเล็กหยิบน้อยมารวมกันให้เห็นว่าช้างทั้งตัวมันเป็นยังไงไม่ใช่จับงวงจับแค่งวงแล้วบอกไอ้นี่ไม่ใช่ช้างซึ่งก็ถูกมันไม่ใช่ช้างมันแค่งวงนะจับหูก็ไม่ใช่ช้างแต่เมื่อไหร่เราจับมาผสมกันได้หมดแล้วนั่นแหละคือช้างนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าการกระทั้งหมดมันเป็นหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ
1: ขนาดที่นักข่าวก็เลยถามอธิษฐานอธิบายเหตุผลมาเนี่ยมันทุจริตนะถ้ามันจริงเนี่ยเปลี่ยนแปลงผลได้ไหมก็แน่นอนกกต.สิทธิ์เชียงข้างน้อยก็บอกเปลี่ยนแปลงผลไม่ได
2: ้มติมันจบไปแล้วค่ะ
1: แต่พอเรื่องไปถึงศาลฎีกาให้มีการไต่สวนอันนี้จะขึ้นอยู่กับศาลและกกต.สิทธิ์เชียงใช้คำว่าขึ้นอยู่กับศาลที่จะแก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้อย่างไรเพราะศาลสามารถเรียกสำนวนพยานหลักฐานไปดูได้ทั้งหมดแต่ศาลจะดำเนินคดีกับคนที่เรายังไม่ร้องขึ้นไปหมายถึงนอกจาก77หรือไม
2: ่ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจของศาลเองค่ะ
1: หรือไม่เช่นนั้น
2: ผู้สมัครที่เป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยก็ยื่นต่อศาลโดยตรงค่ะ
0: ก็เปลี่ยนแปลงผลไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามติมันจบไปแล้วนะครับเว้นแต่ว่าพอไปศาลเนี่ยในสิ่งที่คนที่เราส่งไปเนี่ยแล้วไปศาลฎีกาเนี่ยแล้วเกิดศาลไปทำการไต่สวนแล้วก็เห็นภาพหมดทั้งอันแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอย่างไรแค่นั้นเองครับศาลเรียกไปดูได้ครับคือถือว่าเป็นพยานหลักฐานในสำนวนทั้งหมดในคดีนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าท่านจะดำเนินคดีกับคนที่เราไม่ได้ร้องไปเนี่ยได้หรือไม่นี่ก็เป็นปัญหาที่ศาลจะต้องใช้อำนาจของศาลเองหรือถ้าราษฎรเป็นโจทย์หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียหายเหมือนจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเองแล้วศาลเกิดเห็นว่าถ้ารับด้วยค ือช่องทางของกตเนี่ยก็มีหนึ่งช่องทางถ้าช่องทางของผู้เสียหายเองถ้าศาลเห็นว่าศาลจะรับก็เป็นดุลพินิจของท่านที่อาจจะต้องใช้หลักความเป็นธรรมเข้าไปจับเพื่อให้บ้านเมืองนี้มันไปได้ไม่ฮะมันไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจแบบของกกต.กกต.นี่เขียนไว้ชัดถ้าความปรากฏกกต.ก็สั่งไต่สวนได้แต่ของศาลท่านอาจจะใช้หลักความเป็นธรรมก็สุดแท้แต่ว่าศาลจะมองในมุมไหนนะครับศาลก็มีอำนาจเยอะครับที่จะทำได
1: ้นั่นแปลว่าขึ้นอยู่กับศาลฎีกาแล้วนะขณะนี้ท่านในมุมของกกต.สิทธิชดซึ่งก็เป็นอดีตผู้พิพากษานะ
2: ค่ะ
1: ประธานกกต.และรองก็อดีตผู้พิพากษาเป็นศาลมา38ปีกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดก็เป็นอดีตผู้พิพากษาท่านผู้ชมดูประวัติท่านสักหน่อย
2: ท่านดำรงตำแหน่งในศาลและกระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนานค่ะ
1: เคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่เคยเป็นเลขานุการศาลอาญาเคยเป็นเลขานุการศาลอุทธรณ์เคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระนอง
2: เคยเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
1: รองประธานศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่ง
2: ผู้พิพากษาศาลอาญา
1: ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
2: ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: ตอนนี้สำคัญเคยเป็นพดานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานอกจากนี้ยังเคยเป็นกตยังเคยเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็ประสบการณ์การเป็นศาลเทียบกับประธานกกต.ณรงค์กันวรินทร์ไรนั้นประกาศเลยผมเป็นผู้รักษามา38ปีใช้หลักของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานฝ้าของกกต.เสียงข้างน้อยก็เป็นอดีตผู้รักษาตำแหน่งแห่งที่ก็มีเหมือนกันมองกับคนละมุมช่วงหนึ่งนักข่าวก็ไปถามว่าเจตนาของการออกมาพูดเมื่อวานนี้กกต.สิทธิชดเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกฟ้อง157ไหมจริงๆไม่ควรจะต้องถามหรอกคือถึงไม่พูดถึงถูกฟ้องเขาก็เอาสำนวนหรือมติที่เขาทำความเห็นเนี่ยไปยื่นกับศาลอยู่แล้วว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อยที่คัดค้านแต่ไปฟังเสียงท่านดู
0: อ๋อไม่ครับคือเจตนาของผมที่พูดวันนี้เนี่ยคือผมฟังการแถลงเมื่อวานเนี่ยผมก็เกรงว่าประชาชนจะเข้าใจกันผิดว่ากกต.เนี่ยเป็นเอกฉันท์แบบท่านเองอะเพียงแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่เอกฉันท์นะเป็นมติเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่และวันนี้ทางสำนักงานกกต.เนี่ยท่านผอ.เนี่ยท่านก็ได้เพรสข่าวใหม่เลยนะฮะบอกว่าเสียงข้างมากในข้อหา1 2เสียงข้างมากสำหรับคนนี้เสียงข้างมาก5ต่อ2สำหรับคนนี้เป็นเอกฉันท์สำหรับคนนี้6ต่อ1อะไรพวกนี้เขาจะบอกเอาไว้นะครับในข้อกล่าวนั้นคือมันชัดขึ้นผมขอแค่ว่ามันชัดขึ้นเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยเหมือนกันหมดนะครับแค่นั้นเองถ้าเห็นด้วยเหมือนกันหมดท่านประธานต่อคงพูดว่าโดยมติเอกฉันท์อันนี้ก็โอเคเพราะความจริงผมไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองครับถึงฟ้องผมไปผมก็มีหลักฐานว่าในการลงมติผมว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมก็มีเหตุผลในการเขียนเหตุผลยึดโยงหมดว่าเป็นอย่างไร
1: สุดท้ายนักข่าวถามถึงประเด็นจะแก้ข้อกล่าวหากกต.สีเรื่องมันได้อย่างไรกกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดบอกกกต.ทุกท่านมีความเห็นเป็นตัวชี้ถ้าความเห็นที่ท่านเห็นมีเหตุผลฟังขึ้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนก็ตามก็ขอให้ดูเหตุผลแต่ละท่านเป็นหลักในการจะบอกว่าเขาอยู่กลุ่มไหนจริงๆกกต.สิทธิชดทิ้งท้ายว่าคนที่มาเป็นกกต.อยู่ระดับกกต.
2: เหมือนเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะ
1: ทุกคนก็อยากทำดีให้บ้านเมือง
3: ท่านค่ะที่ข้อกังขาว่ากกต.เป็นสีน้ำเงินมติที่ออกมาที่มีมากแล้วก็แล้วเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำให้สังคมเชื่อตอนนี้จะแก้ในเรื่องของข้อกังขานี้ยังไงบ้าง
0: ก็ผมพูดแล้วครับว่ากกต.เนี่ยท่านมีความเห็นเนี่ยเป็นตัวชี้ถ้าความเห็นที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลฟังขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์กับฝ่ายไหนก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เผอิญว่าเสียงข้างมากเห็นว่าความเห็นของท่านเป็นอย่างนี้แล้วเผอิญมาเป็นประโยชน์กับสิ่งที่น้องถามเนี่ยมันเราก็จะมองแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าท่านใช้ขอให้ดูเหตุผลของที่แต่ละท่านให้เหตุผลเป็นหลักดีกว่าในการที่จะบอกว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคนที่มาอยู่ในระดับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็เหมือนกับว่า ป็นช่วงสุด

0: ้ายของชีวิตอ่ะทุกคนก็อยากจะทำดีให้กับบ้านเมืองก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่านะครับคำ
1: 7:32 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KAพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: าบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
1: ้ Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home
2: Landy Home
3: ปากเหม็นแน
4: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: เข้าพรรษา3เดือนนี้สสส.ชวนเก็บแต้มสุขภาพดีงดดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูขอคำปรึกษาเลิกเล่าโทร1413นะคะ
6: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
7: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
8: ่ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮงเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
9: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
10: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
13: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
14: อยู่กับฉันที่นี่คือ
13: เขาพายอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
14: คุณมาทำอะไรที่นี
15: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
13: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
10: ลิสเลิฟรักได้ไหมสุก20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
17: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
18: คน้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แรกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
19: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคขนาดประทัดรัด20บาทเท่านั้น
3: เจ็ดเวลา36นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมประเด็นร้อนตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคือกกต.แล้วล่ะกกต.5คนกับกกต.2คนอย่าย่อเพราะย่อเนี่ยมันจะเป็นกกต.หอคอเหมือนเดิมในกลุ่ม5นะส่วนกกต.สคอันนี้ก็เสียงข้างน้อยถูกไหม
17: ค
3: ่ะประเด็นที่ต้องตามกันเดี๋ยวไล่เรียงเสื้อดีกว่า
17: ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นนะคะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
3: All New Mitsubishi X-Force HEV หลายท่านรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงโยนระเบิด ให้วงเล็บว่า
17: โยนระเบิดค่ะ
3: เป็นเงื่อนไข
17: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
3: เข้าใจตรงกันนะว่าสื่อเรื่องอะไรท่านผู้ชมให้วงเล็บว่าอะไรนะ
17: โยนระเบิดค่ะ
3: เสื้อ
17: จาก All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
3: เมื่อสักครู่ไล่เรียงประวัติไปแล้วมาดูกกต.เสียงข้างมาก

0: ียงข้างมาก5คน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของมติ5ต่อ2ในกลุ่ม20บวก1ที่เป็นนักการเมืองคนสำคัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: ท่านแรกประธานกกต.ที่นำแถลงวันก่อน
1: คุณณรงค์กลั่นวารินค่ะ
0: เป็นศาลเก่าที่ท่านพูดเลยผมเป็นผู้พิพากษามา38ปีตำแหน่งแห่งที่

0: ศาลยุติธรรม
1: เขาเรียกว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับศาล
0: ค่ะ
1: ถ้าเทียบกับทางด้านของกกต.เสียงข้างน้อย10ที่ชดเราเทียบให้ดูแล้วใช่ไหมก็เป็นศาลมาเหมือนกันนี่ฮะตำแหน่งที่น่าสนใจกกต.สิทธิชดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้งด้วยนะ
0: เป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาค่ะ
1: ขณะที่คนที่เป็นเสียงข้างน้อยอีกท่านหนึ่ง
0: คุณชายนครชัยอะค่ะ
1: คุณชายนครชัยเป็นกกต.เสียงข้างน้อยซึ่งมาจากสายกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: ท่านเคยเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นผอ.สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
0: เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม
1: ทั้งสองท่านไม่ได้มาจากสว.ชุดนี้
0: ใช
1: ่ทั้งสองท่านมาจากสมัยก่อนน่ะไม่ได้มาจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาพูดกันตรงๆนี่ไงก็เจนเลยสิทธิชดอินทรวิเศษเป็นสว.เมื่อปี62ยุคแต่งตั้ง
0: เช่นเดียวกับคุณชัยนครชัยค่ะ
1: สว.ชุดปี62ในรัฐบาลประยุทธ์2ท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยอีก5ท่าน4ท่านเนี่ยมาจากวุฒิสภาชุดปัจจุบัน
0: ชุดปี67นี่แหละค่ะแต่งตั้งมา4ท่านก็มีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์คุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยคุณจิรุธวิสารจิต
1: ส่วนอีกคนนึงซึ่งอยู่ในฝ่าย5กกต5คนเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีติเช่นนุชนาถเป็นยุคตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งโน้นเลยอ่ะ
0: สนช.
1: ตั้งแต่หลังรัฐประหารน่ะ
0: ค่ะ
1: สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับรองมาทีติเช่นนุชนาถนี่คือ52ย้อนกลับมาประวัติของคนอื่นใน5คุณอนันต์สุวรรณรัตน์มาจากสายกระทรวงเกษตรเคยเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรอธิบดีกรมหม่อนไหมอธิบดีกรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมการข้าวและ
0: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
1: อันนี้คือเสียงข้างมาก1ใน5อีกท่านหนึ่งณรงค์รักร้อยนี่มาจากสว.ชุดปัจจุบันเห็นชอบมาเช่นเดียวกันมาจากสายมหาไทย
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่ากาญจนบุรีผู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
1: ส่วนคุณจิรุธวิสารจิตสาย5เช่นเดียวกันหมายถึงเป็น1ใน5เสียงข้างมากมาจากชุดปัจจุบันแต่งตั้งหมายถึงสว.ชุดปัจจุบันมาจากสายกระทรวงคมนาคม
0: ท่านเคยเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมและเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะ
1: ท่านสุดท้ายที่เป็นหนึ่งในกกต5คนเสียงข้างมากทิติเช่นนุชนาถซึ่งแต่งตั้งมาตั้งแต่สมัยสภานิติบัญญัติชาติหลังรัฐประหารก่อนจะมีการเลือกตั้งโน้นเลยเนี่ยตั้งแต่ปี61มาจากสายอะไรเนี่ยมันหลากหลายสูงมากที่ปรึกษาประธานศาลที่ปรึกษาตุลาการจำคณะพยาบาลมาเลยราชภัฏชัยภูมิผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาราษฎรธรรมนูญผู้ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การตลาดประธานกรรมการตรวจสอบองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยกรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยประธานอนุกรรมการและประธานอนุกรรมการบริหารการท่าเรือประเทศไทยก็จะมาจากสายเกี่ยวกับพวกองค์การตลาดกับท่าเรือประมาณนี้ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเมืองอ้าวนี่คือประวัติทั้ง5ท่านร้อนแรงครับทุกชมขณะที่เมื่อวานหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยสิทธิชดให้สัมภาษณ์ปรากฏส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีคุณสิทธิชดที่ว่านี้โดยระบุข้อความว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้คือกระบวนการโกงสว.น่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้น
0: แต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงสว.นี้ด้วยมันชัดแล้วว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีของตัวเองโดยเฉพาะจริงๆทีนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าทำไมตัวใหญ่ๆถึงรอดเจ็บคอไอดังคุกคุกคุก

0: ปล.
1: ทุกคนรีบจัดตารางออกกำลังกายนะคะพวกเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีและแข็งแรงเพื่ออยู่ดูระบอบสีน้ำเงินนี้ล่มสลายถึงวันนั้นเรายังต้องออกแรงช่วยกันกอบกู้สร้างอีกนะอดใจรอติดตามตอนต่อไปไม่ไหวแล้วว่า อยากได้ยินเสียงจากสว.ที่ถูกส่งฟ้องบ้างจังถ้าพวกลุงๆป้าๆกล้าแฉสังคมพร้อมให้อภัยเสมอขึ้นอยู่กับว่าแฉไปถึงตัวไหนคะขอขอบคุณท่านสิทธิโชติค่ะ
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ประชุมกันเมื่อวานนี้ยังไม่มีการชี้แจงของกกต.เสียข้างน้อยสิทธิโชติอภิจิตเวชชาชีวะแถลงในนามพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมโดยคุณอภิจิตรแถลงสาระสำคัญที่แถลงก็คือจะมีการดำเนินการฟ้องร้องหรืออำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องกับกกต.เด่นทั้งไว
1: ้ค่ะ
0: คุณอภิจิตรระบุว่ายังไง
1: คือเป็นที่น่าสังเกตกับการตัดสินใจวิธีการพิจารณาที่พยายามจะเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจกกต.มีทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีเลือกตั้งที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สั่งฟ้องได
0: ้แปลความว่าคือคดีอาญาเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานอันปราศจากข้อสงสัยยกตัวอย่างอันนี้ผมขยายความให้คุณอภิสิทธิ์คดีอาญาเนี่ยฆ่าคนตายเนี่ยน้องใบถ้ายังไม่เจอศพยังไม่มีการฟ้องได้เลยเพราะยังไม่สามารถยืนยันว่าเขาตาย
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องเจอมีดเจอปืนให้ได้เพราะเป็นวัตถุที่ใช้ในการกระทำผิด
1: ค่ะ
0: คือมันต้องปราศจากข้อสงสัยแต่คดีเลือกตั้งคือคดีการเมืองหลักของคดีเลือกตั้งคือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าการสั่งฟ้อง77คนน้อยกว่าที่อนุไต่สวนเสนอฟ้อง229คนอนุชุด26และก็ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มส่งฟ้องยังน้อยกว่าความเห็นของเลขากกต.ซะอีกน่าสังเกตว่ามติกกต.พยายามจะใช้มาตรฐานเกี่ยวโยงกับคดีอาญาเป็นหลักทั้งที่อำนาจกกต.ครอบคลุมทั้งคดีอาญาและคดีเลือกตั้ง
1: แค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายกกต.ก็สามารถส่งฟ้องคดีต่อศาลฎีกาคดีเลือกตั้งได้ค่ะ
0: ซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่กกต.เคยพิจารณามาในอดีตส่วนพรรคที่เกี่ยวข้อง
1: กกต.พูดถึงแค่ว่าถูกพาดพิงจากพยานทั้งที่จริงต้องพิจารณาจากภาพรวมที่มีพฤติกรรมการกระทำเป็นขบวนการ
0: มีการนัดประชุมในที่ต่างๆชัดเจนแยกการมากกว่าการที่กกต.จะไปแยกการกระทำส่วนบุคคลและหน้าพิรุธก่อนหน้านี้หลายคนที่กกต.ส่งฟ้องอ้างว่าเป็นกลุ่มคนอื่น
1: ก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันทั้งหมดค่ะ
0: ข้อกล่าวหาที่3ถึง7
1: ล้วนเป็นผู้มีพฤติกรรมเดียวกัน
0: แต่ทำไมกกต.
1: ไม่เอามาพิจารณาว่าคน
0: วางแผนได้เกิดพฤติกรรมเดียวกันทั้งหมดเนี่ย
1: มันคือใครอะค่ะ
0: ข้อพิรุธประการต่อมาคุณอภิสิทธิ์ระบุว่าการกลับคำให้การของพยานรหัส16เอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่พรรคภูมิใจไทยอ้างว่าถูกข่มขู่จากชายนิรนามทำไมกกต.ไม่สอบแสวงข้อที่จริงว่าใครและการที่เอกราชย้ายไปสกัดพรรคกล้าทำอ้างว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำขัดแย้งกันที่ประธานกกต.แถลงมันก็ไม่ตรงกับข้อที่จริงปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันเดิมเอกราชเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ถูกกันเป็นพยานต่อมากับคำให้การทำไมสถานะก็ต้องกลับไปเป็นผู้ถูกกล่าวหาเมื่อกลับคำให้การแล้วต้องกลับไปเป็นผู้ถูกกล่าวหา
1: ทำไม
0: แต่กกต.ไม่เดินบังคดี
1: ฐานเป็นพยานเท็จนะคะ
0: เรียกร้องให้กกต.
1: เปิดคำวินิจฉัยส่วนตัวอย่างละเอียดให้สังคมรับทราบ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้จากรายชื่อส่งฟ้องส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในพรรค
1: แต่ไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มกรรมการบริหาร
0: หรือแม้กระทั่งเคยอยู่แต่ไม่อยู่ในตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นนายสุภชัยโพสุ
1: เป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย
0: คืออันนี้อยู่ใน77
1: ใช่ค่ะโดนฟ้องคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.ช่วงเลือกส.ว.
0: แต่ขณะนั้น
1: ยังเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
2: เกณฑ์ข้อแรกก็คือว่าพยายามที่จะเอาบรรทัดฐานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญามาเป็นหลักที่สำคัญครับในส่วนของพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยจะพูดถึงเฉพาะการพาดพิงของพยาน ที่จริงแล้วเนี่ยการพิจารณาข้อกล่าวหาข้อที่1ถึง7เนี่ยมันต้องดูภาพรวมด้วยแล้วก็ปรากฏชัดเจนว่าเมื่อท่านลงไปพิจารณาตั้งแต่ข้อหาที่3ไปถึงข้อหาที่7เนี่ยถึงขั้นตัดสินที่จะส่งศาล77คนเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าเป็นความผิดเป็นรายบุคคลยิ่งกว่านั้นต้องมีข้อสังเกตนะครับว่าในหมวดที่กกต.ใช้คำว่าผู้อื่นที่มีการยื่นศาลไปเนี่ยหลายคนนั้นเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหมดและก็การดำเนินการที่เป็นที่มาของการตัดสินในข้อหาที่3ถึง7เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นระบบแต่กกต.ไม่ได้เอาประเด็นเหล่านี้เนี่ยกลับมาพิจารณาว่าแล้วผู้วางแผนให้มันเป็นไปตามขบวนการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นใครเราต้องการให้กกต.เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนบุคคลพร้อมเหตุผลอย่างละเอียดเมื่อศาลมีการไต่สวนพิจารณาความปรากฏว่ามันมีข้อเท็จจริงที่พัวพันไปถึงคนอื่นนอกจาก77คนในกรณีเช่นนั้นก็เรียกร้องให้กกต.ต้องดำเนินการไม่อาจที่จะมาตัดจบบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วและมีแค่เพียง77คน
0: 7:49 นช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยพระดอนปริศนานันทกุลเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเรื่องมันเป็นความพยายามที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดย Experience The Force Mitsubishi X-Force HEVใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
4: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
5: ่ไป10กว่าที่อ่ะ
6: ทันหรือเปล่า
7: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
8: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
7: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
9: ้ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีฝาตกค้างหรือเปล่า
12: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
13: ้ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
14: จะทำงานยังไง
13: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
14: นอน
13: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
15: นะ
13: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
15: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
16: นนท์เป็นคนที่ผมแคร์
17: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
13: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
15: พี่ขอเวลาหน่อย
13: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
16: ่นนท์รักพี่นะ
3: ดีคอร์ดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4ตุลาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
21: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7 วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
22: Is that good?

0: 7:52 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมเมื่อวานนี้ช่วงเช้าประชุมคณะรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนที่นายรัฐมนตรีอนุทินนะครับซึ่งแน่นอนนักข่าวก็ไปรอถามความเห็นรัฐมนตรีหลายท่านพระดอนปิชนันท์ดันสกุลซึ่งมติกกต.ยกคำร้อง5-2ใช่ไหม
1: ใช่
0: พระดอน
1: คุณพระดอน5-2
0: ในขณะที่คำให้การของพญาราช16เอกราชช่างเหลาคือคนต้นคิดเลย
1: บอกว่าคุณพระดอนเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นกระบวนการหัวสวค่ะคือคนคิดสูตรอะค่ะ
0: คุณพระดอนเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวระบุขอถือโอกาสบอกตรงไปตรงมาว่าผมคงไม่ฉลาดที่จะคิดระบบให้ได้สวทั้งหมดขนาดนั้นและวันที่14ก็คือวันก่อนประธานกกต.เมื่อวันจันทร์ก็พูดชัดแล้วว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26คือเอกราชช่างเหลามีจริงแต่เมื่อไปตรวจสอบพยานแวดล้อมอื่นหลักฐานอื่นเช่นโปรแกรมการจ้างคนอื่นได้ไปทำซึ่งมันไม่มีฐานพยานเอกราชช่างเหลาไม่มีความเข้มแข็งประกอบกับเอกราชก็กลับคำให้การยิ่งทำให้ประธานณรงค์ กาญจน์วรินทร์ไม่เชื่อคำให้การของเอกราชผมขอยืนยันว่าผมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ทั้งนี้ประเด็นที่ไอลอยังเปิดข้อมูลอยู่ทั้งที่กกต.วินิจฉัยแล้วคุณพระดอนระบุว่าเรียกร้อง
1: มาตลอดค่ะว่าให้อยู่ในกติกาแล้วก็ให้ยอมรับการคือกลัวคุณพระดอนยอมรับการตรวจสอบพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้ากกต.มีมติผมก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการ
0: แต่ก็ถามแต่ว่าถ้าผลไม่ไปอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่คนที่อยากให้พรรคภูมิใจไทยของผมเนี่ยมีการเป็นไปเมื่อกกต.วินิจฉัยมาแล้วไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขาจะเชื่อมั่นในกระบวนการหรือไม่วันนี้กกต.ได้ทำหน้าที่บนข้อมูลหลักฐานไม่ได้ยกฟ้องทั้งหมด
1: ก็สั่งฟ้อง77คน
0: เพราะเห็นว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำใดๆ
1: ก็จะเป็นเรื่องของ77คนนี้ที่ต้องไปต่อสู้คดีในชั้นศาล
0: ซึ่งกกต.ไม่ได้เลือกปฏิบัติเมื่อกกต.วินิจฉัยแล้ว
1: ก็ควรจะเคารพตามกติกา
0: ไม่ว่าจะวินิจฉัยตรงกับใจไหมก่อนจะทิ้งท้ายตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้ต้องการจะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้น
1: เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทย
0: เพื่อให้นำไปสู่การยุบพรรค
1: ค่ะ
0: จะเห็นว่าคำกล่าวหาของพยานที่16คือเอกราชกล่าวหาหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเลขาธิการพรรคเพราะ
1: ถ้ามีกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งมีอันเป็นไปมันจะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งเป็นปรารถนาสูงสุดของเขาคุณประดอนบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันมาจากพยานที่16แล้วก็มีการปักธงเอาไว้ว่าทำอย่างไรที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามพยานที่16ตั้งธงเอาไว้ตั้งแต่แรก
2: ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.มีกระบวนการที่จะดิสเครดิตพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะล้มล้างพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งคนใดมีอันเป็นไปแบบหนึ่งแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าจะนำไปสู่การยุบพรรคการเมืองซึ่งเป็นปรารถนาเป้าสูงสุดของเขาและมีธงปักเอาไว้ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่จะยุบพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างก็เดินไปตามธงนั้นทุกอย่างก็เดินไปตามพยาน 16/26 ตั้งธงไว้แต่แรกก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ควรจะต้องเคารพในกติกาเมื่อวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดอาจจะตรงใจถูกใจตัวเองหรือไม่ถูกใจตัวเองบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้อันนี้มาจากคำพูดของคุณพระราดอนที่บอกว่ายังไงนะไม่ได้ฉลาด
1: มีได้ฉลาดพอที่จะคิดค้นระบบการให้ได้มาซึ่งสวขนาดนั้นนะคะ
0: ลักษณ์ชนกสีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ทันทีคนก็ไม่ได้ชื่นชมว่าไอ้พวกที่อยู่เบื้องหลังการโกงสวฉลาด
1: คนเขาด่าว่า
0: เลวระยำ
1: แต่ไม่ใช่คุณพระดอนก็แล้วไป
0: อ้าวนี่มีความดุเดือดเกิดขึ้นขณะที่มีคนเดินเดิน

0: คนธิดาสมชัยซึ่งกกต.ยกคำร้องรายของคุณแนนรัฐมนตรีช่วยดีเนี่ยมติเอกฉันท์นะ
1: ใช่ค่ะก็คือไม่ฟ้องอะนะคะเอกฉันท์เลยทั้งหมด7เสียง
0: เจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าเรียกว่าโล่งใจก็ไม่ถูกแต่ก็มั่นใจว่าไม่เคยทำขณะที่มีการยกประเด็นเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือยังไง
1: คดีลุงพล
0: ขอให้แยกให้ออกความเชื่อกับหลักฐานยกคดีลุงพลไหนฟังซิ
2: ที่มีรายชื่อตอบไม่มีการคุยกันเรื่องต้นไหมคะ
3: ไม่มีเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานกว่าจะออกก็ค่ำๆแล้วถูกไหมคะกว่าจะออกก็ค่ำๆแล้วแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันในมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนแต่ละท่านก็ต่างคนต่างทำงานในแต่ละวันกันอยู่แล้วค่ะ
2: ในส่วนของภูมิใจไทยถือว่าโล่งใจขึ้นไหมคะหลังจาก21คนไม่ถูก
3: จริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
2: แต่ตอนนี้ทางสังคมเพราะว่ายังไงก็อาจจะยังไม่เชื่อว่าผู้สมัครสวไม่น่าทำได้เองน่าจะโยงไปถึงเครือข่ายพรรคการเมืองอย่างการชี้แจงว่าอะไร
3: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเชื่อกับ

0: ข้อมูลหลักฐานแล้วก็เขาเรียกอะไรคะต้องมันต้องการจะไปชี้ชัดว่ามันไม่มีใครสักคนที่จะเห็นหลักฐานกันได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นเสียแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือผู้ที่ต้องมีหน้าที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะ
1: ใช้คำว่าเวลาจะกล่าวหาใคร
2: ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน
1: การอยู่ดีๆจะกล่าวหาใครว่าคนนี้ผิดหรือไม่ผิดมีกรณีตัวอย่างแล้ว
2: เช่นคดีลุงพลพยายามอย่าใช้ความเชื่อไปชี้นำสังคม
1: นั่นทำให้รองหัวหน้าพรรคประชาชนวิโรจน์ลักษณารีสอนเมื่อวานนี้ออกมาเขียนสั้นๆว่า
2: เหมือนกับคดีลุงพลจริง
1: ๆ8 นาฬิกาเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
3: ้กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
5: คุณคำตีปากมาก
4: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
5: า
4: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้า

0: สิไว้สวยที่เลื่อน
1: พี่หลวงสปิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: แสงไหมพายทะเลออกมาทักทาย
3: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
4: อย่าโยกจนขาดเห็นซักใดๆเป็นของตน
5: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
6: หินแตกแล้ว
7: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งไว
8: ้อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คุณคือใคร
11: ผมชื่อสิริบัญชาไง
10: นี่มันสิริบัญชาอะไร
12: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมB12และดีไรโบน
13: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
14: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
15: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวันอ
14: ย่าลืมเติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
16: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาองค์กำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาองค์กล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทินิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
17: แปดรายการสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ปฏิกิริยาของรัฐมนตรีซึ่งกกต.เสียงข้างมากยกคำร้องนับพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีสำนักนายกซึ่งเมื่อครั้งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย
18: ์
17: มีข้อกล่าวหากกต.มีมติ5-2
18: ค่ะ
17: ยกคำร้อง
18: ก็คือยก5-2
17: อ่ะเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกเลยว่าต้องยอมรับนะว่ากกต.เที่ยงธรรมเป็นธรรมดาของผู้ถูกกล่าวก็ต้องลงใจเป็นธรรมดาทั้งนี้เดินหน้าฟ้องนะครับตัวชมซึ่งก็หมายถึงการฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์
19: ทุกคนดีใจแต่เราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการทำนั้นกกต.นั้นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามระเบียบนะครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับโดยพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา
20: โยกขึ้นมือ
19: ครับ
20: โยกขึ้นมือแต่ว่า
19: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาแล้วเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในอยู่กว่า90 วัน
17: คือไปแจ้งความแล้ว
18: ค
17: ่
18: ะ
17: และถ้ายังไม่เดินหน้าเดี๋ยวจะฟ้องเองแต่คนที่ไปฟ้องแน่ๆเมื่อวานทนายความของนายมตรีอนุทินชาญวรกูลไปที่ศาลอาญารัชดาพิเศษได้รับมอบหมายจากนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคให้ทนายความคือนายสิทธิโชคสิงหเสนี
18: เป็นผู้แทนยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะ
17: ไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีพาดพิงว่าคุณอนุทินเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวทนายความของคุณนายมตรีคุณติชิตโชคระบุนายยิ่งชีพให้สัมภาษณ์ที่สภาเมื่อ21 กรกฎาคมพาดพิงนายกซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นนักข่าวถามว่านี่มาฟ้องหลังกกต.มีมติพอดีเลยนะเนี่ยเกี่ยวโยงไหมกกต.ยกคำ

0: ร้องปุ่มมาฟ้อง
1: บอกไม่เกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่าทีมทนายจะทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนแล้วรอแค่นายกว่าจะมอบหมายคดีเมื่อไหร่
0: คดีนี้ไม่มีการเรียกค่าเสียหายคือฟ้องให้ติดคุกอย่างเดียวพูดง่าย
1: ๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากใครด้วย
0: แล้วที่สำคัญ
1: ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ไม่ใช่ในนามพรรคด้วยนะ
1: ใจไทยไม่ใช่
0: ย
1: ื
0: ่นฟ้องในนามนายมตรีอนุทินชาวตระกูลไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทย
2: ก็คุณยิ่งชีพนะครับท่านเดียวที่เขาได้ให้ข้อที่จริงอะไรต่างๆที่สภานะครับที่พูดออกไปเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยซึ่งข้อจริงเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็เลยต้องมาฟ้องข้อหาคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาม
3: ันหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวานว่าสั่งไม่ฟ้องจึงเป็นเหตุผลทำให้มายื่นฟ้องในวันนี้ใช่ไหมท่าน
2: ไม่ใช่ก็คือของผมเนี่ยทำร่างฟ้องไว้แล้วก็อยู่ที่ว่าคู่ความเนี่ยก็คือยกเนี่ยจะมอบหมายผมดำเนินการเมื่อไหร่อย่างไร
4: เจตนาเนี่ยมันเข้าข่ายแบบฟ้องสลับนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
2: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่เหรอก็ต้องใช้สินของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้น
0: ขณะที่คุณยิ่งชีพเมื่อวานมาคุยนอกจอกับผมและคุณพริษเนี่ยเพราะพยายามติดต่อคุณสุภชัยคุณสุภชัยไม่สะดวกเพราะมีคุณยิ่งชีพมาเจ้าตัวผมก็ถามเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะไปฟ้องคุณเนี่ยรู้ข่าวดีแล้วใช่ไหม
5: ยังครับ
0: วันนี้คุณสุภชัยเขาจะไปฟ้องในนามน้ำตีอนุทินชาวตระกูลฟ้องคุณต่อศาลอาญาคดีหมิ่นประมาท
5: ครับผมก็เชิญชวนท่านอยู่แล้วว่าถ้าจะฟ้องให้ท่านตั้งทนายยื่นเองแล้วก็ยื่นต่อศาลอาญาผมก็พร้อมสู้คดีแล้วถ้าท่านอนุทินฟ้องนำมาเลยคดีเดียวผมก็สู้ง่ายอยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมาเล่นกระบวนการแบบไปต่างจังหวัดอะไรงี้นะไปแยกคดีอะไรให้มันเหนื่อยนะมาอะไรตรงๆข้อเท็จจริงต่อข้อเท็จจริงก็สบายสบายครับคือถ้าเขาคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นเลื่อนลอยไร้หลักฐานไม่มีน้ำหนักแล้วทำให้เขาเสียหายเขาจะฟ้องตั้งนานแล้วเขาไม่ต้องรอกกต.สั่งนะครับและเมื่อกกต.สั่งแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่ผมเคยพูดที่มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเท็จขึ้นมา มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่รู้รอทำไมครับ
0: มีอะไรจะพูดถึงคุณสุภชัยไหมอ๋อ
5: ไม่มีอะไรครับก็ถ้าฟ้องศาลอาญาก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเอกสารก็ต้องนำเสนอ
0: เตรียมทัวร์ได้แล้วนะ
5: ขี้เกียจจังเลยแต่ก
0: ็หมายถึงทัวร์สู้คดีอ่ะ
5: นั่นแหละ
0: เจ้าตัวเองโพสต์เมื่อคืนนี้ระบุการที่นายกฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยจ้างทนายความมายื่นฟ้องเองไม่ไปแจ้งความกับตำรวจและไม่ได้ใช้กลไกรัฐมาสนับสนุนการทำงานให้นายกยื่นฟ้องศาลอาญาซึ่งเหมือนเป็นศาลชั้นประจำใหญ่อยู่ที่กลางเมืองก็ช่วยลดข้อครหาด้วยเป็นการฟ้องกันแก้ลงไปได้บ้างนะเหลือเงื่อนไขเดียว
1: ก็คือเมื่อท่านยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัว
0: เพราะในฐานะนายมตรีอนุทิน
1: ทางที่ดีท่านก็ควรจะมาเบิกความด้วยตัวเอง
0: ขอให้มาเบิกความด้วยตัวเองถ้าท่านไม่มาเลยแม้แต่นิดเดียวมันก็จะเป็นปัญหาเนี่ยการไปจ้างทนายมาทำแทนถ้าเป็นแบบนี
1: ้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากได้โดยเจ้าตัวไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย
0: ถ้าท่านเสียสละมาเบิกความและตอบคำถามค้านเองด้วยผมจะคิดว่าสมบูรณ์แบบเลย
1: สำหรับตัวท่านเองครับ
0: สำหรับตัวท่านเองอันนี้คุณยิ่งชีพขณะที่เมื่อวานนี้บรรยากาศของการประชุมวุฒิสภาประชุมพอดีเลยวันอังคาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็สวก็จะประชุมกันวันจันทร์กับวันอังคารเห็นว่ามีบรรยากาศใช่ไหมสว26คนยังถือว่าทำหน้าที่ปกติจนกว่าศาลฎีกาจะรับคำร้องจากกกต26คนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มาประชุมปกติปรากฏเกิดภาพกอดใช่ไหม
1: ใช่บางช่วงระหว่างการประชุมเหมือนกับมีการสวมกอดกันเนี่ยค่ะเนี่ย
0: ใครเหรอ
1: นี่สวอัชราพันธ์หอมรสค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมมีการกอดแบบนี้สื่อก็จับสังเกตประเมินหนึ่งการให้กำลังใจถูกไหมตัวคุณชรพันธ์บอกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ว่านี่ตอนเช้าเห็นสวเข้าไปกอดให้กำลังใจใช่ไหมเรากอดกันทุกวันอยู่แล้วนะ
6: กังวลไหมครับเห็นมีรายชื่ออยู่ในกกต.ชุด

0: 16เรื่องถูกส่งฟ้องอะครับ
1: ไม่อะค่ะ
0: อันนี้ยืนยันไหมครับว่าในสิ่งที่เขากล่าวหามาคือไม่ได้เป็นความจริงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเคยไปชี้แจงกกต.ยังครับ
1: นี่ละค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่สะดวกนะคะ
0: เมื่อเช้าเห็นมีการกอดให้เหมือนให้กำลังใจกันนะครับหรือว่ามีการพูดคุยครับในกลุ่มสว
1: 26ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
0: ในกลุ่มที่โดนมีการพูดคุยกันไหมครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปเหมือนจะ
1: ไม่ค่ะแล้วแต่
0: ก็คือจะสู้ทีละคนใช่ไหมครับ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่สว.อลงกฎวรกีคนดังเลยเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามท่านก็บอกว่ายอมรับมติกกต.ผู้ภาษาไทยไหมหรือฝรั่งเศส
3: ภาษาไทย
2: ทุกอย่างเป็นตามกฎหมายก็พร้อมสู้ตามกระบวนการแล้วก็มีถามเรื่องกลุ่มลงกลุ่มไลน์ท่านก็บอกมันแค่ปรับทุกข์ให้กำลังใจการผูกมิตรถามกับนี่ตอบถามดิใจคุณใจผมหัวเราะเขาหรือยังไง
4: จากนี้เราจะเตรียมเรื่องข้อต่อสู้อะไรในชั้นศาลอะไรยังไงไหมคะ
5: ไม่มีความเห็นจ้ะ
4: เห็นวันนี้เหมือนในห้องประชุมมีการพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกที่ถูกร้องด้วย
5: ก็ปรับทุกข์ผูกมิตร
4: สร้างกลุ่มไลน์ไว้พูดคุยอะไรกันไว้ไหม
5: ไม่มีไปฟังแต่ใครมาเนี่ย
4: ก็ยอมรับผลของกกต.ใช่ไหมคะ
5: ว่าตามระเบียบกฎมันจะตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่มั่นใจจะไม่ใช่ทั้งมั่นใจและไม่มั่นใจถ้ากระบวนการคุณถามนิดนึงถ้ากกต.มีการสั่งมาแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ส่งไปที่ศาลฎีกาคุณจะละเมิดอำนาจศาลเหรอจนอนาคตจะเป็นไงคือจะละเว้นหมดหน้าที่ให้อยู่เป็นให้เพราะว่าตามคำสั่งศาลไปก็รับคำสั่งศาลทุกกรณีผมไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์นะเพราะว่าตอนที่ผมให้ข่าวตอนนั้นเนี่ยคือคุณไปตีความว่าการว่าผมอยู่เหนือกฎหมายไม่ใช่นะผมว่าตามกฎหมายก็คือท่านกต.ท่านมีอำนาจถูกไหมฮะเราก็ว่าตามเราอยู่ใต้การวินิจฉัยของกต.อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรครับ
4: ปรับทุกกันว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
5: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแม่ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่เหนื่อยมีที่ผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการแล้วนะลงขาให้เป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมฮะของและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาเพื่อไหนกันคือเดี๋ยวลองอีกพักมีนั่นมาก็ยิ้มอีกจะให้ร้องไห้หรือจริงไหมล่ะถามว่าสะทกสะท้านไหมคุณว่าผมสะทกสะท้านไหมล่ะผมไม่ได้เป็นสะทกสะท้านนะคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยเฉยอะเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62แล้วคุณเฉยเฉยไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายโอเคไหมฮะโอ้นี่เราพบคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ my god8:15 ช่วงหน้าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำอ่านราชกิจจาที่ตื่นเต้นเลยราชกิจจาเนี่ยกระทรวงพลังงานมีมติให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลถึงลิตรละ4 บาท
3: ค่ะ
5: ลุ้นเลยเฮ้ยลดราคาหน้าโรงกลั่นหมายถึงไปกดดันราคาหน้าโรงกลั่นลดลง4บาทมีผลแล้ว
3: 16 กันยา
5: ก็ปรากฏคิดว่าจะลดราคาน้ำมันขายปลีกไม่ลดเดี๋ยวกลับมา
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
8: เครมิลลดกรดขัดลมแบบทูอินวันบรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิลวันไม่ต้องเขียว
9: เคไหม
8: อัสลันทิยา
10: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
11: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
12: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม่
13: ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
14: ก่อนไว้ใจพี่วีนะ
15: ขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิซ่า

0: แต่ก่อนก็กลัวว่าลิซ่ากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
1: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
2: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
3: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทำไงจะรอดดีกัน
6: ต้องโรตี2นี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
7: ิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
8: สนับสนุนโดยซิงกระบาดต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสี Bcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เออกระเลิกไปหน่อยไหม
1: เขามาดูแลพี่ตามคำสั่งสัวกิม
0: แล้วพี่มีความสุขเหรอ
1: มันเคยเป็นชีวิตที่พี่เคยมองเอาไว้ความอยากมีความอยากได้แต่บุญตาเชื่อไหมพี่ไม่เคยมีความสุขเลย
0: แล้วทำไมพี่ไม่เลิกอ่ะ
1: พี่ลงไม่ได้พี่จะไม่มีใครคอยคุ้มครองพี่จากเงื้อมือกฎหมายนี่ยังไม่ต้องพูดถึง

0: ปากกระบอกปืนจากพวกเดียวกันเองอีก
1: ก็ไม่รู้นะว่าใครทำพี่หรือว่าพี่ทำตัวเอง

0: พี่เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ฉันรู้สึกเหมือนกับพวกเรา6 คนยังเพิ่งวิ่งเล่นกันอยู่ไม่นานมานี้เองอะ

0: เชียร์บวร
1: ฉันพรพันธ์แล้วก็จำปาโอ้จำปานี่ก็อีกคนอะไรของเขาก็ไม่รู้อยู่ๆก็บอกให้ฉันพาไปร้านทำแท้งแล้วก็ไม่ทำตกใจอะไรล่ะก็ไปร้านทำแท้งน้ำล้างน้ำที่เคยมาซ่อมหลังคาบ้านเราแหละแต่อยู่ๆก็ไม่ยอมทำแล้วทำท่าทางแปลกๆบอกว่าฉันไร้เดียงสาอีกว่าไปนั่นจอมพี่จอมฟังอยู่หรือเปล่าในเรื่องจำปา

0: อน
1: จะปลาท้องเหรอ
0: ไอ้คนชั่ว
1: จะปลาจะปลาฟังพี่ก่อนนะพี่ขอโทษนะจะปลาพี่ขอโทษจริง
0: ๆพี่จะขอโทษฉันทำไมขอโทษเรื่องอะไร
1: ระยะเวลาที่จำปาตั้งท้องมันเป็นเวลาเดียวที่พี่กับจำปา
0: พี่จะมีหน้ามาพูดถึงเรื่องนี้อีกเหรอพี่จะห่วงอะไรพี่จะห่วงทำไมในเมื่อเด็กในท้องมันไม่ใช่ลูกพี่อยู่แล้วดิ
1: พี่รู้นะจำปาไม่ได้มีท้องเป็นลูกของพี
0: ่รู้ไม่จอม
1: พี่รู้จักไอ้จอมมันดีพี่เคยเป็นเพื่อนกับมันแต่จำปายอมรับแล้วว่าจำปาท้องเด็กในท้องเป็นลูกของพี่เป็นลูกของเราเนี่ยท่านป้าเป็นลูกของเรา
0: ใช่ฉันจะบอกอะไรให้นะลูกของพี
1: ่ป้ายอมรับแล้วมันเป็นลูกของเราเป็นลูกของพี่ลูกของเราเดี๋ยวพี่จะส่งคนมารับจำปานะไปอยู่ด้วยกันนะ
0: ไม่ต้องพี่ทำร้ายคนอื่นมากพี่ทำร้ายคนที่ฉันรัก
1: ไม่นะจำปาจำปาอย่าทำนะ
0: อย่าทำนะ
1: จะไปจะทำอะไรจำปาพี่ขอร้องนะจำปาจำปาอย่าทำนี่นะจำปาพี่ขอร้องนะลูกของเรา
0: เนี่ย

0: กสารก็สมบูรณ์คุณบวรถือสิทธิ์ขาดในกิจการทั้งหมดของในหัวบุญศาลก็รับรู้แล้วว่าในหัวบุญตัดสินใจอะไรเองไม่ได้คุณบวรเป็นเพียงลูกชายคนเดียว
1: เอาล่ะทุกคนออกไปข้างนอกกัน
0: เดี๋ยวต้องให้เซ็นเป็นพยานรับรอง
1: วันหลังเนี่ยไปเห็นนะไป

เห็นไหมพ่อสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นของผมแต่มีอยู่อย่างที่พ่อไม่เคยทิ้งไว้ให้เลยมันก็คือความรักไหนครับพ่อมันอยู่หน้าไหนพ่ออยู่ตรงไหนนะหน้านี้ไหมไม่ใช่ไหนล่ะพ่อมันไม่มีไงพ่อพ่อรู้สึกผิดกับผมพ่ออยากขอโทษผมเหรอพ่อผมถามจริงๆนะพ่อทำไมพ่อไม่ให้แม่ทำแท้งผมไปซะทำไมต้องให้ผมเกิดมา

ูกผมต้องมีชีวิตแล้วลูกผมต้องได้ความรักจากผมอย่างที่ผมไม่เคยได้จากใครแต่ลูกผมก็จะโตอย่างมีความรัก

0: สวัสดีครับสัว
1: ฉันได้รับยอดบัญชีแล้วตกไปเหมือนกันนะ
0: ผมมือใหม่แต่ผมจะพยายามครับ
1: ฉันรู้ว่าแกทำได้ฉันถึงไว้ใจ
0: แต่มีบางส่วนที่ผมไม่สามารถตัดสินใจได้ธุรกิจถูกกฎหมายที่ต้องทำธุรกรรม
1: ใช่ทีแรกฉันก็นึกว่าจะประกันตัวได
0: ้ถ้าสัวเซ็นมอบอำนาจผมจะได้เรียกเก็บ

0: ยอดต่างๆได้มอบอำนาจในการดูแลไม่ได้ยกให้ผมหรือว่าสัวจะออกมาเรียกเก็บเองทีเดียวมันมีบางยอดสั่งจ่ายซื้อวัตถุดิบด้วย
1: เอาล่ะฉันรู้ฉันเข้าใจฉันอาจจะต้องพักร้อนอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งฝากจัดการด้วยนะ

0: ไม่กลับมาแล้วค่ะเพราะหนูไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้ว
1: กี่เดือนแล้วล่ะ
0: 2 จะ 3 เดือนแล้ว
2: ดูไม่ออกเลยนะว่าท้อง
1: แหมแม่ก็จำไม่ได้เหรอตอนหนูท้อง 2-3 เดือนอะท้องสาวมันมองไม่เห็น
3: อ๋อตอนที่แกไปขุด
1: ยาแม
3: ่โอ้ยอย่าตรงไหนเนี่ยอวัยวะภายในอะแล้วถ้าฉันว่าพูดว่าล้างไตเนี่ยมันไม่หยาบหรือยังไง
1: แม่หูหนูไม่ใช่รูกระชอนกูฟังอะไรหยาบๆไปเลย
0: พาไปได้ไหม
1: พาไปแล้วได้อะไร
0: ได้ค่าจ้าง

0: สายของผมที่อยู่ในกลุ่มโจรที่ผมรับปากเขาว่าจะไม่บอกใครในวันที่พวกเราไปทลายแหล่งยาเสพติดคนที่เขายอมเสี่ยงเพื่อไม่ให้ยาเสพติดเล็ดรอดออกไปทำร้ายคนอื่นๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่ได้สายของผมคนนั้นก็คือจอม
1: จอม
2: เดี๋ยวฉันจัดการเองจับหักขายเดินไม่ได้เลย
3: ไม่ต้อง
2: ก็เป็นแบบนี้ไงเดี๋ยวตำรวจก็ตามดมกลิ่นเราไม่หยุดจนหรอก
4: เอาไงดียิงตำรวจทิ้งในที่สาธารณะเลยดีไหม
3: ผมไม่เคยยิงใครทิ้ง
4: ก็ดี

0: ไม่ต้องมาตามผมหรอกมันอันตรายถ้าผมไม่เห็นพวกนั้นมันเล่นงานจ่ายแน่
1: ๆหัวไม่สายหางมันก็คงไม่กระดิก
0: เราคงญาติดีกันไม่ได้อีกแล้ว

0: ายแน่ๆเ
1: จ้าไปเถอะหมาผมดุผมคงจับโซ่ไม่ได้ทุกตัวหรอกนะถ้าไม่มีอะไรแล้ว

0: ้อยแม่ก็รู้ใช่ไหม
1: เห็นจากจ้อยไหม
2: ลงพื้นที่ครับ
1: โอ้ยโถ่เออสวัสดีครับ
3: มีอะไร
1: สวัสดีพี่ครับเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ครับนี่มันเป็นการปฏิวัติวงการนักเลงเลยนะครับ
3: จอมเขาเป็นคนดีมากนะ
1: แล้วอย่างนี้เขาทนอยู่กับคนด่ามาได้นานขนาดไหนแล้วครับเนี่ย
3: จ่าจ่าได้บอกเรื่องนี้กับใครหรือยัง
1: ยังครับจ่าจ้อยก็ไม่อยู่แล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจที่เนี่ยใครเป็นสายโจรมั่ง
3: งั้นก็ดีละงั้นเดี๋ยวเราไปบอกจอมพร้อมๆกันเขาจะต้องดีใจแน่ๆเลย
1: แล้วจดหมายแล้วครับ
3: เดี๋ยวผมจะเก็บเองเขาจะต้องดีใจจ่าทำดีมากนะ
1: โอ้ไม่ใช่ผมหรอกครับท่านผู้การคำนวณนะครับ
3: หมู
2: ครับผม
3: เต็มรถ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้า

0: ้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
3: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บัลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: สารวัตรเรามาถูกทางแน่นะครับสารวัตรทำอะไรอ่ะ
1: ถือว่าโชคไม่ดีก็แล้วกันจ้ะ
0: สารวัตรครับที่อยู่ในมือสารวัตรอ่ะชีวิตคนทั้งชีวิตเลยนะครับ
1: คนบางคนก็เกิดมาเป็นโจรนะอย่าไปฝืนชะตาฟ้าลิขิตบัญชาสวรรค์จะดีกว่าผมถึงต้องรักษากฎหมายไง

0: ฮัลโหลนึกว่าจะไม่โทรมาแล้ว
1: ได้เรื่องไหม
0: ได้หมอนัดพรุ่งนี้ค่ำๆ
1: แล้วจะให้ฉันไปเจอที่ไหน
0: ไม่ต้องหมอเขาไม่รับไข่มั่วๆหรอกเดี๋ยวตำรวจก็เอาตาย
1: ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกัน

0: แดงจบแล้วครับโอ้โหพวกเองนี่แต่งตัวหลอกกันทุกคนเลยนะ
1: สวัสดีครับลุง
0: มือเองเป็นอะไรไว้บวรเดี๋ยวนี้เองไหว้ใครไม่เป็นแล้วไง
2: พี่บวรมาหาลุงพี่มีอะไรหรอ
1: พี่ไม่ได้มาหาลุงแฟน
0: ได้มาหาหลานข้าทำไม
1: ใจเย็นกันสิครับลุงผมไม่ได้มาอยากหาเรื่องกับลุงนะครับผมจะมาถามเรื่องจำปา
2: จำปาทำไม
1: คุณตาเห็นจำปาบ้างไหมพี่ไปที่บ้านเช่าพี่ก็ไม่เจอ
2: เห็นก็เมื่อวันก่อนจำปาเพิ่งให้ฉันพาไปร้านทำแท้งอะ
0: ทำแท้ง
3: แท้ง
2: อืมก็ใช่นะสิ
1: แล้วคุณตา

0: ฉันก็พาไปทำไมหรอ
1: เฮ้ยไม่รู้จักที่แบบนั้นได้ยังไงวะ
0: อ้าวก็ลุงนั่นแหละเคยพาฉันไป
1: เฮ้ยถ้าพาไปตอนไหนวะ
0: ก็ตอนที่บ้านเราท่อแตกไงลุงลุงก็ชอบพาไปไอ้ร้านทำแทงน้ำท่อน้ำร้านนั้นก็ร้านเดิมนั่นแหละ
1: อ๋อร้านแทงน้ำ
0: ก็ใช่สิมีอะไรกันหรอ
2: คุณตาไม่รู้ใช่ไหมว่าจำปาท้องอยู
0: ่ฮะ
2: ตานี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: แล้วเด็กในท้องจำปาลูกใครวะเฮ้ยไอ้ประวัติไอ้ประวัติเดี๋ยวก่อนดิไอ้ประวัติ

0: เองครับนาย
1: เข้ามาเงียบๆเดี๋ยวก็โดนยิงตายไม่รู้ตัว
0: ผมก็แค่ตามประกบคุ้มกันนายตามที่นายสั่ง
1: แล้วไง
0: วันนี้ผมเห็นตำรวจคนหนึ่งมันขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยตามนายผมเลยสั่งสอนมันไป
1: ไอ้จ่าช่อย
0: นายไม่ต้องห่วงหรอกครับผมไม่ได้เอามันถึงตายหรอกก็นายไม่ได้สั่งไว้เนี่ย
1: ก็ดีแล้วเอาปืนนี่ไปใช้ปืนตำรวจคนดีๆไม่น่ามาต้องตายเลย
0: เป็นอะไรตายครับ
1: ตายในหน้าที่

0: โดนคดีอะไรไม่เคยเห็นมันสุ่มสิงเจ้าใครเลย
1: อย่าไปยุ่งกับพี่เขาเลยขนาดผู้คุมมันยังไม่กลัว
0: มันชื่ออะไร
1: เวิร์งเวิร์งนาครเกษม
0: เวิร์งนาครเกษม

0: ที่อะไรอะลุงทำไมมีแค่ครึ่งเดียว
1: เอาของลุงคืนมา
0: ไม่ถ้าลุงไม่บอกฉันก็ไม่คืน
1: ลุงบอกว่าเอาของลุงคืนมา
0: ไม่หรือไม่นะฉันก็จะทำให้มันเปียกจนเปื่อยยุ่ยไปเลยเนี่ย
1: อย่าบุญตาอย่าลุงบอกให้ก็ได้

0: พี่สุกิมอยากคุยด้วย
1: อย่ามายุ่งกับกูกูกำลังจะพ้นโทษ
0: เฮ้ยเขาคุยเฉยๆนะพี
1: ่คนเดียวที่กูอยากจะคุย
0: ใครพี
2: ่เปียกซัมมิต
3: ลุงแบนคือเปียกสมิธ
2: พี่เคยได้ยินชื่อไหม
3: แว่วๆมาตั้งแต่พี่ยังเด็กหายไปเกือบ10กว่าปี20ปีซะแล้วมั้ง
2: โหอายุชั้นเลยนะน่ะ
3: ตอนนั้นแกดังคู่กับใครนะอ๋อเฟิร์งนาคอนเกษม

0: เวิร์กนาคอนเกษมคนนั้นแหละที่ลุงแกบอกว่ามีแผนที่อยู่อีกครึ่งหนึ่ง
1: แผนที่อะไร
0: กินก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง

0: เล่าไปกินไปก็ได้
1: เลอะเทอะแผนที่อะไรครึ่งหนึ่งมันไม่มีหรอก
2: ฉันรู้จักเปียกสมิตแต่เพิ่งเคยเจอเวิงนาคอนเกษมในตำนาน
1: ไอ้ง้อมกูบอกแล้วใช่ไหมมึงไม่คุย
3: ก็พี่ไม่ไปหาเขาสัวเขาก็มาหาเองอ่ะ
2: เพื่อนรักสมุนขุนโจรก่อนที่จะถูกขุนพันจับได้พากันเอาสมบัติโจรไปซ่อนแผนที่ก็เลยตกอยู่กับลูกน้องคนสนิทซ้ายขวา
1: ออกมาได้แล้วไม่อยากตาย
3: สัวครับ
2: ตามใจนะแต่ฉันหาเปียกสมิทให้แกได้ว่าเวิ้งนาคอนเกษมมีลูกสาวไปอยู่ที่ไหนนะ

0: เบสซมิธกับเวิร์กนาคอนเกษมหักกันเรื่องอะไร
1: ถามว่าอร่อยไหมกับข้าวน่ะ
0: อร่อยแล้วสมบัติขุนโจรมันมีอยู่จริงเหรอ
1: เผลอฉันว่าลุงแกเผลอ

0: อนนะโยมยะถาวาลิวาหาภูราปริภูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจันตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปาโสยะถามะนิโชติระโสยะถา
1: หนูขอนะ
2: ไม่ต้องเลยฉันอุตส่าห์พามันไป
1: โอ้แม
2: ่พร้อมหรือยัง
3: ฉันไม่พร้อมแต่ฉันจะทำ
2: ไปจะไปไหน
1: ไปด้วย
2: ไม่ต้องเลยอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อย

มาดินี่แหละสนุกกับผัวสนุกกับผัว

0: บรารีอะไรขนาดนั้นคะพ่อหนุ่มรูปหล่อยังไม่เปิดหรอกนะ
1: จำปามาที่นี่หรือเปล่า
0: แหมพ่อหนุ่มติดอกติดใจอะไรนักหนาล่ะจ๊ะมาเดี๋ยวเริ่มทำโปรทีให้กัน
2: แม่เราไปไหน
3: มาแล้วออกไปแล้ว
2: ไปไหน
4: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: อย่ายุ่ง
1: ไม่ใช่เรื่องพวกแก
2: ไปซะ
3: ไปล้างไตล้างไต
1: ล้างไต
3: ล้างไต
2: ไปไหนจะยอมไปไหน
3: ดูนี่

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: พี่ปุริมไม่ได้รักหลานค่ะตั้งแต่เสร็จงานคุณแม่พี่ปุริมก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของการแต่งงานอีกเลย
1: พ่อฉันเหมือนคนที่บ้าผู้ชายเหมือนคนที่กลัวจะไม่ได้แต่งงานแต่นั่นเป็นเพราะว่าฉันเกรงใจม้าและฉันก็ไม่อยากให้พี่สองคนต้องเสียหน้าแล้วบางวันที่ฉันท้องฉันอยากจะมาเยี่ยมพ่อม้าก็ไม่ให้มาม้าน่าจะมีหัวจิตหัวใจคิดถึงพ่อฉันบ้างไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียว
2: จะว่าไปฉันก็อยู่มานานแล้วนะแม่เอียด
3: ถ้าคุณทศคิดว่าตัวเองอยู่มานานแล้วละเอียดล่ะคะเอียดอยู่นานกว่าคุณทศอีกนะ
2: แต่แม่เอียดยังแข็งแรงเหมือนฉัน
3: คุณโทษ
2: ลำพังตัวฉันจะเป็นอะไรฉันไม่สนใจหรอกฉันห่วงลูกลูกทุกคนหมู่นี้ฉันฝันถึงทองโตอุ่นและแม่ชวงบ่อยๆไปพระนครคราวนี้ฉันอยากทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยแล้วไปหาแม่ชวง

0: แม่จวงฉันเอาลูกมาให้
1: ท้าทนอุ่นลูกแม่เอ้ยจะอุ่นแล้วอุ่นลูกแม่เย็นอีกแม่ไปไหนอีกนะอุ่นนะอยู่กับแม่นะนี่แม่มีดอกไม้ด้วย
2: แม่จวงอาการไม่ดีขึ้นเลยเหรอคะ
0: หมอบอกว่าตอนนี้เรากำลังเด็กสี่ขวบ
1: ร้องไห้ทำไม
0: ถ้าฉันเป็นอะไรไปฉันฝากแม่จวงด้วยนะ
1: เป็นผู้ชายไม่ร้องไห้สิฮะอย่าร้องไห้ไม่ร้องร้องไห้ทำไมดูสิเจอลูกแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะฮะ
0: แม่จูครับ
1: ฮะ
0: ฉันมาลา

0: ไปไหนอ่ะจะไปไหนมาเล่นกันจะไปไหนมาดีก่อนจะไปไหนนี่มาเล่นกับโต๊ะอื่นกันเล่นซ่อนแอบไหมเล่นกับโต๊ะอื่นได้ไหม
1: อโหสิกรรมให้ฉันทุกเรื่องด้วยนะ
0: อย่าหนีแม่ไปไหนอีกนะอยู่กับแม่นะโอ๊ยนี่เอาลูกฉันไป

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: นอกจากยาหมอก็ยังมีชาวบ้านที่รักใคร่ชอบพอกับเฒ่าแก่เอาสมุนไพรมาฝากด้วยค่ะ
3: มีคนรักคุณพ่อเยอะขนาดนี้คุณพ่อต้องรีบหายนะคะแล้วตอนนี้คุณชมก็มีหลานตาให้คุณพ่อคุณพ่อต้องรีบหายมาช่วยกันเลี้ยงหลานนะคะหยุดฟังนะคะมาค่ะคุณพ่อยานิดนึงค่ะ

0: ที่บ้านพี่โสพลไม่มีที่วิ่งเล่นคุณชมก็เลยคิดว่าอยากให้ลูกได้มาวิ่งเล่นที่นี่ค่ะเหมือนตอนเด็กๆที่คุณชมกับคุณแก้ววิ่งเล่นกันคุณพ่อว่าดีไหมคะ
1: ดีแต่คุณชมต้องพาโสพลไปอยู่ที่นี่ด้วยนะลูกจะโกรธจะงอนจะน้อยใจเสียใจแค่ไหนอย่าพรากลูกพรากพ่อออกจากกัน
0: แต่ม้าของพี่โสพลก็ทำเกินไปด่าลูกซะอยากคาย
1: ถ้าลูกรู้จักความเป็นมนุษย์ลูกจะเข้าใจในตัวมนุษย์ไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปทุกอย่างและแม้กระทั่งตัวเราเองก็ไม่ได้ได้ดั่งใจใครไปเสียทุกอย่างแล้วพอใครไม่ได้ดั่งใจก็เป็นธรรมดาที่เขาจะผ่านโกรธผ่านเกลียดไม่ชอบใจคุณชมอย่าโกรธอย่าเสียใจไปเลยนะลูกคุณนายไปคุยแกก็มีความเชื่อของแก
0: แต่ลูกก็มีความเชื่อของลูกเกิดเป็นคนหากอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่ไม่มาดูดำดูดีในยามที่พ่อแม่ป่วยไข้แบบนี้จะ

0: ว่าเป็นคนได้ยังไงกันคะเรายิ่งมาห้ามไม่ให้ลูกมาเยี่ยมคุณพ่อซึ่งเปรียบเสมือนเทวดาของลูกยอมไม่ได
1: ้อย่ายกยอพ่อขนาดนั้นคุณชมพ่อเป็นเพียงมนุษย์มีความผิดบาปทำเห็นแก่ตัว
0: คุณชมกับคุณแก้วอาจจะเคยรู้สึกน้อยใจคุณพ่อที่ทิ้งให้พวกเราไปอยู่กับลุงอีทแต่เรารู้ว่าคุณพ่อรักพวกเราสองคนมากไม่อยากให้เราสองคนต้องลำบากโดยที่คุณพ่อยอมอยู่ที่นี่คนเดียวลูกเข้าใจค่ะพวกเรารักคุณพ่อมากนะคะขอบคุณที่เสียสละเพื่อเราลูกก็รักพ่อที่สุดนะคะ
1: ใจมากนะลูกชม
0: ค่ะ
1: แก้วรับปากพ่อได้ไหมถ้าวันหนึ่งพ่อไม่ได้เป็นอย่างที่ลูกคิดไว้ลูกจะไม่โกรธไม่เกลียดพ่ออย่ามองพ่อเป็นคนไร้ค่าเหมือนคุณที่บ้านใหญ
0: ่ไม่ค่ะพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพ่อก็คือเทวดาของลูกเสมอ
1: ใจมากลูก

0: ามีเรื่องจะบอก
1: คุณโทษคะพักก่อนเถอะค่ะนะคะคุณให้คุณพ่อพักก่อนนะนะคะ
2: คุณพ่อพักก่อนนะคะ
3: คุณชมคุณแก่ตาอุ่นต้องเตอพ่อโทษ
2: คุณเข้าได้ยินหรือเปล่าขอโทษ
4: ได้ยินค่ะ
2: คุณพ่อขอโทษเรื่องอะไรอ่ะแม่เหยียดคะคุณพ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
1: อาการคงกำเริบนะคะ
2: เหยียดจะรีบไปแจ้งคุณอีทตอนนี้ขอให้คุณชมคุณแก้วให้กำลังใจคุณพ่ออย่างเยอะนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามคุณพ่อก็รักคุณชมกับคุณแก้วที่สุด

0: ฉันยังกลับไม่ได้นะคะต้องขออยู่ดูคุณพ่อก่อนแต่ฉันสัญญานะคะว่าจะดูแลลูกในท้องอย่างดีที่สุดไม่ต้องห่วงค่ะ
1: พี่เข้าใจพ่อของคุณชมก็เหมือนคุณพ่อของพี่ดูแลท่านเถอะไว้ท่านดีขึ้นเมื่อไหร่พี่จะรีบกลับมารับคุณชมกลับบ้านนะนี่พี่กับม้านี่ก็สวดมนต์ขอพรจากเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บออกจากคุณพ่อของคุณชมให้หายไวๆคุณชมอย่ากังวลอะไรไปนะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ

0: อะไรนะอาชมนาถเองจะไม่กลับมาอยู่บ้านแล้ว
1: มาก็พ่อเขาป่วยซะขนาดนั้นนี่เมื่อเช้าอ้วนเพิ่งไปเยี่ยมมายังเกรงว่าเท่าแก่จะไม่รอดเลยนะ
0: ไม่รอดก็ช่างอาชมนาถอีท้องอีไม่กลัวเลยยังไงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กในท้องอีลูกของเรือ
1: ทำไมจะไม่กลัวล่ะมาแต่คุณชงน่ะไม่ยอมกลับแล้วม้าจะให้อ้วนทำยังไง
0: ไปรักตัวกลับมาสิ
1: ม้าก
0: ลัวอะไรหุ่นเรายังกดไม่หายอ้วนเจ็บแทบตายอีนะไม่เหลียวมามองอ้วนเลยแม่แต่นิดเดียวแต่ลือ
1: ม้าม
0: าลือสารแนเสนอหน้าไปเฝ้าพ่ออีลือนะเอาใจอีมากขนาดนี้ต่อไปลือจะคุมเมียไม่อยู่ไปลากตัวอีกลับมาม
1: า
0: ถ้าลือไม่ไปแล้วหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กในท้องลือรู้ไว้เลยนะเป็นเพราะลือและอาชมนาถร่วมมือกันทำและถ้าหากว่ามันเป็นลางร้ายแบบที่อ้วบอกต่อให้ลูกหรือคลอดออกมาเป็นผู้ชายอ้วก็จะไม่รับเป็นหลานจำไว
1: ้มา

0: ฝากร้านด้วยนะพีเอส
1: ไม่ต้องห่วงนอนซะนะจะได้มีแรง
0: ไม่มีแรงเลยผมลุกต้องไปแล้ว
1: ถ้าต้องไปก็ไปซะถ้าต้องไปยังไม่มีห่วงนะลูกเรานะเป็นคนดี
0: ผมก็หวังอย่างนั้นอยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดีพี่น้องไม่ทะเลาะกัน
1: สมนาถพวงแก้วนะเป็นพี่น้องที่รักกันขอโทษไม่ต้องห่วงนะ

0: พ่อเราอาการดีทูตแล้วอยู่กับพ่อนะอย่าลุ่มมา
1: พ่อครับ

ำให้หลับให้นึกถึงคุณพระเอาไว้นะแล้วก็สวดมนต์ตามพี่พุทโธธัมโมสังโฆ

0: แต่ยังมีลมหายใจนี่แหละพ่อจะได้รับรู้นะเร็วลูก
1: พ่อคะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราสองคนรักพ่อที่สุดเลยค่ะ

สู่สุคตินะไปที่ชอบนะพระทุกข์

0: ม้าไม่ค่อยสบายอ่ะหกล้มตั้งแต่วันที่วิ่งตามคุณชมเลยไม่ได้มาคุณชมอย่าโกรธนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจ
0: คุณชมดูห่างเหินยังไงกับพี่ก็ไม่รู
1: ้ขอโทษนะคะที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นฉันยังเสียใจเรื่องคุณพ่ออยู่แล้วก็นึกถึงคำที่คุณพ่อพูดว่าขอโทษไม่รู้ว่าพ่อพยายามจะบอกอะไรแล้วก็ยุ่งๆเรื่องการจัดงานก็เลยไม่ได้มีเวลาคิดเรื่องของเรานะคะ
0: งั้นพี่ก็โล่งใจแล้วนี่คุณชมจะสวดอีกกี่วันล่ะเผื่อม้าหายทันจะได้มา
1: 3 วันค่ะแต่ม้าน่าจะมาไม่ทันเพราะนี่ก็คืนที่3แล้ว
0: พี่ขอโทษทางนั้นงานก็ยุ่งจริง
1: ๆนะไม่เป็นไรค่ะบอกแล้วว่าเข้าใจงานศพเขาต้องเป็นคนที่รักกันชอบพอกันเท่านั้นถึงจะเสียสละเวลามาค่ะ
0: คุณชม

0: ฉันพาลูกมากราบเฒ่าแก่จ้ะ
1: พ่อ
2: เขาอยากจะมาขอกราบศพ

ทำไมรู้สึกคุ้นจังเลยหน้าเหมือนใครนะไม่รู้อุปทานไปเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนลูก

0: ะคะหรือว่าลูกคุณชมจะมาเตือนอะไรหรือเปล่าคะ
1: นั่นน่ะสิเชิญค่ะ

0: ก้มลงกราบคุณพ่อดีๆลูกกราบคุณพ่อสวย
1: พ่อเหรอทำไมถึงเรียกคุณพ่อแบบนั้นหรือว่าคุณพ่อรับเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรม

0: ริงๆอ่ะไม่จริงอ่ะพ่อไม่เห็นเคยบอกฉันเรื่องนี้เลยพ่อไม่เคยพูดถึงเธอเลยไม่จริงหรอก
1: จริงค่ะพี่มานี่ฉันไม่ได้มาขอสมบัติเท่าแกนะคะฉันแค่อยากพาลูกมากราบพ่ออยากให้เขาได้เห็นพี่
0: ๆฉันมีน้องแค่คนเดียวอย่ามาฉวยโอกาสตอนที่พ่อไม่อยู่แบบนี้อย่ามากล่าวอ้างพูดจาแบบนี้ไม่จริงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย
2: คุณทอม
1: คุณคะฉันขอพาลูกกราบพ่อก่อนนะคะแล้วฉันจะไปนะคะคุณให้เขาได้กราบพ่อก่อนนะคะยังไงเขาก็เป็นพ่อลูกกัน
0: ไม่ใช่ฉันบอกไม่ใช่ไงออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย
3: คุณชมไม่เอาระวังหน่อย
0: พาลูกของเราไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
3: ้คุณชม
1: ฉันขอแล้วค่ะคุณให้ทองเติมได้กราบพ่อมันก่อนนะคะฉันขอแล้วค่ะคุณ
0: ไม่ต้องกราบฉันต้องมากราบฉัน
1: ฉันขอแล้วค่ะค
0: ุณออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าใจหรือไงเอาลูกเธอออกไป
3: อย่า
0: ปล่อยฉันออกไปคุณชมฉันขอให้ออกจากบ้านฉันไปไงคุณชมฉันขอให้ออกไปไงแล้ว
3: คุณชมคุณชม
4: เลือดแม่เลือด
3: ทุ่งชม
5: ว่าคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องมีเรื่องแล้วมันก็มีเรื่องจริงๆ
4: แต่ก็ดีนะม้าที่เด็กในท้องคุณชมไม่ได้เป็นอะไร
5: เรื่องมีตาที่เห็นแล้วยังไงว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร
4: อ้าวก็หมอทุกคนที่ม้าหามาทั้งหมอจีนหมอไทยหมอเทศหมอโบราณหมอปัจจุบันทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเด็กยังอยู่ไม่ได้เป็นอะไร
5: ไม่ได้เป็นอะไรรอให้คลอดออกมาก่อนถึงจะได้รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าเลือดออกเยอะซะขนาดนั้นไม่รู้คลอดออกมามันจะเป็นคนเต็มคนมั้ยน่ะ
6: นี่หมาหมาจะพูดอะไรอ่ะสงสารตีเล็กมาหน่อย
5: สงสารทำไมรนหาที่เอง
4: รนหาที่อะไรหมาเป็นแม่สื่อจับคู่ให้คุณชมกับตีเล็กเองนะอ้วจำได้หมาบอกว่าคุณชมเนี่ยดวงดีเหมาะกับตีเล็กที่สุดแล้วตอนนี้หมาจะมาโทษตีเล็กได้ยังไงหรือตอนนั้นม้าอยากได้ที่ดินของคุณชมจนหน้ามืดตามัวยอมได้หมดทั้งที่สินแสก็เตือนแล้วว่าดวงคุณชมเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้ชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายคุณชม
3: คุณชม
5: เฮ้ยร้องมาทำไม
3: คุณชมเข้าห้องก่อนนะคุณชมยังไม่แข็งแรง
7: ฉันอยากกลับบ้านที่บ้านยังมีเรื่องวุ่นๆยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ฉันต้องจัดการ
5: หรือว่าลืออยากจะให้ลูกของลือเนี่ยมันหลุดออกมากองอยู่ตรงนี้ฮะ
3: คุณชมเดี๋ยวพี่พาขึ้นห้องก่อนนะ
8: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุก

ครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอน

0: ออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: คอยนะคุณชมอย่าโกรธม้าเลยนะที่ม้าทำเนี่ยเพราะม้าเป็นห่วงคุณชมก็เป็นห่วงหลานม้าไม่อยากให้คุณชมทำอะไรเลยนี่ก็เห็นว่าจะไปหาคนมาช่วยอีกนะ
4: ช่วยอะไรคะอยู่นี่ฉันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่าง
3: ก็ดูแลคุณชมไงนี่ม้าเป็นห่วงคุณชมจริงๆนะม้าไม่อยากให้คุณชมเนี่ยขยับตัวแม้แต่นิดเดียว
4: นี่ฉันต้องขอบคุณใช่ไหมคะที่ถึงแม้ม้าจะด่าแต่ท่านก็ยังเมตตาฉัน
3: บ้านพี่นะไม่เหมือนบ้านคุณชมนะแต่ทุกอย่างที่ม้าทำก็เพราะว่าหวังดีกับเราพี่ไปทำงานก่อนนะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนชุดด้วยล่ะคุณผู้ชม

0: เชิญค่ะ
1: นี่เครือม้าให้มารับใช้คุณชม
0: พี่โสพลบอกแล้วล่ะค่ะ
1: เรียกเฮียเจ็บคุณชมเรียกซะให้ชินปากจะได้ไม่ต้องทะเลาะ กับม้าคุณชมยิ่งท้องอยู่อย่าหาเรื่องใส่ตัว
0: ค่ะ
1: เรือจะหยุด

0: แถวๆนี้นี่แหละมีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยเอาของไปเก็บแล้วรีบมารับใช้คุณชม
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนถ้าฉันไม่ได้เรียกก็ไม่ต้องเข้ามาแล้วถ้าฉันไม่อนุญาตก็ห้ามให้ใครเข้ามาด้วยเหมือนกัน
2: ค่ะ

0: ขออนุญาตนะคะคุณชมคือฉันรู้ว่าคุณชมรู้สึกยังไงเพราะฉันก็เคยผ่านมาก่อนแต่เราเป็นสะใภ้เราต้องอยู่กับสามีที่นี่ทางเดียวที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาก็คือแค่ยอมมาไปค่ะคุณชมนึกซะว่าเห็นแก่ลูกเห็นแก่สามีเรานะคุณชมทะเลาะกันไปตรงกลางก็ยิ่งลำบากใจคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามีอะไรก็คุยกับฉันได้นะฉันเข้าใจคุณชมอ่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ลึกจะถูแต่แผ่นบันไดไม่ได้ลึกเข้าไปที่ซอกเห็นไหมเข้าไปอีกขึ้นมาด้วยอันนี้ก็ต้องถูเอาให้มันวับแบบนี้เลยนั่นแหละแรงๆสวัสดี
1: วันนี้ว่างานเยอะเลยกลับมืดหน่อยนะม้าขอโทษที่ทำให้รอเดี๋ยวอ้วรีบขึ้นไปอาบน้ำจะได้รีบลงมากินข้าว
0: ไม่ต้องอยู่บนห้องนั่นแหละเดี๋ยวอ้วให้คนยกสำรับขึ้นไปให้หรือกินกับอาชมนาข้างบน
1: จ้ะม้า
0: อีเครอีเคร
2: ค่ะคุณนาย
0: รีบถูให้เสร็จแล้วไปจัดสำรับกับข้าวขึ้นไปให้อาโชยตีกับเมีย
2: ได้ค่ะคุณนาย
0: เร็ว

0: พี่คิดถึงคุณชมจังเลย
1: อาหารมาแล้วค่ะ
2: รีบใส่เสื้อเถอะค่ะความจริงเราลงมากินข้าวข้างล่างกับเฮียกับซอก็ได้นี่คะ
0: อย่างที่พี่บอกม้าเป็นห่วงคุณชมแต่กินข้าวบนนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนสักหน่อยเพราะตั้งแต่แต่งงานกันมาพี่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลย

0: พินัยกรรมที่พ่อเราเขียนเอาไว้เนี่ยลุงเตรียมไว้ให้แล้วนะคุณชมนาถมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้คุณชมด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมกำชับคนงานด้วยว่าให้ทำตามที่นายทศกำชับเอาไว้ในพินัยกรรมนายทศยังดูแลทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลกิจการต่อด้วยห้ามทิ้งคุณพวงแก้วแล้วก็คุณชมนาถไปไหน
1: ค่ะข้อนี้เอียดบอกแล้วค่ะทุกคนยินดีและขอบคุณคุณทศที่เขียนพินัยกรรมเป็นหลักประกันให้กับพวกเขาและครอบครัวได้อยู่ที่นี่กันต่อได้มีงานทำไม่ต้องย้ายไปหางานใหม่ทำที่ไหนอีก
0: รกคนดีกว่ารกหญ้าฉันก็เพิ่งรู้แจ้งที่นายทศบอกก็วันนี้เนี่ยแหละหวงแก้วกลับไปเรียนต่อนะลูกปิดเทอมแล้วค่อยกลับมาอยู่ที่นี
2: ่ค่ะ
0: นายเอกรู้ใช่ไหมว่าถึงแม้นายทศเนี่ยจะไม่ได้เขียนพินัยกรรมอะไรไว้ให้แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นของนายทศของพวงแก้วแล้วก็ชมนาถเนี่ยก็คือของแม่เอียดนะ
1: ทราบค่ะ
0: เอาล่ะหมดธุระแล้วพรุ่งนี้มาเรือนนี้ฉันคงต้องกลับแล้วก็จะแวะมาดูที่นี่ตามแต่โอกาสจะอำนวยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยฉันก็ต้องดูแลที่บ้านบางขุนพรหมด้วย

0: ุณอีจะเอายังไงกับบุญโปรยดีคะ
1: ถึงแม้ว่านายทศเนี่ยจะไม่ได้เปิดเผยออกหน้าออกตาแต่บุญโปรยก็เป็นเมียนะเด็กนั่นก็หลานฉันลูกนายทศยังไงก็คงต้องช่วยแหละ
0: แล้วคุณชม
1: นั่นแหละนะที่ฉันหนักใจยิ่งตอนนี้เนี่ยชมนาฏกำลังท้องกำลังไส้ไม่ค่อยแข็งแรงคงต้องรอให้คลอดเสียก่อนถึงจะค่อยบอกนะชมนาฏไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำหรอกไว้เวลาผ่านฉันก็คงจะพอพูดได้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบุญโปรยขาดเหลืออะไรนายเอียดก็ช่วยเหลือไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะทิ้งเงินเอาไว้ให้ถ้าขาดเหลือเนี่ยก็มาเบิกเอาขาดพ่อ

0: กับท่อหักขาดแม่ก็เหมือนกับแพ้แตกฉันละเวทนาจริงๆนะฉันก็ได้แต่หวังว่าสายเลือดเนี่ยจะตัดกันไม่ขาดหรอกนะ
1: ว่าเด็กไม่ยอมกลับหัวค่ะ
2: เนี่ยไม่ยอมกลับหัวนั่นไงเป็นอย่างที่อ้วนว่าไว้ไม่มีผิดเป็นเพราะลือคนเดียวอาชมนาถอ้วนบอกแล้วใช่ไหมเวลาท้องห้ามไปไหนหรือกระตลอนไปงานศพก็ไปนาย
1: อุ้ยขอประทานโทษค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคุณนายค่ะนี่อีฉันก็เอาน้ำมันมะพร้าวคัดท้องให้ทั้งคืนแล้วเดี๋ยวก็คงคลอดค่ะ
2: คุณชมคุณชมแบ่งค่ะแบ่งแบ่งคลอดไม่คลอดไม่รู้นะอย่ามาตายในบ้านอ้วนแล้วกันอ่ะอุ้ยคุณชมคะคุณชมคะคุณชมคุณชมมาแล้วค่ะหวยมาแล้วมาแล้วแบ่งแบ่งค่ะหนึ่งสองสาม
3: ไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยล่ะ
4: ไปดูตกลงลูกโอเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตกลงลูกโอเป็นผู้ชายใช่ไหมมา
5: ผู้หญิง
3: มาหาคุณแม่นะคะคุณหนูนี่จ้ะลูกสาวคุณชมหน้าตาน่าเกลียดน่าชังนะคะตัวเล็กนิดนึงนี่ลูกเราจริงๆใช่ไหมคะพี่สุ
2: เฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเมื่อไหร่จะจำสักทีสอนไม่รู้จักจำให้เรียกว่าเฮียดื้อดานไปรับ

0: ร้องบ้างหรือเปล่าคุณชมนี่เหมือนว่าตั้งแต่คลอดจนฉันมายืนอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องเลยนะ
1: เดี๋ยวไปเดือนหน้านะ
2: หวังน้อยเนาะ
1: ของแม่สีพบครึ่งไปเดือนหน้าร
2: อสักครู่นะ
1: จดไว้ด้วยนะแม่จำเนียนแม่ทำไมตกใจแรง
3: ลูกคุณชมมันจะเป็นอะไรหรือ
4: เป็นอะไร
3: อ้าวก็คนงานบ้านคุณนายเพชรคุยบอกว่าพิกลน่ะ
4: พิกลยังไง
0: พี่ก็ตั้งชื่อลูกตามธรรมเนียมของคุณแม่ใหญ่แหละเด็กผู้หญิงให้ชื่อเป็นดอกไม้ส่วนผู้ชายต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าทอง

0: ดอกรักเป็นดอกไม้บูชาพระและประกอบงานมงคลดอกรักต้องเป็นนางฟ้าที่จุติมาจากสวรรค์แน่เลยค่ะคุณชม
1: แล้วดอกรักก็เป็นนางฟ้าของแม่ด้วยนะลูกขอบคุณคุณแก้วกับแม่เอียดมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมนี่ดีนะว่าไม่ไปรบเร้าให้คุณลุงอีทมาด้วยไม่งั้นพี่คงเกรงใจแย่เลย
0: คุณลุงอีทติดทำบุญกับเพื่อนนะคะฝากความคิดถึงมาถึงคุณชมด้วยนะคะบอกว่าถ้ามีโอกาสจะแวะมา
2: ส่วนเอียดอยากมาหาคุณชมบ่อยๆค่ะแต่ดูท่าคุณนายจะไม่ชอบให้เอียดมาที่นี
3: ่ไม่เกี่ยวอะไรกับแม่เอียดหรอกค่ะมาไม่ชอบฉันตั้งหาก
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็ตั้งแต่ที่มีดอกรักจากที่เคยเมตตาก็กลับกลายเป็นคนละคนทำอะไรก็ดูเหมือนจะขวางหูขวางตาไปหมดไม่เป็นไรนะลูกถึงไม่มีใครรักแม่ก็รักของแม่คนเดียวได้

0: ไปพี่ไปกินขนมกันดีกว่า
1: คุณชมคะคุณหนูเลี้ยงง่ายไหมคะ
2: เลี้ยงง่ายค่ะ
0: แต่ฉันว่าลูกคุณชมนี่ดูแปลกๆนะหลายครั้งเลยตอนที่ทุกคนช่วยกันเลี้ยงไม่ว่าใครจะเข้าไปอุ้มอีไม่ร้องไม่โวยวายอะไรเลยสักคำ
2: ไม่ร้องก็ดีแล้วนี่คะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขา
0: แต่ว่ามันผิดปกติ
2: ฉันว่าคนที่ผิดปกติน่าจะเป็นซ้อมากกว่าลูกฉันไม่ร้องไม่งองแงจะมาว่าแปลกประหลาดต้องให้แหกปากร้องไห้ทั้งวันหรือยังไงคะถึงจะดูเป็นเด็กปกติ
0: ฉันก็แค่เป็นห่วงแต่ถ้าคุณชมว่าปกติก็ตามใจแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณชมจะมาแหกปากร้องทีหลังไม่ได้นะว่าไม่มีใครบอกในเมื่อฉันบอกแล้วแต่คุณชมไม่ฟัง
2: ใครจะไปอยากฟังก็ตั้งแต่ที่มีดอกรักทุกคนก็พอจะจับผิดทุกอย่างไปหมด
1: ไม่ละมั้งคะดูท่าว่าคุณนายเพชรคุยคงผิดหวังที่หนูดอกรักเป็นผู้หญิงคนจีนจะชอบลูกชายหลานชายค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นท้องหน้าถ้าคุณชมท้องลูกชายทุกอย่างก็จะดีขึ้นไหมคะ
2: ไม่แล้วคุณแก้วหัวเด็ดตีนขาดยังไงพี่ก็จะไม่มีวันมีลูกกับพี่โสพลอีกแล้วถ้าอยากจะมีอีกโน่นไปหาเมียใหม่ท้องแทนเลยก็แล้วกัน
4: มามามามาลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกนอนกันดีกว่าโอเคโอเคมามา

ไหนขอป้าอุ้มหน่อยสิมามามาอ้าว

0: เนี่ย
1: ลูกคงไม่ค่อยคุ้นพี่นะคะ
0: ก็จะไม่คุ้นได้ยังไงฮะก็นอนอยู่ด้วยกันทุกวันน่ะนี่พี่จับนิดจับหน่อยไม่เคยได้เลยนะถ้าไม่เงียบนี่ก็จะร้องเหมือนโดนใครทำร้ายอ่ะลูกเราเนี่ยไม่ปกติเหมือนที่เจ๊งเอกท้อบอกจริงๆนะคุณชม
1: คนที่ไม่ปกติคือพี่โสพลต่างหากค่ะ
0: พี่พูดความจริงนะคุณชม
1: ความจริงก็คือวันฉันเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเช้าออกไปทำงานเย็นพี่กลับมาแทนที่จะมาเอาเห็นอกเห็นใจลูกเมียบ้างไม่มีหรอกฟังแต่คนอื่นเขา
0: ก็พี่ไปทำงานไง
1: ไปทำงานหรือว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้รักลูกคะทำไมฉันจะไม่รู้ว่าพี่กับม้าผิดหวังที่ดอกรักเป็นผู้หญิงแต่แทนที่พี่จะมีหัวจิตหัวใจของความเป็นพ่อบ้างเปล่าเลยใครก็บอกว่าลูกไม่ปกติก็ไปฟังเขา
0: คุณชมนั่นแหละที่ไม่ฟัง
1: ฉันฟังแล้วก็ใช้ใจฟังด้วยฉันฟังตลอดถึงได้รู้ไงว่าทันทีที่ดอกรักเป็นผู้หญิงทุกคนที่นี่คอยจะเอาอคติแล้วก็ลำเอียงหลานผู้ชายของอามาได้อะไรได้สร้อยทองได้สร้อยเพชรแล้วดอกรักได้อะไรได้กำไรหน้ามันเทียบกันได้ที่ไหนอะทำให้เป็นไรค่ะ

0: ถึงญาติทางฝั่งนี้จะไม่รักดอกรักก็ไม่เป็นไรแต่ญาติฝั่งฉันเขารักดอกรักกันทุกคนคุณลุงอีทฝากคุณแก้วมาให้ค่ะดอกรักคนดีถึงคนที่นี่จะไม่รักลูกก็ไม่เป็นไรนะแต่แม่จะไม่มีวันให้ลูกขาดความรักเด็ดขาดเลิกยัดเยียดว่าลูกไม่ปกติสักทีเพราะถ้าฉันได้ยินอีกฉันจะบอกว่าลูกแค่โชคไม่ดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ปกติอย่างคนที่นี
1: ่คุณธง

0: ต่อไปนี้เรามีกัน3คนพี่น้องนะอยู่ด้วยกันนะทะเลก
1: ยังไงเฮียก็เป็นลูกที่เชื่อฟังมาที่สุดอยู่แล้วลองถ้าอาแมะสั่งอะไรทำตามทุกอย่างแน่นอน
0: พี่จะทำต่อก็ได้แต่พี่จะไม่ใช่พ่อของลูกฉันอีกต่อไป
2: เราควรจะสวดมนต์บทไหนดีถึงจะดับทุกข์ได้ฉันไม่อยากเป็นทุกข์แบบนี้เลยค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: วิไลวิไลว่านางเล็กมันจะตายไหม
3: ลุงให้คนของลุงเดี๋ยวไปหายานี่มาไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นรอแค่10นาทียาก็จะออกฤทธิ
2: ์คุณลุงคะนางนารีรัตน์เนี่ยมันมีพี่ชายเป็นหมอนะคะแล้วถ้ามันตายเนี่ยพี่ชายมันจะรู้ไหมคะว่ามันกินยานี้เข้าไป
3: ยาเนี่ยไม่มีทางตรวจพบเพราะว่ามันจะสลายออกจากร่างกายภายใน3ชั่วโมงจำเอาไว้นะเมื่อนางนารีรัตน์ตายมันจะเป็นโอกาสทองของหลานที่จะได้เอาอกเอาใจอธิทัศน์ที่กำลังเสียใจผู้ชายแพ้การเอาอกเอาใจของผู้หญิงเสมอและเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นอธิทัศน์วังนารากูลหรือว่าทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลมันจะไปไหนซะนอกจากจะอยู่ในมือหลานสาวของลุงคนนี้

0: ที่จริงฉันก็ไม่อยากให้มือฉันเปื้อนเลือดแบบนี้หรอกนะวิไลแต่ถ้าไม่ใช้วิธีนี้มีหวังเราได้โดนเฉดหัวออกจากที่นี่แน่
1: ท่านหญิงทำเพื่อความอยู่รอดนะเพคะ

0: ัดเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ลีรัด
0: ลีรัด
1: เ
0: ธอเป็นอะไรไหมเธอเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เธอเป็นอะไร

Oh, my God.

0: คือลูกไม่ได้ยินเสียงปืนอ่ะเมียลูกทำอะไรลูกหรือเปล่า
1: ไม่ได้มีอะไรครับพอดีผมเอาปืนมาทำความสะอาดนะครับแล้วมันก็เผลอลั่นออกมาครับเท่านั้นเองครับ
0: ชายทัศน์อย่าปิดบังแม่นะมีอะไรเล่าให้แม่ฟังได้นะ
1: ไม่มีอะไรจริงๆครับท่านแม
0: ่เมียลูกพยายามจะยิงลูกหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมต้องขอโทษท่านแม่แล้วก็น้องหญิงขวัญด้วยนะครับไม่มีอะไรจริงๆครับผมว่าแยกย้ายไปนอนเถอะครับ
2: แล้วยายเล็กล่ะคะ
1: คุณเล็กก็น่ากำลังจะตกใจเรื่องเสียงปืนลั่นอยู่ครับไม่มีอะไรจริงๆครับท่านแม่กับน้องหญิงขวัญไปนอนเถอะครับ
2: ไปเถอะค่ะท่านป้าคงไม่มีอะไรหรอกค่ะ

0: ไรนางเล็กมันต้องยังไม่ตายแน่เลยไม่อย่างนั้นพี่ชายทัดคงต้องมีท่าทางตกอกตกใจอะไรบ้างแหละไม่ใช่มานั่งเช็ดปืนสบายใจแบบนี
1: ้แต่เราก็เห็นกับตาแล้วนี่เพคะว่านางนั่นน่ะกินยาเข้าไปแล้วแต่อาจจะกินน้อยเกินไปเพราะนางนั่นน่ะมันรีบลุกออกจากโต๊ะอาหารทำให้ยาน่ะออกฤทธิ์ช้าแต่ยังไงมันต้องไม่รอดแน่เพคะ
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะฉันอุตส่าห์กั้นใจทำเรื่องนี้ไม่อยากให้มันเสียเปล่า

0: ฮ้ยไม่เป็นไรนะนายลีรัต
1: Huh?

0: ื่นแล้วไอ้สมร
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณเล็กไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าเมื่อคืนคุณเล็กกับท่านชาย
1: ทำไมเมื่อคืนฉันกับท่านชายทำไมเหรอ
2: สมรสมร
0: ท่านชายมีอะไรเพคะ
2: ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณเล็กที
3: เกิดอะไรขึ้นครับหมอน
0: ก็คุณเล็กกับตัวชุ่มไปทั้งตัวเลยถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้ทั้งคืนนะคะท่านชายก็จะกลัวว่าคุณเล็กจะกลับมาเป็นไข้อีก
2: ปวดหัวไหม
1: เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอสมรบอกว่าคืนตัวฉันเปียกไปทั้งตัวเลย
2: ก็เธอเสียสติไปนะสิจู่ๆก็ลุกขึ้นมาอาละวาดทั่วห้อง

0: ืนยิงฉันด้วย
1: นี่รถทำไมคุณไม่เป็นอะไรเลยอ่ะ
0: ก็ฉันปัดปลายกระบอกปืนออกจากตัวท่านแล้วสิไม่งั้นฉันได้นอนในโรงไปแล้วรีบไปอาบน้ำเถอะฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
1: เราจะไปไหนหรอ
0: เดี๋ยวก็รู
1: ้คุณคิดว่าฉันโดนวางยาจริงๆหรอ
0: ก็อาการเธอมันบ่งบอกแบบนั้น
2: เดี๋ยวเราคงจะได้รู้ผลกันว่าแต่เล็กไม่รู้ตัวเลยเหรอถือว่ายังโชคดีที่ตอนนั้นท่านชายอยู่ด้วยขอไปแทนท่านชายที่ดูแลน้องสาวกระหม่อมเป็นอย่างดีงั้นพี่ขอไปเตรียมของก่อนนะ

0: ประจักษ์เป็นเล็กไหมเช้านี้เลยไม่เห็นเลย
1: คุณปลัดโทรศัพท์มาบอกว่าจะลางานนะครับ
0: ลางานไปไหนหรือว่าเล็กไม่สบาย
2: ไม่เจอสารแปลกปลอมอะไรในเลือดเล็กเลย
3: ไม่เจอเลยเหรอคะ
4: เป็นไปได้ไหมว่าสารพิษมันสลายตัวไปหมดแล้วเราเลยตรวจไม่เจอ
2: ก็หมอก็คิดเช่นนั้นว่ามันน่าจะเป็นสารพิษตัวใหม่ที่สลายตัวได้เร็วแต่ถือว่ายังโชคดีที่ท่านชายได้ให้เล็กอาบน้ำและดื่มน้ำไปฤทธิ์ของยามันถึงได้จางลงไม่อย่างนั้นแล้วก็เล็กไม่ใช่แค่เห็นภาพหลอนแต่หัวใจอาจจะหยุดเต้นได้เลยครั้งนี้เล็กเป็นหนี้ชีวิตของท่านชายจริงๆนะเล็กควรจะขอบคุณท่านชาย
3: ขอบคุณค่ะ

0: พี่ชายฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วนะจากเขา
1: เล็กเป็นอะไรมากไหม
2: เราไม่เป็นอะไรแล้ว
3: พี่คุณดูแลเล็กยังไงเล็กถึงได้เป็นแบบนี้หรือว่านี่แผนของคุณที่จะทำร้ายเล็กใช่ไหม
2: วัดวัดไปกับเราไปเร็ววัด
1: ที่เล็กเป็นแบบนี้ก็เพราะท่านชายแน่ๆ
2: เราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าท่านชายเองก็ช่วยเราไว้เหมือนกัน
1: มันเป็นแผนที่ทําให้เล็กตายใจไงล่ะเราว่านะเล็กกลับไปอยู่กับคุณย่ากับพี่ใหญ่ดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี
2: ่ไม่ได้เราลงทุนลงแรงไปขนาดนี้แล้วเราต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะจับท่านชายข้อหาค้าฝิ่นเถื่อนให้ได้
1: เล็กแล้วเราจะจับเขายังไงอะเล็กในเมื่อเราพยายามทีไรเราก็จับเขาไม่ได้ทุกทีอะ
4: ฉันว่าเธอควรไปพักได้แล้วนะ
2: วัดกลับไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันที่กระทรวง

0: คะ
1: ยิ้มเล็กยังไม่ตาย
2: เป็นไปได้ยังไง
1: สงสัยจะกินยานั้นน้อยเกินไปไปคะเพราะว่าลุกจากโต๊ะอาหารก่อนเวลาฤทธิ์ยาก็เลยยังไม่ออกฤทธิ์ตามที่เราหวังไปคะแล้ววิไลอ่ะได้ยินถนอมกับสมอน่ะพูดกันว่าท่านชายอ่ะพานางนั่นไปโรงพยาบาลด้วยไปคะ
2: แล้วพี่ชายจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนวางยานางเล็กอ่ะ
0: มีสิทธิ์ไปคะทำไงดีไหมคะ
3: นอนพักเถอะนะเดี๋ยวฉันไปเรียกสมอนมาอยู่ด้วยกันกับเธอ
4: ไม่ต้องฉันอยู่คนเดียวได้คุณพะลบรอคุย

0: ้งใจช่วยฉันจริงๆหรือว่ามันเป็นแผนกันแน
1: ่ฉันเองก็สงสัยหญิงขวัญเหมือนกันการที่จริงเนี่ยฉันสงสัยหญิงขวัญตั้งแต่เรื่องที่ลงหนังสือพิมพ์คราวที่แล้วแล้วเรื่องเสื้อผ้าคุณเล็กที่ถูกขโมยไปถ้าไม่ใช่คนในวังแล้วจะเป็นฝีมือของใครส่วนเรื่องวางยาก็เกิดขึ้นในวังอีกฉันเลยคิดว่าหญิงขวัญน่ะพยายามจะตีให้แกแตกกับคุณเล็กแต่ไม่สำเร็จตั้งแต่เรื่องที่ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็เลยหันมาวางยาแทนแต่นี่มันหนักถึงขั้นจะฆ่ากันเลยนะเว้ยมันเป็นการชิงรักหักสวาทที่น่ากลัวมากเลยว่ะนี่ท่านชายฉันว่านะเว้ยแกควรให้หญิงขวัญเนี่ยกลับไปอยู่ที่วังเขาเองเถอะว่ะฉันกลัวว่าถ้าเกิดหญิงขวัญมีแผนการอะไรขึ้นมาอีกจะมาทำร้ายคุณเล็กอีกนะเว้ย
2: คะได้ยินว่าพี่ชายทัศน์พาเล็กไปหาหมอเล็กเป็นยังไงบ้างคะ
3: คุณเล็กเขาไม่สบายนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วขอบใจเธอมากนะหญิงขวัญที่เป็นห่วงภรรยาพี่เพราะพี่อะนะครับไม่ชอบไอ้พวกที่หน้าไหว้หลังลอกแล้วลอบทำร้ายคนอื่นที่สุดถ้ารู้ว่าใครนิสัยแบบนี้พี่จะจัดการให้มันเจ็บจนตายเลย
2: พี่ชายทัดพูดแบบนี้หรือว่าพี่ชายทัดรู้ว่าเป็นเรา
4: ท่านชายอ่ะแค่พูดลอยๆเพคะท่านหญิงอ่ะอย่าทำตัวมีพิรุธสิเพคะเราก็ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องสักอย่างนะเพคะจะได้ไม่มีใครรู
2: ้ก็ภาวนาว่าอย่าให้ใครเห็นหลักฐานมาเอาผิดพวกเราได้เลยพี่ชายทัดน่ากลัวเหลือเกินอ่ะ

0: คุณสาครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบูบูชาท้อง
3: ใช่ครับคุณนภัทรคุณนภัทรต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่ยอม

0: ันผิดหวังในตัวคุณหมอที่สุดคุณหมอมาหลอกให้ความหวังฉันทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: คุณสาครับผมไม่ได้
0: จากนี้ไปเราสองคนไม่ต้องมาเจอกันอีก
1: คุณสาครับ
2: คุณท่าน
1: คุณย่า
2: คุณยายคุณยายท่านใจเย็นๆค่ะ
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลซอปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ใน

ออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ชอบคุณอุษามากและไม่คิดว่าชีวิตนี้จะชอบผู้หญิงคนไหนได้ไปมากกว่าคุณอุษาอีกแล้วครับแล้วคุณอุษาล่ะครับคิดยังไงกับผมคุณอุษารู้สึกกับผมเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณอุษาหรือเปล่าครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณอุษาครับพรุ่งนี้คุณอุษาว่างไหมครับ
2: พรุ่งนี้ผมจะพาคุณอุษาไปพบกับคุณย่าของผมครับ
0: จริงเหรอคะฉันกลัวจังเลย
2: ไม่ต้องกลัวไปนะครับคุณย่าผมใจดีและผมก็จะอยู่ข้างๆคุณอุษาตลอดเวลาเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณอุษาครับจำไว้นะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเลย
0: ค่ะ
2: ฉันครับ
3: พ่อใหญ่นะเหรอทำหนูบัวบูชาท้อง
4: ใช่ครับคุณพัฒน์คุณพัฒน์ต้องรีบจัดการให้พ่อใหญ่แต่งงานกับลูกสาวผมให้เร็วที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นผมไม่ยอม

0: ผมต้องขอโทษคุณภัทรด้วยนะครับที่ทำให้คุณภัทรตกใจแต่เรื่องนี้ผมยอมไม่ได้จริง
1: ๆพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกย่ามาตามตรงสิว่าพ่อใหญ่น่ะทำหนูโบบูชาเขาท้องจริงๆเหรอ
2: คุณย่าครับผมไม่เคยล่วงเกินหรือแต่ต้องคุณโบบูชาเลยนะครับ
0: ไม่แต่ต้องบ้าอะไรแล้วลูกสาวฉันน่ะเด็กๆเข้าท้องตัวเองได้อย่างนั้นเหรอผมผิดหวังในตัวหลานชายของย่ามากนะครับไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนขี้ขาดไม่กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปได้อย่างนี
2: ้แต่ผมพูดด้วยความสัตย์จริงนะครับถ้าคุณอาไม่เชื่อเราทั้งหมดนี่ไปถามคุณโบบูชาพร้อมกันเลยก็ได้ครับ
3: สมอนเอาข้าวต้มร้อนๆให้คุณเล็กทีนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: คุณพศวัตรมาขอเยี่ยมคุณเล็กกระหม่อม
3: สมอนไปบอกเขาทีว่าคุณเล็กหลับอยู
6: ่แต่เมื่อกี้ผมยังได้ยินท่านชายเพิ่งสั่งให้คนเอาข้าวต้มร้อนๆมาให้เล็กอยู่เลยนะครับ

0: พักผ่อนเถอะเล็กเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: กวนประสาท

เล็กมันก็แค่คนสามัญชนธรรมดาทำไมถึงมีคนรักคนชอบมันนักนะฉันนี่สิเป็นถึงราชนิกูลแต่พี่ชายทัดไม่เคยชายตาแลมาหาฉันเลย

0: คุณใหญ่คะเห็นนางแก้วบอกว่าคุณใหญ่นั่งอยู่ข้างล่างนี่ทั้งคืนเลยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนถ้าอย่างนั้นเอิบโทรหาคุณเล็กหน่อยดีไหมคะจะได้ปรึกษากันเผื่อว่าคุณเล็กจะหาทางแก้ไขยังไงได้บ้าง
1: ไม่หรอกป้าเอิบยายเล็กก็มีเรื่องวุ่นวายมากพออยู่แล้วผมไม่อยากปัญหาไปให้น้องอีกเรื่องนี้ผมต้องคลี่คลายด้วยตัวเอง

0: นครไม่มีข่าวเรื่องฝิ่นเถื่อนเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปสืบเรื่องนี้ได้จากตรงไหนในใบกับในเติมก็หายตัวไปเลย
1: ผมมีข้อเสนอครับหลักทำไมพวกเราไม่ลองไปจะแถวบ้านของคุณวินัยดูล่ะครับเพราะเมื่อวันก่อนเนี่ยพวกมันบุกไปที่บ้านของคุณวินัยเพื่อจะไปทำร้ายท่านแต่คุณประหลัดก็ไปช่วยได้ทันผมว่านะครับไม่แน่พวกมันอาจจะย้อนกลับไปจัดการคุณวินัยอีกทีนึงก็ได
2: ้จริงเราพลาดไปได้ไงเนี่ย
0: ในใบกับในเติมถูกคุณโกมุตแล้วก็สารวัตรธนูจับได้ว่าพวกมันขนด้วยถุงทะเลเราว่านี้ถ้าพวกมันขนฝิ่นด้วยรถไม้นารางกูลไม่ได้พวกมันก็ขนมาด้วยถุงทะเลมาทางรถไฟนี่แหละแล้วถ้าพวกมันใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนมันก็จะขนได้ทีละมากๆเหมือนกันเราลองไปสืบคนทางนี้ดูไหม
2: ดีแล้วเราไปกันเถอะ
3: คร
2: ับ ก็จะอยู่ทำงานที่นี่เดี๋ยวเราตัวเล็กไปกันเอง
0: วัดเราว่าแยกกันไปดีกว่าวัดไปบ้านคุณวินัยส่วนเราจะไปสถานีรถไฟเอง

0: มาทำอะไรที่นี
1: ่นี่หญิงขวัญทำงานไม่สำเร็จเหรอ
2: คุณลุงอย่ามาโทษขวัญ นะคะก็นางเล็กมันดันกินยาพิษเข้าไปแค่นิดเดียวเองมันก็เลยรอด
1: แล้วนี่มีใครสงสัยอะไรหรือเปล่า
2: ไม่รู้สิคะพี่ชายทัดก็มาพูดกับขวัญแปลกๆเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่เห็นเอาผิดอะไรนะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้หญิงขวัญอยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะว่าชายทัดเนี่ยอาจกำลังสงสัยอยู่แล้วหลานต้องรีบกำจัดยาพิษนั้นทิ้งซะอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานมามัดตัวหลานได
2: ้ค่ะถ้าอย่างนั้นขวัญลากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถึงวันนี้หญิงขวัญจะทำงานไม่สำเร็จแต่ในวันข้างหน้าถ้าเราสามารถกำจัดนางนารีรัตน์ได้ไอ้อติทัศน์มันก็ต้องคิดว่าเป็นฝีมือของหญิงขวัญอย่างแน่นอนแล้วนี้เองบางไปรับพวกกองทัพหมดแล้วใช่ไหม
3: ครับนาย

กุญแจห้องทำงานใช่ไหมเผื่อเธอนึกอยากจะเข้าไปหาหลักฐานอะไรในห้องนั้นอีกจะได้ไม่ต้องทำตัวลับๆล่อๆอีกไงแล้วฉันขอยืนยันว่าในห้องนั้นไม่มีหลักฐานที่เอาผิดฉันได้เพราะฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับฟินเลย

0: ม่เคยเชื่อในตัวฉันเลยไม่เคยมองเห็นการกระทำที่ผ่านมา
1: ท่านชายอดิทัศน์เป็นราชนิพนธ์ถ้าหากจะต้องมีการจับกุมหรือว่าคุมขังเนี่ยผมขอให้คุมขังในบริเวณวังนารางคุณได้ไหมครับผมขอเอาเกียรติของผมเนี่ยรับประกันเลยนะครับว่าท่านชายอดิทัศน์จะไม่หนีไปไหนแน่นอน
2: คุณพ่อคะช่วยชี้ทางให้ลูกทีค่ะว่าท่านชายเป็นคนร้ายจริงๆใช่ไหมคะ

0: เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เล่นติดตามใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิต
2: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: อุ้ยขี้นก
4: เฮ้ยผู้ตัวเรียกใช้อ่ะ
3: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไป

0: ค่หายใจก็สดชื่น
1: ขอโทษครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
0: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
0: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่

0: เรื่องที่ผ่านมาเป็นเพราะลูกวู่วาม
1: มันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วอาตมาอยากให้โยมอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าให้ความทุกข์มาทำร้ายใจโยมอีกเลย
0: กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสที่ข้าพเจ้านางกันดิกาอรุณชาติได้เคยประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันลูกสำนึกแล้วในกรรมนั้นขอหลวงพ่อโปรดอโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องด้วย
1: อาตมาอโหสิกรรมให้ขอให้โยมกันดิกากับลูกหลานจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเถิด

0: โยอยู่ที่นี่สบายดีนะครับถ้าเกิดไม่สบายต้องรีบบอกผมเลยนะครับผมพร้อมตลอดเวลาครับ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้เราต้องออกไปโชว์กันอีกไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องให้ถึงมือคุณชัดหรอกค่ะ
0: นี่โอ้ยโหยคานอำนาจผมล้อเล่นนะ
2: ที่คุณมาหาคุณชัดคุณมีเรื่องจะเคลียร์ใช่เหรอคะ
0: ใช่ครับคือว่าผมจะมาขอโทษคุณชัดนะครับที่ผมเคยบอกว่าจะแย่งคุณโย
1: พ่อผมเล่าผมฟังแล้วว่าคุณร่วมมือกับพ่อจริงๆคุณตั้งใจจะช่วยผมผมก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าคุณรู้สึกดีเกินเพื่อนกับภรรยาของผม
0: ผมตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนกับคุณโยเนี่ยตั้งแต่คุณโยเขารักคุณชาติแล้วครับเพื่อนก็ต้องอยากให้เพื่อนมีความสุข
3: ค่ะแล้วตอนนี้โยก็มีความสุขแล้วนะคะแล้วเพื่อนของโยล่ะคะมีความสุขหรือยัง
0: โอ้โหถามตรงประเด็นสำหรับทั้งสองคนเลยครับนี่ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยินดีด้วยนะคะ
0: แชร์ทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับแล้วของคุณชาติคุณโยะเท่าไหร่ครับ
3: ตั้งใจว่าจะให้ลูกคลอดและโตขึ้นมาอีกนิดนึงจะได้แต่งตอนนั้น
0: คิดแบบนี้ดีนะดีเลยครับลูกจะได้ไม่น้อยใจด้วยเชิญลูกไปงานตัวเองเนาะ

0: จากผ่านเรื่องวุ่นวายกันมามากนะฉันก็อยากกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาถึงได้เรียกพวกเธอทุกคนมาที่นี
1: ่วันนี้คุณท่านฝันให้มาลัยทำของที่คุณผู้ชายกับคุณชัดชอบรับประทานด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: งานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างตาชัด
3: ก็ดีครับก็มีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นเยอะครับก็จะขยายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับ
0: งานเยอะขนาดนี้คงไม่มีเวลาคอยดูแลเมียสินะ
4: แต่โยแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะ
0: ถึงอย่างนั้นก็เถอะอีกหน่อยท้องแก่ใกล้คลอดช่วงนั้นตาชัดเองก็คงงานยุ่งจะให้ยายทวดแก่ๆอย่างฉันมาคอยดูแลวิ่งวุ่นทุกสิ่งอย่างมันก็คงไม่ไหวหรอกนะฉันคงต้องขอพึ่งปู่และยายอย่างเธอสองคนมาช่วยกันดูแลฉันจะให้เธอสองคนย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านนี้บ้านตั้งกว้างขวางใหญ่โตมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนก็คงจะสนุกดีอีกหน่อยพยโยธกาคลอดเลนของฉันออกมาแล้วฉันตั้งใจอยู่แล้วว่าเลนของฉันจะต้องเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดโตสัก10ขวบฉันจะส่งไปเรียนต่อต่างประเทศยาวจนจบ MBA เลยนะ
3: คุณยายครับคุณยายบอกว่าจะให้อิสระกับทุกคนจะไม่บังคับแล้วครับ
0: เหร
3: อครับ
0: ยายเคยพูดแบบนั้นเหรอมาลัย
1: ค่ะ
5: เย้สำเร็จ
1: เป็นยังไงคะเหวอกันไปหมดเลยนึกไม่ถึงใช่ไหมคะว่าคุณท่านจะมีมุมน่ารักกับเขาด้วย
0: เมื่อกี้ยายอ่ำเล่นหรอกนะแหมคือทำแบบนั้นจริงๆถ้าพวกเธอรวมหัวกันหอบเลนของยายหนีออกไปยายคงตรอมใจตายนะ
3: ไม่มีใครหนีคุณยายไปไหนหรอกครับเราทุกคนเราคุยกันได้แล้วนี่ครับถ้าเราคุยกันมันก็เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวนี่แหละครับใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะเพื่อความสุขของพวกเราทุกคนในครอบครัวแต่เมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าจะให้เธอสองคนย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ฉันพูดจริงๆนะจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอย่างที่ตาชัดเขาอยากให้เป็นว่าไงเธอเกิงจะทำตามที่ฉันขอได้มั้ยจ๊ะ
2: ก็ถ้าเป็นความต้องการของคุณท่านก็ผมก็คงไม่กล้าขัดหรอกครับขอบคุณมากครับ
0: อ่ะลงมือทานกันเลยจ้ะ

0: สบายใจขึ้นหรือยัง
1: ค่ะเห็นคุณชัดแล้วก็ทำให้นึกถึงตัวเองนะคะถ้าเป็นอย่างที่กิ่งการบอกหลวงพ่อตามหาฉันมาตลอดท่านคงเป็นทุกข์มากฉันไม่อยากเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากทำให้ใครเป็นทุกข์เพราะฉันอีกแล้วล่ะค่ะ
0: เราไปถวายสังฆทานท่านบ่อยๆก็เท่ากับว่าได้ไปดูแลท่านกลับไปทำหน้าที่ของลูกตอนที่ยังมีโอกาสดีกว่านะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวสิแล้วฉันดูดีแล้วยัง
3: โอ้โหสวยสดงดงามดูดีมากค่ะคุณท่าน
4: ใส่แล้วไม่อ้วนนะ
3: อุ้ยผอมสลิมเรียว
4: ค่ะนี่สองคนเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกันจะส่งให้ตาชัดดูนะ
5: นี่ครับนี่พร้อมเลยคุณลุงคุณป้าเข้ามาด้วยสิครับนี
6: ่นี่พร้อมนะครับ1 2สั้นเอ้ยเดี๋ยวนี่อ๊ะ
4: ลูกจ๋าเที่ยวกันให้สนุกเลยนะจ๊ะไม่ต้องห่วงยายนะจ๊ะยายเนี่ยอยู่ได้สบายมาก
6: นี
0: ่เรื่องงานที่บริษัทไม่ต้องห่วงนะพ่อดูแลให้เที่ยวให้เต็มที่แล้วลูก
1: อากาศเย็นๆดูแลตัวเองด้วยนะลูก
3: คุณชายคะคุณชายคะก่อนนอนดื่มนมทุกคืนนะคะรักนะคะ
7: ไม่ต้องห่วงนะเพื่อน
5: ไม่ต้องห่วงพวกเรามาดูแลทุกคนให้แก่แล้ว
7: ใช่แล้วแกหาผู้ชายฉันด้วยนะบ๊ายบายโชคดีนะ
4: ก็ที่ผ่านมาเด็กสองคนนั้นก็ได้พิสูจน์ที่ฉันเห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีที่มาที่แตกต่างกันมากแค่ไหน

แต่สองมือของเขาที่จับกันไว้ด้วยความรักความอดทนความเข้าใจมันก็ทำให้เขาได้เดินร่วมทาง

วันข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคมากแค่ไหนฉันก็มั่นใจว่าเขาสองคนจะเป็นคู่ชีวิตที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดูแลกันและกันตลอดไป

0: พรแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: พวกป้ายาและล่อลวงกดทรัพย์มักจะหน้าตาดีแต่งตัวดีก็หลอกเหยื่อ
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย
2: ์
0: เวลา 1:35 น.
2: มาริกา
3: ท็อฟฟี่เค้กไข่ผำนับครึ่งครับ
4: มันอร่อยจริงๆครับ
5: อันนี้ไม่มีใครมีแน่นอน
6: มันมีความหวานมัน
4: เป็นแฟนคนเก่าแล้วครับแต่ในเวอร์ชันที่ใหม่กว่า
5: แต่หน้า
4: คร
5: ับ
4: ในเวอร์ชันที่สวยกว่า
7: ครัวคุณปอย
8: จับตาทิศทางราคาทองคำลุ้นทะลุสถิติสูงสุดในรอบทศวรรษมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี17กันยายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
9: ชอสเซนวันซองฟอร์ยูวิชั่นซองคอนเทนต
10: ์เอเชีย
11: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
12: ตัวแทนประเทศไทย
11: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
13: เพลงใหม
14: ่โชว์ใหม
15: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
13: 27
11: กันยายนนี
13: ้6โมง
11: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทาง
15: ช่อง3
16: มาจ้ะมาจ้ะใครที่เป็นสายแซ่บนะคะมามุงเลยเพราะว่าจะพาไปกินเตี๋ยวต้มยำแล้วก็แบบอาหารใต้สุดพัทลุง
17: บอกด้วยอาหารเวียดนามแล้วก็สแมชเบอร์เกอร์แบบเลิศ
16: ๆแน่นอนปิดท้ายด้วยเมนูสุขภาพในช่วงของถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูอะไรติดตามกับพี่แววนะคะ
18: ผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
19: ้8นาฬิกา25นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: พี่รุ่งยังดูดีมากเลย
5: ขอบคุณค่ะ
18: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับ
5: 81
18: ค่ะ81สุขภาพร่างกายแข็งแรง
4: พอจำได้ไหมว่าทั้งหมดร้องเพลงมาเท่าไหร่แล้วครับ
5: 2,000 เพลงต่อจังหวัดและหลังจาก 2,000 ก็เลยเลิก
7: จนค่ะไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
6: าสิไว้สวยที่เลื่อน
7: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ไอแม็กซ
8: ์ตินาสุพนาและอ้อมสุชา
14: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับเล่นตัวเลิฟรุ่นแรกๆเลยไหมสองคนนี้
3: แก่โดนบังคับมาไหมคะวันนี
10: ้ครับครับ
3: ดูเหมือนโดนบังคับ

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์ลัตเตอร์ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำพร้อมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์16กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
2: คร
1: ับคุณผู้ชมครับก็ไปดูข่าวแรกในวันนี้คุณผู้ชมครับรวบแล้วนะฮะคนร้ายที่เมื่อวานนำเสนอไปนะครับควงปืนเข้าไปแล้วก็ไปจี้นะฮะเอาทอง

0: ออกมาจากร้านทองนะครับคือที่ได้ไปเนี่ย52 บาทนะคุณผู้ชมครับรวมมูลค่านี่เป็นล้านนะประมาณ5 ล้านนะ
1: 3 ล้าน 5
0: อ่ะลองดูคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะจำได้ใช่ไหมครับที่ใส่ฮู้ดเดินเข้าไปเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเดินไปเปิดประตูลูกกรงเข้าไปในด้านหลังเคาน์เตอร์แล้วเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยฮะพอหลังจากนั้นก็เดินกลับมานะครับแล้วก็ใช้วุฒิปืนเนี่ยจี้แล้วบอกให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ส่งทองเนี่ยฮะ
1: บอกว่าอีก
0: จะเอาอีกนะนี่เอาไปที่เสร็จปุ๊บเปิดประตูผลักออกไม่ได้พนักงานแล้วบอกดึงค่ะพนักงานก็คงอยากจะให้รีบออกไปแล้วก็กลัวถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเขาจับได้เรียบร้อยนะครับสำหรับชายคนนี้ครับชื่อว่านายบรรลือฮะบรรลือเนี่ยอายุ56 ปีแล้วนะครับบุกเดี่ยวเข้าไปก่อเหตุครับวันที่13 กันยายนสุดท้ายตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดปทุมธานีสพสามโคกและชุดสืบสวนภูธรภาค1จับกลุ่มตัวเขาได้เมื่อวานนี้ครับบริเวณซุ้มวัดเปรมประชากรตำบลบางพูนนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมครับคุกเข่าอยู่นั่นนะฮะพอนำตัวไปค้นของกลางคุณผู้ชมครับที่บ้านของเขานะครับปรากฏว่าไปเจอสร้อยคอทองคำครับจำนวน9 เส้นน้ำหนักเนี่ย52 บาททั้งหมดยังอยู่ครบครับคุณผู้ชมครับนอกนี้ยังไม่เจอปืนด้วยนะแต่เป็นปืนปลอมคุณผู้ชมครับเป็นปืนพลาสติกฮะแล้วก็ไปพบมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพีรพลโชติกสถียรท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีครับท่านเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยชุดสืบสวนนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าตัวคนร้ายก็คือในบรรลือเนี่ยได้มีการนำเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดทิ้งไว้ที่ตลาดริมถนนเรียบคลองเปรมประชากรแล้วก็ใช้รถสาธารณะเดินทางมาดูลาดเหลานะครับเพื่อลงมือก่อเหตุเมื่อก่อเหตุเสร็จครับนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากหน้าหมู่บ้านกฤษดาเอาโทษนะฮะกฤษณา2นะฮะไปลงที่ห้างโลตัสสาขาปทุมธานีแล้วก็ต่อรถแท็กซี่ไปลงที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากนั้นครับเดินข้ามสะพานลอยไปขึ้นรถ2 แถวเพื่อเดินทางกลับบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางพูนเนี่ยฮะตามภาพนี่เลยคุณผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยเห็นทุกเส้นทางที่เขาไปเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหยอดจริงๆ
1: เขาเปลี่ยนรถหลายรูปแบบมากมอเตอร์ไซค์2 แถวแท็กซี
0: ่ตำรวจก็รู้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นหมดคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะตามไปครับตะคุ่มตะคุ่มแล้วก็จับได
1: ้ค่ะ
0: โอ้หลักฐานมัดหมดเลยคุณผู้ชมครับจากการสอบสวนนะครับในบรรลือให้การรับสารภาพครับบอกว่าตนเองนั้นเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุเนี่ยเกิดจากความเดือดร้อนเรื่องของเงินนะฮะเพราะว่าตัวเองนั้นติดการพนันออนไลน์ครับประกอบกับได้มีการนำรถกระบะที่ใช้สำหรับวิ่งรับส่งสินค้าไปจำนำเอาไว้ในราคา400,000 บาทนะฮะ
1: ก็ผ่อนไปได้แค่2 เดือนนะคะขาดส่งมาแล้ว3 เดือนก็กลัวว่ารถจะถูกยึดก็ตัดสินใจลงมือก่อเหตุเริ่มจากขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกจากบ้านไปจอดทิ้งไว้แถวตลาดในซอยเวิร์กพอยต์แล้วก็นั่งแท็กซี่ไปร้านทองลงมือก่อเหตุหลังจากนั้นหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะไปต่อแท็กซี่ไปขึ้น2 แถวสับขาหลอกแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าต้องการจะหลบกล้องจรปิดแต่ก็หลบไม่ได้
0: หลบไม่ได
1: ้แล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วเหตุผลที่เลือกร้านทองร้านนี้ค่ะเขาบอกว่าเคยขับรถผ่านบ่อยสังเกตว่าร้านนี้อยู่ไกลจากสน.แล้วร้านนี้เป็นร้านคูหาที่หัวมุมถนนมันสะดวกต่อการหลบหนีก็ยอมรับนะคะว่าที่ต้องจ้างรถสาธารณะหลบหนีไปหลายทอดมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่ากลัวกล้องจรปิดตามเส้นทางต่างๆจะติดตามตัวเขาได้หลังจากก่อเหตุเสร็จก็ยังคงไปทำงานรับส่งสินค้าตามปกตินายบรรลือบอกด้วยว่าพอกลับบ้านเห็นข่าวของตัวเองว่าตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่ก็เลยยังไม่เอาทองที่ไปชิงมาไปขายแต่สุดท้ายตำรวจตามมาจับถึงบ้านเบื้องต้นแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: คือคิดว่าจะหนีรอด
1: ค่ะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆหลายทอดเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
0: กล้องจับหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: กล้องเห็นหมดเขาไปไล่ตามเส้นทางเนี่ยเจอหมดน่ะโอ
1: ้แล้วภาพคือเขาใจเย็นค่อยๆเดินนะคะ

0: จุดแต่ละจุด
1: เรียบร้อยคุกสิครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูสิตำรวจจะไปไล่กล้องแล้วหมดอ่ะเก่งจริง
0: ค่ะ
1: โอ้อันนี้เก่งจริงยอมรับเลยเนี่ยขึ้นรถยังไงเห็นหมดอ่ะไปเดินข้ามสะพานลงสะพานลอยตำรวจเห็นหมด
0: ค่ะ
1: ตามไปจนเจออ่ะคุณผู้ชมโอ้อ้าวนะครับก็ชื่นชมตำรวจนะครับเก่งมากฮะไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับที่ระยองนะครับก็รวบตัวเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะเป็นชายคนหนึ่งครับบุกไปแทงแฟนสาวเสียชีวิตในบ้านเช่าขณะที่กำลังหลบหนีออกนอกประเทศนะครับเจ้าตัวรับสารภาพบอกว่าคบหาผู้ตายแบบลับๆแล้วถูกบอกเลิกครับตัวเขาเองเนี่ยทนไม่ได้นะฮะอยู่ไม่ได้ต้องมีผู้หญิงคนนี้สุดท้ายบันดาลโทสะแทงซะเลยครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับก็คือรณชัยครับหรือนายบอยอายุ42ปีนะฮะบุกไปที่ห้องเช่าของทางนางสาวจินตลาจินตลาเนี่ยอายุ37ปีนะครับที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองไปง้อขอคืนดีนะครับแต่จินตลาเนี่ยเขาไม่ดีด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะว่านายบอยเองเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วครับสุดท้ายเกิดทะเลาะกันฮะนายบอยชักมีดแทงจินตลาใต้ราวนมอาการสาหัสคุณผู้ชมครับแล้วขับรถกระบะหนีไปกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านข้างเคียงบันทึกภาพไว้ได้ลองดูครับ

0: ล้วลุงก็มาดู
1: ไม่พาลูกหลานหนีไปเลยลุงกลัวแล้วลุงกลับมาเอาหลานไปเก็บก่อน
0: นี่น่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในบ้านก็ออกมาโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
1: ไอ้บอยคุณผู้ชมครับนี่ไอ้บอยฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของคุณจินตลาเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางกู้ภัยพยายามช่วยกัน CPR ช่วยไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเสียเลือดมากครับไม่สามารถยื้อชีวิตได้เธอเสียชีวิตนะฮะ
0: ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ตำรวจไล่กล้องจรปิดเส้นทางการหลบหนีของบอยจนไปเจอว่าบอยหนีไปที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีกำลังเตรียมจะข้ามไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตามจับไว้ได้ทันค่ะคุมตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.ปลวกแดงกลางดึกที่ผ่านมาบอยสารภาพอันนี้เป็นตอนจับเมื่อวานนี
1: ้เนี่ยบุกเข้าไปแล้วคุณผู้ชม
2: นั่งลง
1: ไอ้บอย
3: ชื่ออะไร
4: เจ็บ
3: ชื่ออะไร
4: ตรง
5: ฮะ
6: บอย
3: ชื่อบอย
7: บ้านเนี่ย
1: เนี่ยฮะเนี่ยคนข้างในมีเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปเนี่ย
3: นั่งลง
1: คุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
3: ชื่ออะไร
4: เจ็บ
3: ชื่ออะไร
5: ตรง
6: ฮะ
5: บอย
0: บอยสารภาพค่ะว่าคบกับจินตลาแบบลับๆแต่ว่าถูกบอกเลิกและเขาพยายามตีตัวออกห่างตนเองมีครอบครัวอยู่แล้วนี่คือเหตุผลนะคะที่จินตลาพยายามจะตีตัวออกห่างเขาบอกว่าเขาไม่พอใจก็เลยไปตามหาหวังว่าจะไปคุยไปตกลงแต่เกิดมีปากเสียงกันถูกจินตลาต่อว่าอย่างรุนแรงเลยบันดาลโทสะใช้มีดแทงหลังจากนั้นขับกระบะหลบหนีออกจากพื้นที่ค่ะเอากระบะไปฝากไว้ที่บ้านของคนรู้จักในพื้นที่อำเภอวังจันทร์อ้างว่ายางรถมีปัญหาแล้วก็ยืมมอเตอร์ไซค์ขี่ไปบ้านภรรยาที่อำเภอแกลงแล้วก็ให้ลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีแล้วมาถูกตำรวจจับที่นี่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและคุมตัวไว้สอบปากคำอย่างละเอียดขณะที่บอยปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพทางด้านแม่ของคุณจินตราคุณแม่เพชรายุ57ปีเดินทางมาที่สภ.ปลวกแดงค่ะต้องการมาขอดูหน้าในบอยแต่ว่าตำรวจไม่อนุญาตให้แม่เจอแม่บอกกับผู้สื่อข่าวแบบนี้ว่าแม่อยู่ที่นครพนมช่วยเลี้ยงลูกให้จินตรารู้ว่าลูกสาวคบหากับบอยมานานพอสมควรก็

0: คยเตือนลูกเหมือนกันว่าอย่าไปจริงจังกับคนคนนี้เพราะว่าผู้ชายมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วพอลูกสาวตั้งใจจะถอนตัวออกมาทางบอยก็ขู่จะฆ่าบอกว่าถ้ามึงเลิกตายอย่างเดียวไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆวันเกิดเหตุลูกสาวโทรมาบอกว่าไอ้บอยจะมาแทงหนูแม่ไม่คิดว่าจะแทงหนักถึงขนาดนี้ผ่านไปแค่10นาทีโรงพยาบาลโทรกลับมาบอกแม่ว่าลูกแม่เสียชีวิตแล้ว
1: คนชื่อบอยเนี่ยคบกับพี่กินตลานานหรือยังครับ
2: ใช่เขาลูกเข้ามาแต่ว่านานพอสมควรแต่ลายหมดเจ้าว่าจริงจังแบบสิพวกเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แม่ก็เตือนหลายครั้งแล้วแต่มันออกไม่ได้มันจะฆ่าทิ้งไงมันบอกว่าตายอย่างเดียวมันบอกว่า
1: คือเขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
2: เขาวางแผนไว้อยู่แล้ว
1: ปกติเขาทะเลาะกันบ่อยไหมคุณแม
2: ่ยายไม่อยู่ด้วยเขาแต่เพื่อนเขาว่าทะเลาะกันบ่อยมันหึงหวงนี่แหละเขาว่า
0: สุดท้ายไม่รอดนะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจเองก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการจับกุมคนก่อเหตุแล้วก็จับได้เมื่อคืนนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของคุณจินตราด้วยค่ะ
3: โอ้สงสารเลยบุกไปแทงในบ้าน
0: ค่ะ
3: บอยนะคุณผู้ชม
0: มีภรรยาอยู่แล้วภรรยาก็รู้ว่าบอยเป็นคนเจ้าชู้มาก
3: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกรณีของทางท่านรองผบ.ตร.นะครับนำทีมตรวจค้นโรงงานผลิตยางรถยนต์มูลค่ากว่า600ล้านบาทเขาบอกว่ามันเป็นของคนจีนและเป็นจีนเทาคุณผู้ชมครับปรากฏไปใช้ชื่อลูกจ้างคนไทยเป็นนอมินีนะฮะแล้วสวมสิทธิ์ชื่อคนตายให้กับลูกชายตัวเองอายุ17ปีหวังอะไรครับหวังให้สืบทอดทรัพย์สินในไทยโอ้โหสุดจริงๆเอาลองดูคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านเป็นรองผบ.ตร.นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองปปง.รวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะฮะทั้งหมดเนี่ยนำกำลังนะครับเข้าไปตรวจค้นบริษัทโรงงานผลิตยางรถครับซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครหลังไปตรวจสอบพบว่าใช้ชื่อลูกจ้างคนไทย3คนมาถือหุ้นแทนฮะและยังให้ลูกชายชาวจีนสวมบัตรคนตายคุณผู้ชมครับเพื่อใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยด้วยสามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้หมด4คนนะครับก็คือในเว่ยตงเว่ยตงเนี่ยอายุ43ปีนะครับยังมีนายเมียวแลตหรือว่าลีเนี่ยอายุ37ปีเหมือนกันเป็นเจ้าของโรงงานจีนครับมีลูกชายวัย17ปีของเว่ยตงสวมชื่อคนตายมีนางสาวนาฝาเป็นแม่นะฮะที่เอาชื่อลูกที่ตายแล้วตั้งแต่5ขวบครับมาให้ลูกชายของนายเหวยตงเนี่ยสวมสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งลูกชายนายเหวยตงเนี่ยมันก็ต้องเป็นชื่อของลูกชายของนางนาฝาถูกไหมพ
0: ี่
3: บอย
0: ใช่ค่ะ
3: แล้วที่สำคัญครับยังเป็นลูกจ้างของโรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับทางฝั่งของตัวนาฝาเนี่ย
0: ค่ะ
3: เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวพลตรีเอกสำราญท่านก็เปิดเผยบอกว่านายเมียวแลตเป็นคนจีนครับแต่ว่าเข้ามาในไทยด้วยพาสปอร์ตเมียนมาก่อนจะมาตั้งบริษัท3แห่งครับเกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์โดยใช้ชื่อลูกจ้างคนไทยเนี่ยแหละครับมาถือครองหุ้นแทนผิดเรื่องของนอมินีแบบชัดเจนนะครับจากนั้นครับในเว่ยตงก็เข้ามาร่วมกิจการด้วยที่หลังแล้วก็เอาลูกชายอายุ17ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูในไทยหวังจะให้สืบทอดทรัพย์สินนะครับซึ่งสร้างเอาไว้ลองฟังเสียงท่านดูครับ
4: ทีนี้พอมาค้นนะครับพอมาค้นที่แห่งนี้พบว่าในเมียวหรือในลี่ให้การรับสาภาพว่าเป็นบุคคลสัญชาติจีนและใช้ตนว่าเป็นคนเมียนมามีหนังสือเดินทางพบอีกคนหนึ่งคือพบนายธนดลจตุอายุ19ปีซึ่งเป็นบุตรชายของนายเมียวหรือนายลี่แสดงบัตรประชาชนไทยนะครับต่อเจ้าที่ชุดจับกุมและได้แสดงสุติบัตรออกโดยปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่22มกราคม2569ก็จะเห็นได้ว่าเป็นต่างด้าวนะครับมาทำนอมินีที่ประเทศไทยทั้งเป็นต่างด้าวที่กระทำความผิดที่ต่างประเทศหลบหนีเข้ามาโดยการปลอมแปลงเอกสารนะครับอ้างสัญชาติของเมียนมานะครับแล้วมาเปิดบริษัท3บริษัทและสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักนะครับก็จะใช้ชื่อคนไทยอีกคนหนึ่งคีย์เข้าไปในระบบของกรมธุรกิจการ

0: เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนทางทะเบียนเคสนี้พี่น้องสื่อมวลชนจะเห็นว่านะค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์นะแต่เราจะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่ประเทศไทยไม่ได
1: ้เนี่ยฮะคือท่านสำราญนวลมานะครับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่
2: ต่อไป
1: คนต่อไปนะฮ
2: ะ
1: เนี่ยแหละครับ
2: ทางท่านสำราญยังบอกด้วยค่ะว่าได้สอบปากคำลูกชายของเหวยตงลูกชายอายุ17ที่ไปสวมชื่อของเด็กชายวัย5ขวบที่ตายในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้อยากมาอยู่เมืองไทยแต่ว่าถูกพ่อบังคับให้มาตั้งแต่อายุ12อยากจะกลับบ้านไปหาแม่อยากจะกลับไปหาญาติแต่ก็กลับไม่ได้ส่วนเรื่องการสวมชื่อคนตายตนเองไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนลูกน้องพ่อเป็นคนจัดการถ้าเป็นความผิดก็ต้องขอโทษด้วย
3: อีนั้นผมมาที่ประเทศไทยประมาณอายุ12 13ผมทำอะไรไม่ได้อายุไม่สูงแล้วก็ตอนนี้อยู่ประมาณ5ปีแล้วถ้าจริงๆผมอายุประมาณปีนี้18แต่ก็แต่บางเกิดประมาณ12 14ปีที่14ผมตอนนี้ก็คือยากกลับบ้านเลยผมไม่มีเกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมมีเรียนไทยอยู่แล้วก็ผมคิดว่าคือผมทำธุระไม่มีอะไรผิดผมไม่มีซากคุณไม่มีจู่ไฟ
0: ไม่เป็นไร
3: ถ้าจริงจริงผีอะไรผมก็ขอโทษทุกคนเลยขอโทษนะ
0: ไม่เป็นไร
3: ตอนนี้ก็คืออยากกลับบ้านที่จริงเลย
4: แสดงว่าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไร
3: ผมไม่รู้ผิดอะไรเพราะว่าปีนั้นผมก็ไม่อยากมาที่ประเทศไทยก็ปีนั้นอยู่ที่บ้านผมก็บอกว่าผมเรียนอยู่ผมก็ไม่มาปีนั้นผมประมาณป.6แล้วก็ตอนนี้ประมาณ5ปีแล้วประมาณตอนทั้ง18แล้วผมก็ถ้ากลับไปไม่ได้กลับมาไม่ได้เลยอ่ะ
0: น
3: ี่
0: ไงไปเกิดของคนตายด้วยไง
4: อันนี้รู้ไหม
5: รู้ไหมอ
3: ันนี้ไม่รู
6: ้ตอนย้ายตอนมาอยู่ที่
5: ตอนย้ายมาอยู่ที่นี่คุณพ่อบอกให้มาเหรอคะหรือว่า
3: บอกจริงๆปีนั้นคือบอกให้ผมไปหาพ่อแต่ไปที่ไหนก็ไม่มีบอกให้ผมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนรับผมก็มาที่ประเทศไทยแล้วต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยก็กลับมาไม่ได้เลยก็ประมาณอย่างนี้เลย
1: เนี่ยแล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปติดสำเนียงจีนด้วย
2: ค่ะฟังคำตอบมาแล้วก็
1: ฟังคำตอบมารู้ไหมรู้ค่ะ
2: ก็พูดไทยคล่องนะคะ
1: พูดไทยคล่องพูดไทยคล่องเลย
2: มาตั้งแต่12ตอนนี้17 5ปี6ปีแต่ก็ไม่รู้เรื่องการที่ไปเอาชื่อคนตายมาสวมเป็นชื่อเขานะคะ
1: ก็บอกอยากกลับบ้านแล้วอ
2: ยากกลับบ้านคิดอยากจะไปหาแม่หาย่า
1: ผมขอโทษด้วยผมจะกลับบ้าน
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะมาอยู่นานนะ
2: ค่ะ 5-6 ปีส่วนนางสาวนาฝาค่ะบอกว่าลูกชายอายุ5ขวบเสียชีวิตในอำเภอเชียงดาวแต่ว่าไม่ได้แจ้งตายหลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวติดต่อมาขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนแลกกับค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเพราะว่าตัวเองไม่รู้หนังสือจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายเมียวแลดเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนและข้อหาชิงทรัพย์ในปี64ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก2ปี10เดือนส่วนเหมยตงมีหมายจับของประเทศจีนค่ะในปี2559ในคดีทุจริตโครงการของรัฐมูลค่ากว่า75ล้านบาท
1: โอ้โห
2: ค่ะ
1: นี่แหละครับชมครับคือจากข่าวเนี่ยบอกนี่คือจีนเทาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่คือจีนเทาเลยเขาว่างั้น
2: ค่ะ
1: เข้ามาสวมสิทธิ์ต่างๆนานามาทำธุรกิจเรียกว่าผิดกฎหมายเอาชื่อคนไทยลูกจ้างตัวเองมาเป็นนอมินีในการเป็นชื่อเจ้าของ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ต่างๆนานาแต่บอกว่าตัวเองไม่ผิดไม่รู้เรื่องก็คงไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะมาถือสิทธิ์ก็ไปใช้ชื่อคนอื่นแล้วเขาพิสูจน์ได้
2: แล้วก็ยังมีการสวมชื่อของเด็กชายที่เสียชีวิตแล้วให้กับลูกชายของเหมยตงด้วย
1: เป็นลูกของลูกจ้างชื่อนาฝา
2: ค่ะ
1: เอามาใส่ทางฝั่งของตัวลูกชายเนี่ยฮะ
2: ท่านสำนานเอาจริงมากนะคะกับพวกขบวนการจีนเทา
1: อ่ะโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อย

0: วิงเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไฟเลนเสียพี
4: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ถ้าคุณโอเคกับผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมาก
7: ๆมาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำคุณมาทำอะไรที่นี
6: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
7: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉันเข้าใจไหม
0: Please Love รักได้ไหมสุข 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: สนับสนุนโดยBuy Me โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไ
9: ดร์เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
10: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
11: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
12: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
9: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสัมพันธ์กับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
13: ่อาจจะได้ทันตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
14: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
0: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
15: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
0: สนับสนุนโดย
16: Let the soy 300 ml Be your originalLike the soy original number one brand Thailand 300 ml
17: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
16: It's real
2: เดี๋ยวไปเลย
4: ไฟเลนเสียพี
5: ่
4: เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
19: แม่จะทำอะไรอะคะ
20: ก็จะสอยมะม่วงสิ
19: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
20: สั่งลูกบังเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
18: มันไม่เหมือน
19: แพงจัง
21: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
22: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
20: ไหนล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
21: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
19: ค่อยๆเดินนะแม
20: ่อุ้ยหลางหลาย
21: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
19: ยังไหวอยู
21: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
19: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
20: แกนี่ดีเนอะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
19: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
21: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
0: สนับสนุนโดยหลบมิดแบบมือโปรด้วย True Cyber Safe Pro
23: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

0: องแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
1: ต้องถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วพอไปดูบ้านหลังนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปเจอศพติดเตียงอยู่จะทำยังไง

0: แล้วนะประมาณสัก5ปีก่อน
1: ค่ะ
0: ลองไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์สลดครั้งนี้ครับก็เรียกว่าเกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้เลยฮะตำรวจสภ.แม่ปิงครับเดินทางไปที่บ้านหลังนึงอยู่ในตำบลสันผีเสื้อครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏท่านผู้ชมครับคือเขาเองเนี่ยไปที่บ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับไปพบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยอยู่ภายในบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดชุมชนบ้านท่าเดือนะครับแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างมานานหลายปีหลังจากนั้นครับมีการไปตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะจากการตรวจสอบพบว่าคนที่พบศพเนี่ยเป็นคนที่สนใจมาซื้อบ้านหลังนี้ครับซึ่งถูกธนาคารยึดแล้วขายทอดตลาดมาโดยกรมบังคับคดีครับหลังจากนั้นครับเขาก็เลยขออนุญาตเข้าไปสำรวจภาพภายในบ้านก่อนที่เขาจะซื้อเพราะเขาจะซื้อไงคนจะซื้อก็ต้องไปดูเนี่ยฮะโดยบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านไม้สองชั้นเดิมทีเนี่ยนะฮะเปิดเป็นร้านขายของชำเนื่องจากอยู่ใกล้ตลาดสดภายในนะครับก็ยังคงพบข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมากสภาพโดยรวมแล้วถูกปล่อยร้างมานานหลายปีครับผู้ชมครับคนที่จะซื้อเนี่ยก็ไม่ท้อนะฮะก็เดินดูครับผู้ชมครับเดินดูเพราะว่ารู้สึกว่าถูกใจอยากได้บ้านหลังนี้มากนะครับกระทั่งเมื่อเดินสำรวจไปบริเวณชั้นล่างฮะไปพบเก้าอี้ไม้และมีเตียงนอนพร้อมกับมุ้งเนี่ยครอบอยู่ครับเขาก็มองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
2: คุณหมอมีไหมครับ
0: มุ้งใบนี้ทำไมถึงตางเอาไว้แบบนี้แล้วดูสมบูรณ์อยู
1: ่ค่ะ
0: ปรากฏเขาก็เลยไปเปิดมุ้งออกฮะพอเปิดมุ้งออกนี่ตกใจครับผู้ชมครับเพราะมีศพนอนอยู่บนเตียงสภาพแห้งกรังเหลือแต่เพียงโครงกระดูกฮะทำให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบช็อกนะฮะเขาบอกฉี่เกือบลาดเบื้องต้นครับตำรวจเนี่ยพร้อมกับทางแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานแล้วนะครับนำโครงกระดูกส่งชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตรวมทั้งติดตามญาติเนี่ยมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับผู้ชมครับ
1: ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านของคุณยายศรีวรรณคุณยายศรีวรรณอยู่กับลูกชายที่ชื่อว่าในตีโดยชาวบ้านบอกว่าพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายประมาณ 5-6 ปีก่อนหลังจากนั้นก็มีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึดและมีคนมาบอกว่าจะพาคุณยายศรีวรรณไปอยู่กับลูกแล้วก็ญาติที่ตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะค่ะเข้าใจว่าคุณยายน่าจะย้ายไปอยู่กับลูกกับหลานอย่างไรก็ตามพอตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกชายของคุณยายที่เคยอยู่กับคุณยายที่บ้านหลังนี้ตอนนี้ถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากขณะที่คุณยายศรีวรรณตอนนั้นมีอายุประมาณ93ปีเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่พบอาจจะเป็นคุณยายศรีวรรณแต่ยังไงก็ต้องรอผลการชันสูตรและการตรวจสอบเอกลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าผลการตรวจยืนยันออกมาว่าเป็นโครงกระดูกของคุณยายศรีวรรณจริงนั่นหมายความว่าตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณยายอาจเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวอยู่ภายในบ้านหลังนี้ขณะที่บ้านหลังนี้อยู่ติดกับตลาดจุดนี้จะเป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะตอนเช้าที่ชาวบ้านจะเดินทางมาซื้อของที่ตลาดแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครผิดสังเกตหรือว่าได้กลิ่นศพของคุณยายศรีวรรณเล
0: ย
1: จนผ่านมา 5-6 ปีแล้วมาเจอโครงกระดูกภายในบ้านเนี่ยล่ะค่ะ
0: แล้วมีมุ้งครอบอยู
1: ่ค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่แกเสียเนี่ยแกน่าจะนอนอยู
1: ่ในมุ้งนี
0: ้นอนอยู่ในมุ้งนี้แกน่าจะหลับอยู
1: ่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะหลายปี
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นกระดูกแล้วอะแห้งเป็นกระดูกแล้วคุณผู้ชมเนี่ย

0: ค่ะเตียงนอนไม้ก็จะมีฝุ่นอยู่ที่ขอบเตียง
1: สงสารยายอ่ะ
0: มากค่ะ
2: เนาะพ่อ3ปีแล้วบ้านเพิ่น
0: น่ะแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้กลิ่นเลย
1: ไม่ได้กลิ่นคงอยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็คงไม่ได้มีใครสนใจแล้วก็อยู่ใกล้ตลาด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะก็อาจจะแบบมีกลิ่นนู้นกลิ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรว่าเออเป็นกลิ่นของศพหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไปเข้าใจว่าเป็นแบบอะไรกลิ่นแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเพราะบ้านอยู่ใกล้ตลาดเนี่ยโอ้แต่คนเจอเนี่ยน่าจะตกใจหนักอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นพี่ไปเปิดเจอนี่พี
0: ่วิ่
1: งเลยวิ่งเลยพี่อ่ะแบบ
0: ค่ะแล้วตอนที่กรมบังคับคดียึดมาก่อนที่จะขาย
1: เขาไม่น่าจะไปดูนะเขาไม่น่าจะไปดูนะ
0: เพราะถ้าเขาไปดูเขาก็ต้องเจอใช่ไหมคะ
1: แต่จริงๆก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะว่ากรมบังคับคดีเนี่ยยึดมากี่ปีแล้วแล้วก็หลังจากยึดมาเนี่ยมีใครมาติดต่อไหมอาจจะไม่มีใครไปติดต่อเพราะว่ายายแกเสียไปแล้วใช่ไหม
0: ญาติญาติไม่ได้ติดต่อมาก
1: รมบังคับคดีพอเขายึดมาเขาก็ขายท่อตลาด
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีใครซื้อ
1: ฝุ่นทั้งนั้นเลยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่กำลังลงจากกระทะร้อนๆเลยปิ้นมาเลยจับไปนี่ร้อนเลยเหมือนละครสมัยก่อนอะ
0: ค่ะ
1: ถ่ายละครแล้วก็บทจะมาให้เล่นเลย
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: มาส่งเลยนี่มาเหมือนกันเลยนี่มาแล้วนะนี่นี่อยากจะตัดภาพไปเห็นนั่งเลยเนี่ย
0: ตอ
1: นนี้มาส่งเนี่ยมันฟิลมันได้
0: ให้ได้เห็นภาพตั้งแต่วิ่งเข้าสตูมาน
1: ี่ใช่วิ่งรุดมาแล้วถือมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครสงสัยหรือว่าผู้ตายเองเนี่ยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับและไม่เคยได้กลิ่นผิดปกติที่จะบ่งบอกเลยว่ามีศพอยู่ภายในบ้านจนกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเขาบอกเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาเอ๊ะแปลกนะแต่ยังไม่สามารถหาต้นตอได้นะครับกระทั่งมีชาวบ้านสนใจเข้าไปดูบ้านเพื่อเตรียมซื้อก็เลยไปพบศพเนี่ยนะฮะอยู่ในบ้านตกใจนะฮะประหลาดใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
0: ขณะที่ชาวบ้านที่มาซื้อบ้านของคุณยาย4วันบอกว่าหลังจากที่ตกลงซื้อบ้านก็กุญแจไปเปิดดูเพื่อจะเตรียมทำความสะอาดแล้วก็รีโนเวทบ้านหลังนี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเข้าไปสำรวจในบ้านแล้วไปเปิดมุ้งดูเจอศพคุณยายรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบก่อนหน้าที่จะเจอศพคุณยายทางคนซื้อบอกว่าก็มีลางบอกเหตุมีคนได้กลิ่นเหม็นเน่าจากบ้านแล้วคืนนั้นตัวเขาเองก็ยังฝันว่ามีหญิงชรามาถามจะเอาหวยรางวัลที่1มาให้
1: นะ
0: จนมาเจอศพของคุณยาย
1: นะ
0: ค่ะ
3: ตอนแรกผมว่าเป็นภัย
1: เ
3: ราก็เลยต้องรีบไปแจ
0: ้
3: งก่อนล่ะแล้วเจ้า
4: คร
3: ับ ซื้อมาจากบังคับวันนี้เมื่อวันที่6สิงหาคมแล้วบ้านนี้พี่ก็เตรียมว่าจะไว้รีโนเวทอย่างเงี้ยอ่ะเพื่อจะเข้าใจพื้นที่แล้วพอดีตอนแม่เจ้าไปเสร็จแล้วตอนบ่ายมาพี่ก็เลยมาตัดกุญแจเนาะเพื่อจะดูว่าทรัพย์สินในบ้านน่ะก็มาสะดุ้ง
4: ครับ
5: คิดว่าเป็นคุณยาย
3: ก็ตอนแรกบอกว่าเป็นภัยแต่ก็เลยฟังรีบไปแจ้งความก่อนน่ะ
5: คร
3: ับก็มาพูดกับตำรวจว่าอาจจะเป็นเจ้าของบ้านคุณยาย
1: เขาบอกฉีกเกือบลาด
0: ค่ะใช่สะดุ้งเลยแต่แปลกที่ว่าชาวบ้านเพิ่งจะได้กลิ่นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา
1: ก็นั่นไงเฮ้ยจะเสียนะคุณผู้ชมคิดดูดิ
0: 5-6 ปี
1: 5ปีอ่ะ
6: น
1: ่
6: าจะเก็บพวกวัน
1: แปลกนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับว่ามาบอกว่าฉันจะได้ออกจากตรงนี้แล้วหรือเปล่า
2: ก็3ปีแล้วประมาณ
1: แล้วแต่พี่เมื่อกี้เนี่ยบอกฝันบอกว่าคนแก่ถือรางวัลที่1มาให้
0: ค่ะจะเอารางวัลที่1วันนี้วันที่16ด้วยค่ะ
1: แล้วคนถามเลยว่าอย่าดีแต่พูดบอกเลขด้วย
0: ค่ะ
1: ยายถือมาให้กันน่ะเลขอะไร
0: บ้านนี้มีบ้านเลขที่ไหมคะเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นไหมคะ
1: เปิดขอเป็นภาพใหญ่ๆหน่อยฮะไม่เป็นไรก็เป็นขยายเป็นภาพใหญ่ก็ได้จะได้ดู
0: ค่ะ
1: นี่บ้านท่าเดือซอย9 9มาแล้ว
0: ค่ะ
1: นี
0: ่บ้านหัวมุม
1: บ้านหัวมุมด้วยนะแต่ว่าเลขที่ไม่รู้อะเลขที่อะไรก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: ถามแต่เลขกันน่ะขยันคนแฟนที่ดูเนี่ย YouTube Facebook TikTok เนี่ยถามอยู่นั่นน่ะเลขอะไร
0: วันนี้เป็นวันสำคัญค่ะพี่ดุม
1: เขาบอกเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ายายจะถือลอตเตอรี่อะไรมารางวัลที่1น่ะเขาอยากรู้ว่าเลขอะไร
0: ค่ะ
1: ไอ้ที่รางวัลที่หนึ่งนั่นแหละ

0: โอ้โหแต่ละคนไม่สงสารยายเลย
1: ค่ะไม่ได้ถามต่อนะคะว่าตกลงแล้วพี่ผู้หญิงคนนี้จะซื้อบ้านหลังนี้ต่อไหม
0: มีคนบอกซื้อทันไหมออกวันนี้ออกวันนี้16ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะยังทันค่ะ
0: ยังทันอันนี้หมายถึง
1: หมายถึงไปลองไปเดินดูตามแผง
0: อ๋อตามแผงนะไม่หวยไม่ได้นะ
1: ในแอปเป๋าตังค์ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง
0: ไม่หมด
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าแถวแถวบ้านผมก็ถึงบ่ายสองโมงครึ่ง
1: อันนี้หวยอะไรคะ
0: ลอตเตอรี
1: ่อ๋อลอตเตอรี่ค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมไปตามอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ใครดูรายการโหนกระแสบ้าง
1: ค่ะดูค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องราวของเพื่อนบ้านทนายความนะฮะทนายไก
1: ่
0: ปรากฏว่าทนายไก่เองไปตีคุณแนนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณแนนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีลูกซึ่งขออภัยนะเด็กเป็นเด็กพิเศษด้วยแล้วเด็กเนี่ยพอเห็นว่าแม่ถูกทำร้ายร่างกายจากทนายไก่เด็กตีตัวเองทุบๆตัวเองแล้วก็มุดไปแอบอยู่ตรงใต้ซอกไอ้กระบะหลังนะฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับที่เมื่อวานเนี่ยเขาเอามาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็มาที่โหนกระแสชายคนนี้ครับชื่อว่าทนายไก่นะทนายไก่เนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับรั้วบ้านเช่าของทางฝั่งคุณแนนหลังจากนั้นคุณแนนเนี่ยถอยรถมาเพื่อที่จะจอดรถปรากฏทนายไก่เนี่ยเขาจอดรถของเขาอยู่แล้วแล้วหลังเขาเนี่ยน่าจะล้ำมานิดนึงหลังจากนั้นทนายไก่เองก็เปิดประตูหลังเพื่อจะหยิบของเชื่อว่าทนายไก่เห็นอยู่แล้วว่ารถคันนี้กำลังถอยเข้าแล้วที่สำคัญมันจะมีเสียงอยู่แล้วเพราะทนายไก่บอกเองมันจะเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดแต่ทนายไก่ก็ยังทำกิจกรรมของเขาอยู่แบบนี
1: ้ค่ะ
0: หลังจากนั้นทนายไก่เองได้มีการนำเอากล่องโฟมกล่องนึงมาวางเอาไว้บนทางเท้าตรงนั้นน่ะวางทำไม
1: นี่
0: เขาบอกเขาไม่มีมือ
1: ค่ะ
0: ข้างซ้ายถือถุงข้างขวาถือกูดซีอิ๊วก็เลยเอากล่องเนี่ยวางไว้แล้วตีนเขี่ยๆเข้าไปหน่อยเขาบอกเขาไม่ได้เขี่ยไปใส่รถนะแต่เขี่ยไว้เฉยเกะกะแล้วก็เดินไปถือไปทำไมขวดซีอิ๊วเสร็จปุ๊บทนายไก่เดินเข้าไปคุณผู้ชมดูนะแล้วกลับออกมาเลยกลับออกมาเลยนะนี่เราตัดภาพไปนิดนึงแต่จริงๆเขาค่อยแป๊บเดียวออกมาแล้วถามบอกว่าเอาเนี่ยทับกล่องโฟมทำไมทางฝั่งคุณแนนก็บอกอ้าวไม่เห็นแล้วคุณเอาของวางเกะกะทำไมล่ะก็ฉันไม่เห็นหลังจากนั้นก็ลงมาจากรถก็มีการขึ้นเสียงกันนิดหน่อยทนายไก่ครับเอาอกดันอกดันอกดันอกดันทางคุณแนนก็ผลักออกไปทนายไก่นี่ฮะขวดซีอิ๊วตีหัวเลยแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับระดมต่อยต่อยค้ำคอนะฮะบีบแล้วต่อยต่อยต่อยจนกระทั่งคุณแนนเองเนี่ยล้มลงไปกับเบาะทนายไก่ก็เอาเข่าเนี่ยตีเข้าไปอีกแล้วก็เตะอีก30หมัด
1: ค่ะ
0: 30หมัดคุณผู้ชมครับระหว่างนั้นคุณผู้ชมครับคนที่น่าสงสารอีกคนนึงก็คือเด็กที่อยู่ข้างหลังรถเป็นเด็กพิเศษอายุ5ขวบโอ้โหคือสภาพจิตใจย่ำแย่มากครับเพราะเด็กพิเศษเขาเห็นแล้วเขาจำแล้วเขาตีตัวเองเพราะเขาช่วยแม่เขาไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ออกรายการโหนกระแสไปคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทนายไก่โฟนอินนะฮะในรายการเขาก็บอกว่าจริงๆมันลักษณะเหมือนกับเป็นการสมัครใจวิวาทกันอ่ะ
1: อีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุ
0: มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแต่ว่าในเพื่อนบ้านที่อยู่ในบริเวณบ้านนั้นอ่ะเขาบอกเลยบอกว่าไอ้ไก่นี่ไม่ไหวขออภัยนะทนายไก่แต่เขาพูดไอ้ไก่นี่ไม่ไหวหรอกคือหาเรื่องไปทั่วเลยวันดีคืนดีคุณแนนก็เลยเดินเข้าบ้านเขาอีกฝั่งนึงทนายไก่กำลังถอยรถอยู่ก็พุ่งหน้าไปจะไปชนรถเขาอ่ะเปิดภาพนั้นดูเนี่ยจะได้ไล่เรื่องนี่นะที่คุณแนนเดินกลางร่มไปจะเข้าบ้านนี่นี่นะนี่นะเพื่อนบ้านนี่คือคุณแนน
1: ค่ะ
0: กำลังจะเดินเข้าบ้านเขามีบ้านสองหลังไงไอ้หลังที่เช่าอยู่ติดกับบ้านของไก่แต่บ้านหลังนู้นบ้านของเขาจริงๆเนี่ยคุณแนนเดินไปกลางร่มเสร็จปุ๊บจะเดินนี่ฮะจะพุ่งชนอีกนะเห็นไหมล่ะเสร็จแล้วมียายคนนึงครับชื่อว่าย
1: ายจาย
0: ายจาขี่จักรยานผ่านมาตรงจังหวะนี้พอดีเดี๋ยวต่อภาพต่อได้เลยดูนะขี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาภาพคุณยายขี่ก่อนสิอย่าพึ่งมันคนละภาพกันเดี๋ยวขอภาพคุณยายก่อนเพราะมันเหตุมันต้องอยู่ตรงนั้นก่อนต้องเปิดภาพที่คุณยายจาขี่จักรยานไปก่อนมันมาจากตรงนี้เรื่องราวน่ะเนี่ยแล้วก็เดินไปด่านะ
1: ค่ะ
0: เดินไปด่าทางฝั่งของตัวคุณแนนเนี่ยคุณแนนก็ด่าให้เหมือนกันเนี่ยครับหลังจากนั้นก็เดินกลับมา

0: ยายจาขี่จักรยานปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดผ่านมานี่มาแล้วยายจาขี่ผ่านมาเสร็จคุณแนนตะโกนบอกยายระวังเขาจะขับรถชนแล้วนะยายจาก็ตะโกนบอกกลับไปบอกว่าก็ชนไปเลยชนเดี๋ยวจะได้ด่ามันซะปรากฏว่าทนายไก่ได้ยินทนายไก่เดินตามไปถึงบ้านยายจาปรากฏตามภาพเมื่อกี้อ้าวมาแล้วนู่นเดินไปบ้านยายจาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดินไปเสร็จปึ๊บยายจาบอกเขามาด่ายายถามว่าด่าว่าอะไรเขาบอกว่าอีแกมึงไม่มีงานทำถึงปากจัดนักเหร
1: อ
0: ยายบอกอ่ะมึงพูดแบบนี้กูไม่ต้องทำงานหรอกเว้ยกูนอนแบะแบะของกูเนี่ยกูก็มีเงินเข้ามาแล้วแล้วก็คว้าไม้หน้าสาบออกมาทนายไก่ต้องเดินออกมาเลยเนี่ยกลัวหัวแบะนี่มาแล้วยายจา
1: ถือไม้มาแบบนี
0: ้ถือแล้วไม้นั่นหนักนะคุณผู้ช
1: ม
0: ผมถือแล้วเมื่อวานเนี่ยไม้หนักมาก
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ทนายหายไปเลย
0: ไปแล้วอยู่ไม่ได้สิ
1: ค่ะ
0: นี่นี่พวงนี
1: ่
0: นี่นี
1: ่สาธิตให้ดูยายแข็งแรงนะคะ
0: เห็นไหมล่ะใส่เสื้อเห็นไหมนี่นะตีเลยเห็นไหมตีต้นหมากมันเนี่ยนี่โชว์ให้ดูเลยบอกไหนทนายอยู่ไหนมาสิจ๊ะฟังเสียงยายก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฟังเสียงยายก่อนเดี๋ยวได้เล่าเป็นพาร์ทๆเอาเสียงยายก่อน
2: เออเราก็เลยว่ามึงเป็นอะไรกูไม่ได้ยุ่งกับมึงแล้วมึงมายุ่งอะไรกับกู
3: คนแบบนี้เป็นยังไงบ้างแม่เรามองว่ายังไง
2: โอ้ย
4: มาทำแต่ผู้หญิง
2: ทำแต่ผู้หญิงคนแก
4: ่ต้องถือไม้เพราะว่า
2: เออนี่พกไว้เดี๋ยวมันลอยมาไอ้แนนเออเราต้องพกไม้ไว้เพราะอะไรเดี๋ยวมันจะลอยเราเหมือนมันลอยไอ้แนนเห็นไหมเรามันทำไอ้แนนทีเผลออ่ะเห็นไหมครับเรื่องอะไรเราจะยอมให้มันตีเราอย่างน้อยให้เราตีมันคืนมาก
4: ไม่กลัวผู้ชาย
3: เขาไม่ทนายเลยนะแม่
2: ไม่กลัวเลยมันทนายมันก็เข้าคุกได
3: ้
2: ท่านไอ้คุกเขาสร้างไว้ใส่ทุกคนแหละเขาไม่ได้ใส่แต่ชาวบ้านจนๆหรอก
4: อยู่ซอยเดียวกันเน
3: า
4: ะ
2: เฮ้ยไม่เราอยู่ซอย18มันอุตส่าห์เดินไปด่าเราถึงซอย18
3: ถ้าแบบเนี้ยเราจะอยู่ร่วมกันต่อได
2: ้เออเราอุตส่าห์เลิกยุ่งกับมันแล้วน
3: ะ
2: เพราะว่าลูกสาวเราขอไว้ว่าแม่อย่าไปยุ่งกับมันเถอะ
3: ค่ะ
2: เออต่างคนต่างอยู่ไปอย่าไปเลิกยุ่งกับมันเราก็เลิกยุ่งกับมันแล้วน
3: ะ
2: พอเราขี่ไปเมื่อกี้มันว่านี่เราอุตส่าห์สัญญากับลูกเราแม่ว่าลูกเราว่าแม่อย่าไปยุ่งกับมันเถอะแม่ยิ่งแก่ๆอยู่คนเดียวกลางวันลูกไปทำงานหมดเดี๋ยวมันจะทำอะไรแม่ต้องยุ่งกับมันเถอะ
3: ค่ะโอเค
2: ไงแล้วทีนี้พอมาถึงสี่แยกมันทำไงรู้ไหม
3: ค่ะจริงเหรอทำปากงี้เหรอแม
2: ่เออมันด่าเราเลยว่าถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงด่ากูดังๆมึงอย่าด่ากูแต่ในใจมึงด่ากูดังๆเลยเหมือนกูด่ามึงเนี่ยกูยังด่ามึงดังๆเลย
3: คืออยากด่าเราแต่เลี่ยง
2: เพราะว่าถ้ามันด่าเราเดี๋ยว
3: ไม่ผิดกฎหมาย
2: ผิดกฎหมายแต่เราไม่ดีมันนะเราด่ามันเลยด่ามันออกเสียงเลย
4: โอ้โหไม่กลัวเขาไปฟ้องหมิ่นประมาทไม่ใช่เขาบอกจะไปฟ้องนะ
2: ไปฟ้องเลยมันฟ้องมันสมัครใจทะเลาะกับเรานะมันไปหาเราที่หน้าบ้าน
0: คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของยายจานยายจานแกยังมีพูดเยอะกว่านี้แต่มันออกอากาศไม่ได้แกพูดแซ่บเลยเนี่ยฮะแต่แน่นอนครับเรื่องราวของทนายไก่ก็ไม่ได้จบแค่ยายจากับคุณแนนนะฮะยังพัวพันไปถึงทางต่างตรงตัวพี่สมชายซึ่งเป็นนิติหมู่บ้านนะครับก็มีการทะเลาะเบาะแว้งมีการฟ้องร้องกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งบ้านทนายไก่เองเนี่ยได้มีการขึ้นป้ายหน้าบ้านแล้วปรากฏว่าป้ายเนี่ยมันไปสะท้อนแสงเข้าไปในบ้านของคนอื่นเขาก็มีการไปบอกว่าเออทำอย่างนี้ไม่ได้นะจะทำอะไรมันต้องมาบอกด้วยนะเสียงมันดังด้วยนั่นฟ้องเลยบุกรุกเพราะว่าเขาบอกว่านิติเนี่ยเดินขึ้นไปในบ้านเขาปรากฏว่าสู้กัน3ศาลนะฮะทั้งชั้นต้นฎีกาชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาทางฝั่งนิติเขาชนะหมดเลยเนี่ยครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกนะฮะแต่ก็กำลังคิดอยู่จะฟ้องกลับหรือเปล่าอีกคนนึงก็มีลูกเป็นนักกีฬากำลังยืนกระโดดเชือกอยู่นะฮะกำลังจะเข้าไปแข่งกีฬาปรากฏว่าทนายไก่ขับรถพุ่งจะไปชนลูกเขาอีกเนี่ยฮะนี่จะภาพนี้คือมันหลากหลายฮะคุณผู้ชมครับนะลูกเขายืนตรงนู้นนะไกลๆนู้นนะไปละพุ่งไปละพุ่งไปละพุ่งไปละพุ่งไปละนะเห็นไหมโดดเข้าบ้านไปละอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆมันยังมีอีกหลากหลายคนนะฮะแต่ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณแนนเมื่อวานนี้เพราะเขามีการไปชกต่อยทำร้ายร่างกายนะจนกระทั่งคุณแนนเองเนี่ยมาออกรายการแล้วก็ไป

0: ร้องสายใหม่ต้องรอดเมื่อวานคุณเอกพูดไว้บอกว่าจริงๆเนี่ยทนายไก่ไม่ควรมาพูดอะไรแบบนี้เลยว่าสมัครทะเลาะวิวาทต่างๆนานาถ้าเป็นผมนะคุณเอกกระพบนะบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอากระเช้าไปไหว้เขาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วยอมรับว่าตัวเองผิดไม่งั้นก็จะไปร้องสภาทนายความแล้วและตัวเองเนี่ยมีคนไปร้องมาแล้ว3คดี
1: ค่ะ
0: 3ครั้งนะฮะปรากฏเมื่อวานตอนเย็นไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ตามคำพูดของทางฝั่งเอกสายไหมเลย
1: ใช่ค่ะไปแบบนี้ค่ะ
2: ใช่
1: ๆก็มีทนายไก่แล้วก็มีทีมทนายความของทนายไก่
3: ไปเจอที่สายไหมต้องสายไหมต้องรอด
1: ยกแต่เช้าไปแบบนี
4: ้รายการของคุณสายอยู่นะครับว่าน้องเขาคือมันยังแสดงทัศนคติที่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
5: เพราะว่าถ้ายังมีการโจมตีหรือใส่ร้ายหนูด้วยการที่แบบเอาคลิปเสียงที่คนอื่นด่าเขาแล้วมาให้สังคมบอกว่าหนูด่าเนี่ยหนูยังมองไม่เห็นการสำนึกของเขาค่ะแล้วก็ถ้าจะขอโทษกันก็อย่างเป็นทางการก็นัดกันได้ที่สำนักงานที่
4: ใส่ใหม่
5: ใช่ถ้าจิตสำนึกที่ทำกับเขาเจ็บบาดเจ็บขนาดนี้แล้วมีเด็กด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่เอาคลิปแบบนี้ที่ไม่ใช่เราเป็นคนด่าเขาเป็นคนอื่นด่าเขาแต่เอาไปลงให้สังคมเข้าใจเราผิดอย่างเงี้ยค่ะมีคลิปนี้ออกมาหนูก็เลยทำให้
3: พยายามคุยแบบดีๆนะการเจรจาเพราะเพื่อนบ้านกัน
4: ครับครับ
3: แต่เขาเป็นคนเจ้าเล่ห
5: ์
3: ผมคุยผมรู้เลย
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับสรุปคุณแนนไม่รับนะฮะไม่รับนะครับเพราะว่าโอ้โหมันบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทางลูกชายด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยแหละครับทางฝั่งทนายไก่ก็มาขอโอ้โหสิบอกยกโทษได้เถอะเนี่ยนะครับยอมแล้วมีเงินติดเป็นซองมาให้ด้วย
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะขอโทษครับนี่เห็นไหมล่ะ
1: ผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อวานนี้ทนายไก่ไม่ค่อยพูดคนที่พูดก็จะเป็นทีมทนายที่เสื้อขาวที่พยายามจะเจรจากับทางคุณแนนทนายไก่ส่วนใหญ่ก็คือจะยืนนิ่งๆ
0: พี่เสื้อขาวนั้นน่าจะเป็นทนายที
1: ่มา
0: ช่วยเจรจาให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นคนพูดคือทางคุณแนนบอกว่าอยากจะให้ไปเจอกันที่สายใหม่แล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงก็ไม่ได้รับแต่เช้านี้เมื่อวานที่ตอนโฟนอินทางทนายไก่เองก็ยังพูดในทำนองว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามยั่วยุแล้วก็ว่าเขามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่ได้ชอบความรุนแรงบางช่วงก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ไม่มีหญิงชายแล้วมันเป็นความเท่าเทียมกันแบบนี้ไม่อยากเรียกว่าเพื่อนบ้านจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าคู่กรณีมากกว่าน
0: ะครับแต่ในรายการเนี่ยก็ทนายไก่ก็พยายามที่จะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายเลยแต่เหมือนกับโดนด่า
1: โดน
0: ดูถูกความเป็นมนุษย
1: ์ค่ะ
0: นะฮะมีการด่าทอด้วยคำหยาบคายตัวเขาทนไม่ได้นะฮะก็เลยทำร้ายร่างกายไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าเอาไอ้กล่องอะไอ้กล่องที่ว่าเตะเข้าไปถ้าโดนรถเขาเตะทำไมทนายไก่บอกว่าผมไม่ได้เตะเข้าไปหารถผมแค่เตะไปข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เอ้าลองดูภาพนั้นเนี่ยฮะกล่องวางอยู่นะเนี่ยเคลียร์เนี่ยไก่เคลียร์นะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ถอยไปโดนเสร็จปุ๊บพอโดนปุ๊บเดินออกมาเลยแต่ไอ้ที่สงสัยคือเขาบอกเขาไม่มีมือที่จะถือกล่องนั้นเอาจริงๆนะทนายเนี่ยเป็นถึงระดับทนายความมีองค์ความรู้การที่ทนายมือขวาเนี่ยจะถือขวดซีอิ๊วทนายก็เอาขวดซีอิ๊วใส่ถุงไว้แล้วก็เอาอีกมือเนี่ยถือกล่องไปอย่างนี้ก็ได้แต่ทนายอ้างว่าอ๋อผมไม่มีมือเพราะมือนึงถือถุงมือนึงขวดซีอิ๊วขอโทษนะทนายไก่ชาวบ้านก็ถามว่าไอ้ขวดซีอิ๊วเนี่ยมึงจะถือทำไม
1: ไม่ใส่ถุง
0: หรือถือเพื่ออะไรในใจคิดอะไรอยู่หรือเปล่าที่ถือขวดซีอิ๊วเอาไว้เป็นพี่หมวยจะเอากล่องซึ่งมีอาหารทะเลของคุณภรรยาที่จะไปทำให้กินวางไว้ตรงนั้นไหม
1: ไม่ก็ต้องหิ้วไปด้วย
0: มันก็เอาขวดซีอิ๊วเนี่ยใส่ในถุง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถือหรือทนายคิดไม่ทัน
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกนะทนายต้องพยายามหาทางด้วยวิถีทางนะเพราะทางคุณแนนเนี่ยเขาจะไปร้องสภาทนายความแล้วภาพมันชัด
1: อ
0: ันเนี้ยภาพมันชัดแล้วเขาจะไปเนี่ยพรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะนัดหมายเรียบร้อยแล้วก็จะมีเรื่องบรรยายทนายความเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการเข้าสายทางโฆษกของสภาทนายความ ก็จะเป็นเรื่องข้อบังคับข้อที่18เรื่องการประพฤติตนอันเสื่อมเสียต่อเกียรติและศักดิ์ศรีคณะกรรมการบัญญัติทนายความสามารถตั้งเรื่องสอบสวนได้เองก็ให้ทางคุณแนนนำหลักฐานใบแจ้งความเข้าไปร้องเรียนนะคะทางท่านโฆษกก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะดูให้เองเลยเรื่องนี
0: ้แล้วก็อีกอันพฤติกรรมของทนายไก่นะครับเท่าที่ฟังตัวผู้เสียหายทุกๆคนพูดเนี่ยทนายไก่จะมีวิธีคือใช้อกเนี่ยชน
1: ดัน
0: ใช้อกดันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่ดันเงี้ยบึ๊กเฮ้ยไงบึ๊กเหมือนนักบอลน่ะ
1: อกดัน
0: อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการที่ไม่ได้มีการทำลายร่างกายไงแล้วพอไปดันๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลักโดนตัวต่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เขาใช้โอกาสเนี้ยในการปล่อยคืน
1: เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่ม
0: ใช่
1: แล้วเขาจะไม่ปลอดภัย
0: ใช่ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแท็กติกหรือเปล่าต้องใช้คำนี
1: ้
0: เป็นการตั้งข้อสงสัย
1: ค่ะ
0: หรือเปล่าว่าคุณใช้วิธีแบบเนี้ยไปดันอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาโดนตัวคุณพอเขาโดนตัวคุณเสร็จปุ๊บคุณก็ซัดเลยก็กลายเป็นสมัครใจหรือเปล่าแต่โดยภาพอันนี้มันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะมันต้องดูเหตุโดยรวมองค์ประกอบทั้งหมดคุณจอดรถคุณอ้างเองคุณได้ยินเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแต่คุณก็ยังคงยืนอยู่คุณหวังว่าจะให้รถเขาจอดคุณอ้างว่าคนก็ได้ยินอยู่แล้วเสียงข้างหลังมันไม่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยทำไมคุณถึงไม่จอดเห็นผมยืนอยู่นี่ทำไมคุณไม่จอดใช่ไหมเขาอ้างอย่างนั้น
1: แล้วเขาบอกว่ารถเนี่ยฟิล์มดำเขาก็ไม่รู้ว่าในรถมีใครบ้างยังไง
0: ซึ่งเอาจริงนะโดยวินยูชนแล้วเนี่ยของวางอยู่แบบนี้แล้วเห็นรถถอยเนี่ยผมจะไม่เอาตีนเขี่ยหรอกคุณต้องเอามือตบหลังระวังชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้คุณจงใจเขาถอยทับอยู่แล้วดูทรงแล้วนะ
1: แล้วก็เรื่องคลิปอะค่ะเมื่อวานนี้เหมือนทนายไก่จะบอกว่าจะมีการตัดต่อด้วยหรือเปล่า ซึ่งก็ถ้าดูไทม์ไลน์มันก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เราได้เห็นเนี่ยค่ะทางทนายไก่เองก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าคือคลิปไม่ได้มีการขออนุญาตเขาไม่ได้เอาไปให้ทางพนักงานสอบสวนดูก่อนแล้วคุณเอามาเปิดแบบนี้ได้ยังไงจะเป็นความผิดเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหม PDPA ไหม
0: ในขณะเดียวกันทางฝั่งของตัวฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเมื่อวานเขาก็ไม่โอเคนะคุณแนนนะเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยทนายไก่ไปเอากล้องเหตุการณ์ในปี68เนี่ยมาเปิดแล้วไปโจมตีเธออ
1: ่าใช่
0: ใช่ไหมตัวเธอเองรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับเธอเหมือนกันแล้วเรื่องนี้อยู่ดีจะมาให้เธอให้อภัยตรงนี้มันคงไม่ได
1: ้ค่ะแล้วก็เสียงด่าที่ทางทนายบอกว่าเนี่ยเปิดสีอีกฝั่งนึงด่าก่อนคุณแนนก็บอกว่าเสียงที่ด่าในคลิปอ่ะไม่ใช่เสียงเธออื
0: ม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับเรื่องราวของ
1: ทนายไก่
0: ทนายตัวซีเคร็ต
1: ค่ะ
0: นะครับมันมีเสียงอะไรอีกไหม
1: มีเสียงคุณแนน
0: นะคุณแนนนะเอามาเสียงคุณแนนมา
2: ที่เขาเอากระเช้ามานะคะเราก็ยังไม่รับนะคะเราไม่รับเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นความสำนึกของเขาจริงๆอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสสังคมไปกดดันเขาหรือเปล่าค่ะแต่ยิ่งเห็นคลิปที่บอกว่าเราด่าเขาอะค่ะซึ่งความจริงคือไม่ใช่เสียงด่าของเราอะค่ะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราบอบช้ำขนาดนี้แล้วเขายังเอาคลิปนี้ไปให้สังคมเข้าใจเราผิดอีกแล้วยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่การสำนึกอะค่ะก็เลยไม่ได้รับกระเช้าไว้ค่ะไม่อยากสังคมเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเรารับกระเช้าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการขอโทษแล้วจบค่ะในส่วนของคดีความเราบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะคือถ้าเป็นขวดแก้วที่เขาฟาดเราเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือการที่เขาบีบคอเราแล้วไม่มีคนมาถ้าเราปภไม่มาเขาไม่หยุดนะคะแล้ววันนั้นถ้าไม่มีคนไม่มีอะไรมาเราอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้แต่ดังนั้นอ่ะเราบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเราก็อยากดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับการพวกกระชงกระเช้ามาขอโทษอะไรตรงนี้นะคะ
1: ค่ะเรื่องของทนายไก่ทีมข่าวยังได้คุยกับอดีตแฟนของทนายอดีตแฟนบอกว่ารู้จักกับทนายมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงที่ต่างคนต่างโสดก็ตัดสินใจคบหากันแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะคือช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าสามีอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีความคิดเกี่ยวกับคนรอบข้างในลักษณะที่ตัวอดีตแฟนก็รู้สึกเป็นกังวลก็คือจะห้ามอดีตแฟนไม่ต้องไปคุยกับเพื่อนบ้านเลยไม่ต้องไปสนิทสนมกับทายอยู่บ้านของเราเท่านั้นอดีตแฟนยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเคยพูดคุยปรับความเข้าใจกับทางทนายคือมองว่าพอแต่งงานแล้วตั้งใจจะสร้างครอบครัวก็คืออยากจะให้ทุกอย่างมันราบรื่นแต่ปรากฏว่าอยู่ด้วยกันประมาณ2ปีเธอเองเริ่มถูกทำร้ายร่างกายแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า1ครั้ง ธอบอกว่าทุกทางที่เกิดเหตุอดีตสามีก็มักจะมีพฤติกรรมปกปิดหลักฐานอย่างเช่นเมื่อมีการตั้งกล้องวงจรปิด

0: ที่บ้านนะคะเคยมีภาพเหตุการณ์ที่เธอถูกทนายทำร้ายทนายก็สั่งให้เธอลบภาพเธอยืนยันนะคะว่าคือตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอดีตสามีไม่ได้ใช้สารเสพติดไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์มักเกิดขึ้นช่วงที่ทนายเขามีความเครียดจากเรื่องงานทางทนายเคยเล่าให้เธอฟังค่ะว่าเคยเข้ารับการรักษานะคะแต่ว่าตอนที่เธอกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับทางทนายไก่ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาไปรักษาหรือว่ามีการทานยาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วเธอบอกว่าทนไม่ไหวกับการถูกทำร้ายร่างกายก็ตัดสินใจแยกทางกับทนายค่ะ
1: จริงๆที่เลิกกับเขามาประมาณสัก4ปีแล้วนะบาดแผลพี่อะเยอะมากเพราะเขาอะพูดเสมอว่าเขาเป็นทนายเขาฆ่าพี่ได้โดยที่เขาไม่ผิดพี่เลือกกับเขาใช่ไหมเหมือนเขาคุ้มดีคุ้มร้ายเขาเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่คิดไปเองหรือเปล่าว่าคนนั้นจะทำร้ายเขาคนนี้จะทำร้ายเขาคนนั้นทำของใส่เขาคนนี้อิจฉาเขาเคยเล่าว่าเขาเคยไปรักษาแต่ณตอนที่อยู่กับพี่อะพี่ไม่เห็นว่าเขาจะไปหาหมออะไรนะเพราะพี่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าพี่เคยพูดกับเขานะเขามีเรื่องซ้อมพี่เรื่อยๆรู้ไหมเมื่อก่อนอะบ้านหลังนั้นอะจะติดกล้องวงจรปิดซึ่งพี่มีกล้องวงจรปิดในมือถือแล้วมันก็มีภาพที่เขาซ้อมพี่แล้วทีเนี้ยเหมือนเขาเป็นทนายเขารู้เขาสั่งให้พี่ลบแอปออกจากมือถืออ๋อแล้วทุกครั้งที่เขาซ้อมพี่อะเขาจะปิดกล้อง
2: คือเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายหลายๆคนเขาก็บอกว่าเราคุยกันเองนะบอกว่าจริงๆแล้วคุณไก่น่าจะต้องไปบำบัดด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่บำบัดคืออาจจะแบบเครียดมากอาการเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าดูแล้วมันรุนแรงจริงคุณผู้ชม
0: ค่อนข้างอารมณ์ร้อน
2: เขาระงับอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เมื่อวานนี้เขาโดนคุณเอกสายไหมที่ถามไปบางคำอย่างเงี้ยเขาบอกเลยว่าทำตัวเป็นคนดีแต่แบบอะไรเขาหนักเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาก็ขำหันไปจวกคุณเอกอีกคือเหมือนเขาก็โมโหแล้วสุดท้ายก็บอกเขาไม่ไหวแล้วเขาทนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเขาวางหูไปเลย
0: เกินทน
2: เนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะ
0: ค่ะเขาบอกคุณเอกว่าไม่ใช่ว่าทำตัวไปช่วยคนอื่นแต่ว่ามันมีปัญหากับทาง
2: ทำตัวเป็นคู่ความซะเองทำตัวเป็นตัวเคสเองเป็นตัวเรื่องซะเองอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ค่ะแล้วก็ผมต้องวางแล้วมันนานพอละเกินทน
2: โอเคอย่างที่ทางคุณเอกบอกว่าสุดท้ายทนายไก่เองก็จำเป็นต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำจริงๆ อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่จะไปใช้เหลี่ยมของกฎหมายต่างๆนานาที่ทนายไก่ได้มีการเรียนรู้มาศึกษามาแล้วก็เอามาทำแบบนี
0: ้
2: นะครับขอโทษด้วยความจริงใจนะครับอย่างทางคุณแดนบอกว่าไปขอโทษด้วยกันไหมล่ะต่อหน้านักข่าวที่สายใหม่ต้องรอดคุณก็ต้องไปอ
0: ่ะ
2: ใช่ไหมพี่หมวยไม่งั้นมันก็ไม่จบโอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักยวน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักยวน
5: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
6: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
5: แสบอะไรขนาดนี
6: ้ควิกแสบต้มผมแสบ
7: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรวยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
10: ้แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
11: ได้สิ
12: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
13: ไม่ก้าววีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
14: บ้านเละ
11: ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ

0: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
1: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
2: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
3: า
2: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
3: าสิไว้สวยที่เลื่อน
2: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
4: มีโปรเจกต์ใหม่ที่แม่อยากให้ลูกทำกับเจ้าของโปรเจกต์ชื่อว่าอิงฟ้า
5: ว้าวอิงฟ้า
6: อย่ารังแกผู้หญิงปล่อย
7: ไม่ปล่อยเว้ยเอ็งเป็นใครหวยดาวไง
6: ทำนองนั้นอะ
1: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี่
9: เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
13: เช็คความเข้ากันได
14: ้เลิกแล้ว
13: ของรสนิยมทางเพลง
14: เลิกแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
15: อ้าวคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องของจ่ายไทยทศมิตร
16: ค่ะ
15: โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องจ่ายนี่เขาเป็นความคนมีความอดทนสูง
16: เขารอคิวต่อคิวมานะ
15: เขารอมากเขาบอกเขาต้องมาพูดเรื่องนี้ที่โหนกระแสเพราะว่าเขาโดนแซงคิวจากหลวงพ่อ
16: ค่ะ
15: ตอนนั้นเนี่ยก็โดนหลวงของตาโชตเนี่ยแซงคิว
16: เขาลงเป็นรูปที่เขาวิ่งแข่งกับพระเลยค่ะแล้วหลวงพ่อก็ปาดหน้าไป
15: คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวจ่ายก็มีประเด็นเรื่องของการ์ดอันนี้เห็นไหม
16: ค
15: ่
16: ะ
15: หลวงพ่อแซงคิวกูเขาว่างั้นนี
16: ่
15: ตามไม่ทันหลวงพ่อ
16: ค่ะ
15: จริงๆอ่ะนัดคุณจ่ายไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
16: ค
15: ่
16: ะ
15: นะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็จะมาแล้วแต่ก็โดนเรื่องอื่นเนี่ยเลื่อนไปเรื่อย
16: ๆ
15: จนกระทั่งมาศุกร์ที่แล้วนะฮะก็นัดกันหมดเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจ่ายมาวันศุกร์นะมีเรื่องหลวงพ่อเกิดขึ้นบนพฤหัส
16: ค่ะ
15: พฤหัสเราก็ทำพอวันศุกร์ปุ๊บแหมวันศุกร์วงการการ์ดจะต้องสะเทือน
16: เดี๋ยวผมจะรับจบสาวไส้ล้างบาง
15: พี่ก็โทรบอกจ่ายพี่ขอโทษจริงนะพี่ขอเลื่อนก่อนนะพอดีตอนนี้หลวงพ่อกำลังมา
16: ค่ะ
15: จ่ายบอกได้ครับ
16: ค่ะ
15: โอ้โห
16: แล้วก็โพสต์อีกนะบอกว่าเหมือนให้วงการสงฆ์รักษาศีลห้าหน่อยเพราะนี่วงการสงฆ์ไหว้ละถือศีลห้าสัก 2-3 วันได้ไหม
15: คือเขาอยากจะพูดเรื่องของเขามากเพราะเขาโดนไปหลายล้านนะ
16: โอ้ค่ะ
15: แล้วไม่ใช่เขาโดนคนเดียวนะก้องห้วยไล่นี่ก็โดนนะเขาโดนเรื่องการ์ดคุณผู้ชมครับใครที่รู้จักเรื่องราวของการ์ดที่เขาเล่นกันบ้างไหม
16: การ์ดเกมวันพีซ
15: มันจะมีทั้งวันพีซก็มีนะฮะจะมีการ์ดโปเกมอนนี่ก็มีพี่หมวยล่าสุดเชื่อไหมมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาการ์ดโปเกมอนนะ
16: ค่ะ
15: สองใบมาเป็นของตัวเองแลกอะไรรู้ไหมแลกกับรถพอร์เช่คันหนึ่ง24

0: ล้าน
1: กับการ์ด2ใบเหรอคะ
0: กับการ์ด2ใบ24ล้าน
1: ค่ะ
0: เอาปอร์เช่ไปแลกเอาการ์ดมา
1: ค่ะ
0: เกิดขึ้นแล้วนะ
1: โอ้
0: พี่ยังตกใจเลยอ่ะเพราะคันนั้นนะพี่ไปดูอยู่ด้วยนะแต่มันแพงพี่ไม่ไหว
1: ค่ะ
0: แลกเลยเขาไปแลกกับการ์ดงง
1: ค่ะ
0: ของจ่ายก็เหมือนกันแต่ของจ่ายนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงคือเขาเองเนี่ยเล่นการ์ดมันมีหลากหลาย
2: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่แต่ของเขาเนี่ยจะเป็นวันพีชนะครับเขาได้มีการไปสั่งซื้อกับตัวแทนคนกลางคนหนึ่งเขาสั่งมาเป็นเหมือนกับเขาเรียกเป็นคาร์ตันก็เหมือนกับเป็นกล่องนึงอ่ะแล้วข้างในมันจะแยกซอยเป็นกล่องแล้วข้างในก็จะเป็นซองอีกอันนึงแล้วก็เหมือนกับเป็นกล่องสุ่มมาดูว่าการ์ดตัวไหนที่เราจะได้มาถ้าได้มาเสร็จปุ๊บถ้าการ์ดตัวนี้มันดีมีราคาเขาจะต้องส่งไปประเมินราคาอีกนะให้ตีประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมรู้ไหมทุกวันนี้วงการพระเครื่องเนี่ยก็มาเล่นการ์ดกันแล้ว
1: โอ
0: ้คือมันขึ้นกันแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากแต่จ่ายเนี่ยเขาบอกเขาโดนบิดแน่
1: ๆค่ะคือสั่งไปแล้วไม่ได้ของ
0: ไม่ได้ของเขาก็เลยแบบอ้าวไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยไอตัวตนที่คือเขาฝากคนกลางซื้อคนกลางก็ไปสั่งอีกที่นึงแต่อีกที่นึงเนี่ยไอปลายทางเนี่ยอ้างว่ามีปัญหาที่คนกลางจ่ายก็เลยไปตามจนนั่นไปเจอไอคนกลางคนเนี้ยคนกลางเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมจ่ายเงินไอ้คนปลายทางไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ปรากฏปลายทางเขาบอกมีปัญหาเนี่ยแหละฮ
1: ะ
0: แล้วไม่ใช่ของจ่ายฝั่งเดียวนะคุณอี้แทนคุณก็พาผู้เสียหายจากเรื่องการ์ดเนี่ยไปร้องที่กองปราบด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องนี้ผู้การแจ้เขารับเองนะเขาบอกอันเนี้ยมันต้องเป็นของทางฝั่งของตัวไอที
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับวันนี้พี่จ่ายมานะพี่จ๋ายสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดี
4: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีครับ
0: หลวงพ่อบอกวันนี้ขอก่อนได้ไหมหลวงพ่อมา
4: วัดใกล้ๆจะมาร
0: อนานหน่อยนะจ่ายนะ
4: ไม่เป็นไรครับพี่หนุ่ม
0: แต่วันนี้ได้พูดเต็มที่นะ
4: ได้ครับ
0: มันยังสุมอกอยู่ไหม
4: ก็สุมอกครับมันค้างคาใจว่าจะได้ไปเรื่องอื่นด้วย
0: จ่ายโดยไปเท่าไหร่
4: ถ้าของผมส่วนตัวประมาณ 700,000 ครับพี่หนุ่ม
0: 700,000 นะ
4: รวมเพื่อนๆแล้วคือเพื่อนๆฝากซื้อก็ประมาณถ้าเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเนี้ย3ล้านกว่า
0: 3ล้านกว่าอันนี้เป็นการ์ด1พี
4: ซใช่ครับใช่ครับ
0: สั่งเป็นคาร์ตันใช่ไหม
4: ใช่ครับเป็นลัง
0: เป็นลังๆกี่ลัง
5: 12กล่อง
4: ทั้งหมด79ลังครับ
0: 79ลัง
4: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันฮิตมากใช่มั้ย
4: มันฮิตครับฮิตช่วงนี้ฮิต
0: มันเป็นแค่กระดาษเนี่ยนะ
4: ใช่ครับมันเป็นการ์ดเกมครับพี่หนุ่มก็ตอนนั้นก็สั่งก็แบบว่าดาราหลายๆคนเพื่อนๆในวงการฝากผมสั่งก็แบบสั่งมาเปิดกันคนละ5ลัง10ลัง5ลัง10ลังอะไรเงี้ย
0: ครับส่วนอีเองก็เป็นพาผู้เสียหายอันนี้เป็นการ์ดอะไรของคุณเป็นการ์ดอะไร
5: เป็นการ์ดวันพีชเหมือนกันครับ
0: เหมือนกัน
5: เหมือนกัน
0: ผู้เสียหายตอนนี้คนเดียวกันปะเนี่ย
5: คนเดียวไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: คนครับ
5: ของผมนอหนูนอหนูแล้วก็พรีออเดอร์เหมือนกัน OP 17118คนตอนนี้ความเสียหาย21ล้านบาท
0: 21ล้านผู้ชมคิดดูดิการ์ดน่ะ
1: ก็คือแค่การ์ด
0: เดี๋ยวจะให้พี่หมวยดูเดี๋ยวจะไปบนโต๊ะตายเอามาใช่ไหม
4: เอามาครับเอามาครับ
0: ทั้งของขนอี้มาไหม
5: มาครับมา
0: เอามาใช่ไหมเอาการ์ดมานะแลกกันไหมล่ะแลกกระจายไหมล่ะ
5: นะ
0: มีการแลกกันได้ไหมการ์ด
2: ไม่หยิบได้ใช่ไหม
0: ล่าสุดเนี่ยคนที่พี่รู้จักคนนึงเอารถปอร์เช่20กว่าล้านไปแลกการ์ดโปเกมอนมา2ใบ
4: ใช่
5: ตอนนี้โปเกมอนที่ราคาแพงสุดเนี่ย500ล้านบาท500ล้านบาทนะครับ
0: 500ล้าน
5: เชื่อนะ
0: ผม
5: ไปช่วยน้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟัง500ล้านเป็นใบที่หายากที่สุดในโลก
0: แล้วเขาต้องมีการเอาการ์ดเนี่ยส่งไปในสถาบันแล้วก็มีการไปคำนวณ
4: คุณภา
0: พใช่ไหม
5: ไปตรวจสอบ
0: อย่างนั้นเลยนะไปตรวจสอบอะไรกันอย่างนี้เลยนะพ
5: ี่มีบริษัทรับตรวจสอบว่าของแท้ไม่แท้เลย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ค่ะก็คือถ้านักสะสมนี่คือมีค่ามากเลยใช่ไหมคะ
4: ก็คล้ายๆพระเครื่องยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ย
0: พระเครื่องยุคใหม่ก็ตอนวงการพระเครื่องก็มาเล่นเนี่ยแหละ
1: เล่นการ์ดเกม
0: วันก่อนผมเห็นมีอะไรนักมวยหรือที่ห้อยการ์ด
4: ใช่
0: ไหม
4: ใช่ครับ
5: โปเกมอน
0: ห้อยการ์ดขึ้นไปเลยอย่างนั้นเลยอ่
1: ะ
0: พี่โอ้โหวันนี้พี่แจ้มาพี่แจ้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่แจ้อันนี้ขึ้นโดยตรงกับทางพี่แจ้ป่ะ
6: ครับเรียบร้อยแล้วครับประสานเรียบร้อยแล้วก็ประสานตำรวจท้องที่
0: จะจับได้ไหมฮะ
6: ต้องได้สิครับต้องได้ครับ
0: ได้นะครับ
6: ครับผม
0: แก้ว
6: ครับ
0: แก้วรู้เรื่องใช่ไหม
6: รู้เรื่องครับพี่ครับ
0: รู้เรื่องการ์ดไหม
6: รู้เรื่องการ์ดครับ
0: การ์ดอะไรคุณรู้เรื่องการ์ดอะไร
6: การ์ดวันพีชพี่ครับ
0: การ์ดอะไรคุณรู้
6: เดี๋ยวพี
0: ่ฮะ
6: ถ่ายหัวเราะ
0: ถ่ายบอกไม่น่ามาเจอพี่แก้วเลย
4: ไม่เจอพี่แก้วนาน
0: นานเนอะไปบวชมา

0: ดี๋ยวจะบวชรอบสองแล้วจะบวชรอบสองแล้วพี่แจ้ผมฝากแก้วเลยนะจะบวชรอบสองเลยนะเร็วๆนี้แหละ
1: พี่หนุ่มนี
0: ่ไร้กาดมากเลยจริง
2: ๆครับ
0: ยังไงต่อพี่หมวย
2: ก
0: ็พักเลยเหรอพักเบรกนะ
2: ค่ะ
0: อ้าวโอเค
2: ได้ค่ะพักก่อนได้ค่ะ
0: ตัวเนื้อเดี๋ยวไปว่ากันในรายการน
2: ะ
0: เอาพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
4: ที่มาจาก
5: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
6: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
7: ฉันเป็นผี
8: คุณเถอะนางเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
10: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
11: ์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
12: พี่เขาตายเขาเป็นใครหรอพี่คบกับพี่ออกมานานหรือยังคะ
13: มันเพื่อนเราคบกับดาวมานานนี
14: ้ครั้งนี้พี่ไม่กลับมาแฮ้วเงินทั้งหมดที่พี่ให้หนีไปให้ไกล
15: ดูแลกันยังไงผู้หญิงถึงคิดว่าคบกัน
16: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
19: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำอะไรในบ้านผม
1: อย่าโยกจุดฐานเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
4: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
2: หินแตกแล้ว
0: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เดี
6: ๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: จะบอกว่ามีคนส่งเข้ามาบอกว่าเขาปั่นเรื่องการ์ดกันปั่นกันเนี่ยปั่นราคากันเองเนี่ยต้องบอกนี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดตัวเนี้ยราคาเนี่ยมันมาจากต่างประเทศนะต่างประเทศมันยิ่งกว่านี้อีกนะผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้อยู่ในวงการการ์ดเลยนะฮะแต่ว่าจะพยายามแกะให้ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปถามด้วยว่าตกลงที่เขาบอกว่าปั่นกันจริงหรือเปล่าแล้วการ์ดเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ยังไงแล้วต่อไปถ้าเกิดขอโทษนะถ้าเกิดมีบางประเทศก็ทำเป็นแบบการ์ดปลอมขึ้นมาอย่างมันจะรู้ไหม
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องไปถามทางผู้รับรู้ทางนู้นนะครับ
2: ค่ะ
0: โอเค
2: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
0: เป็นห่วงแก้วคนเดียวตอนนี
2: ้ค่ะ
0: แก้วรู้เรื่องง่ายไหม
8: รู้เรื่องพี่ถนัดเลยครับ
2: ถนัดโ
8: อ้ผมเชื่อพี่แก้ว
0: สายเปลี่ยนทนายได้นะฮะสายที่การเปลี่ยนบอกไม่ได้นะ
8: นี่ดีเดี๋ยวชักใบให้เรือเสีย
0: โอเค
2: ค่ะเดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นประเด็นที่แขกรับเชิญวันนี้เขาต้องการจะมาเปิดเผยเรื่องราวของเขาในรายการเราเนี่ยนานหลายวันแล้วก็ไม่ได้มาสักทีเพราะโดนหลวงพ่อเนี่ยแซงคิวคุณจ๋ายไทยทศมิตรผู้ชมครับเพราะว่าเขามีเรื่องราวของการ์ดที่เขาเองเนี่ยเล่นและสะสมคือต้องบอกงี้นะว่าการ์ดปัจจุบันเนี้ยคือมันมีมูลค่าแบบสูงมากๆผู้ชมครับคือบางใบเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะฮะบางคนเนี่ยได้มีการนำเอารถพอร์เช่20กว่าล้านเนี่ยนะไปแลกการ์ดมาก็มีเอาพักเครื่องมูลค่าเป็น10ล้านไปแลกการ์ดมาก็มีเงินสดๆถอนออกจากธนาคารไปซื้อการ์ดเป็นหลักล้านๆเนี่ยก็มีผู้ชมครับแต่ประเด็นมันคืออย่างเงี้ยผู้ชมครับคือมันก็จะมีตัวแทนที่คอยสั่งซื้อเนี่ยจากญี่ปุ่นจากต่างประเทศเอาเข้ามาในเมืองไทยปรากฏไอ้ตรงนี้แหละฮะมันก็เป็นช่องว่างเหมือนกันในมุมหนึ่งซึ่งทำให้ทางฝั่งของตัวคนที่เขาหาซื้อกันเนี่ยโดนหลอกได้แน่นอนครับวันนี้คุณจ๋ายครั้งที่แล้วมานั่งตรงนี้ก็คือเรื่องของรถเอารถไปซ่อมแล้วเขาเอารถไปวันนี้ไปซื้อการ์ดเขาก็เอาตังค์ไปอีกไม่ได้การ์ดไม่รู้ไปทำอะไรไว้ถึงต้องโดนแบบนี้จ๋ายไทยรถสมิธนะครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็วันนี้นะฮะคุณปั่นมานั่งเป็นเพื่อนคุณจ๋ายนะคุณปั่นโดนเหมือนกันใช่ไหม
1: โดนครับ
0: โดนนะฮะโอ้หนวดสวยนะคุณเอ้าก็คุณตองนะคุณตองผู้เสียหายมากับคุณอี้นะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้คุณแทนคุณจิตติสระนะครับคุณอี้นะฮะชมรมสันติประชาธรรมวันนี้มานั่งกับเราคุณอี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสเหมือนกันที่มีการพาผู้เสียหายหลายคนมากไปร้องเหมือนกัน
2: 118คนตอนนี้ฮะ
0: 118คนมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ฮะ
2: ตอนนี้เบื้องต้น21ล้านเฉพาะเบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีอีกล็อตใหญ่ที่เขาไปหลอกพรีออเดอร์ไว้แล้วก็จะไม่ได้ของประมาณเดือนธันวาก็คิดว่าอีกเป็น100คนเหมือนกัน
0: ครับผมจ่ายนี่โดนไปเท่าไหร่นะ
3: ถ้าทั้งหมดเลยอ่ะของทุกเจ้าอ่ะ2เจ้าครับ5ล้านกว่าบาท
0: 5ล้านกว่าบาทแน่นอนครับวันนี้นะครับต้องเชิญท่านนี้มาเลยครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะฮะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ทนายแก้วออนิวนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: ทนายแก้วอะไรแก้วออนิว
5: แก้ว
0: เป็นคนใหม่แล้วคนเก่าไม่ต้องพูดถึงไปละตายไปละนี่คนใหม่ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: คุณใหม่ก็ยังทำเหมือนคนเก่าอยู่นะไม่มีนะอ้าวพี่แก้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะผมฟังทั้งใจจ่ายเรื่องราวของจ่ายมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ
3: ก็มันเริ่มต้นจากที่คนเห็นกระแสกันนะครับการ์ดมาแรงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมก็เห็นแบบกระแสการ์ดมาแรงจากโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยแบบอยากจะเก็บอยากจะเล่น
0: ศึกษา
3: สมด้วยใช่ครับเดือนกุมภาเนี่ยผมก็ไปที่สะพานเหล็กเลยไปดูว่าร้านไหนมีร้านอะไรเงี้ยก็ไปเจอร้านหนึ่งชื่อร้านว่า 4.0 เขาก็แบบแนะนำเราแล้วก
0: ็ร้านชื่อ 4.0 นะ
3: ใช่ครับเขาก็พี่เขาก็แนะนำเราบอกพี่จ่ายลองเปิดดูไหมอะไรเงี้ยเราก็เปิดดูเปิดเล่นเอ้ยการ์ดมันสวยมันสนุกดีจังเลยเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเก็บสะสมการ์ดเพราะเราก็เก็บเสื้อเก็บอะไรด้วย
0: ทีนี้การ์ดมันมีหลากหลายการ์ตูนใช่ไหม
3: ใช่ครับมีหลากหลายการ์ตูนแต่ที่ผมจะสะสมมาคือการ์ดวันพีซเพราะว่าเป็นแฟนการ์ตูน
0: ใช่ครับวันพีซแล้วมันมีอะไรอีกบ้างมีโปเกมอน
3: มีวันพีซมีดิสนีย์มีนารูโตะใช่ไหมมีดราก้อนบอลมีทุกการ์ตูนเลย
0: โอ้โหแล้ว
3: การ์ดบอลอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: แล้วถ้าเกิดว่าจะเทียบมูลค่าอันไหนที่มันเก่าสุดแล้วมันก็ขลังสุดแพงสุด
3: ถ้าเก่าสุดนั่นจะเป็นพวกสปอร์ตนะโปเกมอนกับสปอร์ตนะครับ
0: โปเกมอนกับสปอร์ตนะ
2: ตลาดจะเล่นก็มีโปเกมอนกับวันพีซที่ตอนนี้นะครับ
0: ถ้าในตลาดใช่ไหมตอนนี้ถ้ามาแรงตอนนี
2: ้วันพีซกับโปเกมอน
0: ของจ่ายเล่นอะไร
3: วันพีซครับ
0: วันพีซมีให้ดูไหม
3: นี่ครับ
2: นี่ตัวน
0: ี้อันนี้เลยนะแบบนี้นะ
3: ใช่อย่างเงี้ย
0: อย่างนี้นะ
2: อันนี้1กล่องใน1คาร์ตันเนี่ย12กล่อง
0: อ่า
2: 1คาร์ตันเนี่ย12
0: คาร์ตันมันก็จะเป็นแบบนี
2: ้12กล่อง
0: คาร์ตันเป็นกล่องแบบนี
2: ้1คาร์ตัน1ตัน12กล่องก็คือราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 22,500 บาทนะครับอันนี้คือถ้าพรีออเดอร์3เดือนแต่ถ้าใกล้วันที่เขาจะออกมาเนี่ยมันก็จะขึ้นไป 30,000 35,000
3: 50,000 50,000 70,000
0: กล่องเนี้ยนะ
2: ขึ้นได้ตั้งแต่ 20,000 ไปอีกเท่าตัวนึงเลยคือ 50,000 ครับ
3: กล่องเดียวจำนวนมันผลิตน้อย
2: น้อยก็เหมือนแร่ไอเทมอะยิ่งหาย าก
0: กองนึงถ้าเกิดสั่งเข้ามา 20,000 ก่อนเหรอ
2: 20,000
3: ครับเกี่ยวเด้อครับราคา20,000น้ำราคาถ้าเราสั่งทันอะไรเงี้ย 20,000
0: 22,500
3: แต่ราคารีเซลก็มีตั้งแต่แบบ 20,000 จนไปถึง 70,000 ก็มีบางรังไปถึงแสนก็มี
0: แล้วยังไงอันนี้

0: เดี๋ยวค่อยไปถามเรื่องความเสียหายเอาทำความเข้าใจนี้ก่อนเพราะบางคนไม่เคยเล่นการ์ดมาก่อนก็จะไม่รู้
1: จะมีเป็นซีรีส์ครับพี่ที่ต้นปีที่พี่จ่ายเล่นนะเป็น OP 16
2: ใช่ครับ
1: OP 16ก็คือซีรีส์16เรียกง่ายๆ OP 16แล้วก็พอคนของผมเนี่ยก็คือเขาเอามาขายเอามาให้ได้สั่งพรีออเดอร์แล้วก็หาให้ขายของให้ได้ร้อยคาร์ตันคนก็เลยเชื่อแล้วก็เลยสั่งเปิด OP 17ต่อในช่วงประมาณช่วงเดียวกันกับพี่จ่ายก็คือประมาณมีนานะครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะไอ้คำว่า OP 16 OP 17
1: วันพีซย่อมาจากว
2: ันรุ่นครับเป็นรุ่น
0: อ๋อวันพีซ16รุ่น16
2: รุ่น17
0: OP 17ก็วันพีซ17
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ มันก็จะเป็นรุ่นของมัน
2: ใช่ครับพี่หนุ่ม
0: โอเคทีเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด12กล่อง
2: ครับใช่ครับ
0: 12กล่องพอเปิดก็จะเป็นกล่องแบบนี้
2: ใช่ครับ
0: ถูกมั้ยฮะกล่องในเนี้ยพอเปิดมาปุ๊บก็จะมีเป็นการ์ด
2: ซอง
0: กี่ใบ
2: ก็มีทั้งหมด24ซองครับ
0: อย่างเงี้ยเค้าซื้อเท่าไหร่
2: ก็แล้วแต่นะพี่ถ้าราคาต้นทุนก็หารไป
0: หารจากนี้เลยถ้า 70,000 หาร12หรือเท่าไหร่ก็เป็นกล่องนี้ไป
2: ใช่ครับแล้วแต่
0: สุดจริงๆนะฮะอ่ะทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บคุณยังไงคุณไปดูที่ร้าน 4.0
2: ใช่ครับพอดูเสร็จปุ๊บผมก็ดูว่าเอ๊ะมันจะต้องซื้อยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแต่โชคดีมันมีเพื่อนรุ่นน้องผมคือคุณกิตติ์ ธีมันดาวเขาเล่นการ์ดอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ซื้อกับร้านชื่อร้านฮาลุยร้านพี่หลุย
0: ฮัลลุย
2: ใช่ครับจริงๆมีแชทผมก็เลยทักหาพี่หลุยไปว่าแบบว่าพี่หลุยครับผมอยากจะพีวันพีซเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ขอบคุณพี่หลุยด้วยที
0: ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยนะยินดีให้บริการครับ
2: นี่ครับ
0: อยากสอบถามเรื่องพรีออเดอร์วันพีซ
2: ครับ
0: อยากให้ทุกท่านได้มากกว่ารอยยิ้มกลับไปเป็นไงล่ะมากกว่ารอยยิ้มไหม
2: เพราะเราอัตโนมัติ
0: คือน้ำตา
2: แต่เขาไม่ได้โกงผมอันนี
0: ้อ๋อนี่ไม่ได้โกงนะ
2: ออฟฟิเชียล
0: อ๋อโอเคครับผมขอไปที่ตอบช้างงับนะครับ
2: อันนี้เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลที่แบบเหมือนจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนของในประเทศอีกทีนึงแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องว่ามันมีตัวแทนมันมีอะไรยังไงก็คือเราไปสั่งของพี่หลุยแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยสินค้าตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ถ้ามีเปิดพีแล้วเดี๋ยวผมทักไปแจ้งพี่เลยครับตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าอ๋อร้านนี้ไม่มีของร้านนี้ไม่มีของแล้วตอนนั้นวงการการ์ดก็รู้แล้วว่าผมเข้ามาเล่นต้องมีพ่อค้ามากมายเลย
3: เสนอตัวเข้ามา
2: โน่นนี่นะ
0: โดนไล่จ่ายโดนกูแล้วมาแล้ว
2: ขนม
0: แล้วมาแล้วขนมมาแล้ว
2: ทีเนี้ยผมก็หาดูร้านที่มีเครดิตที่น่าเชื่อถือครับคือลูกค้าเยอะหน้าเสือหน้าเชื่อถือมีเครดิตอะไรเงี้ยก็ไปเจอ2ร้านแล้วก็มีเจอเนี่ย1ในร้านนึงชื่อร้านว่า 8K พี
0: ่ 8K นะ
2: ชื่อร้านว่า 8K เค้าก็ทักหาผมทีเนี้ยเค้าก็บอกว่าเนี่ยเค้าสามารถหาได้นะพี่จะเอา16หรือ17หรืออะไรสั่งผมได้เลยแล้วพอคุยไปคุยมาปรากฏว่าเค้าอยู่อเมริกาอยู่เมืองนอกผมก็บอกว่าผมไม่ซื้อขายด้วยเพราะว่ามันตามตัวไม่ได
0: ้
2: ผมต้องการซื้อกับคนที่แบบอยู่ไทย
0: นี่แหละ
2: มีบัตรประชาชนทำสัญญากันแบบซื้อขายให้มันเรียบร้อยอะไร
0: เพราะเราเพิ่งโดนเรื่องรถมาด้วย
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็โดนอีก
2: จะระวังตัว แต่ระวังไม่พอ ทีเนี้ยเขาก็เลยงั้นพี่ไปซื้อกับเพื่อนผมแล้วกันเขาก็เลยแนะนำเพื่อนให้ก็คือเอาสัญญาให้ดู
0: โอ้โหมีสัญญาอย่างนี้เลยเหรอ
2: มีหมดครับก็คือ
0: 8K เนี่ยบอกมีนะมีตัวแทนคนนี้เขาเอามาให้ได้
2: ใช่ครับก็คือน้องโอ๊ตนะครับ
0: ชื่อน้องโอ๊ตนะ
2: ชื่อน้องโอ๊ตผมก็ติดต่อน้องโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็บอกอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวผมรับพี่แล้วก็เดี๋ยวไอ้ 8K เนี่ยช่วยดูแลเรื่องออเดอร์เดี๋ยวคุยให้อีกทีอะไร
0: เท่ากับจ่ายคุยกับโอ๊ตเองโดยตรง
2: คุยกับโอ๊ตครับ
0: โดยผ่าน 8K มั้ย
2: ผ่าน 8K ครับ
0: โอเค
2: แต่ซื้อกับโอ๊ตแล้วก็โอ๊ตก็มาในวันทำสัญญาก็ทำสัญญากันเป็น
0: สัญญานี้อ่ะแก้วลองดูนะมีสัญญานะ
2: ครับ
0: ทีเนี้ยเงินจ่ายหรือยัง
2: เงินจ่ายหลังจากนั้น2วันครับก็ไปโอนที่ธนาคาร
0: โอนให้โอ๊ตหรือโอนให้ 8K
2: โอนให้โอ๊ตครับ
0: โอนให้โอ๊ตนะ
2: ให้โอ๊ตครับ
0: 8K ก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
2: เกี่ยวเลย
0: มีรับหน้าเสือมีแบบค่าดำเนินการมีอะไรไหม
2: ไม่มี
0: หรือโอ๊ตต้องไปจ่ายเขาเองที่หลัง
2: เป็นโอ๊ตจ่ายครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: เขาเป็นเพื่อนกัน
0: จากตัวจ่ายไม่ได้โอนเข้า 8K แต่โอนเข้าโอ๊ตเลยแล้วเดี๋ยวโอ๊ตก็ไปเคลียร์กับ 8K เอง
2: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นจ่ายซื้อเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นผมซื้อผมโอนไป3ล้านกว่า
3: 70,000 ลังทั้งหมด5ล้าน2ครับ
2: อันนี้คือยอดเต็มครับ
3: ยอดเต็ม5ล้าน2
2: แต่ว่าจำนวนราคาคาตัน
3: ใช่ครับหลังละ
2: 7,000
3: ลังละ 70,000
0: ลังละ 70,000
2: ที่ติดต่อซื้อเป็นภาษาอังกฤษครับพี
3: ่อ๋ออ
2: ันนี้ที่แบบราคาถูกมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่เราจะซื้อไปเป็นภาษาอังกฤษที่สั่งซ
0: ื้
2: ออ๋อ
0: มันมีทั้ง2แบบมีทั้งญี่ปุ่นกับอังกฤษ
2: ใช่ครับ
0: โอเคซื้อลังละ 70,000

0: ครับ
1: นะซื้อทั้งหมดเลย5.2 ล้าน
0: ครับ
1: ทั้งหมดกี่ลังแล้วแก้ว
2: ทั้ง
0: 70
2: 70
0: 70กว่าลัง75ลัง
3: 75ลัง
1: 75ลัง
3: 75ลัง
1: โอเค
0: แล้วก็พอจ่ายไปปุ๊บหลังจาก2วันจ่ายไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรก็รอของปกติครับพี่ทีเนี้ยพอรอของได้ประมาณเดือน2เดือนน่ะมันก็มีคนหนึ่งทักหาผมไม่รู้พูดชื่อได้ไหมเพราะว่าอันนี้เป็นคู่กรณี
1: อย่าพูดคนนี้เหรอไม่ต้องพูดใช่ไหม
2: ย่อๆเดี๋ยวตัวย่อสอนย่ออ
1: ันคนนี้ใช่ไหม
0: ตัวเค
1: คุณเคคุณเค
0: ค
1: ุ
0: ณเคคุณเคเขาทัก
1: ถ้าเคถ้าเป็นภาษาไทยก็คอควาย
2: คอควาย
1: นะคุณเค
0: กอไก่ครับ
1: กอไก่อ๋อพี่มีคอควายโอเคเขาอ่ะนะเรื่องไงต่อฮะ
0: ก็เขาก็ทักหาผมว่าพี่พี่เพียวเดอร์คนนี้ใช่ไหม

0: แบบเอ้ยมึงจ่ายเงินเขาไม่ครบเหรอจะโกง
1: เขาโทรมาหากูเนี่ย
0: หรือยังไง
1: ไอ้ตะเคเนี่ยโทรมานะ
0: ใช่เขาก็ส่งสัญญาให้ผมสัญญาที่เขาอ่ะทำกับเคเคเนี่ยแล้วก็ส่งสลิปเงินที่โอนอ่ะมาให้ผมดูว่าแบบพี่ผมโอนปกติเลยไม่ได้มีแบบการหนีการอะไรทั้งนั้นเลย
1: ไอ้5ล้านก่อนนี่โอนไปหมดแล้ว
0: 3ล้านกว่า
1: ครับโอน3ล้านกว่า
2: 3ล้าน1
1: ครับหรือ2ล้านกว่า
0: เนี่ยครับเขาบอกเขาก็ทำสัญญาเรียบร้อยเหมือนกัน
2: นี่ระหว่างเคกับโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เคกับโอ๊ตนะอันนี้คืออันนี้โอ๊ตเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เคใช่ไหม
0: ครับ
2: โอ๊ตคนนี้ครับ
1: นี่โอ๊ตโอเคนั่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้สายนี่เค
0: ใช่ครับ
2: โอเคครับ
0: เนี่ยแล้วเขาก็ส่งสลิปให้ผมดู
2: ไอ้ขอดูวันที่นิดนึงวันไหน
1: อันนี้สลิปที่เขาส่ง
0: ใช่
1: นี่คือเคส่งให้คุณดูนะ
0: โอ๊ตครับ
1: โอ๊ตส่งบอกว่าเขา
0: จ
1: ่
0: ายไปแล้วว
2: ันเดียวกัน
0: เวลาเดียวกัน
1: 19มีนา69นะฮะอันนี้ก็19มีนา
0: ใช่คร
1: ับ อันนี้ยอดมัน 1,574,500 ส่วนนี้ 1,542,000 3ล้านกว่า
0: ใช่ครับ
1: โอนไปเรียบร้อยแล้วคนที่รับก็คือในเคเนี่ยแหละ
0: ใช่ครับ
1: อ้าวก็โอนไปแล้วนี่
0: ใช
1: ่อ้าวโอ๊ตบอกโอนไปแล้วนี่แล้วในเคปลายทางมันทำไมถึงบอกว่า
0: ก็เลยไปบอกในเคว่าพี่ผมอ่านสัญญาแล้วนะจนดูหลักฐานแล้วเขาไม่ทำผิดสัญญาเลยนะ
1: เขาโอนตังค์ให้พี่แล้วด้วย
0: เออพี่ยึดมาจำไม่ได้นะเออพี่ไม่สามารถยึดมาจำได้นะเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาคุยก่อนหน้านั้นอ่ะ100ลังสุดท้ายมาทำสัญญา79ลังสำหรับเขาอ่ะมันคือผิดสัญญา
1: เฮ้ยมันไม่เกี่ยวดิ
0: เขาบอกเขายึดแชทผมก็แบบเอ๊ะพี่แปลกๆนะเออแปลกๆนะผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องตามสัญญานะพี
1: ่
0: เออแล้วก็สัญญามันเกิดขึ้นภายหลังด้วยอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วอะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่คุยกันเรื่องเนี้ยช่วงประมาณเดือนนึงเนี่ยปัญหาก็คือมันก็มาแดงอีกตรงที่ว่าไอ้ 8K พี่ไม่ใช่ไอ้โอ๊ตนะ
1: ไอ้
0: 8K เนี่ย
1: ที่ดีลกับโอ๊ตมาให
0: ้แม่งหนีแม่งหอบเงินลูกค้าคนอื่นน่ะหนีหมายถึงว่าเขารับพีลูกค้าคนอื่น
1: ไปทำกับเขาไม่เหมือนกัน
0: ทำกับเขาไม่เหมือนกันมันหนีเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็คิดว่าไอ้โอ๊ตกับไอ้เนี่ยมันคือเจ้ามันคือคนเดียวกันพวกเดียวกันผมก็ทักหาแบบเฮ้ยมึงอยู่ไหมวะนู่นนี่นะ
1: โอ๊ตอยู่ไหม
0: ผมยังอยู่นะพี
1: ่8Kก็เรื่องของ8Kแต่ผมยังอยู
0: ่ไปแล้วแต่ผมมันยังอยู่เนี่ยแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นผมหมดเลยมันก็บอกงี้แต่ผมยังอยู่ผมยังดูแลสัญญาให้พี่อยู
1: ่
0: ผมก็บอกว่างั้นมึงรีบทักไปบอกไอ้ตัวเจ้าเคเลย
1: เ
0: ออว่าแบบเนี่ยมึงยังอยู
1: ่ปลายทางนะ
0: เขาก็ทักไปแล้วฝั่งเคก็ยืนยันว่าเขาจะคุยกับ 8K หมายถึงว่าไอ้ตัวที่หนีเท่านั้นเขาไม่คุยกับคู่สัญญาแล้วพอทักไปปุ๊บอ่ะพอทักไปครับเขาก็มาส่งเนี่ยครับพี่เขาก็ตอบอย่างเดียวเลย
1: อันไหนอันนี้ใช่ไหม
0: เนี่ย
1: อันนี้นะอันนี้ก็คือในเคบอกว่าคุยผ่านทนายครับแล้วอันนี้ใครเนี่ย
0: โอ๊ตครับ
1: มีโอ๊ตนะโอ๊ตก็เลยบอกว่าเอาเบอร์ทนายมาครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปก็ตอบมีคุยผ่านทนายครับเอาเบอร์ทนายมาเลยครับเดี๋ยวผมให้ทนายผมติดต่อไปยังไงครับส่งเบอร์ทนายมาได้เลยครับเดี๋ยวติดต่อไปแล้วก็ตอบโนติสที่ส่งไปด้วยนะครับแม่งตอบกันอีกแล้วคุยผ่านทนายครับ
0: ใช่
1: ว่าส่งไปคำนี้คำเดียวเลยเอาเบอร์ทนายมาสิครับจะได้ติดต่อไปเขาบอกเอาเบอร์ทนายมาเดี๋ยวผมติดต่อไปให้โอ๊ตก็คือเป็นตัวถูกตอนนี้ถือเป็นตัวแทนของทางใจนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ๊ตก็บอกว่ามาสิอย่างเดียว
3: เลยตอบไม่คุยด้วย
1: มึงเป็นอะไรเนี่ย
3: ตอบคำเดียว
1: เนี่ยฮะคุยผ่านทนายครับอย่างเดียวเลยทุกอย่างมันไม่ตอบไปเลย
0: เนี่ยทีเนี้ยโอ๊ตอ่ะก็เลยมาปรึกษาผมว่าแบบพี่ทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจะให้รับผิดชอบพี่แบบเป็น3ล้านกว่าผมก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยผมก็เลยติดต่อทนายของผมอ่ะ
1: ครับ
0: โอ๊ตลองไปปรึกษาทนายพี่ดูไหมอะไรเง
1: ี้
0: ยใช่ครับก็โอ๊ตเนี่ยก็เลยปรึกษาทนายเขาก็เลยส่งโนติสส่งโนติสไปให้ฝั่งตรงข้ามครับ
1: ไปให้ฝั่งของตัว
0: แทนโอ๊ตครับไม่ใช่
2: แทนโอ๊ต
0: แทนโอ๊ตครับ
2: คือว่าโอ๊ตซื้อขายกับเค
0: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่จ่ายซื้อขายกับเค
0: ใช่เหมือนผมแบบยืดระยะสัญญากับโอ๊ตไปก่อนเพราะว่าเหมือนแบบเขาเจอปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยก็โอ๊ตก็ให้ทนายผมอะช่วยอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะพูดกันตามเนื้อกฎหมายเนี่ยเท่ากับว่าคู่สัญญาเนี่ยมันเป็นคู่สัญญาระหว่าง
0: ผมกับโอ๊ต
1: กับโอ๊ต
0: กับโอ๊ต
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ผู้เสียหายจริงๆเนี่ยโอ๊ตคือผู้เสียหายกับเค
0: ใช่
1: ถูกครับแต่จ่ายคือผู้เสียหายกับโอ๊ต
0: ใช่ครับ
1: มันไล่กินกันอยู่แบบนี้

0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับจริงๆปัญหามันจะไม่เกิดถ้าผมไม่เอตรงที่เขาทักหาผมทำไม
2: มาถึงเคใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับคือทักข้ามมาทำไมแล้วก็มาบอกว่าคู่สัญญาเขาผิดสัญญาคือถ้าวันนั้นน่ะผมตัดสินใจให้ทนายผมฟ้องโอ๊ตไปเรื่องเกิดอีกแบบนึงนะครับ
1: แก้ฝากดูสัญญามันจบเมื่อไหร่สัญญาที่จะได้เขาได้ของเราวันที่เท่าไหร่
2: สิงหาครับพี่มาตกลงกันที่เดือน3
3: มีนา
2: 16มีนาแต่ว่ามันจบกันที่สิงหา
1: สิงหาจะได้รับของ
2: ใช่ครับเดือน8
0: ใช่คร
2: ับ ห้าเดือน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้นะ
2: ไม่ได้ครับ
1: จากอันนี้สิงหากันยานี่ผ่านไปแล้วนะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
2: เลยกำหนดไปแล้วครับเลยกำหนดตามระยะเวลานี้ไปแล้ว
0: จริงจริงก่อนได้ของอ่ะมันต้องจ่ายล็อต2เลยครับเพราะว่ายอดมัน5ล้านใช่ไหมครับมันต้องจ่ายล็อต2คือ2ล้านการที่ทนายแนะนำให้โอ๊ตส่งโนติสไปก็คือทักไปถามเขาว่าคุณจะคืนมัดจำโอ๊ตหรือคุณจะให้โอ๊ตเนี่ยโอนเงินอีกจำนวน2ล้านกว่าไปให้คุณแล้วคุณก็ส่งของให้ตามสัญญาแค่นั้นเลยสิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือเขาส่งให้ทนายเขาส่งหนังสือมาว่ารอก่อน30วันรอก่อน30วันซึ่งการรอ30วันน่ะมันเลยระยะเวลาสัญญาพี่แก้วเลยระยะเวลามัดจำเลยระยะเวลาส่งของเขาบอกให้เรารอนะครับเราก็รอเพราะว่าเราส่งโน้ตไปแล้วเขาตอบมาอย่างนี้เราก็รอเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาอยู่เมืองนอกใช่ไหมครับพอโอ๊ตรอเสร็จปุ๊บอะพอครบ30วันปุ๊บทันทีเลยค่ายทนายส่งมาบอกว่าเราผิดสัญญา
1: คำว่าเราผิดสัญญาหมายถึงตัวจ่ายเหรอ
0: ไม่บอกว่าโอ๊ต
1: ถึงตัวโอ๊ต
0: ใช่
1: โอ๊ตผิดสัญญาอันนี้โอ๊ตไปแจ้งความยัง
0: ไม่แน่ใจ
2: คือโอ๊ตตั้งเรื่องเป็นส่วนแพ่งครับเป็นคดีแพ่งไปจริงๆมันน่าจะเดินเป็นคดีอาญาตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเดินกันใหม
1: ่ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ถ้าบางคนที่ส่งเข้ามาบอกยังไม่เข้าใจง่ายๆเลยฮะจ่ายเนี่ยคือคนที่ไปซื้อจ่ายเนี่ยติดต่อกับทางฝั่งนี้
0: ติดต่อไป
1: กับ8K บอกว่าเดี๋ยวแนะนำโอ๊ตมาแนะนำโอ๊ตมานะฮะโอ๊ตก็มาตรงนี้เดี๋ยวผมตังค์ให้จ่ายเงินให้โอ๊ตไปนะฮะ3ล้านกว่าเสร็จโอ๊ตเนี่ยมีหน้าที่ไปสั่งของกับ K นะฮะทีนี้ปรากฏว่า
0: ผ่านการแนะนำของ
1: ผ่านการนี่นะโอ๊ตบอกว่าเนี่ย K เนี่ยบอกว่าให้ซื้อกับ8K บอยซื้อกับ K นี่แหละพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเคเองเนี่ยรับเงินไปแล้วนะโทรกลับมาหาจ่ายบอกพี่ไอเนี่ยมีปัญหามันไม่จ่ายเงินผมจ่ายก็โทรกลับไปหาโอ๊ตใหม่มันจ่ายเงินเขาหรือยังโอ๊ตส่งสลิปมาให้ดูเลยจ่ายก็เห็นแล้วอ้าวเฮ้ยโอ๊ตจ่ายให้นี่ไปแล้วนี่ว่าจ่ายก็เลยโทรกลับไปบอกไอนี่ใหม่บอกว่าคุณเคโอ๊ตก็จ่ายแล้วนะหลังจากนั้นจ่ายก็บอกถ้างั้นโอ๊ตต้องไปตามนี่มาให้ผมแล้วล่ะโอ๊ตก็พยายามติดต่อไปเคแม่งบอกอย่างเดียวคุยกับทนายถามว่าจ่ายเกี่ยวข้องอะไรจ่ายสั่งไปเนี่ยคือ70
0: ถูกไหม
1: ฮะ75ขาตั้นในขณะเดียวกันไอ้เคเนี่ยอ้างบอกว่าเข้าใจแต่โอ๊ตทำสัญญากับผมไว้100
4: ขาตั้น
1: เพราะฉะนั้นผมจบที่100ถ้ามันมีการบิดอยู่ที่100
0: เขาทำสัญญา79ครับ
4: 79คร
1: ับ แต่ว่า79นะ
0: คุยเขาอ้างว่าเขาคุยแต่แรกอ่ะคือ100แต่มันจบที่ทำสัญญา79
1: ซึ่งเขาบอกเขาไม่ยอม
0: ใช่เขาจะเอาที่แชทเอาที่100
1: เขาจะเอา100
0: ใช่
1: เขาจะเอา100เพราะไปคุยในแชทเอา100ว่าอย่างนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: อ้าวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่โดนไปเท่าไหร
5: ่รวมกับน้องอีกคนหนึ่ง5ล้านครับ
1: สบายตัวเลย
5: แค่เจ้าเดียวแต่ว่าเจ้า ของคุณนอเนี่ยก็โดนด้วย
1: ก็โดนอันนี้ด้วย
5: โดนทุกที่ที่มีอยู่แล้วครับ
1: โดนทุกที่ที่มี
0: โดนทุกเจ้าโดนทุกเจ้า
1: ชอบการ์ด
5: ผมแค่เป็นคนทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี
1: ่
5: ผมอะไรก็ได้ที่ผมทำแล้วมันไม่ผิดกฎหมายมันก็ทำไง
1: อันนี้เราคิดว่าเรามาขายได้เอาอะไรได้เพื่อหาเงิน
5: ใช่แล้วผมก็โดนอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมแม่งอยากหัวโขกโตเลยว่า
1: อยากโตอยากโขก
5: ไม่ผมไม่อยากรู้ว่าวันนี้ผมฝันอยู่หรือเปล่าเว้ย
1: พอโดนไปขนาดนี้
5: ใช่ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนึงอ่ะผมยกตัวอย่างได้ไหม
1: เดี๋ยวกลับมายก
5: อ่ะได้
1: เดี๋ยวกลับมายกพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
0: โอ้โห
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower น้ำปลาแม่บุญล้ำ
7: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วย
8: ได้เกินร้อยสู้ไม่ถอยไป
7: เครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
4: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
7: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
8: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผมเสมอ
9: จะทำงานยังไง
8: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
9: นอน
8: พี่กิจต้องจีบนอนให้ได้ก่อนครับ
10: ฮะ
8: นอนให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
10: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
11: นอนเป็นคนที่ผมแคร์
12: ผมอยากให้นอนเป็นแฟน
8: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
10: พี่ขอเวลาหน่อย
8: เวลาของนนก็หมดแล้วเหมือนกันพี่
11: นนรักพี่นะ
13: ดีคอร์ดดิ้งอยู่โคตรรักอาทิตย์20:30 นเริ่ม4 ตุลาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45 วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ตร้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: คุณผู้ชมผมขออนุญาตนะอันนี้คือเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เป็นการ์ดเป็นแบบนี้นี่นี่การ์ดวันพีชใช่ไหม
2: ใช่
17: วันนี้นะ
2: วันพีชด้านหลังมันเขียนว่าวันพีชอยู่ครับ
17: อันครับอันนี้เป็นตัวอะไรนี
18: ่ถามหนูเหรอ
17: เนี่ยถามหนูเนี่ยตัวอะไร
18: หนูจำไม่ได้อะ
17: จำได้อ้าวรู้จักไหม
19: ตัวละครครับ
18: เป็นตัวละคร
19: ตลกแล้วเหรอตัวชื่ออะไรผมจำชื่อมันไม่ได้แต่เป็นลูกน้องไคโดฮะ
17: ไคโด
2: แล้วเล่นเล่น
17: มันเล่นยังไง
19: เวลาเล่นเน
17: ี่
19: ย
17: เขาก็อุ้ยงี้ป่ะ
2: ไม่ใช่ดิพี
19: ่ใช่พี่
2: มันต้องกบพลังกัน
17: แล้วก็กินมางี้ป่ะกินกบพลังยังไงวะ
18: เขาจะแบ่งเป็นสี
19: กระเป๋านี่ไงกระเป๋า
2: แบ่งเป็นสียังไงนะครับ
18: มันจะมีเหลืองมีแดงก็คือเหมือนจัดเด็กเขาจะเรียกเป็นเด็ก
2: จัดเป็นเด็ก
18: จัดเป็นเด็กเพื่อไปแข่ง
2: แล้วเหลืองแดงเขียวอะไรนิดอะไรมันมีพลังมาก
19: ว่าโอเคหนึ่งกล่องเนี่ยพี่หนุ่มเปิดมาใช่ไหมครับเขาก็จะสุ่มมาเป็นการ์ดพวกเนี้ยแบบมั่วมั่วมั่วมั่วมั่วมั่วมาครับถ้าพี่หนุ่มเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นสีครับสีม่วงสีฟ้าสีอะไรเงี้ยเวลาเด็กๆมาเปิดกันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นสีแต่ละสีเนี่ยมันรวมกันไม่ได้แต่ละสีก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็
2: นเด
19: ็
2: ก
19: เป็นของมันเอาไว้เล่นเอาไว้เล่นอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ในหนึ่งกล่องก็คือมีทุกสี
19: มีทุกสี
17: คือแล้วมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างบนมันคืออะไรฮะตัวเลข
19: ค่าพลังครับ
17: ค่าพลังไง
19: อันนี้คือค่าพลังมันค่าพลังแบบเก่งไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
17: แล้วไม่เกี่ยวกับเงินได้ไหมค่าพลังเน
19: ี่
17: ย
19: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
17: แล้วมันเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
19: เรื่องการเล่นกับเรื่องการสะสมเนี่ยแยกกันเลย
17: อ้าวเหรอ
19: ใช่ครับมันแสดงว่า

0: กลุ่มทาร์เก็ตอ่ะมันมี2ตลาดคือนักสะสมนักสะสมเนี่ยจะมองแค่ว่าสวยไหมราคาสูงไหมส่วนคนเล่นเนี่ยจะมองว่าเก่งไหมการไปในเก่งหรือเปล่า
1: หมายถึงว่าพลังยิ่งเยอะยิ่งเก่ง
0: ด้วยครับความสามารถของการ์ดด้วยอะไรเงี้ย
2: เข้าใจอ่ะเรามาต่อ
3: ครับ
2: เมื่อกี้ที่ดูเนี่ยแก้วกำลังบอกจ่ายว่าในนี้ที่ทนายเขายื่นโนติสไปเนี่ยเขายื่นเป็นแพ่ง
1: ใช่ครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยในส่วนของโอ๊ตกับเคเนี่ยถ้าเกิดหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางก็คือเคก็ต้องมีการหลอกลวงโอ๊ต
3: ครับ
1: โอ๊ตกับจ่ายมันก็เป็นเรื่องระหว่างโอ๊ตกับจ่าย
3: ถูกครับ
1: ถูกไหมท่านผู้การแจ้ง
3: ใช่ถูกครับ
1: คร
3: ับ
0: จริงจริงโอ๊ตจะยื่นอะไรอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของผมอย่างที่บอกหมายถึงว่าโอ๊ตกับไอตัวเจ้าเคเขาก็ไปเคลียร์กันใช่ไหมครับส่วนของผมอ่ะก็ต้องเคลียร์กับโอ๊ตถูกต้องอยู่แล้วคือแต่ที่ผมจะออกมาพูดวันนี้เพราะว่าผมอ่ะรู้สึกว่าพฤติการอ่ะมันประหลาดในการเรื่องแบบรับพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผู้เสียหายในเจ้าเดียวกันเนี่ยรวมถึงเจ้าอื่นๆด้วยพฤติการมันคล้ายกันไปหมดเลยครับแบบโดนกันแบบสเต็ปต่อสเต็ปสเต็ปต่อสเต็ปอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องเนี้ยเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนในการแบบซื้อของหรือพรีออเดอร์ไม่ใช่แค่การนะจริงๆวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องการนะมันเป็นเรื่องการสั่งสินค้าออนไลน์
2: เป็นการลงทุน
0: ใช่
2: เป็นการอะไรนี่ถือเป็นการลงทุนเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยตัวจ่ายเองอ่ะมีโอกาสคุยกับเคอย่างเคคือปลายทางเนี่ย
0: คุยครับ
2: เขายังอยู่ใช่ไหม
0: เขายังอยู่ครับ
2: แล้ววันนี้เขาก็รู้ว่าจ่ายมาร
0: ู้ครับ
2: แล้วเขาว่าไงเขา
0: โทรมาเจรจา
2: ว่า
0: ตอนแรกเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกเขาไม่คุยกับผมเพราะผมไม่ได้ซื้อของเขาผมก็บอกว่า
1: เป็นคนซื้อ
0: ใช่
2: ให้โอ๊ตมาคุย
0: ผมก็บอกว่าก็โอ๊ตก็ไปคุยแล้วคุณไม่คุยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบเขาคุยกับผมได้แต่เขาตอบแชทผมแต่เขาแบบไม่คุยรายละเอียดผมไอโอ๊ตอ่ะมันก็เลยเอางี้ถ้าเขาคุยกับพี่อ่ะผมเซ็นหนังสือมอบสัญญาให้ตามของอ่ะไปให้พี่ช่วยทำให้ผมหน่อยเซ็นมาผมก็เลยบอกว่าเอาของยังไงครับเขาก็เลยแบบพยายามที่จะต่อรอง
2: คือแต่จริงๆนะถ้าเกิดพี่แนะนำนะคือจ่ายอ่ะต้องฟ้องโอ๊ต
0: ใช่คร
2: ับ แล้วโอ๊ตเนี่ยต้องไปฟ้องไอ้เค
0: ถูกครับถูกครับ
2: แต่พี่ยังไม่เข้าใจว่าโอ๊ตเนี่ยตอนนี้เขาชะลออะไรอ
0: ะไรนะครับ
2: โอ๊ตเนี่ยเขาชะลออะไรกับ
1: ถึงไม่ได้ฟ้องเค
2: มีการฟ้องเคปัจจุบัน
0: อยู่ในกระบวนการครับกำลังจะฟ้องมั้งครับเห็นบอกปรึกษาทนายอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหน
2: โอ้อันนี้มันปรึกษาไม่ได้แล้วมันปรึกษาไม่ได้อันนี้คือถ้าเคดูอยู่อยากชี้แจงข้อเท็จจริงติดต่อเขาไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
2: หรือจ่ายมีเบอร์มั้ยเดี๋ยวใครมีเบอร์ติดต่อไม่มีมีป่ะ
4: Facebook คุยกันทุกวันครับ
2: เหรอ
4: ผมคุยเขาทุกวันครับ
2: บอกเขาอยากคุยไหมเดี๋ยวถามเขาหน่อย
4: ถามเขาแล้วครับเขาบอกว่าไม่สะดวกครับเพราะว่าทนายเขาทำคดีอยู่ที่ใต
2: ้
4: เขาจะคุยผ่านทนายอย่างเดียวครับ
5: อะไรเดี๋ยว
2: พี่ช่วยคุยกับมันหน่อยนะ
0: ครับ
2: แต่ไม่ต้องคุยที่นี่เอาไปคุยที่ทำงานพี่
5: ครับผม
2: โอ้โหอันนี้คือในมุมของจ่ายก่อนนะ
0: ครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตไปถามทางนี
0: ้
2: ทางนี้คือยังไงอ
0: ันนี้โดยตรง
2: เลยน้องก่อนที่จะพูดจ่ายล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
2: ปาเต้ยุทธนา
0: ครับ
2: มาเต้ยุทธนาบอกว่ามีนัดประชุมกับไทยทศตอนบ่ายสองจะเปิดทีวีตอนนี้เห็นจ่ายนั่งอยู่บนหนกระแสตกลงจะมาประชุมกับกูแน่นะไม่บิดนะ
0: ไม่บิดครับพี่เต้ไม่บิดครับเดี๋ยวไปครับ
2: ปาเต้บอก
0: คอนเสิร์ตใหญ่ไทยทศมีครับ
2: ปาเต้บอกรออยู่นะบ่ายสอง
0: เอาอย่างนี้ครับ
2: แต่ปาร์ตไม่ต้องรอบ่ายสามผมขอเลทนิดหนึ่งผมบอกเลยไม่เสร็จหรอกคุณเชิญครับ
4: คือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยอยู่ฝั่งของในคอเนี่ยในกรหรืออะไรนะใน
0: เคเนี่ย
1: ไอเค
4: ตลอดเวลานะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็มีการซื้อขายกับเขาตลอดเวลานะครับแล้วก็วันเนี้ยผมยังถึงบอกว่าเกิดว่าแต่วันเนี้ยผมมีว่าผมอยู่ในสุญญากาศผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆพี่ๆตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายเหมือนพี่ๆอ่ะสมมุตินะครับว่าพี่ไปเที่ยวผู้หญิงแล้วถุงแตกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะแล้วก็กูเป็นยังวะพี่เข้าใจป่ะกูดวงโกงหรือยังพี่เข้าใจอารมณ์นี้ป่ะกูเป็นหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่ไปเที่ยวผู้หญิงมาแล้วถุงแม่งดังแตกแล้วกลับบ้านมาแล้ว
2: โดน
4: เป็นยังวะใช่คือผมอยู่สุญญากาศแต่ว่าอย่างเจ้าตรงเนี้ยปั่นอ่ะโดนแล้วผมมาโดนแล้ว
2: อ
4: ันเนี้ยผมไม่ทรมานเว้ยแต่เจ้าที่ผมอยู่เนี้ยกินคือกูจะเป็นยังวะกูโดนยังวะโดยวิธีการของเขาเนี่ยยื้อตลอดเวลาวันเนี้ยที่ผมมาพูดเนี่ยพูดตรงนะตั้งแต่1 2 3 4เขาผิดผมมาตลอดเรื่องของนัดวันนี้ผมไม่ได้บอก
2: ในเคนี่นะ
4: ใช่ครับ
2: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโอ๊ตด้วย
4: ไม่เกี่ยวคร
2: ับ โอ้แสดงว่านักบิดแล้วเนี่ย
4: คือตัวผมเองเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้บอกว่าพี่

0: ป็นคนผิดนะครับแต่สิ่งที่ผมมานั่งวันนี้คือพี่ผิดตั้งแต่ผม1 2 3 4ตลอดแล้วผมมองว่าตรงนี้ที่ผมมาแม่งคือต้นทางแล้วเนี่ยคือปลายทางนี่คือต้นทางของพวกผ
1: ม
0: ที่เป็นอย่างเนี้ยด้วยความไว้ใจเขาจะพยายามเข้าหาคนดังๆพอมีชื่อเสียงปึ๊บเสร็จก็ไปให้คนนู้นประชาสัมพันธ์แล้วสร้างเครดิตตัวเองแล้วผมเองอ่ะถามว่ารับเล่า1 2 3ก่อนคือผมไม่ได้ของครับคือได้แต่ทยอยได้วันนี้ผมถึงบอกว่าที่ผมออกรายการอ่ะผมอยากจะถามความชัดเจนคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการ์ดวันนี้ผมสั่งไปเนี่ยอย่างสมมติ OP 17ที่ปั่นก็โดนผมสั่งไปเนี่ยเฉพาะผมคนเดียวนะเจแปนน่ะ20คาตันอิงรวมกับน้องอีก20คาตัน
2: อิง
0: คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษอ๋อ
0: ครับอันนี้มันแค่ OP 17นะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเรียกว่าโลคาน่าเซต13ผมสั่งกับน้องผมไปรวมกันแล้ว65คาตันคาตันละประมาณ 20,000 บาท 19,000 ถึง 20,000 ตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้ผมเพิ่งได้แค่20คาตันครับและมีการเจรจาตลอดแล้วมาผิดนัดข้อที่2ก็คือรุ่นที่2คือการ์ดลาวันก็คือสินค้าตัวที่2สั่งไปทั้งหมดนะครับ600ซองนะครับซองละ 2,400 ถึง 2,550 บาททุกวันนี้ผมเพิ่งได้แค่250ซอง
3: แต่เต็มตลาดเลยนะครับ
0: ตอนครับ
3: นี่มีอยู่เต็มตลาดเลยแต่ว่า
1: การ์ดลาวัน
0: ใช่ครับนี่คือลาวันครับ
1: ลาวัน
2: นี่ลาวัน
1: ลาวัน
0: ใช่
2: ไอ้กลุ่มที่เสียหายจากผมก็โดนเหมือนกัน400ซอง
0: จนมาถึง OP 17เนี่ยครับณวันนั้นจนถึงวันนี้ปั่นเพิ่งได้แค่3คาตันสั่งเทปใสไปคือมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าในวงการการ์ดแบบไอ้เทปใสเนี่ยแม่งฮิตสุดแม่งคือตัวท็อป
2: เทปใสนะ
0: แม่งคือตัวพ่อเลยคือ
2: เทปใสเป็นยังไงเดี๋ยวคุณ
1: อธิบายให้ฟังครับจริงๆคือการ์ดพวกนี้มันมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเขาผลิตมาเพื่อสำหรับคนเล่นการ์ดไม่ได้อาจจะไม่ได้เผื่อนักสะส
0: ม
1: มันก็เลยขาดตลาดเสมอแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของไทยเขาก็จะเป็นเทปสีแดงเขาจะคาดไปเลยว่าอันเนี้ย
2: เทปแดงนี
1: ้ส่งให้กับประเทศไทยนะอะไรเงี้ย
2: เป็นแดงนี
1: ้แดงนะครับ
2: เทปแดงนี
1: ้เทปใสก็จะเป็นสีใสแบบนี
2: ้โอ้โหนี่คุณแยกกันขนาดนี้เลยเหรออ
1: ันนี้คือ
2: ของใส
1: ญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นของญี่ปุ่น
2: แล้วมันต่างกันยังไงแดงกับใสเนี่ย
0: แค่
2: ล
0: ็อตเขาและอะไรเขาแค่ล็อตไงพี่อินว่าเนี่ยของญี่ปุ่นแท้
2: ญี่ปุ่นแท้ต้องใส
0: ต้องใส
2: แล้วถ้าเกิดเป็นสีแดงอ่ะ
1: เขียวนี่เป็นมาเล
2: เขียว
4: เขียวนี่มาเล
0: ใช่ครับ
2: เขียวนี่มาแดงเป็นของอะไรนะ
1: แดงของไทย
2: ของแดงของไทย
1: แล้วก็เหลืองของฮ่องกง
2: ฮ่องกง
1: หรือฮ่องกงปัญหามันก็คืออย่างนี้พี่หนุ่มของไทยอ่ะมันมีไม่พอคนก็เลยต้องไปพีสีอื่นมาอะไรอย่างเงี้ย
2: ญี่ปุ่นมาเลยฮ่องกงอ๋อของไทยไม่มีคืออย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีมันก็เลยไปเขียวกับเหลือง
1: ใช่เขาก็เลยไปเนี่ย
2: แล้วก็ใส
1: มันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่แบบว่าคนแบบมาเปิดรับพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่แล้ว
2: โอ้โห
4: ละเอียดครับ
2: เพราะฉะนั้นคุณก็เลยโดนตะเคนี่ด้วยเหมือนกัน
0: ผมยังไม่รู้ก็ผมถึงบอกพี่ไงว่าวันนี้พี่ถุงแตกอ่ะแล้ว
2: ผมยังไม่รู้ผมจะโดนหรือเปล่าเพราะเขาไม่อะไรกับผมเลย
0: ผมเหมือนตาทั้งเป็นเหมือนเขาหยอดน้ำเขาต้มเหมือนทุกวันอ่ะมึงอย่าเพิ่งตายนะมึงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ
2: เลี้ยงไว้
0: ใช่อันนี้แค่ความรู้สึก
2: จะฟ้องแล้วจะฟ้องจะแจ้งความเลยก็ไม่ได้ไม่กล้าทำเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ดังไม่ได้อีก
0: ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคนที่เป็นอย่างผมอีกเยอะมากในกลุ่มเขาเยอะมาก
3: เยอะมาก
0: ที่เขายังมามองผมวันนี้กับพี่จ่ายว่ามึงมาทำให้วงการพังวงการการ์ดพังถ้ามึงไปยุ่งกับเขาเนี่ยถ้าเขาระเบิดตัวตายมาปึ้มเสร็จเนี่ยทุกคนแม่งจะสูญหมด
2: ต้องตายอันเนี้ยต้องระเบิดเลย
3: ทุกคนกลัว
0: จริงๆกลัวเรื่องนี
1: ้
0: ผมแล้วทุกคนน่ะเขากลัวเรื่องนี้ที่ว่าเนี่ยมึงไม่ต้องออกไปหรอกมึงออกไปเนี่ยให้วงการเขาพังนู่นนั่นผมอยากจะบอกผ่านตรงนี้ด้วยวันนี้พี่ไม่ได้ผิดอะไรนะตอนนี้แค่ยังอยากจะบอกผ่านกล้องว่าวันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาพี่แต่สิ่งที่พี่ทำกับผมวันนี้มีอะไรที่ผมพูดไม่ชัดเจนอ่ะพี่บอกผมได้เลยผมคุยพี่ทุกวันให้กำลังใจพี่ทุกวันแต่ในวันนี
2: ้ไม่คุยแล้ว
0: ผมคุยอยู
2: ่ไม่เขาจะไม่คุยกับเราแล้วละวันน
0: ี้คุยทุกวัน
3: คุยทุกวัน
0: คุยทุกวัน
2: เลี้ยงไว้เลี้ยงไว
0: ้คุยทุกวัน
3: รายการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: พยายามบอก
2: เลย
0: ใช่
2: ถ้าออกไปเดี๋ยวมึงวงการการ์ดก็พังนะ
0: ใช่แต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ที่พี่ทำอย่างเงี้ยนั่นแหละแม่งพัง
2: มิจฉาชีพเลย
0: เพราะเงินน่ะมันออกไปกับตรงนี้เยอะพี
2: ่นี่คือคำพูดมิจฉาชีพนะ
3: คือพี่หนุ่ม
2: บอกเลย
1: เป็นระบบแชร์ลูกโซ่เลย
2: ถูกต้อง
1: เลี้ยงไว้จนกว่านั่นน่ะถ้าคุณไปทำแจ้งความไปทำให้เสียหายคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะแล้วของก็ไม่ได้และคุณคือตัวการที่ทำลายระบบนี
0: ้ที
2: ่พูดถูก
1: พี่หนุ่มลูกแก้วคืออย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมออกอ่ะเรื่องผมมันเรื่องเล็กจริงๆมันมีเคสแบบเนี้ยแบบพี่ปั่นเนี่ยเยอะมาก
0: เยอะ
1: ก็หลายเจ้ามาก
0: หลายเจ้า
1: แต่ออกแต่ละเจ้าเนี่ยแบบลูกค้าเป็นพันๆ นะครับในแชทกรุ๊ปไลน์อ่ะคนสั่งออเดอร์เป็นพันๆเคสนะครับเผลอๆไอ้เคสที่พี่อี้รับอยู่อ่ะ20-30ล้านเนี่ยคือเคสเล็กนะ
0: เล็กเลย
1: มันมีคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็ต้องรอของรอออเดอร์เม
2: ื่อ
1: ไหร่จะได้
2: ไม่ได้รอไปเรื่อยแต่เอาตังค์ไปหมดแล้ว
1: ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เยอะมากครับ
0: ผมขออนุญาตพูดนะพี่คือตรงเนี้ย ที่พี่อาจจะมองแบบเอ้ยทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ตาสีตาสาพี่เขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องไปแจ้งความแล้วถามคำนึงว่าเวลาพวกผมไปแจ้งคดีแพ่งอ่ะแม่งฆ่าคนอย่างพวกผมไม่กี่คนแล้วพอไปแจ้งเนี่ยทำไมเนี่ยปุ๊บสุดท้ายมันเป็นแพ่งผมไปแจ้งความผมแม่งโดนโกงมาทั้งชีวิตสุดท้าย
2: ตำรวจก็บอกเป็นแพ่งเลยเหรอ
0: แพ่งแล้วผมแม่งก็ไม่ได้
3: โดนฟ้องกลับ
0: เขาถึงกลัวไงพี
2: ่ตอนนี้ไอ้เคนี่ฟ้องกลับด้วยเหรอ
3: ตอนนี้
0: ไม่รู้
3: คนอ
0: ื
3: ่นครับของ
2: เขาขู่เนี่ย
3: เขาม
2: ีทนายเขาตั้งทนายไว้แล้วว่าใครนั่นพลาดมาเขาจะฟ้องกลับ
3: เลย
2: เขาม
0: ีฟ้องกลับยังไงอ่ะ
2: ก็
3: คือว่าถ้าบอกเขาเป็นมิจฉาชีพเขาฟ้องกลับเลย
2: มิจฉาชีพ
3: ครับ
2: เนี่ยพูดเลย
0: ทำให้เขาเสียหายไงพี่
2: คือเรื่องของผมเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับไล่เรื่องมาตั้งแต่ประมาณกุมภาเนี่ยก็ OP 16เนี่ยเขาจะสร้างเครดิตว่าเขาหาได
3: ้ครับ
2: ร้อยคาตันหาได้หมดแล้วก็ให้ OP 17ที่โดนกันเยอะตั้งแต่มีนามาต้นมาไปเรื่อยๆมาเมษาแล้วก็บอกว่าจะให้ของเนี่ยจะมาปลายเดือนสิงหาปีนี้แล้วก็พอสิงหาปั๊บคนก็ทวงไปปรากฏว่าไม่ได้กันยาเขาก็บอกลงในสตอรี่ของเขาใน Facebook ซึ่งไม่ได้โพสต์เป็นเขาเรียกว่าคนอื่นทั่วไปเห็นต้องมีคนที่เป็นตามติดเขาจริงๆถึงเห็นก็บอกว่าจะเลื่อนไปต้นกันยาคนก็อาจจะรอได้นิดหน่อยพอถึงต้นกันยาปุ๊บแตกแล้วแผลแตกไม่มีอะไรเขาก็ทวงไปเรื่อยๆเขาก็เล่นบทเหยื่อ
4: เลื่อนไปเรื่อย
2: เล่นบทเหยื่อนอนหนูเนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อนอนหนูอายุ29
3: อีก
2: เคสนึงใช่ไหมที่ว่า100กว่าคนปรากฏว่าก็เล่นบทเหยื่อว่าเขาก็ถูกโกงมาอีกทีนึงโดยซัพพลายเออร์แต่ตอนที่เขาบอกกับผู้ซื้อเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาบินไปที่ญี่ปุ่นไปเป็นแบบซื้อมาเลยเต็มๆเลยจะเอาเท่าไหร่รวมแล้วผู้สั่งเนี่ยสั่งเขา860คาตันรวมเงินประมาณ29ล้านบาทครับ อันนี้คือที่เขาไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยเสียหายเพราะว่าเขาคนลูกค้าซื้อมาเขารับเงินมาเสร็จแล้วเขาพลิกสถานการณ์เล่นบทเหยื่อบอกว่ามีนายมอมไม้คนนึงที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยให้เขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าของก็ไม่ได้เพราะนั้นเขาจะทำอยู่3อย่างหนึ่งก็คือว่าจะพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยไปโฟกัสอีกคนหนึ่งแทนคล้ายๆกับกรณีนี้อันที่2เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนอาญาเป็นแพ่งบอกว่าเดี๋ยวอาจจะติดต่อมาตอนนี้ก็อาจจะทอยติดต่อบางคนว่าเดี๋ยวจะชดใช้คืนให้บางส่วนหรือว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยก็ได้เท่านี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเงินก็จ่ายไปอยู่ที่นายมอม้าน
3: ี่ไง
2: แล้วก็ใช
3: ่นี่นอนหนูใช่ไหม
2: ใช่นอนหนูครับ
3: น้องผู้หญิงคนนั้นใส่เสื้อขาวน
2: ะ
3: เขาก็จะโชว์แบบนี้ว่าเนี่ยเขามีไหม
2: โอพีเจ็ดเต็มเลยอย่างเงี้ย
3: แถบเขียว
4: แถบเขียว
3: แถบเขียวนี่คือมาเลมาแล้ว
2: เขามีของแน่นอน 22,500 คาร์ตันถ้าพรีออเดอร์ในช่วงก่อน3เดือนล่วงหน้าแต่ถ้ายิ่งใกล้วันที่จะออกมันยิ่งแพง 30,000 35,000 50,000
3: ก็มีแล้วแต่ปั่นนะครับ
2: ก็เลยทำให้คนหลงเชื่อว่าเฮ้ยเห็นของจริงๆว่ะมีของแท้แล้วเขาเคยทำสำเร็จใน OP 16อันนี้คือ OP 17คือวันพีซ17ซีรีส์แล้วเขาก็ไปถึงวัน OP 18ก็คือโอพีสิบแปดเนี่ยเขาเริ่มกันยาจะไปได้ของธันวาคือคนก็ถึงบอกว่าเป็นพันๆคนในกลุ่มก็มีเพราะว่าคนก็อยากได้ยิ่งแลเท่าไหร่ยิ่งได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะไปทำกำไรได้เพิ่มมากเท่านั้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้คือกำลังเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์ของคนที่มีความรักมีความฝันแล้วก็ทำธุรกิจอย่างสุจริตนะครับที่ผมรับไม่ได้คือไปทุบทำลายความฝันของเด็กๆครับที่เริ่มต้นใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม
3: หรือว่าผู้ใหญ่โดนนะลูกพี่ไพศาลก็โดน
2: ทนายไพศาลเหรอ
3: ลูกพี่ไพศาลโดน
2: เด็กๆไพศาลครับ
3: ลูกทนายเอไพศาลเนี่ยนะ
2: เด็กๆที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจทำธุรกิจแล้วก็สะสมครับเขาก็ทำแล้วก็คนนี้ก็ไปทุบทำลายความฝันทั้งหมดซึ่งมันน่าเจ็บแค้นตรงนี้ครับว่าเราควรจะมีสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนในการที่ทำธุรกิจได้ถูกกฎหมายมีจินตนาการมีความฝันกับสิ่งที่เขารักได้ครับ
3: ไม่แล้วเด็กก็ไปสั่งเป็นขาตั้นอย่างนี้
2: ไหมครับ
4: ใช่
2: แต่แบบ
3: แชร์
4: น
3: ี
4: ่หุ้นกัน
3: หุ้นเด็กเพื่อน
2: เด็กเขาสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็ขายเนี่ยมีเด็กคนอายุ11นะครับมีเงินเป็นล้านบาทเพราะสะสมนี้ก็ถูกโกงเหมือนกันครับ
3: โดนโกงเหมือนกัน
2: โกงเหมือนกันอายุ11ตอนนี้เองครับ
3: คือเหมือนกันเนี้ยณตอนเนี้ยเดี๋ยวแยกเป็นตัวละครอย่างนะคนแรกเลยที่ตอนนี้มีประเด็นก็คือในเคในเคนะครับซึ่งบัตรประชาชนอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะในเคคนนี้นะชื่อนี้นะ
2: ครับ
3: อ่ะโอเคแล้วก็จะมีนอนหนูก็คือทางฝั่งคุณอี
2: ้ใช่ครับ
3: เคเนี่ยหลอกนี
2: ้ครับ
3: ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะคุณไม่คืนคุณไม่ให้ของเขาเกินกำหนดแล้วแล้วคุณไปบิดโอ๊ต
2: ใช่คร
3: ับต้องบอกว่าคุณไปบิดโอ๊ตโดยการที่โอ๊ตเนี่ยสั่ง79แต่คุณยึด100ลังเพราะมีการพูดคุยแต่พอเขาไม่เอา100ลังเขาเอาแค่79คุณบอกผิดสัญญาเลย
2: มันจำ
3: ยึดมัดจำเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ไปยึดอย่างนั้นได้ยังไงแกมันยึดได้เหรอแก
4: ไม่ได้ครับมันยังไม่ได้มีเงื่อนไขถึงขนาดนั้นเท่าที่ดูแล้วครับเพราะเขาตกลงเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องคือว่ามีบางส่วนก็หักบางส่วนออกไปครับพี
3: ่นี่ไง
4: ครับ
3: เอางี้แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวต้องฟังทางรองผู้จัดการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรทางเทคโนโลยีพี่แจ้เดี๋ยวต้องฟังด้วยนะแต่อี้เนี่ยจะมีนอนหนู1มีเค1มีมอม้าอีก1คน
2: ใช่ครับ
3: ตอนเนี้ย
2: 3คนที่เป็นหัวกะทิที่ต้องโดนถูกไหม
5: ใช่แล้วจริงๆถ้าผมสืบไปมีประมาณ6คน

0: ในกลุ่มเขามี6คนเพราะว่าเขาเป็นขบวนการผมใช้คำนี้เลย
1: เคอยู่กับกลุ่มนี้ไหม
0: ไม่แน่ใจอาจจะไปเชื่อมโยงกันเพราะว่าลักษณะเนี้ยคือเขาจะตีเนียนตีสนิทแล้วก็ตีมึนนะครับคือจะเข้ามาคบคุ้นกับเด็กๆหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในวงการเนี้ยแล้วก็สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวเองสามารถพีได้จำนวนมากของจริงของแท้และสั่งเสร็จแล้วพอเงินจ่ายไปปุ๊บมึน
1: อีที่มานี้ก็โดนหมดป่ะเนี่ย
0: โดนหมดครับ
1: ที่ยืนอยู่เนี่ยนะ
0: โดนหมดครับ
2: ข้างนอกอย่างเงี้ยเยอะมาก
0: อันนี้แค่ส่วนน้อยมากอย่างที่พี่จ๋าบอกจริงๆเป็นพันๆคนนะครับ
1: ไปไม่หมดเลยตรงเนี้ย
0: ครับ
1: ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจับภาพได้เลยนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจับ
0: งั้น
1: ก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันเดี๋ยวน้องยืนได้เลยนะน้องมาเยอะมาก
2: ข้างนอกขอข้างนอกเข้ามาด้วยเยอะมากครับ
1: ปันห้อยพระอะไรเนี่ย
3: ชนะเมียพี่ผมเอามาฝากพี่ไง
1: เดี๋ยวไหนมาดู
0: รุ่น
1: ตบโต๊ะเขาสร้างเองนะอันนี้พี่เรื่องจริงไหมเนี่ย
3: จริง
4: ชนะเมียได้ชนะไหม
1: นี่ดูนี่ผมจะมองดูผมงงเลยผมยืนมองอยู่เนี่ย
2: ใส่ไปจริง
0: ตา
3: ชนะเมียแต่ข้างหลังแต่แพ้โจร
1: ข้างหลังแต่แพ้โจรเหรอนี่โอ้โหนี่นะอ่ะโอเคผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับตัวไม่ได้ยังไงเนี่ยต้องครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6 มิลลิกรัม

0: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
1: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
4: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
5: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมากที่สุด
6: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
7: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
8: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
5: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
9: ่ถ้าฉันได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
10: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
11: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม6ตุลาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
14: อร่อยที
15: ่ทำถึง
16: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: กลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
20: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทินโฮมิลลิกรัม

0: ็ผมเข้าไปดูรายละเอียดของตะเคแล้วนะฮะก็ตะเคมีการแชร์ข้อความบางอันที่ผมเคยพูดด้วยนะ
1: เอาเลยครับพี
0: ่เออนะก็แปลกๆนะอ่ะเดี๋ยวดูผู้เสียหายทั้งฝั่งรู้มั้ยนี่โดนกันไปเยอะมากนะ
2: นี่แค่ส่วนนึง
0: นี่ส่วนนึงนะยังมีอีกนะอยู่ข้างล่างก็มีอีกนะ
2: 100กว่าคนนะพี
0: ่นี่โดนกันไปคนละเท่าไหร่ฮะเนี่ยพอลิเวอร์พูลว่าไงล่ะโดนเท่าไหร่กับเราน่ะ
3: มาใจพี่เขาเฉย
0: ขอไว้กำลังใจนะอ๋อโอเค
2: ขาวพี่ผมขาวคนนั้น
0: อ่ะพี่นั่นน้องอะไรนะน
2: ้
0: องโอ๊กน้องโอ๊กโดนเท่าไหร่ลูก
4: ครึ่งล้านครับครึ่งล้าน
2: 500,000
0: 500,000ซื้อวันพีชเหมือนกัน
4: วันพีชครับซื้อกับจ่ายครับ
0: พี่จ่ายนะเอาโอนเงินให้พี่จ่ายใช่ไหม
4: อะไรนะ
0: โอนเงินให้พี่จ่ายเหรอ
4: ครับครับ
2: ฝากพี่จ่ายซื้อ
0: ฝากจ่ายซื้อแล้วมีพี่ก้องห้วยไร่ด้วยใช่ไหม
4: ผมมีครับมีพี่ก้องด้วยครับ
0: พี่ก้องเท่าไหร่ลูก
4: พี่ก้องเท่าไหร่
2: น่าจะ
3: ล้านหนึ่ง
2: ล้าน
4: ไว้
0: ล้านหนึ่งนะ
4: หวานเลยเยอะกว่า
0: โอ้โหพี่ก้องแล้วมีใครอีกไหมในวงการเราน
3: ั้นไม่ประสงค์ออกชื่อ
0: ไม่ประสงค์ออกนาม
5: ตาย
0: เป้อารักษ์กับเป้อารักษ์เล่นไหมเป้อารักษ์ไม่เล่นนะ
2: ลูกทนายไพศาล
0: ลูกทนายไพศาล
3: พี่ไพศาลลูกแกโดนน้อยคร
2: ับหลักพัน
3: หลักพัน
0: นะอ๋อโอเคแล้วพี่หนวดอ่ะพี่หนวดข้างหลังไรโดนเท่าไหร
6: ่ก็นิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายนั่นแหละครับ
0: อะไรนะ
6: ก็โดนนิดหน่อยครับโดนกับพี่จ่ายแล้วครับไม่เยอะครับ
0: 700,000
6: โอ้ไม่ถึงครับ
0: ถึงนะ
6: นิดหน่อยครับ
0: โอ้โอเคแต่เขาโดนกันเยอะมาก
2: แล้วก็มีพี่บาสจากภูเก็ตเลยมาจากใต้เลย
0: พี่บาสนะโดนเท่าไหร่ครับ
2: เอาไม้
0: คุณมาจากภูเก็ตนะ
2: มาจากภูเก็ตเลยบินมา
6: โดนไป 25,500 ครับ
0: 25,500
6: ใช่ครับ
0: ซื้อกล่องนึงใช่ไหม
6: ลังนึงครับ
0: ลังนึงนะ
6: ใช่ครับ
2: โอเคแล้วก็มีน้องกีตาร์ผู้หญิงที่จะฆ่าตัวตายครับ
0: ซี
2: ลองเล่าให้ฟังหน่อย
0: น้องเล่าสิลูก
7: คือน้องเขาเหมือนเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงอะค่ะประมาณ200,000เกือบ200,000เนี่ยค่ะแล้วเขาไม่ได้ของเขาตั้งใจเอามาลงนี่เพื่อเอามาขายต่ออะค่ะก็แบบว่าเครียดมากแบบว่าจะฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าเขาเพิ่งคลอดลูกด้วยเพิ่ง3 เดือน
1: กับน้องดูนี่ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะแล้วก็มีผู้เสียหายมากสุดเนี่ย3 ล้านกว่าด้วยที่แบบว่าซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อแล้วต้องมาชดใช้ลูกค้าไปก่อนเหมือนกับว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอะค่ะเพราะว่า
2: เงินมาเหมือน
7: ไปรับเงินแล้วก็เอาเงินไปให้กับคนเนี้ย
2: หนูเนี่ย
7: ไปให้กับคนนี้แล้วเขาก็ไปพีต่อแต่ทีเนี้ยพอมันไม่ได้ของเขาก็ต้องเอาเงินส่วนของเขาต่างหากไปชดใช้ลูกค้าต่างหากอีกคือโดนทั้งฝั่ง
2: ต
7: ่
2: อ
7: โดนสองต่อเลยค่ะ
0: โอ้โหสองต่อแล้วตัวน้องรวมไปเท่าไหร่ลูก
7: ของหนูโดนกับเพื่อนรวมกันนะคะเกือบล้าน700,000ของหนูเองกับเพื่อนนะ700,000แต่ของน้องกีตาร์200,000ก็รวมกันก็คือเกือบล้านแล้วค่ะ
0: ของหนูนี่โดนกับนอนหนูมอม้าหรือว่าตัวเค
7: คนนี้ค่ะนอน
0: นอนหนูนี่เป็นผู้หญิงเมื่อกี้ที่โชว์รูปอยู่นั่นนะ
2: อายุ29เองนะโหดมากเลยก็เลยเชื่อว่านอนหนูเนี่ยที่เขาทำแบบเนี้ยมี2 อย่างคือเขารู้ว่ากระบวนการคืออะไรแล้วเขาก็ร่วม2คืออาจจะถูกใช้มาเป็นเอเจนต์หรือนายหน้าอีกคนหนึ่งในการที่ติดต่อประสานแล้วก็ซื้อขายเพราะตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนออกหน้าแล้วก็จะเป็นคนโชว์ผ่าน Facebook ตลอดเวลาแม้กระทั่งพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเขาก็ให้ทนายความเนี่ยติดต่อไปยังพี่แจ้ไปพบพี่แจ้เมื่อวานนี้ด้วย
8: เมื่อวานครับ
0: โอ้โหนี่นะฮะ
2: เพราะนั้นไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดา
0: ครับเมื่อกี้เราพูดค้างไว้เรื่องที่อยากจะพูดเรื่องอะไรนะอีกอันนึงจริงๆแล้วคุณไม่ได้อยากจะมาวันนี้เลย
9: ใช่ครับ
0: เพราะคุณอยู่ฝั่ง
9: ผมอยู่ฝั่งเขา
0: คุณฟังอยู่ฝั่งเค
9: ใช่
0: นี่คุณเป็นหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าเน
9: ี่
0: ย
9: นี่เคยด่าผมด้วยนะ
0: คุณเคยด่าจ่ายเหรอ
9: บอกกูด่าเขา
0: จริงป่ะ
9: บอกมึงบ้าอะไรมาตามอะไรกับเขาเนี่ยไปตามไปโอ๊ตดิผมพูดอย่างนี้แล้วมันก็พูดสิ่งที่ผมพูดมันก็
0: ถ
9: ูกแต่พอผมมาเห็นพฤติกรรมแล้วอ่ะคือเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้อง
0: แล้วคุณไปด่าเขาทำไม
9: ก็เขามาไอ้มาทวงกับนายเคทำไมอ่ะ
0: ก็นายเคเป็นเพื่อนคุณ
9: ใช่
0: แล้วคุณก็ฟังในเคสพูดทุกวัน
9: ทุกวัน
0: ว่าเขาไม่โกง
9: ถูกต้อง
0: แล้วล่าสุดเขาเปิดออเดอร์อันนี้มาออกแล้ว17ใช่ไหม
9: ใช่ครับ
0: 17อ๋อ17 18มียัง
9: มีแล้วครับ
0: 19มียัง
9: ยังครับ
0: แล้ว20มียัง
9: ยังครับ
8: แต่ของพี่ปั่นน่ะพีคกว่านั้นตรงที่ว่าของพี่ปั่นเนี่ยโดนนารูโตะบันไดซึ่งเป็นสินค้าที่ยังไม่รู้เลยว่าผลิตวันไหน
0: หมายความว่า
9: เหมือนวันนี้พี่วันนี้ OP 18วางขายอ่ะพี่
5: เขาเปิดพี่ iPhone 29พี่
9: iPhone 29อ่ะแล้วไอโฟน18เพิ่งออก
0: วันนี้ไอโฟน18เพิ่งออกแต่ว่าไอโฟน29เนี่ยยังไม่ออกยังไม่รู้ปีไหน
9: ใช่ผมมี
0: ไอเคเนี่ยบอกผมมี
10: ไม่ใช่ในเคผมเนี่ยมีเลย
11: เพราะว่าจ่ายตังค์ไม่ได
10: ้จ่ายตังค์แล้วด้วยผมต้องพูดว่าผมมีแล้วนะครับ
11: มีออเดอร์มีออเดอร
10: ์ผมอะจ่ายตังค์ไปแล้ว
12: มา
10: คาตั้ม
12: เคเป็นคนบอกใช่ไหมว่าเขามี
10: ใช่ครับ
12: ให
10: ้
12: เขา
11: การเป็นอย่างนี้คนเขาเปิดพีเนี่ยปุ๊บเนี่ยบันไดไทยแลนด์อะออกมาด่าเลยนะบันไดแบบเจ้าของที่กิจบันไดเนี่ยเขาออกมาด่าว่าโหมันเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ออกมา
10: แก้ออก18เองมึงไปออก20แล้ว
11: เขาก็ออกมาด่าเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้นี่ก็เขาไปเถียงเขา
13: แล้วปั่นก็ไปจองด้วย
10: จองครับพี่
11: จอง20แล้ว
10: จอง20แล้วครับแล้วจองไป60ขาตั้งกับน้องคนละ30
11: บ้าไปแล้ว
10: แล้วมันมีเรื่องรายละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะครับคือบางคนก็คงถามทั้งผมเชื่อว่าทางบ้านคงสงสัยมึงโง่จังวะทำไมไปจองพี่ตอนที่ผมจองอีนารุโตะเนี่ยผมแม่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านโอคาเงะเว้ยผมก็รักนารุโตะผมใช่ป่ะผมก็รักเว้ยแล้วทีเนี้ยมันยังไม่เกิดปัญหาเรื่องของไอ้โอโรคันน่าหรืออะไรยังไม่เคยเจอไงพี่ผมจ่ายตังค์ไปแล้วก่อนนั้นแล้วเขาก็ดีกับผมวันนี้อย่าโกรธผมนะคือผมยังไม่ได้บอกคุณผิดแต่วันนี้สิ่งที่ต้องพูดเนี่ยมันคือความจริงผมเนี่ยอยากจะบอกเอาเองอ่ะกูแม่งอยู่ในฝันหรือเปล่ากูผมอยากจะพูดโกหกเพราะกูอยากได้ของฝากบอกตามสื่อนะมึงอย่าโกงกูเอาตังค์ยาค่าเบาหวานกูคืนมา
11: เป็นเบาหวานด้วย
10: เป็นเบาหวานดิแล้วผมน่ะหนักกว่าที่เขาบอกว่าอะไรนะมีเงินก้อนสุดท้ายผมไม่มีเงินผมเนี่ยบ้านน่ะผมมาอยู่ในแบงค์แล้วกดตังค์เหมือนผมแม่งแดกปูนมาทุกวันน่ะ
11: อู้ตาย
10: แล้วน้องผมเนี่ยพี่คิดดูแม่งเอานาฬิกาพ่อมาขายเอานาฬิกาเมียมาขายเพื่อเอาเงินมาลงทุน
11: แล้วโดนบัฟไม่ให้มาออก
10: ใช่เมื่อวานก็เพิ่งโดนบัฟไป
11: เดี๋ยวมาออกนะมาออก
10: แต่การเสียนะผมเนี่ยมันอึดอัดตรงอะไรผมอ่ะรู้แล้วว่าไอ้บันไดไทยแลนด์เนี่ยมันออกประกาศผมก็แคปหน้าจอพี่ครับผมว่าส่วนตรงเนี้ยคืนเงินผมก่อนได้ไหม
11: ไอ้20เนี่ยมันยังไม่ออกเลย
10: ใช่
11: มันยังไม่ออก
10: ขอคืนก่อนได้ไหมผมก็ส่งไปเขาบอกไม่ได้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปมามีมือ1อันแล้วก็มีเงินถืออยู่ประมาณ 3-4 กองจ่ายตังค์เขาไปแล้วครับ
11: คำถามคือจ่ายใคร
10: จ่ายใครอ่ะผมถึงมาวันนี้คือบางคนบอกว่าทำไมมึงโง่ขนาดมึงไปจองเออกูรู้กูโง่กูเข้าใจแต่ปัญหาคือกูก็ไว้ใจเขาไงเพราะผมซื้อเขาซื้อขายกับผมตลอด
12: ครับคือเขารักของเขาด้วยนะคร
10: ับ ใช่
11: เฮ้ยคุณผู้ชมอันนี้แปลกคือไอเนี่ยวันพีชเนี่ยเขาออกมาแค่18นะฮะแล้วปรากฏว่าไอเคบอกว่าเนี่ยเขาจะออก20แล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลิตนะมึงจองไว้ก่อนเลย
13: จอง
11: ไอ้นี่ก็จองล่วงหน้าจ่ายตังค์เรียบร้อย
10: ครับ
11: เสร็จพอถามว่าพี่บันไดไอ้ตัวต้นตัวจำหน่ายไอ้คนที่ผลิตเลยเขาบอกจะบ้าเหรอ20กูยังไม่ได้ทำเลยกูทำแค่18
10: ครับ
11: เขาบอกขอพี่เคขอเงินคืนก่อนได้ไหมพี่เคถ่ายรูปมาเลยนี่กูจ่ายเงินเข้าไปแล้ว
10: ใช่ครับ
11: จ่ายเงินใคร
10: นั่นไงพี่
11: ใช่ไงพี
10: ่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยบันไดไทยแลนด์อ่ะมันไม่ใช่มันต้องฟังประกาศจากบันไดญี่ปุ่นปั่นเนี่ยเข้าใจผิดบันไดไทยแลนด์ไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่น
11: ไม่รู้เรื่อง
10: ไม่รู้เรื่องผมก็เลย
11: ต้องญี่ปุ่น
10: ใช่ผม
11: เจแปน
10: ผมก็เลยเงียบ
13: คุณก็เชื่อเขาอีก
10: ก็เชื่ออีกครับ
12: ปั่นโดนปั่น
10: ผมก็เรื่อยๆครับพี่เพราะตัวผมเองเนี่ยพี่เชื่อไหมวันๆผมแทบไม่ทำอะไรผมแม่งทำงานผมไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตนะพี่ผมแค่หาเงินว่ากูรู้แล้วกูโดนแล้วล่ะแต่กูก็ยังไม่ชัวร์กูโดนจริงหรือเปล่าก็เลยพยายามหาเงินกลับมาก่
11: อ
10: นโดยการพี่เชื่อไหมผมอ่ะมี OP 17ไอ้เนี่ยผมแม่งมีเกือบ30คาตัน
11: อ
10: ่ะ
11: อันนี้นะ
10: แต่ผมต้องไปซื้อในอินเทอร์เน็ตอ่ะ2คาตันแล้วเดชบุญชิบหายโดน ABC โกงอีก100,000
11: อะไร
10: เออผมโดนอีกแล้วผมก็ไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่าก็ก่อข้อมูลลูกโทร1441ปุ๊บเขาบอกไม่รับไปโรงพักบอกทำไมไม่โทร1141111ล่ะผมก็เลยแล้วกูจะอยู่ตรงไหนของสังคมผมเลยช่างแม่งเลยผมเลยทิ้งทุกอย่างกูทำงานแล้วกูก็ขายจนวันนี้เจอพี่จ่ายบอกผมว่าปานเรียกผมปุ่นยอมรับได้แล้วอะไรวะมึงโดนกองแล้ว
11: ผมบอกว่ามันอาจจะเจ็บๆช้าๆหน่อยนะ
10: แ
11: ต่พี่ต้องยอมรับแล้วพี่ลิ่งรู้สึกตัวไวอ่ะพี่ยังมีโอกาสได้เงินคืนไวคือผู้เสียหายเป็นเหมือนกันหมดผมบอกเพราะว่าผมอ่ะผมเห็นแบบอยู่ในกรุ๊ปเขาอยู่เนี้ยแล้วก็รวมกรุ๊ปผู้เสียหายด้วยนะพี
10: ่
11: รวมเพราะว่าทุกคนก็จะมาแจ้งผมเพราะด้วยความที่เรามีแสงนะเขาก็จะบอกพี่ช่วยหน่อยนู่นนี่นั่นรวมกรุ๊ปผู้เสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีถึงขนาดที่แบบว่าเขาอ่ะเหมือนซื้อผู้เสียหาย
13: อ๋อไม่ให้มา
11: ให้ของคนนี้เพื่อที่จะเอาข่าวของกลุ่มเนี้ยไปบอกเขาอะไรอย่างเงี้ย
10: ใช่ใช่ใช่เรื่องจริงในเรื่องจริงเรื่องจริ ง
12: วิธีการของมิจฉาชีพมืออาชีพนะครับที่ว่าจะใช้ทฤษฎีซอมบี้ก็คือการล้างสมองก่อนใหไม่ต้องฟังคนอื่นไม่ต้องเชื่อคนอื่นเชื่อเขาคนเดียวเขาเป็นคนเดียวที่ให้ของคุณได้สองเนี่ยจะค่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆให้ซอมบี้ตัวนี้มันทำงานไปบอกคนอื่นต่อๆกัดตัวอื่นต่อๆว่าเฮ้ยต้องเชื่อคนนี้นะเขาเป็นศาสดาของคุณเป็นสาวกเขาแล้วถ้าคุณหลุดจากเขาไปเนี่ยแล้วอย่าไปบอกใครอย่าไปทำ

0: ลายระบบเนี้ยหลังถ้าคุณทำลายรังของเองทำลายช่องทำมาหากินของเองคุณเป็นคนผิดก็ความรู้สึกผิดบาปมันถึงกดทับคนเขาไว้ไม่ให้สามารถที่ไปทำอะไรได้เนี่ยคือที่ซีซอมบี้ที่มิจฉาชีพมืออาชีพมักจะใช้วิธีนี้ครับ
1: โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพยายามติดต่อหาทางตะเคหน่อย
0: ครับ
1: อยากคุยกับเขาให้เขาได้ชี้แจงด้วยในมุมเขาอ่ะ
2: ดีครับ
1: เพราะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นมิจฉาชีพในสายตาคนอื่นแล้วนะตอนนี
2: ้
1: แล้วคุณนอด้วยนะคุณมีเบอร์ไหม
0: มีติดต่อ
3: ได้แต่ว่าติดต่อไม่ได้
0: ได้นะก่อนหน้านี้เขาปิดเฟซไปแล้วเขาอ้างว่าเนี่ยเฟซมันถูกปิดไปแต่ตอนนี้เขาบอกกลับมาได้แล้วหลังจากเราไปแจ้งความ
1: แล้วมอนี่ผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: มอนี่ผู้ชายนะ
0: ผู้ชาย
1: เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ในกลุ่ม
0: เขาผมเชื่ออย่างนั้น
1: เชื่อมโยงกันหมด
0: แน่นอนครับมีนอมีมอแล้วก็มีนออีกคนนึงด้วยที่มีตัวตนอยู่ครับ
1: พี่แจ้เรื่องพวกนี้เข้าพี่แจ้ไหม
2: ก็อย่างนี้ฮะมันจะมีพรบ
1: ไม่ต้องอธิบายทั้งหมดนะเอาแค่เข้าหรือไม่เข้าก่อน
2: นิดเดียวครับก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับว่าเข้า
1: ไหม
2: เข้าปอยาเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงช่อโกงประชาชนแล้วก็มาตรา14เล่ม1พรบคอมมันหลายมาตราแต่บางคนก็จะตีความเป็นเรื่องแพ่งอย่างที่ว่าแต่ในส่วนนี้เราตั้งธงที่ไซเบอร์แล้วก็ประสานในส่วนเกี่ยวข้องของทุกโรงพักทั่วประเทศแล้วครับ
1: โอเคพี่ไม่แต่งชุดตำรวจมาวันนี
2: ้ก็กลัว
1: ไม่พี่ต้องแต่งให้เขาเห็นหน่อยตำรวจนะ
2: ครับผม
1: จับนะจับจริงนะ
2: ครับ
1: โอ้ยเอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงต่อนะครับแล้วก็ปาเต้บ่ายสองไม่ทันนะนี่มันบ่ายโมงครึ่งแล้ว
4: ไปไม่ได้
1: ไม่ได้
4: ย
1: ัง
4: ไปไม่ได้
1: ยังไม่ได้นี่ผมจองคิวไว้ก่อนแล้วปาเต้ต้องรอก่อนเดี๋ยวเขาตามไปคุยกับคนอื่นไปก่อนนะป๋านะเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้นะครับพวกคุณปอภาคภูมิครับกับสินค้าโปโลงานเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
5: วันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาพิเศษกับโตโรงงานมาเองสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีพี่หวยครับสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโขนกระแสวันนี้ด้วยนะครับหลายคนดูประเด็นโขนกระแสค้างไว้อยู่ผมขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะคือปกตินะส่วนตัวผมครับสมัยก่อนเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีพี่หมวยเคยซื้อรังนกแท้ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45แมวส่วนตัวพี่หมวยเคยซื้อราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
5: หลักร้อยค่ะคุณปอ
6: หลักร้อยเนาะปกติขวดละประมาณ100บาทกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยบ่ายๆวันนี้ครับผมทำเป็นเซต1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมีอะไรครับพี่หมวย
5: 1,200 บาท
6: อ่ะอย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีนะจาก 1,200 ผมปรับราคาจากโรงงานเหลือแค่700กับอีก20บาทพี่หมวยในงบ720บาทผมเพิ่มรังนกให้ครับเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่หมวยอันนี้คือเพิ่มให้ครับพี่หมวยรวมรังนกแล้วครับ6ขวดบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ขวดปกติขวดละ100บาท24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี
5: 2,400 บาท
6: แต่บ่ายๆแบบนี้ผมปรับราคายืนยันจบที่720บาทเอา720ตั้งเอา24ขวดหารตกขวดละ30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45ไปแอลและทุกออเดอร์ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่หมวยท่านผู้ชมครับดูโรงงานของเรานิดนึงผมมาตรงจากโรงงานครับและเป็นโรงงานระดับมหาชนในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดเราผิวฐานทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบของเรานิดนึงครับเรื่องนกของเราเป็นนกแท้ครับทั้งนานะไคลเจนและเพิ่มเซรามายเข้าไปครับและในงบ720บาทถ้าผมบอกพี่หมวยบอกท่านผู้ชมว่าผมมี
5: หรอคะคุณปอ
6: วันนี้ผมจะแถมโครเจนที่วางจำหน่ายตามบูธวสัน CJ Big C และ Lotus 1กระป๋องเราขายอยู่เกือบ300บาทวันนี้เราจะให้ไปกินฟรี2กระป๋องอ่ะเบิกโครเจนแล้ววางในรายการและขออนุญาตกล้องจบเลยครับเราจะให้ไปกินฟรี2กระป๋องแต่เงื่อนไขที่เดียวพี่หมวยเวลาส่งให้อ่ะขออนุญาตเก็บกระป๋องที่โรงงาน1ถุงใหญ่บรรจุ 120,000 มิลลิกรัมให้ไป2ถุงใหญ่ครับบรรจุรวม 240,000 มิลลิกรัมกินได้เกือบ2เดือนและสูตรนี้ครับมีส่วนประกอบทั้งโครเจนเปปไทด์โครเจนไดเปปไทด์และโครเจนตรีไบเปป20บาทและทุกออเดอร์บ่ายวันนี้รอบริการส่งฟรีถามความรู้สึกพี่หมวยนิดนึงก่อนเปิดตัวว่าโปรนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับ
5: คุ้มสิคะได้รังนกแท้ตั้ง24ขวด
6: ถูกต้องครับ
5: แล้วก็ได้คอลลาเจนกินได้2เดือน
6: ถูกต้องครับ
5: ส่งฟรีด้วย
6: ส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางอ่ะใครสนใจตอนนี้เบอร์มารอหน้าจอแล้วไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับทุกชมย้ำนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทบ่ายๆวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45ทีผมปรับราคาเหลือแค่720บาทและทุกออเดอร์นะผมแถมคอลลาเจนให้กินฟรีอีก2ถุงใหญ่กินได้เกือบ2เดือนหมดหน้าจอจ่ายจบที่720บาทใครสนใจโทรกับ02-065-888ครับฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโขนกระแสเลยว่าโปรวันนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
5: น่าสนใจค่ะได้รังนกแท้ตั้ง24ขวดนะคะแล้วก็ได้คอลลาเจนอย่างที่บอกกินได้2เดือน
6: กินได้เกือบ2เดือน
5: ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง
6: ถูกต้องและหมดหน้าจอแค่720บาท02-065-888ให้ดูส่วนประกอบของโครเจนสูตรกระป๋องเงินตราด้วยนะนี่นะครับสูตรนี้เรามีทั้งโครเจนเปปไทด์โครเจนไดเปปไทด์และโครเจนไตรเป

0: ถ่ายครับให้ดูราคา1รอบนะปกติ1กระป๋องเราขายอยู่เกือบ300บาท2กระป๋องเกือบ600บาทเงื่อนไขเดียวครับเราขอแยกเก็บกระป๋องไว้ที่โรงงานอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นไปเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติเราเนาะขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทและผมแถมคอลลาเจนให้กินฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอจ่ายจบที่720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888และวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกกันต่างหากด้วยขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นไปเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติเราเนาะขวด100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทปรับราคาเหลือแค่720บาทเอาคอลลาเจนไปกินฟรีอีก2ถุงใหญ่หมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมด้วยให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีย้ำเบอร์คนท้าย02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณปอมาก
0: ครับขอบคุณพี่บอยช่วยกันขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับ
1: แล้วเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สิบ
1: สวัสดีครับ
2: พุทธาราครับ
1: มาวินค่ะ
2: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบค่ะ
3: นี่ครับพวกเราอยู่ที่ไอคอนสยามผมกับงานวายเจเจอวอร์ด2024
1: ค่ะคนเยอะมากแล้วก็เป็นการรวบรวมอุตสาหกรรมวายนะครับคนในบันเทิงอ่ะมาหมดเลยพี่โรส
3: อยากรู้ว่าเขาจะมีมุมมองแนวคิดยังไงกับอุตสาหกรรมวาย
1: ใช่ค่ะรวมถึงไปแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยมาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
4: งานวายเอนเตอร์เทนเนอร์วอร์ดเราจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วประสบกับเป็นงานใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมวายของไทยเราจงเจริญ
1: พี่ก้องขอบคุณนิดนึงดีกว่าวันนี้อุตสาหกรรมวายนี่ผมไม่มีแบ่งค่ายต้องขอบคุณสมาร์ทพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเรานะคะที่เราได้ร่วมกันในการจัดงานวายดีนอวอร์ดนะฮะแล้วก็ดีใจนะฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบาเลฟเกลฟให้เติบโตขึ้นดีใจที่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีนะคะทุกค่ายใหญ่เลยขอบคุณที่สุดขอบคุณอย่างมากๆเลยค่ะ
5: ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มาทุกคนงานคุณภาพแล้วก็ดีมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจแทนแบบวงการทั้งซีรีส์วายแล้วก็เกิร์ลเลิฟแล้วก็ทุกๆอย่างเลยเหมือนแบบเราสามารถผลักดันของไทยเราเนี่ยไปสู่สากลได้เรามีแฟนคลับทั่วประเทศเยอะมากก็หวังว่างานนี้ก็จะจัดต่อไปยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีซีรีส์เราที่แบบไประดับโลกมากขึ้นเรื่อย
6: ๆก็เหมือนกันค่ะก็ขอแสดงความดีใจกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วย
7: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วายเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchio Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: ใหม่ Enchio Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
12: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ White Baking Soda Fresh Mint
13: ยาสีฟันริฟฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
12: ่ Baking Soda

0: งานใหญ่แห่งปีทั้งทีเหล่านักแสดงตบเท้ามาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลรัวๆเลยจ้าย
1: ินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็เป็นปีที่ทุกคนทำงานหนักมากจริงๆก็ยินดีกับทุกคนมากๆเลยค่ะ
2: คุณอุ้มนะครับเดินพรเป็นไงบ้าง
3: ก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นงานที่เราจะได้เจอเพื่อนๆจากค่ายอื่นๆเยอะมากเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีที่ได้มานี่แล้วก็ยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัล
4: รู้สึกดีใจที่เหมือนได้เจอเพื่อนๆในวงการทั้งหลายๆค่ายก็รู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่เหมือนแบบเปิดโอกาสให้ GLBL ไทยไประดับหนึ่ง
5: ก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาในวันนี้ก็ขอยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัล
2: ครับรู้สึกไงบ้างที่อุตสาหกรรมวายเราเนี่ยไม่มีแบ่งคงแบ่งค่าย
6: เลยรู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากๆเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็รู้สึกพวกเขาน่ารักกันมากๆแล้วก็แฟนคลับก็ให้การต้อนรับที่ดีมากๆ
7: เราสองคนก็ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับ
8: คุณสปาย
9: อุตสาหกรรมวายของเรามันเริ่มก่อตัวแล้วก็เติบโตก็ต้องขอบคุณแฟนคลับก่อนแม้ว่าเบื้องหลังเบื้องหน้าจะเหนื่อยแต่ว่าพอเห็นรอยยิ้มเสียงกรี๊ดของแฟนๆทุกคนคือพวกเราดีใจมากขอบคุณที่ทำให้อุตสาหกรรมวายมันเติบโตขอบคุณทุกคนค่ะ
2: วันนี้เขามาหล่อๆเป็นกรุ๊ปเลยเรื่องชวนคุยกันไหม
10: ได้คุยกันไหม

0: เพราะมันจะคุยกับเขาไหมก่อน
1: พูดสำหรับคนที่ได้รับรางวัลทั้ง13สาขา
2: ก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ
3: จะได้กำลังใจพวกเราด้วย
1: เป็นไงบ้างอุตสาหกรรมวายของเราเติบโตมาก
4: เติบโตมากครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนมีศักยภาพแล้วก็เก่งมากคร
2: ับ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนนะครับที่ได้รับรางวัลก็คาดหวังว่าอุตสาหกรรมซีรีส์วาย BLGL แล้วก็รวมถึงอุตสาหกรรมเพลงไทยหนังไทยซีรีส์ไทยนะครับจะโด่งดังขึ้นไปเรื่อยๆระดับโลกนะครับ
1: คุณดีวันนี้ตื่นเต้นไหมครับมางานเดินพรมด้วย
5: ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเช่นเคย
1: ค่ะได้เจอแฟนๆรู้สึกไงบ้าง
5: ก็ดีใจทุกครั้งได้เจอครับ
1: คู่น้องช้างกับคุณทีโน่ถ้าเกิดได้รับบทคู่กันอยากเล่นแนวไหน
6: มันเป็นคู่ช้างก็น่าจะต้อง
7: ละครไทย
6: คือเสลี่ยง
7: ก็อยากรับเรื่องอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเก่งขึ้นแล้วก็มีความท้าทายมากขึ้น
1: คนวางไว้ตัวโปรเจกต์เนาะก็อาจจะมีอะไรดีๆมาให้คนดูนะได้ติดตามยังไงก็อย่าลืมติดตามน้องๆด้วยขอบพระคุณครับ
8: กระซิบ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเบาหน่อยคุณพี่จะขีดก่อนถึงพี่นะเจ้าคะ
4: โอ้ยไปก่อนนะพ่อชายเอาเพื่อน
5: พอได้เมาแล้วค่ะ
6: น้องว่ากันอะไรนะ
5: เมาแล้วค่ะเร็วเกินไปแล้ว
6: อ๋อให้เร็วกว่านี้

0: น้องหยุดเวลาได้หรือ
1: ก็แล้วถ้าหยุดไม่ได้ทำไงล่ะเจ้าคะคิด
0: ไปซ้าย
1: เข้าฟุตบาท
0: ไปขวา
1: ขึ้นเกาะกลางถนนเลยดิคุณพี่รู้ไหมว่าเวลารถชนเนี่ยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงปะทะเทียบเท่ากับตกตึก8ชั้นเลยนะเจ้าคะยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตายคุณพี่ไม่ตายชาติโน้นแต่ได้ตายชาตินี้แน่นอนเจ้าค่ะ
0: พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วนะคุณตาแล้วพี่จะทำอย่างไร
1: รถเร็วรถเสี่ยงผิดเจ้าค่ะในเขตชุมชนอะขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะคนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลาได้นะเจ้าค่ะขับขี่ช้าหน่อยถึงที่หมายช้านิดแต่ก็ถึงกันนะเจ้าค่ะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้แล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน

0: อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
0: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: แปลงหมายพายทะเลออกมาทักทาย

0: ใครอ่ะไอ้พวกมันทำอะไรในบ้านผม
1: อย่าโยกจุดฐานเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
2: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำเหมือนกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
3: เฮ้ย

0: กันยายนนี
1: ้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อย
1: แล้วก็อีก2วันเท่านั้นเองฮะไม่ใช่มาที่นี่อย่างเดียวอีก2วันเท่านั้นเองนะครับครัวคุณต่อย
4: ยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปางนะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันที่18จนถึง24กันยายนนี้นะครับ
1: อย่าพลาดเด็ดขาด
5: แน่นอนครับ1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนแม่ยายเกี่ยวก้อยเข้ามาที่เซ็นทรัลลำปางนะครับไม่ว่าจะเป็นลำพูนลำปางพิษณุโลกกำแพงเพชรตาก
1: ลำนาลายก็มา
5: ลำนาลายอันนั้นลพบุรีครับไกลไปหน่อย
1: ไกลไปนิดนึงนะแต่ว่าอย่า
5: ลืมรออยู่
1: ใช่ครับมาได้เลยนะครับแล้ววันนี้เราอยากจะบอกว่าอีก2อันที่ท่านจะเจอกับเราอ่ะไม่ได้เจอแต่กับเราเปล่าๆท่านจะได้เจอของดีจังหวัดลำปางด้วย
4: ครับ
1: ซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆของลำปางให้ประเทศทั้งประเทศได้รู้เพราะว่าเราทำถ่ายทอดสดของเราด้วยที่นั
4: ่
1: นในทุกๆครั้งที่เราทำเราก็จะค้นหาว่าอะไรอะไรดีบ้างอย่างวันนี้มันจะมีเรื่องราวของอัดอร่อย
4: อัดอร่อยครับเป็นเมนูแกงฮังเลลำปางครับพบเลยครับรองศาสตราจารย์จารย์ดร.อัดขันศรีครับอาจารย์
1: สวัสด
4: ี
1: คร
4: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: รวบเลยอาจารย์
6: คร
4: ับ จับก
6: ินแล้วครับผมครับ
1: บอกนิดนึงก่อนจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดร.
4: ครับ
1: ท่านชื่อว่าอัดนามสกุลขันติ
4: และ
1: ท่านก็เป็นเจ้าของร้านอัดอร่อยด้วยด้วยเหตุผลจริงๆก็คือว่าเพราะรักในวัฒนธรรมประเพณีของทางเหนือแล้วก็ความชื่นชอบชื่นชมต่างๆเหล่านั้นก็ทำให้ท่านเนี่ยค้นหาสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างและแปลกออกไปอย่างอันล่าสุดที่เรามาเจอก็คือแกงฮังเลลำปาง
6: ใช่อ
1: าจารย์ฮะแกงฮังเลลำปางมันต่างจากแกงฮังเลที่อื่นยังไง
6: จริงๆแล้วแกงฮังเลลำปางเนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดลำปางฮะซึ่งอิทธิพลของพม่าเนี่ยเข้ามาทำการค้าขายในจังหวัดลำปางเยอะแล้วก็ได้นำผงแกงฮังเลได้นำวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามาก
1: ็
6: คือเป็นผงมัสลาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลิ่นของจังหวัดลำปางครับ
1: ซึ่งที่อื่นก็มีแกงฮังเลในภาคเหนือ
6: ใช
1: ่แต่รับรองว่าไม่เหมือนลำปาง
6: ไม่เหมือนครับ
1: มันแตกต่างไงอาจารย์
6: จริงๆแล้วถามว่าความแตกต่างไหมของลำปางเนี่ยจะมีความหอมมีการครบรสกลิ่นเครื่องเทศต่างๆเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมละมุนครับผมนะฮะแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยจะมีครบรสกลิ่นรสชาติที่ออกมาเนี่ยรสชาติกลมกล่อมครับผม
1: ซึ่งไม่เหมือนจริงๆท่านผู้ชมและที่แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นในความไม่เหมือนที่ว่านี้เรามานั่งพูดนั่งคิดกันเองก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เสน่ห์ทั้งหมดที่ว่านี้กระทรวงวัฒนธรรม
4: โอ้โหเขาได้บอกว่าที่นี่คือ the lost taste ถูกไหมอาจารย
6: ์
4: เป
6: ็
4: นรสชาติที่หายไปที่รับรองโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนั่นคือตัวเนี้ยที่อยู่ในมือคุณโก้รสชาติเป็นยังไง
5: หนูบอกเลยว่าแกงฮังเลของเขาเนี่ยพอหนูกินปุ๊บเนี่ยหนูแต่งเพลงให้เลยหนึ่งเพลง
4: เพลงอะไรครับ
5: หนูแต่งเพลงให้แกงฮังเลของพี่อัดเลยหนึ่งเพลง
4: ครับ
5: ฮังเลฮังเลฮังเล
4: จะมีอีกเมนูนึงครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่จะเพิ่งจบเมนูนี้การได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอาจารย
6: ์
1: มันเท่ยิ่งกว่าเท่แต่ที่ร้านของเราคือร้านอัดอร่อยนี่มีอย่างนี้แน่นอนตลอด
6: มีครับผม
1: ใช่ไหม
6: ครับผม
1: อาจารย์ครับเราไปกินที่อื่นถามอาจารย์ตรงๆกับที่นี่ใครรสชาติเข้มข้นกว่ากันฮังเล
6: ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องแกงฮังเลแต่ละที่เนี่ยเขาจะใส่อย่างเดียวแต่ผมเนี่ยเอานำทั้งหมดเนี่ยหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ที่ทำกันในชุมชนของลำปางมาผสมกัน ให้ได้เป็นกลิ่นและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะพูดถึงความเข้มข้นอาจารย์ก็ขอโทษนะครับมีมารยาทมากๆไม่พูดจงนะ แต่พูดตรงที่ว่าเราทำอะไรและทำยังไงเพราะฉะนั้นความไม่เหมือนเป็นเอกลักษณ์จริงนี่ท่านได้ยินจากรายการเรารายการแรกนะครับที่พูดว่าฮังเลลำปางมีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นจริงจริง
6: มีของตัวเอง
1: มีเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปสักปี2500เท่าไหร่นะ 60, ที่ได้รางวัล
6: 60 61นะครับ
1: นี่60 61
6: ครับผม
1: ร้านของเขาเนี่ยอัดอร่อยเนี่ยได้รับรางวัล

0: วันจาก
1: แชมป์แกงไทยครับ
2: นี่ท่านผู้ชม
0: ที่ร้านมีด้วยแชมป์แกงไทยคือแกง
1: แกงพะแนงครับ
0: พะแนงพะแนงอะไรอาจารย์หมูหรือเนื้อหรืออะไร
1: พะแนงหมูครับพะแนงสันคอหมูคร
0: ับ พะแนงสันคอหมู
2: เขาเรียกกันว่าพะแนงเงินล้านนะคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเมนูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดแชมป์แกงไทยนะครับประเภทของพะแนงหมู
0: นี่
1: ครับผม
2: เป็นประเภทของพะแนงหมูมันจะเป็นยังไงอาจารย์
0: มันโดดเด่นยังไงเพราะอาจารย์จะชอบพูดคำว่าโดดเด่น
1: รสชาติของเราเนี่ยพะแนงโดยทั่วไปเนี่ยกินเนี่ยจะเข้มข้นมากแต่ของเราเนี่ยจะมีความละมุนกลมกล่อมและรสชาติเนี่ย
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับแล้วก็ซึมเข้าเนื้อที่เราเคี่ยวไปเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้นะครับปกติสันคอหมูนุ่มอยู่แล้วแต่นี่เราค่อยๆเคี่ยวในไฟอ่อนแล้วก็เครื่องแกงก็จะได้เข้าไป
2: คือตุ๋นไปเรื่อยๆ
3: ใช่แล้วแบบว่าเนื้อ
0: ไม่ได้ตุ๋นคุกเฉยๆ
2: คุก
3: เหรอเนื้อแกงแพนงเนี่ย
4: พะแดง
3: อร่อยมาก
0: เลยแล้วมันซึมเข้าเนื้ออย่างที่พูดจริงๆนะเพราะนั้นจริงๆแล้วในวันงานถ้าท่านไปครูคุณต่อยกทัพท่านจะได้เจอสิ่งเหล่านี้ยังมีอย่างอื่นอีกไส้อั่ว
2: ไส้อั่ว
0: ไส้อั่วก็ยังที่ทราบแล้วเรามีหมดเลยในภาคเหนือถูกไหมฮะอาจารย์ผมพอเป็นของลำปางเด่นไง
1: ของลำปางอีกตอนเด่นนะฮะก็คือเราจะเป็นเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรที่แบบกำลังพอดีไม่ได้จัดจ้านมากก็คือทุกอย่างเนี่ยเราจะได้ความเป็นผู้ดีกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นทานเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องเทศเนี่ยกับเนื้อของที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อย
0: แสดงว่าอาจารย์แสดงว่าจริงๆถ้าเป็นของลำปางเนี่ยมันจะออกมาในทางทุกอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่ผมจับใจความได้คือถึงจะเป็นแกงทางเหนือเหมือนกันหมดแต่เรากลมกล่อม
1: ครับผม
0: เขาตั้งใจอย่างนั้นนะ
2: ไม่ได้เผ็ดเกิน
0: เพราะเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงๆนะตั้งใจที่ให้มันกลมกล่อมเพราะนั้นถ้าท่านไปงานเนี่ยท่านจะต้องรู้ว่าอะไรเด่นอะไรดี
3: แต่ว่าอย่าลืมนะว่าอีก2วันครูกุต่อยกทัพเจอกันที่ที่ลำปาง
0: ใช่ใช่ไงใช่ไง
4: ที่งานของพี่อัดเนี่ยมาวันเดียวคือวันที่18เท่านั้นนะครับสำหรับเมนูเหล่านี
0: ้อย่าพลาดเด็ดขาดนะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.อัดนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูรายการและจะขอบคุณมากๆถ้าอีก2วันเจอกันที่เซ็นทรัลลำปางอย่าพลาดพักตรงนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
2: ตำมะม่วงปลาแห้งครับ
0: ผมกล้าการันตีว่าตำมะม่วงปลาแห้งของเขาไม่เหมือนใคร
3: เมนูง่ายๆครับแต่ว่ามันเพอร์เฟกต์มาก
0: รสชาติมันสุดยอดและแตกต่าง
4: โอ้อร่อยอ่ะ
0: ดูรักษามันไว้เลยนะลูกถ้ารักษาไม่ได้เดี๋ยวจะให้ตำรวจไปช่วยนะไม่ต้องไม่ต้อง

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: ออสตางา
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อป้องกันเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
5: Magic Clean
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
4: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
8: รวมคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
9: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
8: 18-24 กันยายนนี้รวมคุณต่อยยกทัพ
10: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแต่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้งานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
11: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: รวมคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
9: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
8: 18-24 กันยายนนี้รวมคุณต่อยยกทัพ
12: เวอร์กัส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดก็สั่งเวอร์กัส

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: มาจิคลีนแอคทีฟบูสเตอร
2: ์วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
3: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร

0: านที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าชื่อเลยนะฮะร้านต่ำส้มนี่ฮะร้านลอลิงนะฮะ
1: ร้านลอลิง
0: ร้านต่ำส้มนี่ฮะ
2: ต่ำ
0: ต่ำผมก็คิดว่าคงต่ำแหละ
1: ต่ำนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นภาษาของบางจังหวัด
0: ใช่ไหมบางเหนือใช่ไหมทางเหนือ
2: เ
0: ป็นลักษณะนั้นนะครับ
2: ทางเหนือ
0: และเมนูที่มาสอนเขาเรียกว่าต่ำมะม่วงปลาแห้งนะฮะมันเป็นของแบบว่าของเก่าแก่ของเขาแล้วเป็นของที่เขาทำมาอยู่ลักษณะมันจะเป็นยังไงเรามาพบกับเจ้าของกันเลยคุณถาปณีรัศมีวีระชัยกิจจากร้านร้านต่ำส้มครับ
3: พี่ถีบครับผมพี่ถีบดีครับเนี่ยเราโอเคก็ถูกนะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมถูกนะ
1: ต่ำส้ม
0: หญิงเป็นคนที่ไหนอ
4: ่
0: ะ
4: เป็นคนพะเยาค่ะ
0: เป็นคนพะเยาเขา
2: เป
0: ็
2: นคนพะเยา
0: เขาเป็นคนพะเยา
2: คนเหนือเน
0: า
2: ะ
0: เป็นคนเหนือแต่ว่ามาเปิดร้านที่ร้านต่ำส้มอยู่ที่
4: ที่ลาดประเขา75/1ค่ะ
0: ลาดประเขา75/1ใช่ไหมครับร้านเราขายอะไร
4: เราจะเป็นส้มตำหลากหลายแล้วก็มีอาหารอีสานแล้วก็มีอาหารเหนือค่ะ
0: สองอย่างปนกัน
4: ใช่
0: ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยดี
1: พะเยานี่ก็มันเหมือน
2: เกือบจะมาทางโซน
1: อีสานเหนือหรือว่าเหนือเลยค่ะเหนือตอนล่าง
0: ไม่ใช่เหนือเลยเหนือสุดเลยดิ
2: พะเยาพะเยาอยู่ใกล้เชียงราย
0: เลย
2: พะเยาใกล้เชียงราย
0: เนี่ยไปทางด้านนู้นแล้ว
4: คือบ้านก็จะติดเชียงราย
0: ติดเลยแล้วช่วยสวยนะพูดถึงนะพะเยาอ่ะ
4: ค่ะ
0: เนาะ
2: อากาศดีด้วยต้นไม้เยอะ
0: อากาศดีนี่เรียกว่าเรื่องนึงแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความสวยแบบธรรมชาติอย่างแท้ๆอยู่เลยนะแต่เวลาไปลำบากนะ
2: ไปยาก
0: โค้งโอ้โห 74,500 โค้ง
2: ไปยาว
0: เขาเรียกกี่โค้งนะเขาเรียกกี่โค้งจำได้ไหม3,000กว่าโค้งใช่ไหม
2: เฮ้ยนั่น
0: แต่ไม่ใช่พะเยาอ๋อพะเยาไม่เยอะพะเยา
2: ไม่เยอะ
1: พะเยาเยอะที่สุด
2: แต่พะเยามีเขา
1: แม่ฮ่องสอน1,864โค้ง
0: อ๋อ1,800กว่าเลยเหรอ
1: 1,864
2: ถ้าโค้งอย่างนั้นจะปวดหลังเลยนะ1 2 3เอาไม่ห้ามกันเลยเหรอ
0: เวลาของรายการก็หมดแล้ว
1: ไม
0: ่
1: แต่
0: ผม
1: บอกแล้ว
0: บ้านเราบ้านเขาอยู่ที่พะเยาแต่ว่าสวยเป็นจังหวัดแล้วมีกวานใช่ไหม
4: ใช
0: ่บ้านหนูอยู่ใกล้ๆกวานป่ะ
4: ไม่ค่ะบ้านหนูจะไกล
1: อำเภออะไร
0: อำเภออะไร
4: อยู่อำเภอภูซางค่ะ
1: โอ้โหภูซางติดเชียงรายเลย
4: ก็จะติดลาวเลยค่ะ
1: ใช่ไม่ไป
0: น
1: ี่
0: ม
1: ัน
0: อะไร
1: ไม่ใช่ค่ะไปทางฝั่งเชียงรายถูกไหมครับ
4: ถูกค่ะ
1: เชียงราย
2: พะเยามันติดเชียงราย
0: เหรออย่าไปไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเลยนี่ฮะนี่เชียงรายนะนี่พะเยาใช่ไหมแล้วภูซางอยู่ตรงนี้แล้วมันจะติดเชียงรายตรงไหนอ่ะ
1: ก็พะเยามันติดเชียงรายอ่ะ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมขอโทษด้วยนะ
1: ไม่ใช่ท่านบอกว่าพะเยาติดสระบุรีติดลพบุรีนะพี่อันนี้พะเยาติดเชียงราย
2: ผมก็บอกแล้วว่าเขาอยู่ปูซานเกาหลี
4: ปูซางค่ะ
0: ไอ้ นี่มันบ้าหรือโง่ท่านผู้ชมครับหรือเป็นอะไรสักอย่างแน่นอนผมไม่เข้าใจนะ
2: ครับ
0: ผมลาก่อนเลยนะครับนี่เขาทำอาหารสองอย่างเขาทำอาหารทั้งเหนือแล้วก็ทั้งอีสานด้วยและร้านของเขาก็เลยกลายเป็นร้านซึ่งคุณมีทางเลือกถ้าคุณชอบอาหารเหนือคุณกินไปเลยคุณชอบอาหารอีสานคุณก็กินเพราะว่าคำว่าอาหารเหนือเนี่ยมีครบอาหารเหนือเหมือนกันอาหารอีสานก็มีครบที่คุณชอ
4: บ
0: แต่อันเนี้ยที่วันนี้จะมาสอนเขาเรียกว่าตำมะม่วงปลาแห้งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยเรียกว่าถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งอันนี้กินแล้วเขามีความพิถีพิถันในการทำความจริงแล้วพูดถึงคำว่าตำมะม่วงมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ช่วยดูวิธีของเขาหน่อยและช่วยถ้าเป็นไม่ได้อยากให้มาชิมรสของเขาท่านจะพบว่ามันเป็นความแตกต่างคุณรู้ใช่ไหมว่าตำมะม่วงปลาย่างคุณมันแตกต่างจริง
4: ๆ
0: รสมันต่างจริง
4: ๆ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับว่าเขาทำไงนะไอ้มะม่วงปลาย่างปลาแห้งของเขาเนี่ยเขาทำอย่างไรจากร้านต่ำส้มนี่ครับนี่เห็นไหมร้านนี่คือร้านนาถูกไหมคะ
4: ค่ะ
0: นะเนี่ยร้านเขาไม่ธรรมดานะครับดูซะก่อนครับร้านเขาใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดนี่ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เริ่มต้นจาก
4: ปอกมะม่วงก่อนค
0: ่
4: ะ
0: มะม่วงอะไรคะ
4: จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้
0: เปรี้ยวซะนะคะนี่นะฮะ
4: ก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์
0: เสร็จแล้วก
4: ็แล้วก็ขูดค่ะ
0: ขูดครับ
4: หลังจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องตำก็จะใส่กระเทียมสัก4-5เม็ดแล้วก็พริกแห้งคั่วประมาณ4-5เม็ดค่ะ
0: ครับ
4: แล้วก็โขกให้ละเอียด
0: ครับ
4: ตามด้วยน้ำอ้อยค่ะ
0: น้ำตาลอ้อย
4: น้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลอ้อย
4: แต่ที่บ้านจะเรียกน้ำอ้อย
0: อ๋อเรียกน้ำอ้อย
4: แล้วก็ใส่น้ำ
0: เถียงนะน้ำตาลแดงนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับ
4: นิดนึง
0: ค่ะแล้วก
4: ็กะปิ
0: กะปิครับที่บ้านเรียกอะไรอีกอ่ะกะปินะครับแล้วตามให้เข้ากันแล้วก็นี
4: ่แล้วก็สูตรเด็ดจะคือน้ำปลาที่เราเคี่ยวเอง
0: ของเขาเองของเขาเองแล้วก็
4: เติมน้ำปลาไป
0: น้ำปลาแล้วก็เอามะม่วงขูดเมื่อกี้ท่านผู้ชม
4: ขูดเข้าไปตัด

0: เขาเลย
1: แล้วก็คลุกเขาค
0: ่ะนี่นะดูนะฮะท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะฮะผมอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันต่างเสร็จแล้วก็
1: เสร็จแล้วก็ใส่ปลาแห้งผลปลาฉลากค่ะ
0: เอาปลาฉลากนี่นะฮะแต่ว่ามันย่างแล้วก็
1: ย่างเตาถ่าน
0: เราย่างเองนะฮะย่างเตาถ่านแล้วก็ป่นแล้วก็มาใส
1: ่ตามด้วยหอมแดง
0: หอมแดงครับ
1: แล้วก็พร้อมตักใส่จานทานคู่กับ
0: ใบชะพลูครับแล้วก็
1: โรยด้วยกุ้งแห้งฝอย
0: แล้วก็
1: ตามด้วยกุ้งแห้ง
0: แล้วก็กุ้งแห้ง
1: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะ
0: คั่วเองนะครับ
1: คั่วเอง
0: ที่ร้านคั่วเองเพราะร้านใหญ่ท่านผู้ชมอันนี้พอจะเป็นไม่ได้ห้ามขาด
1: ชะอมค่ะทานคู่กับตำมะม่วงปลา
0: ต้องทานกับชะอมของเขาด้วยไม่เหมือนใครเป็นอันเรียบร้อยท่านผู้ชมครับตำมะม่วงปลาแห้งครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นหมดอะไรต่างๆเนี่ยกลิ่นอายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีทั้งกลิ่นอายของอีสานและก็เหนือรวมกัน
2: อยู่ในใจ
0: เพราะว่าน้ำอ้อยที่เขาเรียกเมื่อสักครู่นี้หรือว่าน้ำตาลอ้อยเอามาจาก
1: พะเยาค่ะ
0: เขาเอามาจากพะเยาท่านผู้ชม
1: หมู่บ้านสบงเท่านั้น
0: นี่ฮะนี่นี่นี่ฮะ
2: หมู่บ้านสบง
1: สบง
2: สบง
0: ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย
2: นี่เราไ
0: ม่สมองไม่ดีคือมันเป็นน้ำตาลอ้อยอ๋อซึ่งมาจากหมู่บ้าน
1: สบงค่ะ
0: สบง
2: สบง
0: และเท่านั้น
1: ค
0: ือหมายความว่าที่ร้านเขาไม่ใช้อย่างอื่นมันเป็นเอกลักษณ์ท่านผู้ชมครับมันเป็นน้ำตาลอ้อยจริงๆซึ่งมันไม่เหมือนกับใครในตรงนี้เลยค
2: ือ
0: ผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปลูกมาและรสชาติน้ำตาลอ้อยมันเลยออกมาเป็นอย่างนี
1: ้
0: ก็ลองชิมดูผมไม่ได้พูดเล่นนะ
2: ผมไม่เคยกินอันนี้เลย
0: นิดเดียวฮะลองชิมไม่ได้ให้กินฮะให้ชิมนะ
2: มาแล้วบอกอะไรท่านผู้ชมไปอีกอย่างตลอดเลยฮะ
1: เขาจะมีความหอม
0: ใช
1: ่ตัวน้ำอ้อย
2: หัวอร่อยอ่ะ
0: มันดีอ่ะมันต่างแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเมื่อกี้เราพูดเรื่องน้ำตาลอ้อยไปแล้วตอนนี้เราพูดอีกอย่างที่เมื่อกี้ก็ทำคือเขาใช้น้ำปลาซึ่ง
1: เป็นสูตรของทางร้านค่ะ
0: ทำเองแต่อันนี้อีสานเห็นไหมฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในจานนี้มันจะการเป็นเรื่องราวการผสมระหว่างเหนือกับอีสานอย่างลงตัวแล้วทุกๆอย่างเตายังเป็นเตาถ่านอยู
2: ่ครับ
0: ปลาย่างก็ยังย่างเตาถ่านอยู่แล้วรสชาติคุณอ๋อทานหรือยังครับ
2: ยังเลยครับผมมัวจะตื่นเต้นไงพ
0: วกอย่าไปตื่นเต้นนะทานนะฮะงั้นผมถามคุณโก้ก่อนนะ
2: ครับครับ
0: ครับ
3: คือ
0: หรือให้เขาพูดก่อนได้ไหมฮะ
3: ไม่แหละได้
0: ให้เขาพูดก่อนดีกว่านะเพราะว่าเขาพูดไม่เคยรู้เรื่องโอเคร
3: ู้อ่ะ
0: คุณเล่นเห็นป่ะ
2: โอ้โหอร่อยอ่ะคือมันแปลกๆมันมีปลาร้ามันมีมะม่วงมันมีความหอมมันแล้วกุ้งที่เขาใส่2อันนั้นนะครับมันมีจังหวะเคี้ยวที่แบบดีเลยหมุนน้ำลายแตกเลย
3: เดี๋ยวลองกินกับใบชะพลู
0: ผมพูดได้อย่างแล้วกันรสตำมะม่วงของเขาไม่เหมือนใครผมกล้าการันตีว่าตำมะม่วงปลาแห้งของเขาไม่เหมือนใคร
3: ใช
0: ่คือไม่เหมือนจริง
3: ๆความหวานอย่างที่บอกครับว่าน้ำตาลมะพร้าวของเขาก็ไม่เหมือนเพชรบุรีนะ
0: ไม่เหมือนครับ
3: ไม่เหมือน
0: เลย
3: มันจะมันไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวตัวที่น้ำตาลอ้อย
0: น้ำตาลอ้อยครับ
3: นะครับคือมันจะมีความหวานที่แบบไม่ตำไข่แล้วที่สำคัญคือมันหอมปลาปลาแห้งนะครับปลาแห้งที่ใช้เนี่ยเป็นปลาฉลาด
0: ฉลาด
2: ฉลาด
3: อ่างทองนี่ฉลาด
2: คือตัวนี้
0: ถามจริงเดี๋ยวก่อนถามจริงเรียกฉลาดจริงเหรอ
3: ปลาฉลาดครับปลาฉลาดมันเรียกปลาฉลาด
0: ทีมงานครับช่วยปรึกษาทางสหรัฐอเมริกา
2: สหรัฐไม่รู้ปลาตัวนี
3: ้มันมีแล้วแต่ภาคอาจจะอ่างทองเรียกปลาฉลาด
0: อ่ะโอเคแล้วไงต่อฮะ
3: ถ้าทั่วโลกเรียกปลาฉลาดนะฮะคือคนที่หนูเรียกปลาฉลาดเพราะหนูไม่ฉลาดอ่ะใช่ไหม
0: ถูกกันนั้นถูก
3: คุณผู้ชมมันมีความคือตำมะม่วงของเขาเนี่ยมันจะเป็นตำมะม่วงที่บางคนบอกว่าเอ้ยตำมะม่วงเขาจะตำแบบว่าให้มะม่วงแบบว่าไม่ตลดแต่เนี้ยมะม่วงเขาตลดนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเคี่ยวกับน้ำทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากร้านนะครับร้านตำต้มนะครับกับเมนูตำมะม่วงปลาย่างปลาแห้งเมนูง่ายๆครับแต่ว่าเอาไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็ม
0: ตาผมพูดแล้วครับถ้าท่านอยากไปกินตำมะม่วงที่ไม่เหมือนใครที่ผมนะฮะไม่กินปกติผมไม่กินตำพวกนี้เลยแต่ครั้งนี้ที่ผมกินผมมีความรู้สึกว่ารสชาติมันสุดยอดและแตกต่างเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารซึ่งใช้แกสโตรโนมีจริงๆคือแกสโตรโนมีชัด2อย่างเลยอันหนึ่งน้ำตาลซึ่งมาจาก
2: พะเย
0: าสุดๆนี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายมาตบด้วยน้ำปลาร้า
2: ครับ
0: ซึ่งมาจากอีสานและรสชาติมันสุดยอดจริงๆมันแตกต่างจริงๆก็ไปลองที่ร้านเขาได้เลยนะครับนั่งสามีเขานะครับที่นั่งอยู่สวัสดีกับกล้องด้วยลูกสวัสดีด้วยครับทุกคนนะครับส่วน2

0: นนึงก็ภรรยาเขานะครับ
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะ
3: เป็นทีมทีม
1: ไม่ใช่นะ
3: โอ้โหตรงกลางร้อน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกลางร้อนพูดอะไรผมบอกสองคนนั้นเป็นภรรยาทำไงไม่คนข้างๆ
0: ไม่ได้หัวเราะอะไรนะฮะจริงๆตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณถาปณีขอบคุณร้านต่ำส้มขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการดูตลอดมันเด็ดจริงๆนะลูกมันเด็ดมากๆแล้วมันแตกต่างได้แต่ทำรายการมาอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งกล้าพูดได้ว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหนูรักษามันไว้เลยนะลูกถ้ารักษาไม่ได้เดี๋ยวจะให้ตำรวจไปช่วย
1: ไม่ต้องไม่ต้องนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
0: กลัวคุณต่อย
4: ยก
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าดีใจมากเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะว่ามันเป็นข้าวแตนลำปาง GI ความอร่อยมีตรงไหนยังไง
5: คือมันกรอบอร่อยเพื่อสุขภาพ
6: 4ชิ้นเดี๋ยว5ชิ้นหนูจะชิ
0: ม
6: จะดูว่ามันต้องมีที่เป็นไตๆแล้วหนูจะหาอยู
1: ่นกเล็กสับผัดกระเพราครับ
0: เดี๋ยวนี้หากินยากมาก
6: อร่อยมากๆคุณผู้ชมนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าทุกร้านมีนะ
3: อร่อยเหลือเกิน
0: เดี๋ยวเขาให้ไม่เอาช้อน
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
8: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
9: ้คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายับมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายานั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐทินันครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายาครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
10: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดออกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
9: ้ครับ
10: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้จะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุก
9: โอ้โห
10: หมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย16กระปุก
9: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครที่เคยใช้บาล์มเฮิร์บสุกายะเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
10: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี
9: ้
10: คือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาล์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงหูยกลิ่นหอมมาก
9: กล
10: ิ
9: ่นดีจริงจริง
10: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
9: ผมแนะนำเลยฮะบาล์มเฮิร์บสุกายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาล์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากมายคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาล์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
10: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
9: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
10: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวดตรงบริเวณคอบ่าไหล่นะตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเขาจะติดเสื้อผ้า

0: พักนึงจะให้ความเย็นแบบไม่แสบไม่เย็นแรงแต่เย็นแบบผ่อนคลายค่ะ
1: นี่ฮะนี่เป็นแบบนี้ครับคือพอทาเข้าไปตรงนี้ครับนี่คุณชงโอ้โหมันมีความนุ่มนวลแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่แบบมีความแบบบอบบางใช่ไหมแต่ว่าเราทาไปเนี่ยไม่แสบไม่ร้อนเลยนะฮะแล้วก็ตบตบตบถูๆนิดเดียวไม่ต้องนวดเยอะนะครับแค่นี้ตัวเนื้อบาล์มนะฮะเขาก็จัดซึมเข้าไปแล้วไม่เหนียวเนอะหนานะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปไม่เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะฮะแล้วก็ปลูกแค่นี้พกพาไปไหนก็ได้ผมเนี่ยพกตลอดเลยนะฮะใส่กระเป๋าไปทุกที่เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
0: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเหนอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะครับไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะป้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ021613233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: ผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มันนานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยเงยปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้าจะมันยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษ โปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดิลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเฮิร์บสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พบกับเราในรุ่นใหญ
2: ่ไวเซียนพี่ตัวครับเราเคยแนะนำร้านขนมไหว้พระจันทร
1: ์
2: ร้านดังๆมา
1: หลายร้านเลยตอนนั้น
2: โอ้ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมมีนำเสนออีกหนึ่งร้าน
1: เอาเหรอ
2: โอ้ร้านนี้นี่ไส้เพียบ
1: อ๋อเหรอ
2: คือมีหลายไส้มากนะและที่เป็นแบบโอ้โหไฮไลท์ที่สุดก็คือขนมไหว้พระจันทร
1: ์ไส้อะไร
2: ไส้มะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ว้ายแปลกมากเลย
2: เออ
1: จะเป็นยังไง
2: จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมครับ
1: เออวันนี้จะต้องทานของหวานอีกแล้วจริงๆแล้วพี่กลัวน้ำตาลเหมือนกันนะ
2: แล้วฮะ
1: เออก็น้ำตาลพึ่งขึ้นอยู่ต่อเนื่องมาจากทุเรียนไงกินทุเรียนเยอะ
2: อันนี้ต่อด้วย
1: แต่ว่าตอนนี้เรามีข่าวดีสำหรับคนเป็นเบาหวานหรือว่าคนที่ดูแลเรื่องน้ำตาลในเลือดอยู
2: ่ครับ
1: นะคะก็จริงๆแล้วพี่ไม่ได้พูดลอยๆนะเป็นงานวิจัยมาจากมหาวิทยาลัยฮูสตัน
2: โอ้โห
1: นะแล้วก็พิมพ์ในวารสารระดับโลกเลยนะคะเขาบอกว่าในน่องเราเนี่ยนะน่องเราเนี่ยจะดึงเอาน้ำตาลจากเลือดมาใช้โดยตรง
2: จริงเหรอ
1: ถ้าเผื่อเรามีการขยับน่องเราเนี่ยน่องเราก็จะเอาน้ำตาลในเลือดเนี่ยมาใช้ทันทีเลยสามารถลดน้ำตาลได้ถึง 52%
2: โ
1: อ้แล้วก็ลดอินซูลินด้วย
2: เลยฮะ
1: ง่ายๆนี่ทำ
2: ง่ายๆนะ
1: นี่ทำงี้
2: แต่พี่ทุกยืน
1: ให้พี่นั่งทำก่อนเนี่ยนั่งทำอย่างเงี้ยอ๋ออ
2: ย่างเงี้ยเหรอ
1: เนี่ย
2: อย่างนี้ก็ได้แล้วเหรอ
1: ใช่นี่ก็ได้แล้วขยับแต่จะบอกว่าถ้ายืนจะน่องมันจะมีการขยับขยื่นมากกว่านี้เนี่ยขยิบด้วยดังกรอบเนี่ยอย่างเงี้ย
2: เสียงไปทางบ้านหนึ่งกรอบ
1: ทำอย่างนี้นะคะสำหรับใครที่บาลานซ์ไม่ดีให้เกาะเก้าอี้ไว้หน่อยนะแต่พอดีพี่ทำบ่อยพี่เลยทำได้เนี่ยอย่างเงี้ยน่องมัน
2: น
1: ่องมันจะเกร็งมากทำประมาณ5นาทีถึง10นาทีจริงๆแล้วพี่นับพี่จะทำครั้งหนึ่งประมาณ30ถึง40ครั้งก็เมื่อยแล้ว
2: 5นาทีนี้บางคนไม่เคยทำที่เดินไม่ได้เลยเนี่ย
1: ก็เกาะหน่อยเกาะ
2: ไม่ก็ค่อย
1: ๆไม่ก็ค่อยๆทำทำไปวันนี้2นาทีวันพรุ่งนี้3นาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นรับรองเลยลดได้ 52% ให้ทำหลังจากมื้ออาหารทุกมื้
2: อ
1: กินข้าวเสร็จปุ๊บทำเลย
2: ถ้าอยากมีแรงจูงใจในการทำก็คือชะโงกข้างห้อง
1: ชะโงกดูชะโงก
2: ข้างห้องเป็นไงบ้าง
1: หัวก็จะผุบๆๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม
2: บอกว่าทำอะไร
1: ได
2: ้อ๋อบริหารน่อง
1: ใช่คร
2: ับในช่วงหน้าอิตาบุตยังอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่เลยครับนะฮะเขาจะพาไปดูฟาร์มแกะที่โอ๊กเล่นโอ้โหแล้วมีกิจกรรมเวิร์กช็อปหลายอย่างเชิญชมได้เลยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวฟาร์มแกะที่นิวซีแลนด์กันครับและไม่ไกลจากเมืองออคแลนด์ตอนนี้ผมอยู่ที่ Sheep World Farm นะครับเป็นฟาร์มเล็กๆน่ารักสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับผมสิ่งแรกที่เราทำนะครับก็คือการทำเวิร์กช็อปเรียนทำเนยครับผมเราใช้ครีมสดที่ได้มาจากวัวของที่นี่เลยนะครับเขย่าไปเรื่อยๆนะครับชั้นไขมันเขาจะแยกตัวกับตัวน้ำบัตเตอร์มิลค์ครับเราก็จะได้เนยสดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเอามาปาดกับขนมปังแล้วมันฟินมากเลยเนยแท้ๆหอมๆของนิวซีแลนด์เนี่ยจบเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะครับผมก็ได้เดินเล่นให้อาหารกับน้องๆในฟาร์มครับผมมีทั้งแกะมีทั้งตัวลามะแพะก็มีครับผมสัตว์ในฟาร์มที่นี่นะครับดูแข็งแรงน่ารักสุดๆเลยครับโอ้โหอยากให้ดูน้องแกะขาวดำตัวนี้ขนเขาน่ารักมากๆเราเดินเล่นชมฟาร์มกันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาเข้าชมโชว์กันแล้วครับผมซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยโชว์ของที่นี่นะครับจะเป็นการโชว์สุนัขต้อนแกะครับผมการต้อนแกะเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะจะใช้แรงคนเนี่ยวิ่งขึ้นเขาลงเขาไปตามแกะมากราบคอกเองเนี่ย30-40ตัวแบบนี้เหนื่อยแย่เลยครับผมถือเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับชาวนิวซีแลนด์มานานครับและอยู่ดีๆผมก็โดนเรียกไปขึ้นเวทีครับให้ไปช่วยคัดกรองแกะที่โดนมาร์ค4ไว้นะครับจะได้เข้าคอกที่ตรงกับสีของเขาครับบอกเลยไม่ง่ายนะครับน้องแกะแรงเยอะมากๆและผมก็ได้เป็นของที่ระลึกนะครับเป็นตุ๊กตาแกะน้อยจากนิวซีแลนด์ด้วยครับผมและโชว์สุดท้ายของวันนะครับก็คือการโชว์ตัดขนแกะ คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการจับน้องแกะหงายท้องแบบนี้เขาก็จะไม่ลุกไปไหนเองเลยครับเขาจะใช้ปัตเตอร์เลียนที่ผลิตมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับได้ขนแกะมาแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะเอาไปทำความสะอาดครับแล้วก็นำไปทำสิ่งทอครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่คนอาจไม่รู้กันนะครับขนแกะแท้จะไม่ติดไฟคนนิวซีแลนด์เลยนิยมมีผ้าห่มขนแกะติดบ้านไว้ครับและถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นก็สามารถคลุมผ้าห่มขนแกะออกมาได้เลยครับคือวันนี้ผมได้ความรู้แล้วก็สนุกมากๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ
1: สวย
2: คนเลี้ยงแกะ
1: ใช่
2: เด็กเลี้ยงแกะ
1: เด็กเลี้ยงแกะ
2: นะฮะ
1: สำหรับของพี่นี่พี่จะพาไปเที่ยวชุมชนหนึ่ง
2: ครับ
1: ซึ่งเป็นชุมชนที่สร้างบาทพระ
2: เหรอฮะ
1: สร้างบาทพระตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแล้วเวลานี้เหลืออยู่ที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วนั่นก็คือชุมชนบ้านบาทนี่ตรงนี้ข้างหน้านี่ที่เห็นนี่อันนี้เป็นเหล็ก
2: เป็นเหล็ก
1: เป็น8ชิ้นแล้วก็มาเชื่อมกันอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เขาบอกว่าแม่ชีใช้ขนาดเนี้ยแม่ชีใช
2: ้
1: ส่วนอันนี้ก็พระใช้อันนี้เป็นสแตนเลส
2: อ๋อแม่ชีกินน้อยเหรอฮะ
1: แม่ชีก็ผู้หญิงไงอ่ะใช่ไหมล่ะอันนี้ก็บาทพระอันนี้ทำด้วยสแตนเลสเราไปชมชุมชนบ้านบาทกันเลยค
2: ่
1: ะ
4: ค้อนกระทบเหล็กที่ดังก้องกังวานไปทั่วชุมชนบ้านบาดย่านป้อมปราบศัตรูพ่ายคืออัตลักษณ์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า250ปีที่นี่คือแหล่งผลิตบาดพระทำมือแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่รักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแม้วันนี้เทคโนโลยีบำบัดด้วยเครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่จนเหลือช่างฝีมือเพียงไม่กี่ครอบครัวแต่หัวใจของช่างฝีมือรุ่นใหญ่ยังคงยืนหยัดอนุรักษ์ขั้นตอนการทำบาดพระแบบดั้งเดิมไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นเพียงแค่ตำนานค่ะ
5: สมัยก่อนจะทำกันทุกบ้านแต่ถ้าสมัยนี้งานมันจะน้อยลงก็ช่างเราก็ลดลงไปเรื่อยๆของเราอาจจะเน้นกระจายรายได้ให้ชุมชนคือครอบครัวละหนึ่งขั้นตอนเอกลักษณ์ของเราก็คือบาดทำด้วยมือครับเอาเหล็กมาต่อกัน8ชิ้นมันไม่เหมือนกับบาดปั๊มที่ว่าปั๊มมาปุ้งก็ได้เลยแต่ของเราอ่ะไปทำได้2วันไปได้ใบหนึ่งคุณภาพงานของเราเหล็กเราก็หนากว่าบาดของเรามันแข็งแรงทนทานมันใช้ได้นานเวลาบุบเราก็แก้ไขได้บาดของเราอ่ะถ้าทำด้วยมือจะเป็นเสียงระฆังไม่ว่าวัสดุไหนไม่ว่าจะเป็นเหล็กตะเลดทองเหลืองมันจะเป็นเสียงเดียวกันที่จริงอ่ะเราอยากให้ทุกคนอนุรักษ์บาดทำมือไว้ถ้าสมมติว่าเราไม่อนุรักษ์ไม่ช่วยกันสนับสนุนชุมชนอ่ะมันอาจจะหายไปก็ได
4: ้ความพิเศษที่เครื่องจักรไม่อาจเลียนแบบได้คือรอยตะเข็บทั้ง8ชิ้นรอบตัวบาดที่แฝงหลักธรรมอย่างมรรค8เอาไว้และกว่าจะสำเร็จเป็นบาท1ใบต้องผ่านมือช่างถึง8ขั้นตอนตั้งแต่การตีขอบบาทการขึ้นรูปหรือการประกอบบาทการเชื่อมบาทให้เหล็กเป็นเนื้อเดียวกันการตีตะเข็บต้องทุบให้เรียบเนียนจากนั้นนำไปลายบาทด้วยค้อนลายให้ได้รูปทรงก่อนจะนำมาตีเม็ดให้เนื้อเรียบเนียนอีกครั้งจากนั้นนำไปเจียและตะไบตกแต่งผิวให้เรียบเนียนสวยงามถ้าถามว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดยกให้กับการประกอบบาด8ชิ้นที่ต้องใช้ความแม่นยำขั้นสูงที่นับวันยิ่งหาช่างฝีมือได้ยากเต็มทีแล้วล่ะค่ะ
6: ตอนนี้ขั้นตอนประกอบให้ครบ8ชิ้นเนี่ยขั้นตอนนี้ยากลุงก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาวัดให้ครบ8ชิ้นเอาครบ8ชิ้นแล้วก็เอามาใส่ให้เป็นบาดแบบเนี้ยถ้าตีแล้วไม่โดนกระร่อนไงมันก็จะหลุดหมดเลยตอนนี้ต้องตีให้โดนกระร่อนไงข้างล่างข้างบนต้องตีให้เท่ากันและใช้ดีๆจะอยู่นานหลายพรรษาอย่างน้อยต้องมี10พรรษาขึ้น10กว่าปีขึ้นไปบาดบางรุ่นหนูอยู่6 70ปียังมีอยู่ใจถามว่ารักไหมรักเพราะว่ามันจับมาตั้งแต่จำความได้เวลาไม่มีงานทำแล้วเหมือนกับสภาพไม่ไหวนะไปไหนก็ทำอะไรไม่ไหวแต่ทำบาทอยู่ได้ทำเพลินๆแต่ถ้าไม่ทำเลยก็เนี่ยโรคนู่นโรคนี่มาและอีกอย่างตรงเนี้ยน่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้ว
4: บาทพระทำมือมีตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วไปจนถึงขนาดใหญ่มีหลายรูปทรงยังทรงมะนาวทรงหัวเสือและทรงไทยเดิมผ่านการรังสรรค์ด้วยวัสดุหลายชนิดทั้งเหล็กสแตนเลสทองเหลืองไปจนถึงบาทบ่มที่เผาไฟจนเกิดประกายสีปีกแมลงทับสวยงาม งานฝีมือที่ต้องเคาะต้องตอกนานหลายชั่วโมงนี้ไม่ใช่แค่อาชีพสร้างรายได้แต่คือพลังชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้ช่างฝีมือรุ่นใหญ่ได้ใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีคุณค่าค่ะ
7: ถ้าทำเชื่อมบาดจริงๆทำเมื่ออายุ16คือใจมันรักอ่ะเกิดมาก็เห็นก็ทำบาดกันแล้วก็หัดมาเรื่อยๆตอนสมัยก่อนหัดก็บาดพังไปหลายลูกเลยแล้วก็พอทำมาได้เรื่อยๆมันก็คล่องมือต้องใช้ฝีมือแล้วก็ความแม่นยำตามตะเข็บหรือตามฟันเนี่ยที่กำลังเชื่อมอยู่เนี่ยต้องให้มันแม่นถ้าไม่แม่นมันจะเลอะเทอะเลยเสียเลยครับต่อใบนะครับชั่วโมง15นาทีแล้วก็พอเชื่อมเสร็จก็เอาไปทุบตะเข็บให้เป็นเนื้อเดียวกันคือมันมี8ชิ้น8ชิ้นเนี่ยต้องใช้มือทำทั้งทุกขั้นตอนมีความสุขครับวันไหนไม่ได้ทำหงุดหงิดครับถ้าได้ทำก็ดีใจครับก็จะทำไปจนทำไม่ไหวครับพบมันแบบเราเห็นมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กๆครับ
4: แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปบวกกับความนิยมบัตรพระทำมือเริ่มลดลงเหลือเพียงรับทำตามลูกค้าสั่งหรือเป็นของที่ระลึกแต่ช่างฝีมือกลุ่มนี้ยังคงยึดมั่นสืบทอดและอนุรักษ์การทำบัตรพระแบบดั้งเดิมด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้เสียงค้อนตีบาทหนึ่งเดียวในไทยยังคงดังก้องกังวานเป็นตำนานที่ไม่มีวันสูญหายและอยู่คู่เมืองไทยต่อไปค่ะ
1: งานฝีมือจริง
2: ๆ
1: กว่าจะได้แต่ละใบนะ
2: ใช
1: ้เวลาเยอะมากใช้แรงนะ
2: ใช้แรง
1: ตอกกันตลอดอะไรเงี้ยนี่อายุเยอะแล้วนะบอกมีความสุขถ้าวันไหนไม่ได้ทำเฉานะ
2: หงุดหงิด
1: หงุดหงิด
2: สุดยอดเลย
1: สวยงาม
2: ในช่วงต่อไปคุณผู้ชมครับเราจะได้มาพบกับขนมไหว้พระจันทร์รส
1: มะม่วงน้ำปลาหวาน
2: เป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ

0: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
2: จัดเต็ม
1: wow!
2: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
1: ผลผลิตดี
3: เต็มไ
2: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
4: ไวนี่สิเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
5: สวัสดีแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์เบเกอรี่ฮัทนะคะ คุณพรนรินทร์สัตยาพันธ์หรือคุณหนูค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: หนูครับ
6: ต้าเจียห่าว
5: แปลว่า สบายดีไหมทุกคนต้าเจียห่าวต้าเจียห่าวเยอะแยะเลยขนมไหว้พระจันทร์เห็นบอกว่าร้านนี้มีแปลก
6: ๆ
5: มีไส้แปลกๆที่แบบว่าไม่ค่อยคนอื่นไม่ทำกัน
6: หากินที่อื่นไม่ได้ค
5: ่ะอะไรที่เป็นตัวที่ทำสร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้กับร้าน
6: มีเยอะแยะมากมายเช่นเอสเปรสโซ่ลำไยนะคะ
5: เอสเปรสโซ่ลำไยตัวไหนคะ
6: ตัวนี้ค่ะ
7: ตัวนี
5: ้เอสเปรสโซ่ลำไย
6: สิบคนมาต้อง9คนซื้อ
5: มันเป็นอะไรคะไส้ลำไย
6: ใช่เพราะว่าเอาความขมของกาแฟ
5: ม
6: าผสมมาเอาลำไยความหวานของลำพูนสีทองมาตัด
5: กับความ
6: มันก็จะพอดีลงตัวอีกตัวนึงก็คือมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะ
7: สีเหลืองสีเหลือง

0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็แปลกเน
0: า
1: ะ
0: สองตัวนี้เราจะได้รางวัลมังกอกแบรนด์กับ Thailand Best 2ปีซ้อน
1: อ
0: ค่ะส่วนตัวนี้ที่เห็น2สีนี้จะเป็นบ๊วยอุเมะค่ะจะบ๊วย3สายพันธุ์คนจีนเขาเรียกกินแล้วกำกำกินแล้วชุ่มค
2: อส่ว
0: นตัวนั้นจะเป็นองุ่นเคียวโฮค่ะ
1: องุ่นเคียวโฮ
0: แล้ว
1: หอมนะองุ่นเคียวโฮ
0: ใช่ค่ะแล้วปีนี้เรามีตัวนำเสนอใหม่นะคะเป็นมะยงชิดค่ะ
1: มะยงชิด
0: ค่ะ
2: แน่แน่นวล
0: อันนี้ค่ะขอตา
1: อ
0: ายงชิดนะคะ
2: ปีนี้แหละครับ
0: ค่ะแล้วมะยงชิดชิสเต
1: ย์พี่ขอให้กล้องโคลสอัพมาหน่อย
2: พี่ชิมเลยดิ
1: อันนี้มะยงชิดสีเหลืองนี้นะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะ
0: บลูเบอร์รี่โอริโอชีสเค้กค่ะ
1: และอันนี้ล่ะคะ
0: บ๊วยอูเมะค่ะ
1: บ๊วยอูเมะ
2: ฝั่งนี้บ้างอ่ะ
0: อันนี้เอสเปรสโซ่ลำไยสีทอง
2: นี่เองนะครับ
0: มะม่วงน้ำปลาหวาน
1: เอสเปรสโซ่ลำไย
0: อันนี้น้ำม่วงน้ำปลาหวานอันนี้กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
1: อยากชิมซะแล้วสิเห็นบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องมีขั้นตอนในการทานต้องทานเรียงกันไปเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไปทานอันท้ายก่อนเนี่ยทุกอย่างมันจะเสียรสชาติควรจะชิมอะไรก่อนคะ
0: เอสเปรสโซ่ลำไยเลยค่ะ
1: เอสเปรสโซ่ลำไยอาจารย์มาแล้ว
0: อาจารย์ไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้เบาหวานไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นค่ะ
1: เอสเปรสโซ่ลำไยหอมกาแฟ
2: ใ
0: ช่
1: หอมกาแฟมากเลย
0: ของเรามีคอนเซปต์อยู่ว่าถ้าเราทำรสชาติไหนรสชาตินั้นต้องออกมาแล้วเรามีร้อยกว่ารสชาติทุกรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน
2: ตั้งแต่เบื้องต้นนี่รสชาติอะไรนำมาตั้งแต่ทำได้แก่รสชาติ
0: ก็เนี่ยค่ะ
2: นี่เลยเหรอ
0: ค่ะเอสเปรสโซ่ลำไย
1: กลายเป็นคนที่5
0: หนูค่ะ
1: แปลกเนาะ
0: ค่ะดิอาม่าให้ดีเอ็นเอมาค่ะ
1: คือถ้าไม่ช่างคิดเนี่ยก็ทำไม่ได้เน
0: า
1: ะค่ะอร่อยนะ
2: มากๆลองทำลาเต้ทุเรียนดู
0: เดี๋ยวทำให้อาจารย์ทานอาจารย์อยากได้อะไรรีเควสต์นะปลาร้าก็ได้นะคะ
1: ทุเรียนทำไหมฮะทุเรียน
0: ทุเรียนมีค่ะ
1: คือไส้ปกติของขนมว่าอาจารย์
0: มีค่ะมี
1: นี่อร่อยจังเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะตัวนี้ก็ไม
1: ่กินอะไร
0: โอเคนะกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
2: ต่อด้วยกุหลาบ
1: อาจารย
0: ์อันนี้คิดว่าคุณดวงตาต้องชอบ
1: เหรอคะชอบหมดนี่เมื่อกี้ก็ชอบเอสเปรสโซ่อันนี้เป็น
2: เอสเปรสโซ่ทีเดียวอ
0: ันนี้จะเป็นแบบผลไม้ค่ะ
2: โอ
0: ้ผลไม้แน่นๆค่ะ
2: เป็นไงครับ
1: หอมเบอร์รี่มาก
2: เบอร์รี
1: ่เออเขาก็บอกนะจริงๆนะคือหมายความว่าเขาใส่อะไรไอ้ตัวนั้นมันก็จะต้องนำออกมา
0: ต้องชูออกมา
2: คือถ้าไม่รู้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามันคืออะไร
1: ไม่รู้เลย
2: ถูกไหม
1: เขาหอม
2: ต่อไปครับ
0: เดี๋ยวก่อนสิคะให้เกินก่อนให้เวลาก่อนแล้วขนมพวกนี้นะคะจะทานอร่อยเมื่อคุณทานกับชาจีน
1: ถูกต้อง
2: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ใช่
2: ต่อไป
0: มะม่วงน้ำปลาหวานต้องทานคำใหญ่ๆนะคะคำเล็กไม่ได
2: ้เดี๋ยวให้คนดูก่อนว่ามะม่วงปลาหวานคือชิ้นนี้ครับ
1: คำใหญ
0: ่ต้องทานคำใหญ่เพราะว่ามันจะมีค่อยๆทานแล้วมันจะค่อยๆออกรสชาติจะค่อยๆออกอาจารย์ต้องห้ามพลาด
2: ผมด้วยเลยฮะ
0: ใช่ค่ะต้องค่ะ the must ค่ะ
2: กิน
0: ค่อยๆ
1: กินพุ่งแห้งมาเลย
2: เลยฮะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมันเหมือนทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: เอาไปฝั่งนี้บ้างครับ
1: เปรี้ยวหวาน
2: ฝั่งนี้บ้าง
0: มีเผ็ดไหมฮะ
2: เป็นไงครับ
1: นิดเดียว
0: มันจะเป็นเหมือนคุณทานมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ครับ
1: อาจารย์ลองนิดยังเต็มปากเลย
0: อาจารย์ชอบบวยไหมคะ
2: อันนี้อะไรครับ
0: อันนี้มะยงชิด
2: มะยงชิดอันนี้อะไรครับ
0: บวยอูเมะ
2: บวยอันนี้แหละครับ
0: บูโบลี่โอริโอชีสเค้ก
2: โอเคครับผมกินกาแฟต่อแล้วกันนะฮะ
1: บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบวยดิ
0: บวยอร่อยอาจารย์อัน
2: นี้ดีกว่าไหม
1: นี่อันนี้
2: ชิ้นใหญ่เกิน
1: มะยงชีส
0: หั่น
1: เองชอบไงมะยงชีส
2: ใช่ไหมที่ผมเคยกิน
1: ใช่ไหมใช่นี่ลองสิน
2: ี่จะเป็นการกินมะยงชีสครั้งที่สองนะครับครับ
1: นี่พอกินไปเรื่อยๆแล้ว
0: มันจะเหมือนน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
1: ถูกต้อง
0: ค่อย
1: ๆมันมีเผ็ดด้วยหน่อย
0: ๆค่ะมีเปรี้ยวมีหวาน
2: อย่างนี้คุณหนูนะคิดเนี่ยต้องกินเองด้วยไหม
0: กินสิคะไม่กินเราจะทำ
2: ไ
0: ง
2: ถึงจะรู้มันเป็นยังไงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถึงเบาหวานขึ้นไง
1: คะไม่ได้ใส่น้ำตาลเยอะไม่ใช่เหรอ
0: ก็ไม่หวาน
2: คุณหวาน
0: ราคาระหว่างไหมคะไม่หวานมาก
2: แล้วเราจะควบคุมคุณภาพว่าแต่ละชิ้นมันต้องออกมาแบบเป๊ะเป๊ะได้ไงครับ
0: ก็ทำเองค่ะแล้วก็มีลูกน้องเป็นคนค
2: ุ
0: มส
2: ู
0: ตรค่ะ
1: ทั้งหมดเมื่อกี้นี้คุณน้องที่มาด้วยบอกว่ามีกี่เท่าไหร่นะมีกี่ชนิดนะ
2: เป็นร้อยเลย
0: มันมีร้อยกว่าชนิดค่ะแต่ว่าทุกปีเราจะขายแค่ประมาณ30กว่าที่เหลือเราเหลือไว้ให้ OEM เราทำให้ OEM แบรนด์ดังๆเยอะแล้วปีนี้ทางเบเกอรี่ฮัทได้เปิดตัวทำไส้ออกมาจำหน่ายสำหรับร้านที่นำไปผลิตไหว้พระจันทร์โดย
2: ตรง
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อย
0: ตัวนี้อร่อยนะคุณนุ่งนา
2: ลองชิมอันนี้เลยพี่จุ๊ก
1: ไม่แล้ว

0: วางขายที่ไหนมีหน้าร้าน
1: มีหน้าร้านอยู่ที่มาริออตสุรวงศ์นะคะซอยอยู่ข้างๆเรือซอยพัฒนาแล้วก็มีวางตามห้างต่างๆค่ะ
0: แล้วเวลาสั่งซื้อให้แกร็บไปซื้อให้อะไรไปซื
1: ้
0: อ
1: ได้ค่ะแล้วสำหรับรายการนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ10ชิ้นนะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: ทั่วประเทศเลย10ชิ้น
0: แล้วต้องบอกนะว่าดูรายการนี้นะ
2: ครับ
0: นี่ชิมน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานหน่อยเจ๊
1: ต้องชิมอาจารย
0: ์อร่อยนะอาจารย
1: ์ไม่มีที่ไหนให้ชิมนะคะแบบน
2: ี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
0: อร่อย
2: พี่ตุ๊กเอาอีก
0: พี่ลองแล้วอร่อย
1: ไม่คุณตุ๊กต้องอันนี
0: ้ลองบวยหน่อยนะ
2: นะฮะ
0: ชิมใหญ่เลย
1: ไม่ต้องการ
0: จะขึ้น
1: ไหมฮะไม่ขึ้นอย่าง
0: ไม่ขึ้นเลยไม่หวาน
1: ไม่หวาน
2: นะเออใช่น้ำปลาหวานจริง
1: อันนี้ก็บวยจริงๆค่ะ
0: บวยเปรี้ยว
2: คิดว่าจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้ไหมครับนอกจากมะม่วง
1: มีค่ะปีหน้ารอดูค่ะติดตามได้ค่ะ
0: งั้นปีหน้ามาอีกนะ
1: ก็ถ้าเชิญก็มาค่ะ
0: ถ้ารายการอยู่ถึง
1: ต้องอยู่สิคะต้องอยู
0: ่อร่อยมากอร่อยมากนี่มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้าน
1: เชิญอยากให้ผู้ชมทางบ้านมาชิมขนมของเราซึ่งเป็นงานแฮนด์คราฟต์ทำจากใจนะคะสูตรไม่ได้ไปเอาของใครมาคิดเองจากหัวสมองตัวเองนะคะมานะคะแล้วบอกว่ามาทางรายการนี้เราหรือโทรมาเราส่งฟรีทั่วประเทศนะคะร้านอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ข้างโรงแรมมาริออตนะคะซอยพัฒนาเชิญโทรถามช่วงนี้เราเปิดทุกวันนะคะแม้กระทั่งวันอาทิตย์ก็เปิดดึกทุ่ม2ทุ่มก็ยังเปิดค่ะ
2: ถ้ารายการนี้ติดต่อไปมีพิเศษก็คือ
1: 10ชิ้นส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: 10ชิ้นส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: อร่อยค่ะคอนเฟิร์มค่ะ
2: อร่อยครับอร่อยฮะขอบคุณมากครับนายคุณ
0: ขอบคุณมากแล้วคุณขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะฮะคุณเลือกให้ชีวิตดีที่สุดทุกวันไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือทำทุกวันให้ดีที่สุดครับ
0: วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับจอยชนทิชาและน้องอาร์มธนภูมิค่ะ30นาทีต่อจากนี้วันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมจัดเต็มเลยรวมถึงข่าวบันเทิงด้วยนะคะ
1: มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบนะครับมาจากเหตุไฟป่าที่ประเทศอินโดนีเซียทำให้ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาชาวหาดใหญ่เดือดร้อนกันหนักมากแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพกันแล้วครับวันนี้เขตเทศบาลนครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีกลุ่มควันที่เกิดจากเหตุไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียลอยเข้ามานะครับจนส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่แล้วซึ่งถ้าได้เห็นภาพที่เราขึ้นให้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงภาพต่างๆในโซเชียลที่ชาวหาดใหญ่โพสต์กันก็จะเห็นว่าค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวโดยจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน3สถานีนะครับวันนี้พบว่าที่จุดสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ปริมาณ PM 2.5 เมื่อช่วงเวลา 8:30 นวันนี้นะครับวัดได้ที่76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่สนามกีฬาจิรนครวัดได้ 72.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและสถานีที่บริเวณพรุแม่สอนข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับวัดได้ 13.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจุดนี้ยังคงเป็นค่ามาตรฐานอยู่นะครับโดยปัจจุบันก็ยังมีจุดฮอตสปอตนะครับหรือว่าจุดที่มีการเกิดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราอีกจำนวนมากประกอบกับทิศทางลมก็ยังพัดเอากลุ่มควันดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่หาดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ดังกล่าวก็กระทบต่อสุขภาพของประชาชนบอกบางคนเนี่ยมีอาการแสบจมูกแสบคอแล้วก็คันตามผิวหนังแล้วด้วยนะครับซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง

0: ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นสวมหน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งนี้ก็สามารถที่จะติดตามคุณภาพอากาศพื้นที่ในหาดใหญ่แบบเรียลไทม์ได้นะครับที่เว็บไซต์ Air for Thai ครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของเทคโนโลยี AI กันบ้างดีกว่าค่ะนำเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรนะคะกับการสร้างระบบใกล้เก็บเกี่ยวค่ะโดยคาดว่าน่าจะเริ่มต้นนำร่องนะคะมาใช้ได้กับสินค้าข้าวก่อนออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.ได้ทำการจัดระบบนะคะบริหารเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรได้นำระบบเก็บเกี่ยวนะคะใกล้เก็บเกี่ยวค่ะเพื่อยกระดับการบริหารสินค้าของเกษตรนะคะของประเทศไทยให้ก้าวไกลกว่าการติดตามสถานการณ์และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ในการบริหารสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่แม่นยำนะคะเพื่อให้ภาครัฐเห็นสถานการณ์ได้เร็วกำหนดมาตรฐานได้ตรงจุดทันเวลาและเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้อย่างแม่นยำซึ่งระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่จะเปลี่ยนข้อมูลจากสิ่งที่ใช้มองย้อนหลังให้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยมองไปข้างหน้าโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานทั้งด้านการผลิตพื้นที่เพาะปลูกผลผลิตตลาดและราคาค่ะเพื่อให้ภาครัฐนะเห็นสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและได้มีเวลาในการเตรียมการก่อนที่สถานการณ์จะกลายเป็นปัญหาระบบใกล้เก็บเกี่ยวนี้นะคะจะเป็นการร่วมงานทำงานกันระหว่าง4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันนะคะโดยจะมีการเปิดตัวระบบนี้ในวันที่30กันยายนนี้และจะเริ่มนำร่องนะคะใช้กับสินค้าข้าวค่ะเป็นสินค้าเกษตรกรสำคัญของประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดนะคะในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะ
0: ครับพูดถึงเรื่องของ AI นะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันหลายคนก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของความกังวลต่างๆก็ยังคงมีเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนมองว่าการที่ AI เข้ามานั้นจะเข้ามากระทบกับตลาดงานโดยการทำหน้าที่แทนทุกอย่างของมนุษย์ครับรายงาน Global AI Diffusion ฉบับล่าสุดของ Microsoft เผยให้เห็นว่าสัดส่วนการใช้งาน AI อย่างจริงจังในกลุ่มประชากรวัยทำงานทั่วไทยเพิ่มขึ้นจาก 9.1% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2568มาเป็น 12.4% ในไตรมาสแรกของปี2569ทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนผู้ใช้ AI สูงที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกนะครับตามหลังแค่เกาหลีใต้ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 43.2% เท่านั้นและหน้าประเทศญี่ปุ่นครับที่คิดอัตราเติบโตอยู่ที่ 34.1% จากรายงานดังกล่าวก็ทำให้บริษัทด้าน AI Data อย่าง Real Smart ครับได้วิจัยแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่อนะครับเพื่อที่จะสำรวจการใช้งานของ AI ของชาวเน็ตไทยที่มีการโพสต์หรือว่าเผยแพร่ผ่านทางสาธารณะในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับโดยผลพบว่ามีการพูดถึง AI ทั้งสิ้นเนี่ยทั้งหมดนะฮะ 26,399 ข้อความแบ่งเป็นส่วนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของทั่วไปเกี่ยวกับ AI เนี่ยจำนวน 17,000 กว่าข้อความนะครับส่วนที่เขียนถึงการใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันและการทำงานนะครับจำนวน 4,107 ข้อความและส่วนที่เขียนถึงความกังวลและผลกระทบจาก AI จำนวน 4,878 ข้อความโดยผลสำรวจ5อันดับแรกนะครับที่ชาวเน็ตไทยนำ AI ไปใช้มากที่สุดเนี่ยได้แก่การนำไปใช้ในงานสร้างสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูเนาะเราก็จะเห็นกันเยอะที่นำไปทำสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็จะนำไปทำคลิปขายของนะครับจุดนี้ 36.1% เป็นเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือการใช้ในการทำงานด้านเอกสารทั่วไปไม่ว่าการเขียนสคริปต์วิเคราะห์สรุปงานนะครับเรายังไม่เคยมาใช้ในการเขียนสคริปต์ข่าวนะฮะ เดี๋ยวจะลองดูนะครับ 31.07% เลยทีเดียวนะครับอันดับ3ใช้ในการปรับกระบวนการทำงานในองค์กรวางแผนโครงสร้างงานต่างๆนะครับ 13.61% อันดับ4นำมาช่วยในการเรียนนะครับช่วยทำการบ้าน นี่เห็นเด็กๆใช้กันเยอะนะฮะหาคำตอบอะไรก็เข้าแชท GPT กันนะครับมาค้นหาข้อมูลนะครับ 11.08% และสุดท้ายอันดับ5ก็คือนำมาใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเฉพาะทางอย่างเช่นการวิเคราะห์ตลาดหุ้นการแก้ไขการออกแบบนะครับงานสถาปนิกอันนี้ก็เห็นเยอะนะ 8.23% นั่นเองครับ
1: แต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ระบุว่าชาวเน็ตไทยทั้งผู้ที่ใช้งาน AI และไม่ได้ใช้งาน AI ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในหลากหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นความกังวลว่า AI เนี่ยจะมาทำให้คนตกงานจุดนี้เนี่ยมีความกังวลสูงถึง 33.35% มาเป็นอันดับที่1เลยค่ะตามมาด้วยอันดับที่2ความกังวลด้านความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของ AI อยู่ที่30

0.96% อันดับ3คือกังวลเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อเศรษฐกิจและสังคมที่มิจฉาชีพอาจจะใช้เป็นเครื่องมือมาหลอกลวงได้ง่ายขึ้น 15.15% รวมถึงอันดับที่4ค่ะกังวลว่าทักษะของมนุษย์จะลดลงสมองจะไม่ได้ใช้งานเพราะว่าพึ่งพา AI มากเกินไปคิดเป็นสัดส่วน 15.03% และอันดับที่5นะคะ

0: ข้าไปเนี่ยเขาก็ตอบมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดนะต้องเช็คดี
1: ๆเพื่อนผมที่เป็นกราฟิกฟรีแลนซ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าโหงานน้อยลงเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคนก็มาใช้ Gen AI ในการทำภาพแอดโฆษณาอะไรต่างๆพวกแต่ว่าอันนี้ต้องดูดีๆเพราะบางตัวอักษรอะไรเงี้ยข้อความก็จะผิดกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเอามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครม.ได้เคาะนะครับปรับเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉินใหม่นะครับโดยสั่งห้ามให้โรงพยาบาลนะครับห้ามเก็บเงินก่อนการรักษาครับเมื่อวานนี้นางสาวพลอยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตใหม่นะครับโดยมีสาระสำคัญหลักๆ ก็คือการให้สถานพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเพื่อให้พ้นจากอันตรายตามมาตรฐานของวิชาชีพและขีดความสามารถของสถานพยาบาลโดยไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและกำหนดให้สถานพยาบาลนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อกองทุนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็วทั้งนี้การทำนิติกรรมเพื่อให้พ้นจากหน้าที่หรือเพื่อสละสิทธิ์ของผู้ป่วยข้างต้นถือเป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายยังมีการกำหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินนะครับและจัดให้ผู้ป่วยได้รับการบริบาลตามลำดับความเร่งด่วนด้วยโดยกรณีที่มีปัญหาการวินิจฉัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ไปปรึกษากับสพช.นะครับทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เห็นด้วยกับผลของการคัดแยกก็สามารถที่จะอุทธรณ์ไปยังสพช.ได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ได้ลงชื่อในแบบแจ้งผลการประเมินคัดแยกรวมถึงยังมีประเด็นสาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นสถานพยาบาลต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนพ้นวิกฤตและต้องให้การรักษาอาการหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปจนถึงเวลา72ชั่วโมงนับตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยครับ
0: มาปิดท้ายช่วงนี้นะคะแหมกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยที่มีคนนึงที่เป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาออกมาพูดถึงผู้หญิงวัย35ปีออกมาด้อยค่าเนี่ยนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าหลังๆเนี่ยก็คือมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆแต่ก็มีงานวิจัยงานนึงจะมาบอกว่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะคะมองโลกในเชิงบวกคุณก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นค่ะเบคกันเลวีศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยาและจิตวิทยาแห่งวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาค่ะได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับวัยและสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่าผู้ที่มีความเชื่อเชิงบวกต่อการมีอายุมากขึ้นจะมีอายุยืนกว่าโดยเฉลี่ยประมาณ 7.5 ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่มีมุมมองต่ออายุในเชิงลบมากกว่าโดยตัวเลข 7.5 ปีไม่ได้หมายความว่าแค่คิดบวกแล้วชีวิตจะยืนยาวขึ้นมาทันทีนะคะเพราะอายุเนี่ยถูกกำหนดด้วยหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมโรคประจำตัวฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไปจนถึงพฤติกรรมสุขภาพต่างๆแต่ผลการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นนะว่าทัศนคติของเราที่มีต่ออายุของตัวเองเนี่ยอาจจะมีความสำคัญต่อทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่หลายคนคิดค่ะทั้งนี้งานวิจัยของเธอนะคะยังชี้เห็นว่าผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับวัยมีแนวโน้มในการทำแบบทดสอบด้านความจำได้ดีกว่าขณะเดียวกันนะคะการมองเชิงลบเกี่ยวกับวัยจะเชื่อมโยงกับสมรรถภาพทางร่างกายการทำงานด้านรับรู้ที่ลดลงค่ะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพจิตอย่างภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลค่ะซึ่งนำไปสู่ความเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวความเหงาแล้วก็การแยกตัวออกจากสังคมนั่นเองงานวิจัยยังบอกด้วยนะคะแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดเรียนรู้เนาะแล้วก็หยุดพัฒนาตัวเองนะคะหยุดดูแลตัวเองคือมันเริ่มต้นได้ง่ายๆปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ดีก่อนและทุกอย่างก็จะดีตามไปเองนั่นเอง
1: เข้าใจนะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติกันก่อน
0: ต้อง
1: นะฮะเอาพูดถึงเรื่องนี้แหมมันมีคนเดือดเยอะเหลือเกิน
0: เยอะมาก
1: ใช่ไหม
0: มากขึ้นเลย
1: ข้างผมนี่ก็คน
0: จี๊ดเลยจี๊ด
1: นะแล้วไม่ใช่แค่พี่จอยนะจริงๆแล้วคนบันเทิงหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ออกมาฟาดกลับนะครับกับประเด็นนี้นะครับมีใครที่ออกมาพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอายุ35บวกแล้วไม่น่าที่จะเอามาเป็นแฟนนะพวกเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้ากันครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG EnergyBlack Canyon
3: Nescafe กระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
4: Dehair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Dehair
5: ปากเหม็นแน่ๆ
6: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทด

0: สอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดเข้าแก่เกลือ
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่10 บาท
2: จริงนะ
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: ไอ้โผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขั้วตรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
8: าสิไว้สวยที่เลื่อน
7: พี่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
9: ครัวคุณต่อยยกทัพปลุกเส้นทางลำปางมุ่งสู่เส้นทางความอร่อย18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
10: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเ
12: ทคทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
13: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: กลับเข้ามาเบรกนี้ต้องเก็บอารมณ์นิดนึง แล้วมันขึ้นจริงๆจากประเด็นร้อนแรงที่เราเกริ่นไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่ามีแบบมันนักไลฟ์โค้ชคน
2: ผู้ที่เรียกตัวเองว่าไลฟ์โค้ช
1: ใช่ออกมาด้อยค่าผู้หญิงที่เขาบอกว่าผู้หญิงแก่อายุ35จะมีคนเอาอยู่หรอแต่ว่าในที่เขาพูดมันรุนแรงกว่านั้นมีการเปรียบเปรยผู้หญิงเหมือนรถยนต์อีต่างหากอ่ะประเด็นนี้นะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยออกมาแสดงความเห็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนบันเทิงจะบอกว่าสาวๆวัย35เนี่ยเขามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยล่ะค่ะเรื่องความแก่เรื่องอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขายอมกันไม่ได้นะคะเริ่มต้นอย่างคนแรกเลยอย่างพี่ตั๊กมยุราที่เอาออกมาโพสต์นะคะรูปที่ตัวเองกำลังปิดปากแล้วก็มีแคปชั่นว่าอายุ35บางคนยังพูดไม่รู้เรื่องขอเถียงขาดใจจะเอาอะไรมาวัดจะคุณเทียบกันแต่ความตึงอย่างเดียวหรอส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่แซ่บเหมือนกันคุณใหม่สุคนธวานี่ก็โพสต์นะคะเกลียดผู้ชายที่ดูถูกผู้หญิงยิ่งดูถูกว่า35บวกแก่พร้อมยืนยันว่า44ไม่แก่จ้ะดูแลตัวจ้าแซบสวยสะพรั่งยิ่งกว่าสาว20มีถมไปนะคะ#เซฟผู้หญิงวัย35บวกและอีกหนึ่งคุณแม่ที่แซบคนนี้แซบจริงต้องยอมคุณอุ้มลักขณาคือโพสต์คลิปตัวเองแล้วก็เขียนแคปชั่นอ้าว35ไม่สวยแก่และ43อย่างฉันไม่ยายเลยเหรอใจร้ายอ่ะแล้วดูนี่สักนี่40นะคะคุณทางด้านผู้ประกาศของเราพี่หมวยค่ะพี่หมวยอริสราก็ไม่ทนกับกระแสข่าวนี้

0: กันนะคะก็ออกมาโพสต์นะคะรูปสวยๆของตัวเองแล้วก็แคปชั่นว่า51แล้วยังสวยอยู่ไหมคะซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แบบ 100% นะคะว่าสวยมากๆค่ะพี่หมวยสวยจริงนะคะ
1: สวยจริง
0: รวมอีกถึง1พิธีกรอย่างคุณแพทณภาแล้วก็สามีคุณพีชานนท์ค่ะออกมาทำคลิปเลยคู่นี้นะคะถึงกรณีในคลิปเนี่ยคุณพีอธิบายเป็นข้อๆเลยว่ามีแฟนอายุ35ปีเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างโดยเฉพาะยังสวยแซ่บแถมมีเงินและดูแลสามีได้ด้วยนอกจากนี้35บวกยังมีประสบการณ์เยอะสามารถสอนและแนะแนวทางให้กับสามีได้ด้วยปิดท้ายคุณแม่คนสวยอีกคนอย่างคุณปุ้มปุ้ยค่ะภรรยาของคุณกวินก็ออกมาโพสต์คลิปตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าผู้หญิงแก่อายุ35คุณจะเอาไหมล่ะนี
1: ่นี
0: ่บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อายุคุณมันอยู่ที่ทัศนคติถ้าเราทัศนคติดีอ่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อ่ะม
1: ัน
0: สวยอยู่แล้วนะคะ
1: เอาจริงตอนแรกที่เห็นเรื่องเนี้ยนะคนนี้เขาขึ้นมากเลยนะ
0: ขึ้นแบบทนไม่ไหวแต่เข้าใจว่าทัศนคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขามองแบบนั้นก็เรื่องของเขา
1: ก็เรื่องของเขา
0: ก็เรื่องของเขาเพราะว่าคนอายุแบบว่า30 40 50 60
1: ครับ
0: สวยหมดทุกคนจริง
1: ๆโอ้เพลงลูกทุ่งเขาทำมานานแล้วเขายังบอกเลย30ยังแจ๋ว
0: ถูกค่ะ
1: ดังนั้นนะครับ35บวกไม่เป็นผลแน่นอนนะครับเอาพูดถึงเรื่องของความสวยความงามพูดถึงคนสวยก็ต้องไปกันที่ข่าวของคนสวยเบลล่าราณีแต่ล่าสุดเธอไม่น่าจะได้สวยคนเดียวแล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดนชมว่าสวยกว่าเบลล่าอีกเรื่องของเรื่องคือต้องบอกว่าใครที่ไปเที่ยวประเทศจีนเนาะเราก็จะเห็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นั่นก็คือการเทสระบบจ้างช่างภาพจีนมาถ่ายรูปให
0: ้
1: ซึ่งในทริปนี้ก็จะเห็นว่าคุณเบลล่านะครับแล้วก็คุณพลอยนะฮะพี่พลอยผู้จัดการนะครับแล้วก็คุณแม่ของคุณเบลล่าเนี่ยเขาไปเที่ยวจีนด้วยกันนะครับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเทสระบบช่างภาพจีนดูบ้างนะครับดูเหมือนงานนี้จะเจอช่างภาพตัวตึงครับเพราะว่าพอช่างภาพถ่ายรูปของพี่พลอยผู้จัดการเสร็จออกปากชมพี่พลอยหนักมากคือชมว่าอะไรสวยกว่าดาราอีกสวยกว่าย่าย่าอีกสวยกว่าเบลล่าอีกเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้กันครับ
2: สวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าเบลล่า
2: สวยกว่าเบลล่า
3: สวยกว่าเบลล่า
2: สวยกว่าดารา
3: สวยกว่าดารา
4: ใส่หมูแล้วกันใส่หมูแล้วกันอุ่นๆเท่าไรพูดขนาดนี้
5: พี่แบบเขาบอกว่าจะถ่ายกับเขาแล้วดูหลงจะมาสวยกว่าดาราได้ยังไง
4: เคยจะสวยกว่าอะไรนะ
5: สวยกว่าเบลล่าได้ยังไง
4: เลยมีอะไร
5: ไม่เลิศค
4: ่
5: ะพ
4: ี่
5: ชาย
4: ตลก
1: คือต้องบอกว่าช่างภาพจีนเขาก็จะเรียนรู้คำชมสาวไทยน่ะมาจากนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละที่ไปเวลาแบบอุ๊ยช่างภาพเขาถ่ายรูปมาแล้วเวลาเราเช็คภาพอ่
0: ะ
1: ผู้หญิงเนาะผู้หญิงไทยเขาจะมีคำแบบอุ๊ยเลิศสวยนั่นนี่เขาก็จะเรียนรู้คำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดเป็นท็อปๆของประเทศนั้นอ่
0: ะ
1: เขาก็จะจำชื่อไว้แล้วเอาไปชมนักท่องเที่ยวอุ๊ยสวยกว่าคนนั้นคนนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันสำหรับคนที่ไปเที่ยวจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้นี่มีเยอะมากๆช่างภาพจีนใครอยากสวยกว่าเบลล่าอยากสวยกว่าย่าย่าก็ไปเทสระบบช่างภาพจีนดูนะฮะ
0: ได้อ่ะมากันที่ข่าวนี
1: ้
0: ฟังแล้วก็โกรธเหมือนกันโมโหเหมือนกันน้องเต้ยจรินพรค่ะเขาออกมาลุกนะคะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะด้วยการจ่อฟ้องหมิ่นประมาทเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในพื้นที่ส่วนตัวค่ะวันก่อนเต้ยนะคะได้ไปร่วมงานอีเวนต์ค่ะแล้วก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้วเพราะว่าเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวเม็กซิกันไปประมาณเดือนกว่าๆค่ะพร้อมมองว่าที่ผ่านมาก็เป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วก็เป็นบทเรียนในเรื่องของความรักค่ะซึ่งหลังจากที่เต้ยให้สัมภาษณ์ไปก็มีนี่ค่ะเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะคะเป็นข้อความแบบคุกคามแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นนะคะแล้วก็เหยียดหยามในช่องทางโซเชียลของเต้ยเยอะมากงานนี้เจ้าตัวนะคะถึงกับมาออกมาปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เลือกที่จะนิ่งเฉยไม่อยากมีปัญหากับใครแต่ในฐานะมนุษย์แล้วก็ผู้หญิงคนนึงเนี่ยการที่มีความรักไม่ใช่เรื่องผิดและตนไม่เคยทำสิ่งใดผิดจริยธรรมหรือสร้างความเสียหายแก่ใครนะคะแต่การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบที่ลุกลามจนกลายเป็นการคุกคามและเหยียดหยามเกียรติความเป็นมนุษย์นั้นเกินกว่าที่จะยอมรับได้จึงตัดสินใจที่จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวอีกต่อไปค่ะโดยต้นสังกัดของเต้ยนะคะได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เพิ่มเติมด้วยว่าบริษัทพร้อมที่จะเปิดรับคำติชมที่สร้างสรรค์แต่กรณีการละเมิดสิทธิและทำลายชื่อเสียงนักแสดงทางต้นสังกัดจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
1: เซฟน้องเต้ยนะครับแล้วก็สนับสนุนจริงๆกับการที่เอาแบบเด็ดขาดเนาะกับเรียนคีย์บอร์ดต่างๆครับจะได้รู้นะฮะว่าการจะไปคอมเมนต์ใครนั้นจะต้องมีเงินในกระเป๋ากันด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: อ่ะช่วงหน้า Daily C3 ครับเดี๋ยวกลับมานะคุณซีฉัตรประวีจะมาเตือนกันหน่อยสำหรับทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนในยุคนี้นะครับเราอาจจะตกเป็นเหยื่อนะครับของภัยทางไซเบอร์ได้แค่คลิกเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮอ8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอดปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต
3: แฮลฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: ยกพักบุกเส้นทางลำปาง
1: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
2: 18-24 กันยายนนี
0: ้ครัวคุณต๋อยยกพัก
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี้
4: โพลิพัทจะให
5: ้เดแฮร์ชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
6: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
7: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อม
8: อร่อยเปิดเลย
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยตลอด20ปีที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เติบโตจากประตูของประเทศสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคต

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ
2: ์เคยไหมคะกดเล่นเกมดูหนังหรือจะปิดโฆษณาดันโผล่ปึ้งหน้าตาแปลกๆเป็นหน้าต่างขึ้นมานะคะเด้งขึ้นมาแทรกแค่เสี้ยววินาทีอันนี้ระวังให้ดีเลยนะคุณอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อภัยไซเบอร์ที่เรียกว่าแท็บjacking คือมันเป็นเทคนิคที่มีฉาชีพอาจจะสร้างหน้าต่างเด้งขึ้นมาเป็นภาพปลอมวางซ้อนทับหน้าจอจริงค่ะเรากำลังมองหน้าจอจริงอยู่แต่มันไม่จริงเพราะนิ้วเราแตะลงไปคิดว่ากำลังจะกดปิดแบนเนอร์หรือเล่นเกมแต่กลายเป็นกดอนุญาตให้แอปดูดเงินเข้าถึงสิทธิ์อันตรายไม่ว่าจะเป็นแอปเปิดกล้องไมโครโฟนสิทธิ์การช่วยเข้าถึงหรือแม้ทั้งหลอกให้เรากดติดตั้งแอปมัลแวร์อย่างนี้เราจะป้องกันยังไงล่ะคะก็ต้องรู้ค่ะว่าจุดที่พบบ่อยที่สุดคือเว็บดูหนังเถื่อนค่ะลิงก์โฆษณาแปลกๆเกมดาวน์โหลดนอกสโตร์ออฟฟิเชียลวิธีป้องกันก็ง่ายนิดเดียวค่ะ1อย่าคลิกลิงก์หรือปุ่มที่ดูน่าสงสัยตรวจสอบ URL ก่อนกดทุกครั้ง2ดาวน์โหลดแอปจากสโตร์ทางการเท่านั้นและข้อที่3ค่ะเข้าวิธีการตั้งค่ามือถือปิดการอนุญาตแสดงทับแอปอื่นหรือสกรีนโอเวอร์เรย์สำหรับแอปที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายค่ะหากมีหน้าต่างป๊อปเด้งตึ้งขึ้นมาแปลกๆรีบปิด

0: หน้าเว็บไปก่อนเลยค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นจากการสังเกตคิดก่อนกดเพราะแค่แตะผิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้ซีมีน้องใหม่สุดคิ้วมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่คือ Microduck ค่ะหุ่นยนต์สองขารูปทรงเป็ดจิ๋วความสูงแค่10นิ้วแต่รู้เปล่าว่าความสามารถไม่ธรรมดาเพราะเป็ด AI ตัวนี้เป็นผลงาน Hugging Face ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะมอเตอร์ในตัวน้องเป็ดมี15ตัวมีกล้องมีเซ็นเซอร์วัดความลึกมี IMU ค่ะช่วยเรื่องการทรงตัวมันก็จะเดินนั่งหมอบได้แม้จะเล่นสเก็ตน้องเป็ดก็ทำได้ปากเป็ดของเขาออกแบบมาให้ใช้หยิบจับสิ่งของรอบตัวรวมถึงเดินตามจุดเลเซอร์ได้แบบอัตโนมัติ Microduck ถูกสร้างมาให้เป็นแพลตฟอร์มแบบ Open Source สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่สนใจ AI Robotics โดยเฉพาะเราสามารถโปรแกรมค่ะฝึก AI ผ่านการเรียนรู้แบบ reinforcement learning หรือจะทดลองสั่งงานในระบบจำลองก่อนนำมาใช้กับตัวหุ่นจริงก็ได้ถือเป็นสนามจำลอง AI ที่เข้าถึงง่ายมากๆเลยค่ะ Microduck มี4สีสันสดใสนะคะราคาค่าตัวน้องเขาก็แรงอยู่เนาะประมาณ 13,200 บาทนะคะประมาณ399เหรียญค่ะใครที่อยากมีหุ่นยนต์ AI เป็ดจิ๋วเป็นของตัวเองเอาไว้ฝึกฝีมือท่าทางก็คงจะต้องเกาะติดข่าวนี้แล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีครับ
2: และวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เริ่มกันที่เรื่องปากท้องนะคะราคาน้ำมันขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในตะวันออกกลางทำให้ราคาหน้าปั๊มตอนนี้ดีเซลพุ่งแตะ40บาทแล้วค่ะชาวบ้านบ่นกันหนักเลยนะคะขณะที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วแล้วนะคะ4บาทก็เป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงที่ประชุมกบง.เห็นชอบให้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569นี้แม้ว่ากบง.จะมีมติลดราคาหน้าโรงกลั่นแต่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะคะหรือว่ากบน.ไม่ได้ให้ปรับลดราคาหน้าปั๊มคือให้เอาส่วนต่างหน้าโรงกลั่นไปหักลดราคาชดเชยน้ำมันดีเซลที่อุดหนุนผ่านกองทุนน้ำมันแทนก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลยังคงพุ่งแตะ40บาทต่อลิตรล่าสุดกระทบไปถึงผู้ประกอบการเรือข้ามฟากที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะบอกว่าแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วตอนนี้ทีมข่าวพูดคุยกับคุณโสพลเป็นเจ้าของเรือโดยสารรับจ้างข้ามฟากค่ะบอกว่าทำกิจการมานาน40ปีปัจจุบันต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันละประมาณ 2.5 ลิตรคิดเป็นเงินก็120บาทต่อวันราคาน้ำมันที่สูงเกินกว่า40บาทตอนนี้ไม่รวมค่าแรงด้วยถ้าเกิดเอาไปหักกลบค่าใช้จ่ายนะคะพี่เขาบอกว่าบางวันนี้แทบไม่เหลือเลยถ้ายังขึ้นต่อเนื่องนี่อาจจะต้องถึงขั้นหยุดกิจการ
2: น้ำมันค่าใช้จ่ายประมาณวันเท่าไหร่ครับ
3: มันไม่ถึง3ลิตรครับ2ลิตรกว่าประมาณ2ลิตรครึ่ง
2: หรือสัก120ได้มั้ยพูดถึงรายได้กับค่าใช้จ่ายนี่พอคุ้มมั้ยครับ
3: บางวันไม่พอเลยครับ
2: หนักใจค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไหมครับ
3: แน่นานาดูครับหนักใจหนักใจมากเลยมีเงินผลคอยฟังข่าวอยู่เลยจะขึ้นมาไหลอะไรยังไงรีบไปเอาซะก่อนประมาณนี้ครับ
1: ค่าทางด่วนก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนตะวันตกค่ะพรวดเดียว15บาทเลยล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังจะหารือกับทาง BEM ผู้รับสัมปทานนะคะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลดผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนก่อนจะมีการปรับค่าผ่านทางเพิ่มอีก15บาทสำหรับรถยนต์4ล้อจาก65บาทก็ขึ้นเป็น80บาทเลยมีผล15ธันวาคมนี้นะคะหลายคนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าขึ้นไปถึง80นี่จะใช้ทางด่วนเส้นนี้ไหวหรือเปล่าค่ะสลับไปดูเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะหลังจากที่สมีโชติกับสีกาเอเนี่ยก็ถูกจับดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูวัดครั้งใหญ่

0: รักษาการแทนเจ้าอาวาสนะคะท่านก็สั่งว่าตรงเมนที่ใช้เผาศพเนี่ยก่อนอันนี้มันจะมีข้าวของวางเต็มไปหมดเลยท่านบอกว่าให้เคลียร์ออกไปให้หมดจะได้ให้ประชาชนเนี่ยมาใช้ประกอบพิธีชาปนกิจต่อไปได้นอกจากนี้ก็ยังมีแผนรื้อถอนแผงสังกะสีขนาดใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไปบดบังทัศนียภาพของวัดด้วยแล้วก็เตรียมพัฒนาพื้นที่เป็นลานจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในอนาคตต่อไปส่วนภายในกุฏิของสมีโชติตำรวจกองปราบยังคงไปตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานบันทึกรายการทรัพย์สินอย่างละเอียดคาดว่าใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะเบื้องต้นพบว่าบัญชีวัดมีเงินทั้งหมด71ล้านบาทก็เตรียมต้องส่งคืนวัดทั้งหมดค่ะส่วนข้อพิพาทของวัดป่าอดุญญารามนะคะระหว่างป้าดาทายาทของคุณตาเฮียงนะคะทวงคืนที่ดินของวัดวันนี้กรมที่ดินโอนโฉนดเปลี่ยนชื่อมาเป็นของวัดเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหท่ามกลางเสียงของพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาวัดที่นี่ก็สาธุกันใหญ่เลยเอาลองดูบรรยากาศค่ะนี่ค่ะหลายท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานในห้องประชุมของกรมที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นก็เปล่งเสียงสาธุพร้อมกันเลยในจังหวัดที่มีการโอนที่ดินมาให้วัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนชื่อจากตาเฮียงพิมพ์สีที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อโฉนดให้เป็นวัดป่าอดุญญารามประทับตาเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ส่งมอบโฉนดฉบับจริงผ่านรองผู้ว่าขอนแก่นเพื่อนำถวายพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวัดวัดต่อไปค่ะก็ทำต่อหน้าสื่อเลยนะคะส่วนโฉนดฉบับจริงก็จะให้สำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นเก็บรักษาเอาไว้สำเนาฉบับที่เป็นสำเนาสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ทำถวายให้กับวัดป่านำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าอาวาสท่านเปิดใจด้วยบอกว่าขออโหสิกรรมให้กับผู้ที่เคยกล่าวดูหมิ่นพร้อมขอบิณฑบาตไม่ดำเนินคดีกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนทานอสนะคะส่วนเรื่องคดีบุกรุกวัดที่เข้าสู่กระบวนการอาญาแล้วท่านก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายวันนี้ลูกสาวของวยาวัจกรคนแรกของวัดก็คือคุณอินทรีย์นะคะวันนี้เปิดใจบอกว่าตื้นตันเลยแล้วก็บอกพ่อว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วส่วนทนายอนันชัยนำทีมทนายกองทัพธรรมแถลงกล่าวบอกว่านี่คือหมัดน็อกในกรณีข้อพิพาทวัดป่าอดุญญารามก็สร้างความยินดีจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหากรรมการวัดญาติโยมที่มาติดตามข่าวในวันนี้ด้วยค่ะพักกันก่อนครู่นึงช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดง
3: จับกลยุทธ์การตลาดแบบเมตาลักชูรี่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใน B Times Weekend วันเสาร์ที่19กันยายนเวลาตีสี่ครึ่ง
4: เรามีความสนใจทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็นพิเศษชอบด้านการสะสมตั้งแต่เด็ก
5: นักสะสมประวัติศาสตร์เรื่องจริงผ่านจอ The Series
6: ก่อนที่เบลจะหมดสติไปเบลได้ยินคุณชาคริตพูดว่านายน้อยตัวจริงคือพี่ชาย
7: นายน้อยยอมตายเพื่อคุณเบลเมื่อแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได
8: ้เผลอๆตอนนี้นายน้อยอาจจะ
9: นี่รักในกล่องไฟจนถึงสุด
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: คดีหัวสวหลังจากที่กกต.มีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77คนนะคะทีนี้คำถามต่อมาคือคนที่ไม่โดนจะไปยังไงต่อได้เมื่อวานนี้ท่านกกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชคบอกแล้วว่าผู้เสียหายก็ต้องไปร้องตรงกับศาลฎีกาเองปรากฏว่าวันนี้กลุ่มสวสำรองที่เป็นผู้เสียหายไปยื่นคำร้องที่ศาลฎีกาแล้วนะคะนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสวสำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขอให้ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือหัวสว.ก็มีหลายประเด็นที่กกต.มีมติยกคำร้องไปโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอทั้งที่พยานหลักฐานที่พบยังโพยมันเชื่อได้ว่ามีการทุจริตจริงแต่กกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานก็ถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

0: เราถือว่ากกต.เนี่ยได้ละเมิดตามมาตรา32ของพ.ร.ป.ส.ว.ในมาตราเนี้ยได้กำหนดไว้คร่าวๆว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดของกกต.ที่มีหน้าที่ในการทำให้การเลือกส.ว.เนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยหากเจตนาคือหากละเลยหรือหลีกเลี่ยงนะขัดขวางไม่ให้เป็นไปตามกฎหมายถือว่ามีความผิดที่ระวางโทษไว้ถึง10ปีคือโดยสรุปก็คือว่าขอให้ศาลได้ไต่สวนแล้วก็หากว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้สั่งให้กกต.ได้ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่
1: ส่วนท่าทีของฝ่ายค้านอย่างคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะยกเอาความเห็นของคุณสิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยเช่นเดียวกันที่เมื่อวานท่านก็เรียกว่าเปิดหมดเปลือกทิ้งบอมเลยบอกว่านี่คือการมัดขบวนการหัวสว.ที่โยงกับพรรคภูมิใจไทยคุณเท้งชื่นชมการแสดงจุดยืนของกกต.สิทธิโชติด้วยนะคะท่านก็บอกว่าสอดคล้องในสายตาวินยูชนทั่วไปว่าเป็นเรื่องของการโกงเลือกสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองควรต้องส่งฟ้องศาลทั้งหมดก็ยืนยันว่าพรรคประชาชนจะเดินหน้ายื่นต่อปปช.และฟ้องเอาผิดตามมาตรา157แน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวที่สภาวันนี้นะคะวันนี้มีการประชุมสภาเดิมทีเราคิดว่าจะมีการพิจารณายัตติชายแดนใต้ที่ค้างมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าเลื่อนวาระพิจารณารายงานของกกต.ขึ้นมาค่ะแค่เริ่มต้นนี่ก็ประท้วงกันเดือดเลยเริ่มต้นจากส.ส.ไอเต็มพฤทธิ์จากพรรคประชาชนเป็นคนแรกที่อภิปรายพุ่งเป้าไปที่มติของกกต.ในคดีหัวสว.บอกว่าเป็นมติที่ขัดหลักการกฎหมายหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกกต.สะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวก็คือการโกงสว.ที่ทำเป็นขบวนการความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.ที่ผ่านมาช่วงของการอภิปรายปรากฏว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยนำโดยคุณสุประชัยใจสมุทรก็ลุกขึ้นประท้วงเป็นระยะแต่ช่วงที่ดุเดือดที่สุดเป็นช่วงที่คุณไอติมอภิปรายไปถึงหนังสือของพรรคภูมิใจไทยค่ะที่สั่งห้ามส.ส.และสมาชิกพรรคไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกส.ว.คุณไอติมบอกว่าแสดงว่าหนังสือฉบับนี้ตีความได้สองทางคือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องไม่กำกับสมาชิกได้หรืออีกทางคือคุณอนุทินและการนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกส.ว.
2: ความเป็นไปได้ที่หนึ่งคือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่เกี่ยวกับการเลือกสว.ครับ
3: ท่านประธานครับระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคทำงานไม่ได้เรื่องขอให้ถอน
2: จริงๆท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.
4: ประเด็นที่2นี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได
2: ้หรือครับ
4: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับความจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ยินประธานกกต.ชี้แจงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับ
1: สุดจะเดือดจริงๆเดี๋ยวเราตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: ฉันรอคำตอบจากเธออยู่นะ
3: เบลเป็นเด็กกำพร้าโตมาในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านครูแก้วค่ะตอนนั้นบ้านครูแก้วเก่าแก่และทรุดโทรมกว่าตอนนี้มากครูแก้วกลัวมันจะพังแล้วก็เป็นอันตรายต่อเด็กๆก็เลยพยายามของบจากเอกชนเพื่อที่จะมาซ่อมแซมค่ะแต่ไม่มีใครให้ครูแก้วก็เลยต้องไปกู้เงินนอกระบบมาซ่อมเป็นหนี้เป็นสินอยู่เป็นปีจนอยู่วันหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีแจ้งมาว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างให้
2: นั่นก็คือนายน้อย
3: นายน้อยเคลียร์หนี้สินทุกอย่างให้พวกเราทุกคนยังซาบซึ้งถึงทุกวันนี้นะคะ
2: แล้วพวกเธอไม่มีใครรู้จักนายน้อยบ้างเลยเหร
3: อนายน้อยไม่เคยมาที่บ้านครูแก้วเลยอย่างมากก็แค่ส่งตัวแทนมาเลยไม่มีใครเคยเห็นหน้านายน้อยอย่างมากเราก็แค่รู้จักว่าท่านคือนายน้อยเมราเคิล
2: แล้วระหว่างเธอกับนายน้อยมีอะไรพิเศษบ้างไหม
3: พิเศษเหรอคะแค่นายน้อยตอบจดหมายเบลก็พิเศษมากๆแล้วค่ะ
2: เราดูจดหมายสิ
3: น้อยน้อยอนุญาตให้พวกเราติดต่อท่านได้ทางจดหมายเท่านั้นค่ะเบลก็เลยเขียนจดหมายหาท่านทุกเดือนเดือนละฉบับแล้วท่านก็ตอบทุกฉบับ
2: ทุกฉบับเลยเหรอ
3: นายน้อยจำไม่ได้เหรอคะ
2: จำได้สิ
3: งั้นคุณจะตอบเบลได้หรือยังคะ
2: ขนมมาพอดีกินก่อนดีกว่าอร่อยนะ
3: เบลไม่ได้มากินค่ะ
2: กินก่อน
3: เบลต้องการรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของคุณเป็นยังไง
2: ใจเย็นๆกินก่อนแล้วค่อยคุยกัน
3: เบลกินไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมคะ
2: กลัวอ้วนเหรอไม่อ้วนหรอกนะ
3: เบลกินไม่ได้ค่ะคุณไม่เข้าใจเหรอคะ
2: ฉันอยากให้เธอกิน
3: แต่เบลกินไม่ได้นะคะ
4: เป็นบ้าอะไรเนี่ย
3: คุณไม่ใช่นายน้อย

0: กว่าไง
1: เอาคืนมาก
0: ลับไปข้างในกับฉันเลยฉันยังไม่หมดธุระกับเธอ
1: คุณไม่ใช่นายน้อยคุณโกหกนายน้อยไม่เคยตอบจดหมายเบลเลย
0: นี่เธอกล้าโกหกฉันเหร
1: อชอบการกระทำของคุณไม่ใช่นิสัยของนายน้อยเลยนายน้อยอ่ะเป็นคนดีกว่าที่คุณเป็นเยอะ
0: คิดว่าเก่งนั่นเองไงที่หลอกฉันได
1: ้เนี่ยคืนมา
0: ทำไมต้องคืนด้วยฮะฉันเป็นคนเลวอยู่แล้วไงไม่ได้ลินเลยประเสริฐศรีเหมือนนายน้อยของเธออยากได้ขอร้องสิ
1: เอาคืนมา
0: อะไรของเธออีกเนี่ยเสียใจที่ฉันไม่ใช่นายน้อยขนาดนั้นเลยเหรอร้องไห้น่ารำคาญ
1: เอากระเป๋าคืนนะเอาคืนนะ
0: นี่โอ้ยเบลเป็นไรไหมเป็นไรไหมเบลพี่ทำบ้าอะไรฮะทำบ้าอะไร
2: เฮ้ย
0: แกมาเร็วกว่าที่ฉันคิดอีกนะความเคลื่อนไหวของเบลอยู่ในสายตาแกตลอดเลยสิก็มันมีอะไรมากฉันแค่อยากจะพิสูจน์ว่าแกกับเบลมีความสัมพันธ์กันแบบไหนถ้าพี่โกรธผมก็มาบอกผม
2: แต่อย่ายุ่งกับเบล
0: ก็ไม่ได้อยากยุ่งแต่มาดามค้าที่ดูเข้าใจผิดรู้ไหมไอ้น้องชายงั้นแกก็ช่วยบอกเบลให้เข้าใจให้ถูกๆหน่อยว่าฉันไม่ใช่นายน้อยแต่มันเป็นแกทำไมต้องปิดบังด้วยวะ
2: ง่ายๆบอกไปเลยว่าแกคือนายน้อย
0: หนียุ่งกับเบลด้วยสุดท้ายก็จะไม่บอกมันคงเป็นความลับมากสินะแต่ถ้าแกไม่บอกเดี๋ยวกูบอกเอง
2: เบลเบลอยากรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นนายน้อยแห่งยูนิเคิลตัวจริงก็ไอคนที่มันยืนอยู่ต่อหน้าเธอนี่ไงไอ้มาร์กเนี่ยมันคือนายน้อยแห่งยูนิเคิลตัวจริงเบลเบลมึงให้เบลกินอะไรเนี่ยฮะ
0: ขนมเค้ก
2: เฮ้ยเบลขนมนะเบลพี่ฉีดยาให้นะพี่ฉีดอะไรเลยดีนะเบลฉีดแล้วนะฉีดแล้วนะเบลเดี๋ยวหายเจ็บแล้วนะหายเจ็บแล้วนะเบลแป๊บเดียวนะหายเจ็บแล้วนะเบล

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรร

0: ใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
1: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
2: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
3: สนับสนุนโดย
4: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนนี้ก่อนรักมาก
5: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
6: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
7: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
4: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
8: ่อาจจะได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
9: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
1: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม6ตุลาคม
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G plus plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นFortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
12: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
13: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดยรสดีM150
15: เร็วอดทนไว้นะพี่กำลังจะพาไปหาหมอแล้วอีกแป๊บเดียวก็เจอหมอแล้วนะได้ยินไหมได้ยินพี่ไหมดีมากดีมากกอดพี่ไว้นะเบลกอดพี่ไว้แน่นๆห้ามปล่อยมือเด็ดขาดห้ามปล่อยมือเด็ดขาดเข้าใจไหมปล่อยมือก่อนแพ
16: ้ค่ะพี่ชาย
15: Hey, hey, hey.

0: Anaphylaxis
1: เป็นอาการแพ้อย่างรุนแรงครับกินของที่แพ้เข้าไปนิดเดียวก็จะมีอาการอย่างที่เบลเป็นเลยครับนายยังมีอะไรที่สงสัยไหมครับบอกมาได้เลยผมจะรีบไปสืบมาให้
0: เรื่องของเบลฉันไม่สงสัยอะไรแล้วแต่ฉันสงสัยเรื่องไอ้มาร์คว่ามันรู้ได้ไงว่าเบลมียาอยู่ในกระเป๋าแถมยังรู้วิธีใช้ยาอีกด้วย

0: นายน้อยครับนายน้อยครับนายน้อยครับขอเลยครับ
1: นายน้อย
2: เฮ้ยนายน้อย
0: นายน้อยครับคุณเบลปลอดภัยแล้วครับนายน้อยเลิกโทษตัวเองนะครับมันไม่ใช่ความผิดนายน้อยเลยนะครับ
1: ฉันควรดูแลเบลให้ดีกว่านี้ฉันควรจะดูแลเบลให้ดีกว่านี
2: ้โอ๊ยนายน้อยพอจะค่ะมือแตกไปแล้วนะนะโอ๊ย
3: พอจะครับนายน้อยครับ
0: นายน้อยครับถ้าคุณเบลรู้ว่านายน้อยทำร้ายตัวเองเพราะเธอคุณเบลจะเสียใจมากเลยนะครับ
1: เบลเกิดต้องตายเพราะฉัน
3: นายน้อย

0: ร็จแล้วครับชรินล่ะลูก
1: เรียบร้อยครับ
0: พอเตรียมเข็มเรียบร้อยทีนี้ถึงขั้นตอนการฉีดตำแหน่งไหนที่จะต้องฉีดอะดรีนาลีนกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกครับบริเวณ
2: ไหน
0: ตรงไหนตรงไหน
3: ตรงนี้ครับ
0: เก่งมากกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีเลือดมาเลี้ยงมากแล้วก็จะได้รับยาในปริมาณที่รวดเร็วและอาการก็จะทุเราอย่างเร็วเลยลูก
2: ถ้าไม่แน่ใจตำแหน่งนะวางมืออย่างนี้มือหนึ่งวางไว้ต้นขา
1: ครับ
2: มือหนึ่งวางไว้เหนือเข่าตำแหน่งตรงกลางของนิ้วโป้งเห็นไหม
1: ครับ
2: ฉีดเลย
3: อย่าฉีดน้ำมันยังไม่ได้แพ
1: ้ถ้างั้นน้องเบลก็อย่าประมาทนะครับ
3: น้องเบลยังไม่ได้ประมาทในชาติเนี้ยพี่ลินไม่มีทางฉีดยาให้น้องเบลแน่
1: อ้าวอย่างนี้อยากโดนเหรอฮึมามามามามามามามามาม
2: ามามามามามามามามามามามามามามาม
0: ามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามามาม
3: าม
0: ามามามามามามามามามพวกเรารักวินเหมือนคนในครอบครัวน้องเบลก็รักวินเหมือนพี่ชายแท้ๆแม่อยากให้วินรักน้องเบลเหมือนน้องสาวแท้ๆนะลูก
3: ครับผมจะรักน้องเบลและจะดูแลน้องเบลให้ดีที่สุดเลยครับ
0: เอาอีกมันจะกระตุ้นแม่เอาตอนยุบเลย

0: ให้นายน้อยใช้เวลากับคุณเบลตามที่เขาต้องการนะถ้านายน้อยไม่ได้เรียกห้ามใครเข้าไปรบกวนเด็ดขาดเข้าใจไหม
1: คุณเจเจในน้อยเนี่ยมีปัญหาอะไรกับลูกเบลหรอคะ
2: คือผม
3: แล้วทำไมในน้อยเนี่ยเขาต้องโทษเราเป็นความผิดของตัวเขาเองตลอดเลยครับ
0: คือผมไม
4: ่อยากบอกนะว่าไม่รู้เพราะฉันรู้ว่าพี่รู
1: ้คุณเจเจคะบอกพวกเรามาเถอะค่ะคุณเองรักในน้อยอยากช่วยในน้อยพวกเราเองก็เหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับ

0: ขอเช็คสายสิริก่อนบอส
1: สาม
0: ย
1: ัง
0: ใครจะคุ้นแบบวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าก
3: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เวกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: แสงไม้พายทะเลออกมาทักทาย
8: คุณเป็นใครอ่ะให้พวกมันทำอะไรในบ้านผม
9: อย่าโยกจุดขาเห็นซักใดๆเป็นของตก
10: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
11: เห็นแตกแล้ว
12: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เจ้าซักผ้าเจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย
16: แม่กำลังกลับนะ
17: ลืมล้างจานให้แม
18: ่อุ้ย
16: ใช้นี
17: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
16: กลับมาแล้ว
19: ล้างเก่งมาก
17: สไลด์เลมอน
8: อุ้ยจามงกุฎขยัน
4: จัดเต็ม
8: ว้าว
4: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
8: ผลผลิตดี
9: เต็มไ
4: ปอุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดอุ๋ยตรามงกุฎ
13: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้Happy Shock Price คุ้มเกินคาด
0: หมดปัญหาราวตากผ้าเล็กเกินไปหรือใหญ่เถอะทะเกะกะบ้านดับเบิลแร็คราวตากผ้าสแตนเลสแท้หดกลับเพื่อเก็บง่ายจะยืดสูงหรือขยายกว้างก็กางได้วัสดุสแตนเลสแท้ข้อต่อ ABS แข็งแรงทนน้ำทนฝนทนแดดจะผ้าเยอะจะหนักแค่ไหนก็รับได้สบายเข็นง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกด้วยล้อเลื่อน4ล้อที่ลื่นไหลและล็อกได้2ล้อปรับสูงปรับย่อและยืดขยายได้ทั้งซ้ายขวาตามปริมาณเสื้อผ้าและขนาดพื้นที่หดกลับพับเก็บได้เหลือไซส์กระทัดรัดจะจัดวางริมผนังหรือหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยพิเศษสุดๆทั้งลดทั้งแถมพร้อมส่งฟรีเฉพาะที่นี่เท่านั้นดับเบิ้ลแร็คราวตากผ้ายืดหดได้วัสดุสแตนเลสแท้คุณภาพดีวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นซื้อตอนนี้รับเพิ่มฟรีกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบคลาสสีคลาสลายและตะขอแขวนกันลมจำนวน10ชิ้นดับเบิ้ลแร็ครวมของแถมทั้งหมดปกติมูลค่า 6,570 บาทวันนี้จัดราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาเลยนะคะที่021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่@happycs3 ค่ะ
13: คุณพ่อคุณแม่ครับมิ้นท์

เคยเจอปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมฮะราวตากผ้าที่ใช้อยู่เนี่ยมันเล็กไปครับตากผ้าได้ไม่หมดครับคือพอพยายามจะแขวนผ้าให้หมดเนี่ยอัดเข้าไปโอ้โหก็แน่นราวจนรับน้ำหนักไม่ได้คือเอียงก็เอียงงอก็งอหักก็หักเพราะว่าวัสดุไม่ดีครับหรือว่าบางทีจะตากผ้าที่แบบยาวๆหรือว่าพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะอย่างเช่นเดรสของคุณผู้หญิงนะครับผ้านวมอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าผ้าปูเตียงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะฮะมันลาดพื้นครับเลอะเทอะไปหมดจะย้ายก็โยเยย้ายก็ไม่สะดวกอีกครับแต่ว่าพอจะซื้ออันใหญ่ๆก็แกะกะ

0: เราเวลาตากมันจะไม่ร่วงราวตากมันจะไม่หักไม่ต้องอารมณ์เสียหงุดหงิดกับการตากผ้าและการใช้ราวเดิมๆอีกต่อไปวันนี้การตากผ้าจะเป็นเรื่องง่ายสบายๆไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะวันนี้มิ้นเอาตัวช่วยมาฝากต้องนี่เลยค่ะราวตากผ้าดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสแท้ยืดหดได้ตากผ้าที่เป็นร้อยร้อยชิ้นนี่คือราวตากผ้าที่ออกแบบมาเพื่อแก้ทุกปัญหาราวตากผ้าแบบเดิมๆค่ะและที่มิ้นชอบมากคืออะไรรู้ไหมเวลาเขาหดกลับมาเพื่อเก็บอะแค่นี้เองเหลือแค่16เซนติเมตรนั่นหมายความว่าจะเก็บไว้ริมผนังก็ได้นะคะหรือว่าจะเข็นไปเก็บไว้หลังตู้เก็บก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที
1: ่
0: ไม่เกะกะขวางทางคุณพ่อบ้านบ่นแม่บ้านไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะใช้งานค่ะน้องเขายังสามารถยืดขยายออกมาได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมปรับได้เลยเวลาขยายกว้างออกเนี่ยกว้างได้ถึง65เซนติเมตรและดีไซน์ของเราเป็นดีไซน์ราวตากแบบ2บาทด้วยกันความยาวนะคะของตัวราวเนี่ยอยู่ที่111เซนติเมตรแต่ยังไม่พอยังสามารถขยายด้านข้างออกไปได้อีกทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยเวลาขยายจนสุดนะความยาวของเขาเลยอยู่ที่192เซนติเมตรส่วนความสูงคุณผู้ชมขาคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะยืดน้องเขาอยู่ที่95เซนติเมตรแต่พอเวลาปรับยืดค่ะคุณผู้ชมขาน้องเขาสามารถยกได้สูงสุดถึง165เซนติเมตรเลยนั่นหมายความว่าราวตัวนี้ยืดหดได้ปรับความสูงความต่ำได้อิสระตามที่เราต้องการเลยนะคะ
1: ดับเบิ้ลแร็กเนี่ยเหมาะกับทุกที่จริงๆเลยนะครับคือจะใช้ตากผ้าที่บ้านหรือว่าทาวน์เฮาส์ที่มีพื้นที่ก็สามารถยืดหรือว่าขยายอย่างที่มิ้นบอกได้สะดวกสบายแล้วก็ตากได้เยอะมากๆเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยคือเป็นร้อยๆตัวจริงๆนะหรือว่าใครอยู่คอนโดแบบผมอยู่คอนโดมีพื้นที่น้อยก็เหมาะกับการใช้งานครับเพราะว่าสามารถหดกลับให้ขนาดเล็กลงได้ตามขนาดพื้นที่แล้วก็ยังสามารถเก็บได้แบบไม่เกะกะบ้านอีกด้วยเลยครับ
0: ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วคุณภาพดีมากๆเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรค่ะมีทั้งความหนาความแข็งแรงและข้อต่อแต่ละจุดเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีจึงทนทานมากๆจะตากแดดจะโดนฝนกี่ฤดูจะโดนกี่น้ำก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของสนิมคุณผู้ชมค่ะย้ำนะคะว่าคุ้มมากๆซื้อ1ครั้งใช้ไปเลยยาวๆหลายปีคุณผู้ชมและการออกแบบเนี่ยออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีย้ำว่ารับน้ำหนักได้มากถึง40กิโลกรัมเอาถังน้ำมาแขวนให้ดูแบบนี้ทุบราวไปเลยรวมแล้วนะหนัก40กิโลเลยนะคะแต่ลองสังเกตดูนะจะเห็นเลยว่าแต่ละราวตัวโครงสร้างของเราเองไม่มีแอนไม่มีงอตัวนี้ดีไซน์มาให้มีล้อนะคะแล้วก็มีล้อถึง4ล้อด้วยกันเลยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะคะแล้วล้อของเราเนี่ยหมุนอิสระ360องศาเลื่อนง่ายเลื่อนลื่นมากๆนะคะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาเราตากน้องเขาแล้วเอ๊ะตัวเรามันจะเลื่อนมันจะเทมันจะไหลไหมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีตัวล็อกล้อมาให้ถึง2ตัวเลยค่ะ
1: ผู้ชมครับขออนุญาตแอบบอกผู้ชมก่อนเลยนะฮะว่าวันนี้ครับเราตากผ้ายืดหดได้ดับเบิ้ลแร็กของเราครับคือนอกจากจะจัดราคาแบบพิเศษสุดๆมาให้แล้วเนี่ยยังมีของแถมเพิ่มให้อีกด้วยครับนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมแบบนี้นี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บของอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับวัสดุเนี่ยคือเป็นผ้านอนโวเวนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะฮะและที่สำคัญครับนี่คุณชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือตะขอแขวนกันลมนะฮะจะลมแรงแค่ไหนครับนี่เสื้อก็คือไม่เลื่อนแบบนี้เลยนะครับไม่ปลิวแน่นอนนะครับอันนี้คือแถมมาให้เยอะมากๆที่ครับให้มาแบบนี้น้องมิ้นครับขอโปรโมชั่นหน่อยฮะ
0: จัดมาให้เลยโปรโมชั่นเด็ดๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดชมอยู่ตอนนี้เท่านั้นนะวันนี้บอกเลยโปรของเราลดด้วยแถมด้วยส่งฟรีให้ด้วยคุ้มขนาดนี้มีแค่ที่นี่ค่ะกับราวดับเบิ้ลแร็กราวสแตนเลสแท้คุณภาพดีเซ็ตนี้นะราคาปกติเกือบ 6,000 เลยนะแต่วันนี้ลดราคาพิเศษให้999บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับเพิ่มฟรีไปเลยกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปอีก1ใบคละสีคละลายให้นะคะยังไม่พอให้ไปเพิ่มอีกกับตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นดับเบิ้ลแร็กทั้งเซ็ตวันนี้คุณผู้ชมขาปกติแล้วต้องจ่าย 6,570 บาทแต่วันนี้จ่ายแพงทำไมของดีคุณภาพดีอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านไปเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3 ค่ะเน้นย้ำนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะความพิเศษของเราตากผ้าดับเบิ้ลแร็กนอกจากจะเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมแล้วทนแดดทนฝนทนลมนะยังสามารถหดกลับเพื่อเก็บได้ด้วยจะเก็บไว้ตามซอกริมผนังหลังตู้ก็ดูเรียบร้อยไม่เปลืองพื้นที่ค่ะ
1: พูดขนาดนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ

0: เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดู VTR จากผู้ใช้งานจริงๆกันหน่อยดีกว่านะครับที่จะมาบอกเล่าถึงความประทับใจให้ได้ชมกันครับไปชมกันเลย
1: เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องการตากผ้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเดิมๆที่ใช้อยู่นะคะไหนจะขึ้นสนิมไหนจะน้ำหนักเยอะบางทีเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายไปตากที่มันมีแดดเยอะเนี่ยมันยากมากเลยจนได้มาเจอกับราวตากผ้าสแตนเลสดับเบิ้ลแหละชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าราวตากผ้าเนี่ยน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็มีล้อให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่ขึ้นสนิมกันน้ำกันแดดได้ใช้กันได้ยาวๆแล้วชอบมากเลยนะคือเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้จะตากสูงก็ได้เตี้ยก็ได้แล้วก็มีช่องว่างให้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตากผ้าได้เยอะๆแล้วผ้าเนี่ยก็แห้งด้วยแถมไม่เหม็นอับด้วยเนี่ยทำให้การที่เราจะตากผ้าหรือทำงานบ้านเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: โอ้โหหลายคนคอนเฟิร์มมานะครับว่าใช้งานคุ้มค่าขนาดนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันหน่อยก็ง่ายมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: ง่ายสุดๆไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องจ้างช่างทำเองได้เพราะว่าในกล่องเราจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้เลยสามารถประกอบตามรูปภาพแบบนี้หรือจะเอาแบบง่ายยิ่งกว่าสแกน QR โค้ดบนนี้เลยค่ะคุณแม่ค่ะมีวิดีโอสอนการประกอบอย่างละเอียดทีละขั้นตอนเลย
0: โอ้โหง่ายขนาดนี้มิ้นครับย้ำโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมอีกตั้งหนึ่งรอบนะครับ
2: คุณผู้ชมขามาแล้วกับราวคุณภาพดีราวตากผ้าดับเบิลแร็กไม่เป็นสนิมทนแดดทนฝนทนลมคุ้มตั้งแต่วันแรกที่ใช้นี่คือราวที่สามารถยืดหดได้ในราคาพิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรเร็วโทรไวเป็นร้อยสายแรกรับของแถมเพิ่มฟรีไปเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิป1ใบตะขอแขวนกันลมอีก10ชิ้นทั้งหมดยกเซตวันนี้ดับเบิ้ลแร็ครวมแล้วมูลค่าอยู่ที่ 6,570 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเฉพาะตอนนี้เท่านั้น999บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นนี้ส่งฟรีไปเลยถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรด่วนค่ะที่เบอร์021613233 021613233หรือจะช็อปทางไลน์ก็ได้ที่ @happych3
0: คุณผู้ชมครับราคาดีขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ไม่ต้องลังเลฮะรีบโทรสั่งซื้อกันได้เลยนะครับกับราวตากผ้าสแตนเลสแท้ดับเบิ้ลแร็กยืดได้สูงขยายได้กว้างกางได้สุดแขวนชุดได้เยอะแบบนี้ดีครบคุ้มมากๆเลยนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้านะครับรีบโทรมาจองก่อนที่ของจะหมดนะฮะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดฉันยังไม่ลืมไม่ว่านานเท่าไรทุกการกระทำที่รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ไม่ต้องรู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณเบลกับนายน้อยรู้แค่ว่าคุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อยก็พอความสุขและความทุกข์ของนายน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเบลเลยนะถ้าพวกเรารักนายน้อยก็แค่ทำให้คุณเบลมีความสุขที่สุดก็พอ

0: ไม่มีอะไรสำหรับแกแล้วที่นี่แกต้องกลับแอลเลย์กับฉัน
1: ผมไม่กลับผมอยู่กับแม
0: ่แม่แกตายแล้วแกเหลือญาติอีกคนเดียวคือฉันพ่อของแก
1: คนไม่ใช่พ่อผม
2: อุ้ยอุ้ย

0: ึกว่าแกแน่นะเว้ยฮะ
1: แม่เกลียดคุณเกลียดงานที่คุณทำผมจะไม่มันเป็นอย่างคุณเด็ดขาดให้ตายก็ไม่เป็น
2: ไม่ต้อง

่ครับขนมปังไส้สังขยาผมไม่ได้ซื้อนะครับหลวงพ่อที่โบสถ์ให้มาขนมปังเนี่ยไม่อร่อยเลยไม่เหมือนที่แม่ทำ

0: ดอกเข็มสีม่วงนี่ก็ดอกแพงพวยสวยอันเล็กก็ดอกตีนตุ๊กแก
1: พี่ซื้อมาหรอคะ
0: เปล่าเก็บมาจากทางนู้นอะ
1: ไหนๆพาน้องเบลไปเก็บบ้างสิ
2: น้องเบล
1: พี่คะหนูขอให้พี่ชายคนนู้นพาไปเก็บดอกไม้ได้ไหมคะ
3: ได้สิคะแต่ต้องให้พี่ชาเรนไปด้วยนะคะ
1: ได้ค่ะ
4: ไปสิชรินจะได้ไปดูแลน้องด้วย
5: ได้ครับ

0: ควินถ้ายังไม่มีที่ไปอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนก็ได้นะ
1: อยู่ที่นี่เหรอครับ
2: ใช่วินยังได้ไม่ต้องอาศัยนอนที่โบสถ์และที่นี่ก็ไม่ไกลจากแม่วินวินขี่จักรยานไปหาได
0: ้นะอยู่ด้วยกันที่นี่จะได้อยู่เป็นเพื่อนเล่นกับน้องเบลไง
1: แต่ว่าผมไม่อยากทำให้พวกคุณต้องลำบากอะครับ
3: ไม่ลำบากหรอกใช่ไหมคะพ่อแม่พี่ชาลิน นะคะพี่ชายนะนะนะนะคะพี่ชายนะนะนะคะพี่ชายนะ
4: ยิง

0: ดยาขวดนี้แล้วคุณหมอจะมาเยี่ยมนะคะถ้าอาการดีขึ้นคุณหมอก็จะให้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณพยาบาล
2: ค่ะ
1: ค่ะ
3: พิมพ์ลุงเจียเบลขอโทษนะคะหาเรื่องให้ลุงกับป้าต้องลำบากตลอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยลำบากอะไรกันลูกลุงไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้ว
4: นี่ต่อไปนี่ต้องระวังตัวให้ดีนะใครที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจก็ไม่ต้องไปเข้าใกล้เข้าใจเปล่า
3: แล้วลุงรู้ได้เหรอคะว่าเมื่อคืนเบลไปกับใครมา

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ป้าข้าจะมา
2: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
4: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
5: ทุกความสำเร็จในวันนี
6: ้เมนูสุดโปรด
5: อร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
9: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
11: ไม่ได้ขโมยเลยคันนี้มาก
12: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
10: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
13: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
14: ้ลงรู้ได้หรอคะว่าเมื่อคืนเบลไปกับใครมา
15: ก็ต้องรู้ละคือ
16: พยาบาลก็ต้องซักประวัติอยู่แล้วว่าไปกินอะไรมามากน้อยแค่ไหนตอนกี่โมง
14: ใช่พี่ชายไปหาเบลที่ร้านแล้วก็เป็นคนพาเบลมาส่งที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
17: เบลงั้นเดี๋ยวป้ากับลุงอ่ะไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกับคุณพยาบาลก่อนนะลูกนะ
14: ได้ค่ะ

0: ทีกับปัดโ
1: อนี่ลุงแกไปอยู่เกะกะน้อยๆกับลูกเบลทำไมฮะปล่อยเขาอยู่กัน2ต่อ2นะดีแล้วแล้วก็ห้ามเข้าไปกวนด้วยเข้าใจไหม
0: รู้แล้วปะโทไม่เข้าไปกวนหรอกเขาอยู่ตรงนี้แหละจะได้คอยเฝ้าไว้จะได้ไม่คนอื่นมากวน
1: เออดีเฝ้าไว
0: ้อะไร
1: เปล่า
2: สวัสดีครับคุณลุงป้า
1: ค่ะ

0: ือพี่ไปโดนอะไรมาคะเจ็บไหม
1: ไม่มีอะไรไม่เท่าที่เบลเจ็บหรอก
0: ขอบคุณนะคะที่พาเบลมาส่งโรงพยาบาลไม่งั้นคงแย่แน่ๆเลยอะโชคดีจริงๆเลยที่มีพี่ชาย
1: เราอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ทุกวันก็ได้อย่าไปยุ่งกับนายชาคริตอีก
0: ไม่บอกก็ไม่ยุ่งค่ะเขาไม่ใช่นายน้อยแถมยังนิสัยไม่ดีอีกเบลลาขาดแน่นอนค่ะแล้วก็เบลก็รู้แล้วด้วยค่ะว่าทำไมนายน้อยให้ไล่เบลออกจากงานเป็นเพราะท่านต้องรู้แน่ๆว่านิสัยคุณชาคริตเป็นยังไง

0: คิดอย่างนั้นได้ก็ดี
1: นายน้อยเป็นคนบอกให้พี่ชายมาช่วยเบลใช่ไหมคะ
0: ฮะ
1: ก็อยู่ๆพี่ชายไปโผล่ที่ร้านนั้นพอดีเลยอะ
0: มันบังเอิญ
1: เหรอคะ
0: พักผ่อนได้แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนค่ะที่พี่คอยบอกไม่ให้ยุ่งเรื่องนายน้อยเนี่ยเป็นเพราะพี่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณชาคริตไม่ใช่นายน้อย
0: ใช่
1: แล้วพี่พอจะทราบไหมคะว่านายน้อยคือใครพอดีว่าเมื่อวานนะคะก่อนที่เบลจะหมดสติไปเบลได้ยินคุณชาคริตพูดว่านายน้อยตัวจริงคือพี่ชาย
2: ทำไมเข้าไม่ได้ครับ
3: ก็เบลใหญ่เข้ามาอยู่ห้องพักแล้วก็แสดงว่าปลอดภัยแล้วไม่ใช่เหรอคะ
4: คือว่าปลอดภัยแล้วแต่ว่าตอนนี้ลูกเบลน่ะเขากำลังหลับอยู่ไม่ต้องเข้านะ
2: อ๋องั้นหลับอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปแบบเงียบๆเลยครับไม่รบกวนขอแค่แบบให้เห็นสบายใจแค่นั้นเองครับนะครับขอบคุณนะคะ
5: ไอโฟน
2: ครับ
5: นี่เขาพูดดีมึงรู้จักฟัง
2: ไง
5: วะ
2: ทำไมลุงต้องดุด้วยอ่ะหรือว่านี่เกิดเรื่องร้ายแล้วกับเบลใช่ไหมครับเบลเป็นไรใช่ไหมใครทำไรเบลบอกมาผมแล้วก็ไม่รู
3: ้ไม่ใ
2: ช่เบลได้ยินที่ชาคริตพูดหรอ
1: ได้ยินแค่นั้นแหละค่ะหลังจากนั้นเบลก็หมดสติไปเลยอดรู้เลยว่านายน้อยคือใคร
2: แล้วที่พูดว่าพี่ชายเมื่อกี
1: ้อ่
2: ะ
1: อ๋อที่เบลเรียกพี่ชายเมื่อกี้คือเบลแค่จะเรียกแค่พี่หันมาค่ะเพราะเบลไม่ชอบคุยกับคนหันหลังไม่ได้คิดว่าพี่ชายเป็นนายน้อยซะหน่อยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าแบบนั้นว่าเบลไม่ได้อยากจะกดดันพี่เรื่องนายน้อยนะคะจริงๆเบลก็ไม่ได้อยากรู้แล้วด้วยว่านายน้อยคือใครแค่รู้ว่าท่านยังเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนเดิมเบลก็แฮปปี้แล้วค่ะถ้าเบลพูดอะไรผิดไปเบลขอโทษด้วยนะคะ
0: จะขอโทษทำไมเบลไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
1: ก็เห็นพี่ทำหน้าตาเครียดอ่ะ
0: หน้าพี่มันก็เป็นแบบนี
1: ้จริงด้วยพี่ชอบทำหน้าตาแบกโลกไว้ตลอดเวลาพี่ต้องยิ้มค่ะแบบนี้เครียดแค่ไหนก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้ยิ้มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวความรู้สึกมันก็ตามมาเองจริงๆนะคะไม่เชื่อก็ลองดูลองดูสิคะโหไม่ยิ้มจริงๆด้วยมาแล้วอ่ะมาแล้วนิดนึงค่ะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะนะคะนะคะนะคะไม่ค่ะมีลักษณะเหมือนเบลเลย
5: เบลเบล
3: ปอไอ้เบลเบล
6: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
7: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
8: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
9: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
10: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
11: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
12: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Weigh your skin. Weigh your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: กลับบ้าน
17: AAS3BB Final 3รวมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
18: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
19: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
20: ชนะแล้ว
21: อีกสักเกมไ
19: ห
21: ม
19: ใหม่ Enchu Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
22: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
3: แกก็ไม่ได้เป็นไรนี่แล้วทำไมไม่ให้เข้ามา
1: บอลพี่โป่งนี่ไงคะพี่ชายข้างบ้านเบลที่เป็นเชฟที่มิราเคิลอ่ะ
15: คนนี้นี่เอง
1: อืมถ้าไม่ได้พี่ชายฉีดยาแล้วก็พาเบลมาส่งโรงพยาบาลนะแย่แน
23: ่พี่ชายอ่ะเป็นพี่ชายจริงหรือว่าเป็นพี่ชื่อชายชายเลยเรียกว่าพี่ชาย
24: กวิน
23: แล้วนามสกุลเนี่ย
24: ชยานินปรเมศ
1: กวินยานปรเมศ
23: โอเคเราชื่อโป่งไม่ได้เทว่าลูกโป่งชื่อจริงชื่อดำรงนามสกุลทะลึ่ง Nice to meet you

0: นี่เป็นรายชื่อบริษัทส่วนหนึ่งที่ตอบรับแล้วครับแดกวันในสัปดาห์หน้าจะมาร่วมงานวันGrand OpeningของโรงแรมMiracleและทุกคนอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับแดกผมก็เลยคิดว่าในวันGrand Openingเนี่ยจะจัดให้มีการลงนามร่วมกันต่อหน้าสื่อไปเลยจะได้เป็นข่าวใหญ่Talk of the Townแต่ก็ดีนะครับ
1: แกทำงานได้ดีมากฉันไม่เคยผิดหวังในตัวแกเลยนะ
0: ขอบคุณครับแดก
2: คุณต้องไม่ผิดหวังในตัวชาคริสอยู่แล้วค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือความเด็ดขาดในการตัดสินใจลูกถอดแบบขึ้นมาทุกอย่างเลยค่ะ

0: สาขาที่พัทยาไม่น่าเป็นห่วงหรอกค่ะแต่สาขาที่มาเก๊านี่สิเพิ่งเปลี่ยนตัวผู้บริหารไม่รู้จะเป็นยังไง
1: ดูตัวเลขเอาเองแล้วกันครับเขาเป็นยังไง
0: ก็ต้องดีอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นผลงานในช่วงที่ชาคริตบริหารอยู
1: ่ครับที่ฉันเรียกแกมานี่ไม่ใช่เรื่องนี้นะฉันอยากจะรู้ว่างานคุณหนูยางไปถึงไหนแล้ว

0: ของขวัญจากนายน้อยครับผมกรุณารับและให้โอกาสนายน้อยได้ดินเนอร์กับคุณด้วยนะครับ
1: ฝากไปบอกนายของคุณด้วยนะว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกแต่ถ้ายังพูดไม่เข้าใจเนี่ยและยังมีครั้งต่อไปฉันจะไม่ไว้หน้าอีก
0: ไม่มีอะไรคืบหน้า
2: คุณหนูอยากรู้ว่าผมเข้าหาเธอด้วยเหตุผลทางธุรกิจเธอไม่พอใจมากและไม่มีทางเปิดใจให้ผมแน
0: ่ฉันไม่สนใจว่าคุณหนูอยากจะรู้สึกยังไงนะแกต้องแต่งงานคุณหนูอย่างผมต้องใช้เวลาฉันให้เวลาแกอาทิตย์นึงในงานวันแกรนด์โอเพนนิ่งของโรงแรมฉันจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าแกคบกับคุณหนูอย่างอยู่
3: ทำไมคุณต้องรีบร้อนขนาดนั้นด้วยคะ
0: ก็แค่ทำผู้หญิงคนเดียวเป็นเมียนี่มันจะยากเย็นอะไรกันนักหนาฮะ
4: คุณหมายความว่าไง
0: หมายความว่ายังไงเรื่องแบบนี้ฉันต้องสอนแกด้วยหรือวะ
4: คุณกำลังจะบอกให้ผมใช้กำลังข่มเหงคุณหนูอย่างเหมือนที่คุณทำกับแม่ใช่ไหม
3: เยเปมีการยอมเองต่างหาก
4: แล้วคุณ
5: นะปากเองแม่คุณที่แม่พูดถึงกับแม่ดูเหมือนกัน
0: พอได้แล้ว
4: คุณสั่งให้ผมทำตามคุณได้นะแต่คุณสั่งให้ผมเป็นเหมือนคุณไม่ได้เพราะผมไม่อยากเป็นเหมือนคุณ
0: แกเกลียดฉันมากไม่มีวันที่แกเกลียดฉันน้อยลงแต่ฉันไม่ใช่คนที่แกเกลียดที่สุดในชีวิตเพราะว่าคนคนนั้นคือแกจะต้องเกลียดตัวเองมากกว่าที่แกเกลียดฉันในวันแกรนด์โอเพนนิ่งถ้าแกทำให้คุณหนูยางเป็นแฟนไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช้แกก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร

0: เฮ้ยคุยก่อนดิทำไมแกยอมแดดวะ
1: แกเกลียดแดดไม่ใช่เหรอเกลียดเมื่อเคยเกลียดทุกอย่างที่มาที่นี่จริงๆคนจะแกเนี่ยจะออกจากเมื่อเคยเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมไม่ทำวะ
2: ฮะองค์การอะไร
1: จริงๆแกไม่ได้กลัวแดดแต่ว่าแกกลัวสิ่งที่แดดกำลังจะทำไงใช่ไหมมันคือเหตุผลจริงๆที่แกไม่กล้าแต่งสั่งแดดแดดมีอะไรบางอย่างที่ใช้ในการต่อรองกับแกและอะไรบางอย่างนั้นมันก็คือคน
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: มึงกันอะไรใจเย็นๆหน่อยน้องชายไม่คุยกันเฉยๆนะใจเย็น
3: ๆบอยนะบอยลูกชายฉันนะบอยบอยแกเป็นบ้าไปแล้วแกจะฆ่าพี่ชายแกคิดว่าเป็นนายน้อยแล้วแกทำทุกอย่างได้อย่างนั้นเหรอ

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เดี๋ยวปีต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมา
4: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
5: ยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
6: หอมทันทีเลยครับ
7: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
8: เกิดอะไรฉุกเฉิน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
12: ะเผ็ดจนหน้าแดงมาก
13: เลยเนี่ย
14: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหลายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
16: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
17: ์ว้าว
16: ไม่รีดไม่เหลือนะ
18: ต้องซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจางไป
19: ลูกเบลกินยาก่อนนะลูกนะ
20: ค่ะ
21: คุณค่ะ
19: มีเรื่องตลกอะไรหรอยิ้มได้ยิ้มดี
22: เป็นหมอจะให้ยามาผิดหรือเปล่าฮะเห็นออกจากโรงพยาบาลเที่ยวเนี้ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูล่าเริงสดใสเหลือเกิน
20: เบลก็แค่ดีใจที่คุณชาคริสไม่ใช่นายน้อยมิราเคิลค่ะเขาเป็นผู้บริหารสาขาแต่ว่าเขาไม่ใช่นายน้อยนี่แกจะกลับไปติ่งนายน้อยอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนเพราะนายน้อยเป็นคนดีฉันไม่น่าสงสัยในความดีของนายน้อยเลยอะ
21: ลูกเบล
20: ค่ะ
21: ลูกไม่คิดจะกลับไปทำงานที่มิราเคิลใช่ไหมลูก
23: ไม่ได้นะครับยังไงผมก็ไม่ยอมให้เบลกลับไปทำงานแน่ๆจำได้ไหมครับที่พวกชาคิดมาให้คนมากระทืบผมอ่ะนี่แผลเป็นยังอยู่เลยป้าพิมพ์ป้าพิมพ์ดูแผลเป็นไม่เชื่อดูเลย
19: ตายแล้วตายแล้ว
23: พ่อเอาแล้วอีกเรื่องที่มันเอาแค้งให้น้องเบลกินอ่ะเรื่องนี้ผมไม่ยอมแน่
20: พี่โป่งพี่โป่งห้ามไปมีเรื่องกับเขานะคะคนแบบนั้นอ่ะต้องอยู่ห่างๆไว้ดีที่สุดนะพี่โป่งคือเบลกลัวพี่โดนกระทืบอ่ะ
23: อ้าวโอ้แล้วไม่คิดว่าพี่ไปกระทืบมันบ้างเหรอ
20: นะพี่โป่งนะ
24: แล้วตกลงเบลจะกลับไปทำงานที่นั่นป่ะเนี่ย
20: ไม่กลับแน่นอนค่ะนายน้อยเขาต้องมีเหตุผลที่ไล่เบลออกจากโรงแรมเพราะฉะนั้นเบลก็จะเคารพในสิ่งที่ท่านตัดสินใจค่ะ
25: โอ้ยนายน้อยอีกแล้วนี่การตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตแกขึ้นอยู่กับนายน้อยนายน้อยตลอดแหมก็นายน้อยเป็นผู้มีพระคุณที่ฉันต้องตอบแทนบุญคุณนี่ยังคิดจะตอบแทนบุญคุณอีกโอ้แล้วคราวนี้แกคิดจะตอบแทนบุญคุณยังไงไม่ทราบมีใครพอจะเห็นน้องยูโรไหมคะ
26: นี่คุณจะแอบเข้าบ้านคนอื่นอีกแล้วเหรอ
20: บ้านคนอื่นที่ไหนคะเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วอีกอย่างเบลไม่ได้จะแอบเข้านะคะเนี่ยประตูบ้านก็เปิดให้พี่ชาย
26: วันนี้ทำอะไรมาให้ฉันชิมอีกแล้ว
20: เปล่าซะหน่อยคือเบลมาตามหมาค่ะ
26: หมาเธอเหรอ
20: ใช่ค่ะคือว่าหมาตัวนี้ไม่มีเจ้าของค่ะเบลก็เลยเก็บมาเลี้ยง
26: ขอบคุณครับ
20: ขอบคุณค่ะมา
26: ได้หมาแล้วกลับไปได้แล้ว
20: พี่คะ
26: อะไรล่ะครับ

0: พี่ชายคะคือเบลไม่ได้อยากจะมารบกวนหรือว่าเซาซีอะไรนะคะแต่เบลเห็นว่าพี่เป็นเชฟที่เมียเคิลพี่ก็น่าจะรู้จักนายน้อยเบลก็เลยอยากฝากจดหมายให้นายน้อยค่ะ
1: คุณเตาเป็นไหม180องศา
0: คุณเตา
1: คุณเตา
0: ได้เลยค่ะ180องศานะคะนั่ง

0: ดหมายของนายน้อยค่ะ
1: ไม่เห็นเลยไงว่าไม่ว่าง
0: ว่างเมื่อไหร่ก็ให้ตอนนั้นค่ะ
2: ไปเติมน้ำ
0: ได้ค่ะ

0: ทำด้วยได้ไหมคะ
1: ใส่เกลือ
0: เดียวอ๋อขอโทษค่ะ

0: หยิบถ้วยเล็กให้หน่อยสิ
1: ได้ค่ะแป๊บนึงนะคะถ้วยเล็กนี่ค่ะงั้นทำต่อเลยได้ไหมคะ
2: จะล้างมือก่อนอุ้มมา
1: ได้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วห้ามลืมล้างมือแล้วค่ะ
2: รอ
1: รออะไรคะรอรอพี่โอ๊ยโอ๊ยพี่ปองบอกกี่ทีแล้วติดที่จับอ่ะอ๋อ
3: เฮ้ยบลูนแกรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายที่มันอยู่ใกล้บ้านน้องเบลปะแกบอกพี่มาหน่อย
1: ไม่รู้อ่ะลบเขาเข้ากะเย็นเดี๋ยวซ้าย
3: แกจะไม่รู้ได้ยังไงแกสนิทกับน้องเบลจะตายน้องเบลเขาต้องเล่าให้แกฟังทุกอย่างอยู่แล้ว
1: เขารู้แค่ว่าพี่กวินอ่ะเป็นเชฟที่มิราเคิลเบลมันก็เลยให้เขาช่วยสอนทำขนม

0: แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเบลมันอยากหาเรื่องอยู่ใกล้เขาเพราะว่าเขาช่วยทำให้มันจำเรื่องในอดีตได้อ
1: ยู่ใกล้เหรอเดี๋ยวยังไงมันยังไงกันแน
0: ่ก็เขาอาจจะมีส่วนคล้ายพี่ชลินของเบลมั้งเวลาเบลมาอยู่ใกล้เขาอ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนว่าสมองมันกระตุ้นในความทรงจำที่หายไปมันก็เลยหาเรื่องอยู่ใกล้เขาแล้วก็ขอเขาช่วยสอนทำขนม
1: แต่พี่ว่ามันดูแปลกๆว่ะ
0: ยังไง
1: ก็น้องเบลชอบทำขนมมันก็เป็นเชฟทำขนมน้องเบลเป็นติ่งนายน้อยมันก็ทำงานให้นายน้อยและแถมมันยังย้ายบ้านมันมาอยู่ใกล้ๆบ้านน้องเบลอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็บังเอิญไปเจอน้องเบลแบบพอเหมาะพอเจาะที่ร้านอาหารทั้งที่ร้านอาหารมันอยู่นอกเมืองและก็ไม่ใช่ทางผ่านไปมิราเคิลเลยแต่ตอนเนี้ยมันยังเป็นตัวกระตุ้นความจำให้น้องเบลอีกแกว่ามันแปลกไหม
0: ไม่เข้าใจผู้ชายคนเดียวกับที่ถูกไล่ยิงแล้วตกน้ำแล้วเบลไปช่วยมันเมื่อ4ปีก่อน

0: ช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่16กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: วอลเลย์บอลสาวไทยครับคุณผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่าครับประเดิมชัยชนะแรกศึกเอเชียนเกมนะครับเอาชนะมองโกเลียขาดเลยครับ 3-0 เซตนัดหน้าก็จะไปเจอคีร์กีสถานนะครับก็ว่าถือเป็นประเดิมชัยชนะแรกในกลุ่ม C ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นนัดนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าโค้ชทีมนักตบสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกนะครับก็มีโบกัญญารัตน์ออมสินสศิภาพรลุกลิกนัทธนิชาเพียวอัชราพรบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทิพย์แก้วกัลยาโดยมีแป้นปิยนุชและเอยกัญญารัตน์เป็นตัวรับอิสระนะครับผลปรากฏว่าสาวไทยชนะมองโกเลียอันดับที่130ของโลกไปตามคาดครับด้วยสกอร์3-0เซตนะครับ25-12 25-18 และ25-18ครับก็สำหรับแมตช์นี้เพียวอัชราพรและบุ๋มบิ๋มชัชชุออนทำแต้มสูงสุดนะฮะคนละ11แต้มแล้วก็ตามมาด้วยออมสินสศิภาพรครับ10แต้มนะฮะโปรแกรมนัดต่อไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม C พบกับคีร์กีสถานอันดับที่118ของโลกพรุ่งนี้แล้วนะฮะ17กันยายน 17:00 นตามเวลาของประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นะฮะการแข่งขันรุ่นอายุไม่

0: เป็น23ปีก็เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาข่าวดีเหมือนกันครับก็ไทยชนะไป3ต่อ2นะฮะประเดิม3คะแนนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนัดที่2ไทยก็จะไปพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นตามเวลาของประเทศไทยนะครับนัดนี้เอาชนะคีร์กีซสถานไปได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวรอลุ้นกันนัดหน้าต่อไปนะครับ
1: ผู้ชมคอมเมนต์มาบอกบอลไทยเกือบตาย
0: โดนนำไปก่อน 2-0 น่ะแต่ที่สุดก็ชนะนะฮะ 3-2 ฮะ
1: รอดมาได้นะคะมาดูมุมเศรษฐกิจคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปอะค่ะการปรับขึ้นค่าทางด่วนสีรัฐวงแหวนตะวันตกที่บอกว่ารถเก๋งรถ4ล้อเนี่ยขึ้นพรวดเดียว15บาทจาก65บาทไปเป็น80บาทคนช็อกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งมันมาในช่วงที่น้ำมันมันขึ้นราคาต่อเนื่อง
0: ช็อกบวกกับด่ายับเลย
1: ค่ะ
0: มันต่อเนื่องกันจริงๆในวันที่เราน้ำมันขึ้นราคา
1: ใช่วันนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เลยบอกว่ากำลังหารือกับ DEM ผู้รับสัมปทานจะหามาตรการช่วยเหลือนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพค่ะบอกว่าอยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BEM ค่ะหาแนวทางช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนจะมีปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกตะวันตกค่ะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะคะว่าเตรียมจะปรับขึ้นเนี่ย15ธันวาคมนี้ซึ่งก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาสัมปทานนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทาง15ถึง35บาททุกๆ5ปีแล้ว BEM ผู้รับสัมปทานเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนโครงการนี้ทั้งหมด 100% ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงผลหารือระหว่างการทางพิเศษกับ BEM ค่ะจะทราบอย่างเป็นทางการก่อนขึ้นราคาแน่นอนแต่จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะทบทวนนิดนึงนะคะก็คือที่ตุ้นบอกไปว่าถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยขึ้น15บาทจาก65เป็น80ใช่ไหมคะ6ถึง10ล้อจาก105เป็น130และเกิน10ล้อ150เป็น185นะคะนี่ของเดิมที่เขาประกาศมาเมื่อวาน
0: ครับส่วนไทยเที่ยวไทย plus เลื่อนเป็นที่เรียบร้อยคือเราเคยบอกคุณผู้ชมไว้ให้วอร์มนิ้วเพราะว่าเขาจะให้ใครมาลงทะเบียนก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับ1ล้านสิทธิ์เลื่อนแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลายเหตุผลเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการเปิดทางให้กับไทยช่วยไทย plus ที่จะมีการต่ออายุโครงการบวกกับถ้ามาเปิดโครงการในฤดูกาลนี้มันจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซั่น
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้ไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็บอกว่าอะถ้าเริ่มช่วงตุลาเนี่ยช่วงปลายปีจะต้องมีการเว้น1เดือนช่วงปีใหม
0: ่มันทำให้สับสนวุ่นวายแล้วก็ประกอบกับว่าไฮซีซั่นเนี่ยคนก็จองเยอะจองแน่นอยู่แล้วงั้นเอาเป็นว่าเลื่อนไปเมษาปีหน้าเลยรอเป็นเมษา70ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้เปิดเผยด้วยตนเองนะครับเดิมเนี่ยก็จะลงทะเบียนกัน1ตุลาคมนี้ก็จะเลื่อนเป็นเมษาปีหน้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันคือท่านรัฐมนตรีบอกว่าคุยกันหมดแล้วในทั้งระดับกระทรวงทั้งผู้ประกอบการโรงแรมเห็นตรงกันว่ามันก็ยังจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนี่แหละแต่ไม่ควรจะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนี้ซึ่งมันจะเริ่มต้นปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าเนื่องจากนักท่องเที่ยวเขาเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมก็เต็มอยู่แล้วทำให้การใช้งบมันไม่คุ้มไม่เต็มที่เสียดายเปล่าๆไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่ตูนบอกไปเมื่อสักครู่จริงๆก็จะมีช่วงเว้นงดการใช้สิทธิ์คือ15ธันวาถึง15มกราคม70ซึ่งอีตรงนี้หาซื้อกันแล้วเสียงส่วนใหญ่เห็นควรว่างงเปล่าๆไปรวบยอดจัดทีเดียวเลยดีกว่าหลังพ้นปีใหม่ก็จึงได้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นเมษาปีหน้านะครับ
1: ประกาศนะคะสรุปเลื่อน
0: เลื่อนครับ
1: เมษานะคะวันนี้ถูกหวยกันหรือเปล่าคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลที่1 730640ค่ะส่วนเลขท้าย2ตัว64นะคะงวดนี้คนซื้อสลากดิจิทัล L6 แล้วถูกรางวัลที่1ไปทั้งหมด31ใบค่ะก็กระจายกันนะคะถูก1ใบ22คน2ใบ1คน3ใบ1คนและถูก4ใบ1คนค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำครับสนับสนุนโดย BYD นะครับคุณผู้ชมที่รับชมทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เราแจก3ตัวนะครับติดแฮชแท็กอภิปรายกกต.อภิปรายกกต.ครับวันนี้การประชุมสภาพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.นะครับปรากฏว่าไม่ได้คุยกันเรื่องอื่นเลยฮะ

0: อภิปรายกันเรื่องเดียวหัวสวและประท้วงกันชนิดที่เรียกว่ามาราธอนเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศกันครับ
1: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
2: ยูโร
3: น้ำปลาร้า
4: แม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
8: จะไม่ชอบช่างที่ไหน
9: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
10: โอ้ยยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกค่ะ
11: โซเดียม
10: ยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะ
12: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
13: ้โอลิพัทจะให้
14: มาจ้ะใครที่เป็นสายแซ่บนะคะมามุงเลยเพราะว่าจะพาไปกินเตี๋ยวต้มยำแล้วก็แบบอาหารใต้สุดพัทลุง
15: บอกด้วยอาหารเวียดนามแล้วก็สแมชเบอร์เกอร์แบบเลิศ
14: ๆแน่นอนปิดท้ายด้วยเมนูสุขภาพในช่วงของถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูอะไรติดตามกับพี่แววนะคะ
16: ผู้หญิงยกกำลังแจวพฤหัสบดีนี
17: ้8นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เราทั้งสองคนโตมาด้วยกันคนเนี้ยก่อนรักมากที่สุด
1: พี่ยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องของพี่ได้เราจะดูแลกันอย่างนี้ไปจนตายเลยนะก่อน
8: อันนี้ก็หนูลิสาลูกสาวคุณนิมิตเพื่อนแม
4: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
19: ก่อนไว้ใจพี่วีนะขอบคุณที่ทำให้ก่อนรู้ว่าก่อนยังสำคัญกับลิสาแต่ก่อนก็กลัวว่าลิสากำลังมองหาอะไรที่ใช่กว่าก่อนอยู
5: ่ใช่ได้ตอนผมได้เจอคุณคุณเองก็ได้เจอพี่วีเหมือนกัน
7: จบที่ฉันคนเดียวดีไหมถ้ามันเลิกไม่ได้
6: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาทีเริ่ม6ตุลาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
10: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
16: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
12: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไ
16: ห
3: ม
16: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
1: ดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: วันนี้หลายคนบอกว่าจบแล้วที่ดินวัดป่าอดุญญารามอะค่ะมีการเปลี่ยนชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อย
0: แทบจะทุกฝ่ายบอกจบป้าดาบอกไม่จบหนู
14: ป้าดาบอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงนายกจะไปร้องถึงนายกนะคะเอาไปที่ขอนแก่นกันก่อนคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการไปคัดค้านคนที่ไปออกสำเนาใบแทนก็คือฝั่งทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีนำโดยป้าดาจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการเปลี่ยนชื่อในโฉนดจากคุณเฮียงพิมพ์ศรีผู้แสดงเจตจำนงจะมอบที่ดินให้วัดมาเป็นชื่อของวัดป่าอดุญญารา

นะคะมันมีขั้นตอนกระบวนการแหละจนกระทั่งที่สุดมาถึงวันนี้นะคะก็ไปกันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วคนที่มาช่วยเรื่องนี้ไปกันครบเลยค่ะพี่ไก่

0: เป็นสักขีพยาน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนในวงนี้คงนึกว่าจบแล้วแหละเป็นภาพบรรยากาศชื่นมื่นนะคะก็คือช่วงเวลาที่เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการทางทะเบียนค่ะเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินก็มีการเซ็นมีการประทับตาเรียบร้อยถือว่าเป็นทางการนี่จังหวะเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ในโฉนดตะกี้ตัวไปนั่งดูฟุตเปลี่ยนแล้วจากนายเฮียงพิมพ์ศรีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะคะมีการโชว์โฉนดใบจริงด้วยจากนั้นเนี่ยพอโฉนดใบจริงเรียบร้อยก็มีการถ่ายสำเนาค่ะก็คือสำเนามอบให้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเผื่อมีใครจะมาถามอีกก็จะได้เอามาโชว์นะคะ
1: เปลี่ยนชื่อเรียบร้อย
0: แต่เป็นสำเนา
1: ครับ
0: ฉบับจริงโฉนดฉบับจริงจะเป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้นะคะบรรยากาศในห้องประชุมที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นวันนี้ก็สาธุกันท่วมหัวทั้งห้องประชุมเลยค่ะ
2: สาธุครับสาธุ
3: ครับขอเมตตาให้เจ้าพนักงานเอาไปทำสำเนาซะก่อนแล้วเดี๋ยวครับผมให้ท่านได้เดี๋ยวจะเอาสำเนามาถวายก่อนแล้วท่านจะมั่นใจว่าท่านมีสำเนาแล้ว
4: มอบถวายท่านแล้วตอนนี้ที่จะมอบสำเนาพุทธไปเก็บรักษาไว้คร
5: ับสำเนาข้างหลังก็มีชื่อถูกต้องแล้วก็รับรองถูกต้องไม่ใช่ไทยเล่นๆถ่ายจริงถ่ายจัง
0: สาธุด้วยค่ะ
1: สาธุด้วยครับ
0: ท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านยังใช้โอกาสนี้บอกว่าทุกเรื่องทุกคดีไม่เอาเรื่องอะไรละไปแล้วคือพอเสร็จจากที่ดินท่านก็กลับไปที่วัดนะคะแล้วก็พูดช่วงนี้ค่ะ
6: คุณพ่อก็มีความยินดีที่จะโหนดขึ้นได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอนุรามเรียบร้อยแล้วตามนี้นะอันนี้คือ
7: ครับ
6: เช่นใบโฉนดอันนี้คือหลังโฉนดเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ติดใจเอาความในเรื่องคดีต่างๆขอให้อภัยทุกคนเลยนะ
7: ครับ
6: ที่เกี่ยวกับ
7: ครับ
6: คดีมินประมาท
7: ครับ
6: ครับเรื่องอื่นก็ค่อยว่ากัน
7: โอ้สาธุสาธุ
6: เจริญพร
7: ครับ
0: ส่วนทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่หน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสนะคะก็เรื่องโฉนดก็ยืนยันอย่างที่ตูนเล่าไปว่าเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทนายอนันชัยบอกว่าขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ที่ดินกลับคืนมาเป็นสาธารณสมบัติของวัดส่วนคดีซึ่งมีคดีเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาก็ไล่เรียงทีละคดีนะคะอย่างคดีดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือดูหมิ่นด้วยการโฆษณาเป็นความผิดส่วนตัวพระครูอดุลสารนิเทศท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ได้อโหสิกรรมค่ะขอบิณฑบาตแล้วฉะนั้นคดีส่วนนี้จบไปคดีบุกรุกเป็นคดีอาญาท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยท่านถือว่าเป็นผู้แทนของวัดจำเป็นต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะเนี่ยคดีนี้ค่ะในแฟ้มภาพคือถ้าไม่ดำเนินคดีก็กลายเป็นว่าท่านน่ะอาจจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะโดนคนมาร้องก็มันบิณฑบาตไม่ได้อันนี้เป็นไฟบังคับก็ต้องดำเนินคดีแทนวัดไปส่วนคดีมาตรา112ที่มีคนกล่าวโทษเป็นคนขอนแก่นอันนั้นตำรวจอยู่ระหว่างพิจารณาและคดีแจ้งความเท็จที่เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ดำเนินการอันนี้มูลนิธิก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายนะคะทนายอนันชัยบอกว่านับจากวันนี้วัดป่าอดุญญารามจะกลับมาสงบสุขส่วนทางฝั่งนู้นไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นป้าดาหรือที่เขาเรียกกันว่าลุงแหวนหรือคุณธานอสหรือทายาทของนายเฮียงจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องของวัดแต่ถ้าวัดมีข้อพิพาทเรื่องนี้อีกมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมจะมาช่วยเหลือ
8: บุญกุศลในครั้งนี้วันนี้ผมว่าถ้าตาเฮียงรับรู้ได้บนสวรรค์ท่านคงไปจุติอีกภพหนึ่งที่สูงกว่าเดิมเพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอริรามถูกต้องครบถ้วนแล้วที่ผมพูดว่าหมัดน็อกก็คือน็อกในที่

0: ี้ก็คือโอนที่ดินครับโอนที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดุญยารามและผมก็ขอกล่าวปิดตำนานวัดป่าอดุญยารามนะครับส่วนป้าดาทานอสทายาทนายเฮียงเนี่ยจะไปทำยังไงก็เรื่องของเขามีเรื่องของเราแต่ถ้าวัดป่าอดุญยารามเนี่ยมีข้อพิพาทในเรื่องนี้อีกมูลที่ทนายกองทัพธรรมก็จะให้การช่วยเหลือเหมือนเดิมครับแต่ภาระหน้าที่ของเราเนี่ยเสร็จตามที่หลวงพ่อมอบหมายก็คือให้ชื่อจากนายเฮียงมาเป็นวัดป่าเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ภารกิจหน้าที่เราก็เสร็จแล้ว
1: ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้คุยกับป้าดานะคะคุณชมณีน้อยจันทร์ไม่ยอมรับค่ะบอกว่านี่คือการวิ่งราวนะวิ่งราวที่ดิน
2: บ้านป่าเมืองเถื่อน
1: ค่ะป้าดาบอกงี้ค่ะบอกว่าก็ทราบข่าวแล้วแหละว่าทางฝั่งวัดป่าอดุญญารามได้ไปที่ที่ดินแล้วก็มีการออกโฉนดใบจริงเรียบร้อยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่าเรียบร้อยบอกก็แล้วแต่เขาก็ดำเนินการของเขาแต่เราจะดำเนินการตามสิทธิ์ที่เราพึงมีแล้วก็บอกว่าไหนใครบอกว่านายกเหรอเป็นคนสั่งไปโอนเดี๋ยวจะไปถามท่านนายกป้าดาจะไปถามท่านนายกค่ะว่าท่านนายกสั่งให้เขาไปโอนโฉนดจริงหรอยืนยันในสิ่งที่พูดมาตลอดนะคะว่าวัดไม่สามารถทำแบบนี้ได้บอกว่าอยู่ดีๆก็มาพูดเสร็จใช้วาทกรรมแล้วก็โอนได้เลยไปโอนที่เขาเอาดื้อๆแบบนี้ไม่เรียกป่าเถื่อนเรียกว่าอะไรก็ยังตั้งคำถามเรื่องความเป็นมาของวัดของเจ้าอาวาสค่ะบอกว่าถ้ามันถูกต้องจริงอ่ะทำไมเพิ่งมาโอนเอาตอนนี้อยากได้ที่มาตั้งนานไม่ใช่เหรอทำไมเพิ่งมาดิ้นรนเอาป่านี้เรียกการกระทำนี้ว่าวิ่งราวแล้วก็ฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะบอกแทนที่จะตรวจสอบก็ไม่ตรวจสอบ
3: ไปโอนที่ตรงที่ดินกันเรียบร้อยแล้วแม่ทราบข่าวแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ทราบแล้วเห็นเขาพูดถึงว่านายกสั่งให้ไปโอนถามว่านายกทำไมไม่ตรวจสอบคะทำไมถึงสั่งให้ไปโอนเอาที่ของคนอื่นง่ายได้อย่างเงี้ย
3: แม่อย่างนี้ถือว่ากัดกระดุมเม็ดแรกถูกหรือยัง
4: ไม่ถูกค่ะยังที่ดินเนี่ยไม่เห็นหัวทายาทเลยไม่เห็นหัวเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยถามว่าไอ้อย่างนี้ไม่ป่าเถื่อนเขาเรียกว่าอะไรคะ
3: แม่อย่างนี้มันถือว่ามันยุติไหมอ่ะ
4: ฟังนะคะฟังนะคะที่ดินมันมีกฎหมายที่ดินถ้าคุณทำง่ายๆนี่คุณไปแก้กฎหมายเลยคุณก็โอนเอาทั่วบ้านทั่วเมืองได้เลยไม่เป็นไร
3: แม่แต่เหมือนอาจารย์ธงทองแกจะบอกว่าถ้าตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ที่ตายเฮียงบริจาคแล้ว
4: ของความเป็นมาของวัดของเจ้าวาดถ้าถูกต้องทำไมเพิ่งจะมาแย่งชิงเอาตอนนี้ล่ะคะทำไมคุณไม่โอนตั้งนานก็เห็นคุณก็อยากจะได้กันจังนี่ทำไมเพิ่งมาดิ้นรนแล้วผู้หลักผู้ใหญ่แทนที่จะตรวจสอบไม่ค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิ่งราวนะคะ
3: เหนื่อยไหมโกรธไหมหรือว่ายังไง
4: อ๋อไม่เหนื่อยลูกไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ไม่ได้วิ่งผัด4คูณ100เราก็ว่ากันไปตามกติกาตามขั้นตอนแม่พูดเสมอว่าเท่าตราบใดที่คุณปิดพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้คุณตราบนั้นคุณปิดความจริงไม่ได้เป็นที่แน่นอนต่อสิ้นสุดก็เดี๋ยวหนูค่อยถามอีกทีสิ ไม่เครียดเลยแม่ไม่เครียดแม่ขำด้วยว่าบ้านเมืองนี้มันตลกอ่ะมันตลกสิ้นดีเลยมันแปลกประหลาดแล้วมันก็ตลกทุกคนไม่อยากตรวจสอบวิ่งจะออกโฉนดอย่างเดียวไม่เป็นไรแม่ก็จะไปถามท่านนายกว่าท่านนายกสั่งให้เขาไปโอนโฉนดจริงๆเหร
3: อ
4: ไปโอนกรรมสิทธิ์ของทายาทตะเฮียงจริงๆเหรอ
3: ได้ครับแม่แล้ว
4: ทางเราก็มีแจ้งความดำเนินคดีไปเหมือนกัน
1: เคลื่อนไหวอีกนะคะเนี่ยป้าดาดำเนินคดีด้วยจะไปถามท่านนายกด้วย
2: ไม่จบ
1: แต่คอมเมนต์นี่แบบไปในทิศทางเดียวกัน 100% นะคะคุณผู้ชมส่งมาเนี่ย
2: ครับเอาไปวัดพุทธไทยสวรรค์กันหน่อยวันนี้เขามีการจัดระเบียบครั้งใหญ
1: ่
2: เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปภายในวัดครับคุณผู้ชมครับก็มีการเอาคอมพิวเตอร์เอาเครื่องพิมพ์เอกสารเข้าไปจัดทำบัญชีแล้วก็บันทึกรายการทรัพย์สินตรวจสอบทั้งทรัพย์สินทั้งเอกสารแล้วก็สิ่งของต่างๆในกุฏินะครับคุณผู้ชมทราบแล้ววัดพุทธไทยสวรรค์อดีตเจ้าอาวาสนายอติโชตนะฮะที่ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมมีรายงานว่าไปพบพระทองคำตั้งอยู่ที่หัวเตียงของสมีโชตด้วย แล้วก็นักข่าวส่งข้อมูลล่าสุดเข้ามาว่าเป็นทองคำจริง แต่กำลังไปตรวจอยู่ว่ามันเป็นลักษณะของพระพุทธรูปหรือว่าเป็นจตุคามรามเทพหรือว่าเป็นเหรียญอะไรก็จะได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมทีนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมคือตำรวจเนี่ยเชิญตัวเอพญาไทเอพญาไทก็คือลูกศิษย์คนสนิทของสมีโชตแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุเพิ่มเติมฮะล่าสุดใน Facebook ของเอพญาไทมีการโชว์ภาพบินเมนูอาหารที่เข้าเยี่ยมสมีโชตกับสีกาเอ๋ฮะทีมงานเอาขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็พันธนาบุญคุณต้อง

0: จ้าอย่างนี้เลยเหรอสี่บินเลยเหรอและพรรณนาอย่างนี้ฮะเอพญาไทยสิทธิ์รักกูจะเป็นผู้ให้จนนาทีสุดท้ายผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วนี่แหละใจคนไม่มีสิ่งใดในโลกที่เป็นไปไม่ได้หากผลประโยชน์มากพอมีก็คนจนก็หมาเงินคืออำนาจที่แท้จริงเพราะโลกมันเป็นแบบนี้แหละคนถึงขาดคุณธรร
1: ม
0: ไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะเข้าใจตรงกันนะเพราะพ่อกูจตุคาม
1: ค่ะภาพประกอบทางขวาตอนที่ตำรวจไปจับอะค่ะปกตินี่กิน
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: โต๊ะอย่างนี้ค่ะ
0: ก็เลยต้องสั่งระดับนั้นเลยเหรอเออเว้ยเอาส่วนบัญชีวัดเนี่ยตอนนี้ยังอายัดอยู่มีเงินอยู่ในบัญชีเลย71ล้านนะครับเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นเงินล่าสุดหลังตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวการเข้าออกเส้นเงินเบื้องต้นยังไม่พบความเกี่ยวข้องนะฮะยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาถอนอายัดอยู่ทีนี้ก็มีข้อมูลจากตำรวจครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบคือสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้กองปราบพาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพยานบุคคลเข้าไปเก็บหลักฐานในกุฏิตำรวจบอกว่าผู้หญิงที่พาไปเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพยานบุคคลซึ่งเรามีความจำเป็นต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมแต่รายละเอียดคำให้การของผู้หญิงคนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ยังเป็นข้อมูลที่อยู่ในสำนวนคดีถ้าเปิดเผยอาจจะกระทบกับรูปคดีได้คดีนี้ล่าสุดแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือตรวจสอบบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนะคร
1: ับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมข่าวเข้มข้นกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะจะเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าการนั่งนิ่งๆเนี่ยอันตรายนะ
0: ใช่
1: ถ้าทำบ่อยๆแล้วทำเป็นประจำต่อเนื่องนานๆโรค NCD อาจจะถามหานะคะทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจค่ะสสก็เลยอยากชวนมาขยับทุก30นาทีให้ได้อย่างน้อย3นาทีค่ะเพื่อลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งยกตัวอย่างพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่พวกเรามักจะเคยชินอย่างเช่นนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือว่านั่งไถฟีดโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะโดยรวมๆก็คือช่วงเวลาที่เราตื่นอยู่แต่ว่าร่างกายอยู่ในท่านั่งท่าเอนท่านอนแล้วมันใช้พลังงานต่ำมากพฤติกรรมเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ของเราอย่างเช่นขาสะโพกและต้นขาแทบไม่ได้ทำงานเลยค่ะถ้าอยู่ในท่านั้นนานเกินไปโดยไม่ลุกขึ้นมาขยับเลยร่างกายก็จะถือว่าอยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งแล้วถ้ามันเป็นความเคยชินจนมันเกิดขึ้นซ้ำๆแบบนี้นานๆสะสมเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันอาจจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายค่ะอย่างเช่นการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD
0: วันนี้นะครับสสมีท่าขยับง่ายๆมาแนะนำไม่ต้องรอว่างแค่ลุกขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับง่ายๆในชีวิตประจำวันนะฮะเอาคุณผู้ชมขยับไปพร้อมๆกันฮะท่าแรกครับ side step squat แยกขาเท่าหัวไหล่แล้วย่อตัวลงช้าๆสลับซ้ายขวาฮะอันนี้ท่าที่1ตามนี้เลยคุณผู้ชมทำเลยอันนี้นี่อย่างงี้เออซ้ายปุ๊บขวาอย่างงี้นี่ท่าที่1ท่าที่2ครับยืนและแตะปลายเท้าสลับกันเพื่อให้กล้ามเนื้อขาและสะโพกได้ทำงานอ๋ออย่างนี้เออสนุกยืนและแตะปลายเท้าสลับกันท่าที่3เป็นท่าสควอทนะครับยืนแยกขาออกระดับหัวไหล่ลุกย่อไปตามจังหวะเอออย่างนี้อย่างนี้ไม่ยากครับคุณผู้ชมไม่ยากท่าที่3ท่าสควอทไปแล้วท่าที่4ก้าวเท้าเป็นลักษณะก้าวซ้ายขาขวายกขาตามจังหวะคุณผู้ชมดูตามภาพก้าวซ้ายขวายกขาตามจังหวะมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้สะโพกกล้ามเนื้อขาและแกนกลางลำตัวนะครับ
1: หรือจำง่ายๆเลยค่ะยืนย่อยกยืดทำเป็นประจำครบ3นาทีดีแน่นอนนะคะแต่ขยับเท่าที่ไหวและปลอดภัยนะคะถ้าใครอยากทำความเข้าใจท่าลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอยากได้เพลงอยากดูคลิปสอนท่าสนุกๆโหลดคู่มือลุกค่ะลุกลอลิงนะคะลุกค่ะไปไว้ดูกันได้เลยค่ะในคู่มือก็สามารถเข้าไปสแกนดูท่าขยับลดเหนื่อยนิ่งและมีเพลงประกอบสนุกมาให้ปรับใช้กันด้วยอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีให้ได้อย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสลุกค่ะ

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
4: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: ไอ้ผมตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
8: าสิไว้สวยนี่เลื่อน
7: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
9: พี่อินดี้ค่ะ
10: อินดี้ไหนอะ
9: อินดี้อินทัชมีอยู่คนเดียวอ
10: ินดี้อินทัช
9: เขาเป็นน้องเธอหรือเปล่า
11: เออนั่นแหละ
10: ตอบมาแล้วมั่นใจ
9: ตอบไปแล้ว
12: เอาล่ะตอบมาแล้ว
13: Thailand Chosen One Song for Eurovision Song Contest
14: Asia
15: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
16: ตัวแทนประเทศไทย
15: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
17: เพลงใหม
15: ่โชว์ใหม
18: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
17: 27
15: กันยายนนี
16: ้6โมง
15: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
19: แรงหมายพายทะเลออกมาทักทาย
20: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำอะไรในบ้านผม
21: อย่าโยกจนเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
22: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
23: หินแตกแล้ว
24: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
25: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
2: โอเคจุดเชิญ
3: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
4: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
28: ยามาฮ่า PG1 เท่ทุกวันมันทุกสไตล์ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
29: เรื่องของคุณยายตัวตึงแกเป็นนักบิดรถเร่งมรดกคือคุณผู้ชมขับรถเร่งมรดกกลางถนนเลยอ่ะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ
30: ์
29: คนก็ส่งต่อคลิปแล้วก็ต้องยอมรับว่าต่อว่าแกกันเยอะนะฮ
30: ะ
29: ล่าสุดเนี่ยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปพบแกโอ้โหแกด่าไล่ตะเพิดให้กลับบ้านตำรวจก็เตรียมจะไปแจ้งข้อกล่าวหาแก3ข้อกล่าวหาเลยนะครับเกี่ยวกับพรบการจราจรทางบกและวันนี้เราได้คุยกับคนใกล้ชิดแกแล้วเป็นคนที่คอยซื้อข้าวซื้อน้ำให้แกมันจะเล่าไปอีกมุมนึงเลยนะมันจะเป็นเรื่องมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะคุณผู้ชมย้อนเรื่องกันก่อนสักนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นคือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา14กันยาเพจ Facebook หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเราโพสต์ภาพนี้ออกมาแล้วก็เป็นภาพของคุณยายขี่รถสำล้อไฟฟ้าขนาดเล็กที่เขาเรียกกันว่ารถเร่งมรดกเนี่ยครับคุณผู้ชมแล้วก็โพสต์ใช้ข้อความว่าเนี่ยปัญหาของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเลยคุณยายคนนี้เป็นตัวตึงเลยเนี่ยขับรถไฟฟ้ามาออกมาตามถนนเนี่ยช่วงเวลาเร่งด่วนเลย 16:50 น.แกก็ขับออกมาเกรงจะเกิดอันตรายกับแกวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขหน่อยหลังจากนั้นฮะทางเพจก็ระบุว่าไม่อยากเห็นคุณยาย

0: ขับรถไฟฟ้าบนถนนแบบนี้อีกแล้วในหมู่บ้านเกรงว่าแกจะได้รับอันตรายจริงๆเนื่องจากถนนมันแคบและมีการสัญจรตลอดเวลาวอนภาครัฐวอนตำรวจสำนักงานเขตบางแคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปแนะนำความปลอดภัยให้คุณยายหน่อยหลังจากนั้นเองแชร์คลิปกันสนั่นที่จะเป็นประเด็นมากที่สุดคือคลิปนี้คือขี่กลางถนนกลางเส้นน่ะตูนมันเลยทำให้รถเมย์ที่จะมาก็ไม่ได้ไอ้รถจะไปก็ไปไม่ได้เอาดูตั้งแต่ต้นดิดูตั้งแต่ต้นแกมาตลอดเกาะแนวเส้นกลางถนนแกเกาะเส้นกลางถนนนะ
1: อันตรายมาก
0: รถเมย์จอดรอเลยนะฮะกลัวจะไปเฉี่ยว80กว่านะตูนกลัวจะไปเฉี่ยวไอ้คันหลังนี่ก็แบบจริงๆถ้าดูตั้งแต่แรกนะแบบขับจอดจึ๊กจอดจึ๊กจอดจึ๊ก
1: ยายแล้ววันนี
0: ้เพิ่นฟังเสียงยาย
1: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรถเมย์ก็ไปไม่ได้โอ้ตายแล้วยายเลนกลางเลยยาย
0: หรือจะเป็นคลิปที่2แกจอดอยู่ข้างทางนี่
2: โหยังเท่อะ
0: แล้วแกนั่งแบบเท
1: ่
0: ๆขาห้อยมาอย่าง
3: นี้อุ้ยนี่มีขยับด้วยนะคะรถเคลื่อนด้วยนะ
2: สุดยอดครับยาย
0: สุดยอดครับยาย
2: โหยังเท่อ
0: ันนี้ห้อยใช่ไหม
3: คือไปช้าๆค่ะ
0: ดูอีกคลิปหนึ่งใส่เสื้อกันฝนนี่คือผมเข้าใจว่าเป็นไม้เท้าตูนแต่ทุกฝ่ายยืนยันว่าเป็นตีนแกเองเลย
3: เท้า
0: ขออภัยเป็นเท้าแกเลยเป็นเท้าแกจริงๆเพราะมันเป็นท่าที่สงสัยแกจะสบายแกใช้ท่านี้บ่อยๆคนเห็นจะรู้ว่าเท้าแกเนี่ยฮะคุณผู้ชมมาอีท่านี้เลยอ่ะวันนี้เอาตั้งแต่เช้าก่อน
3: ตูนจังหวะนี่คือมันก็ตกท่อระบายน้ำอ่ะ
0: มันขยกขย
3: กแล้วแกก็แบบมีจังหวะเร่งให้มันออกมาจากท่อจังหวะน่ะรถมาพอดีทางขวานี่ตรงเน
0: ี้
3: ย
0: นี่แต่มีความชำนาญมากตูน
3: ลุ้นมาก
0: กับการขับขี่รถที่เขาเรียกกันว่ารถเร่งมรดกเอาวันนี้ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจครับเอาผมก็เพิ่งรู้คุณยายเนี่ยคือแกได้รับฉายาคนในหมู่บ้านจะเรียกแกว่าคุณยายสล็อตก็ไม่รู้ว่าที่มายังไงแล้วก็จะเรียกกันว่าตัวตึงบ้างปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หลัก2แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางแคไปที่บ้านแกจากภาพเนี่ยเข้าไปได้แล้วนะพอเข้าไปตะโกนคุณยายขอเข้าไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ไ
4: ม่ได
5: ้ยายเข้าไปได้ไหมคะ
4: พี่ที่ผมเปิดเสียงไว้หน่อย
6: อันนี้เป็น
5: เข
6: ้
5: าไปได้ไหมคะคุณยาย
4: เสียงเสียงจริงเสียงจริง
7: ได้แกไล่อย่างเดียวเลย
4: ไม่เข้าเลยครับ
7: ไม่ให้เข้าขอให้ออกไปขอไป
4: ที่นี่เราไม่เข้านะ
0: แกไม่ให้เข้าอย่างเดียวเลยแล้วก็จะได้ยินเสียงแกไกลๆไม่ให้เข้าออกไปแต่เห็นเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกว่าแหมหลายคำนะก็ต้องตูดๆหน่อยนะฮะทีนี้เราไปเจอกับคุณเอขออนุญาตใช้นามสมมุตินะครับคนที่คุณยายแกไว้ใจเป็นคนดูแลนี่แหละแล้วก็ให้ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้แกประจำคุณเอบอกว่าก็มาดูแลคุณยายในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาแท้จริงแล้วเนี่ยคือมันมีข่าวออกไปทำนองว่าลูกหลานทอดทิ้งปล่อยให้แกอยู่คนเดียวความจริงไม่ใช่เลยคุณเอบอกว่าคุณยายแกเป็นคนแบบรักอิสระเป็น introvert นี่เป็น introvert ลูกหลานแกอยากดูแลแต่แกไม่ชอบวุ่นวายกับใครชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทีนี้คลิปภาพที่ปรากฏเนี่ยอย่างคลิปที่ขับกลางถนนเลยอะวันที่14กันยาคุณยายขับออกไปเนี่ยเขาต้องการไปซื้อพวกวัสดุก่อสร้างกับแผ่นสังกะสีเอามาซ่อมรั้วบ้านจริงๆตัวคุณเอเองสั่งซื้อไปให้แล้วแล้วก็เคยบอกเคยห้ามแล้วคือเนื่องจากคุณยายเนี่ยจะชอบออกแล้วก็มักจะเลือกเวลาที่เลิกเรียนพอดีด้วย
3: โอ้รถกำลังเยอะ
0: รถเยอะเคยบอกแล้วแต่ไม่รู้ทำไมครั้งนี้คุณยายอ่ะออกไปก็ไม่ยอมเชื่อฟังอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมไปขี่กลางถนนปกติแกก็จะเกาะอยู่ประมาณเลนซ้ายชิดซ้ายตลอดไม่รู้นึกอีท่าไหนไปอยู่ตรงกลางพอถูกแชร์ออกไปก็ไปบอกคุณยายคุณยายแกก็รับปากว่าจะไม่ขี่อีกแล้วแต่ก็เห็นแกยังแอบออกไปนะส่วนรถสามล้อไฟฟ้าคันนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองคือ ราคาก็แพง

0: ช้งานมาเป็น10ปีคุณยายก็เลยมีความคล่องในการที่จะใช้รถแบบนี้มุมนึงเนี่ยอย่างคุณเอก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าคือคนแก่อยู่บ้านนะตูนก็อยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปซื้อของอยากจะทำอะไรด้วยตนเองเคยมีครั้งหนึ่งนะนานและพอสมควรแกประสบอุบัติเหตุถูกรถเกี่ยวจนได้รับบาดเจ็บซี่โครงหักเลยหลังจากนั้นก็เหมือนแกก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ลักษณะคือชอบมีความคิดสับสนบ้างบางช่วงแล้วก็ชอบคิดว่ามีคนจ้องจะทำร้ายอันนั้นก็เป็นบางครั้งแต่แกก็อยากจะออกไปเปิดหูเปิดตาเรื่องมรดกและทรัพย์สินยืนยันว่าลูกหลานมีฐานะหมดไม่มีใครมาต้องการมรดกของคุณยายเลยแล้วคุณยายก็แจ้งความประสงค์ไว้แล้วว่าจะบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลสิริราชขอให้สังคมเข้าใจคุณยายด้วย1คือคุณยายไม่ใช่ขาดการเหลียวแลลูกๆหลานๆก็รักแกเหมือนเดิม2ก็คือแกก็อยากจะออกจากบ้านเปิดหูเปิดตาอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังมันเหงา
1: 3 4เดือนที่ผ่านมาที่พี่คอยส่งไปซื้อข้าวให้แกนะแกก็ไม่ค่อยได้ออกไปขนาดนั้นแล้วบังเอิญแกต้องทำไปทำธุระที่บิ๊กซีแกก็ต้องไปด้วยตัวเอง1แกไม่ไว้วางใจใครพี่ก็ทนบอกว่าอย่าออกไปตอนช่วงเวลา 3-4 โมงเย็นนะเด็กนักเรียนเลิกรถมันจะติดไปไม่ได้นะแกก็ยังมากแกเหมือนรับรู้แกก็บอกให้ไล่ให้พี่ไปให้พี่กลับบ้านพี่ก็เดินกลับบ้านมาช่วงจังหวะนั้นเองก็คือเพราะร้านวัสดุก่อสร้างมันจะปิด 5:00 นแกก็ออกไปช่วงนั้นพอดีเลยแล้วปกติแกจะไม่ได้วิ่งเลนกลางขนาดนั้นปกติแกจะวิ่งทิศซ้ายแล้วก็คือค่อมเลนหน่อยก็คือประมาณนั้นนี่มันกลางถนนเลยแต่ทุกครั้งแต่บางทีแกก็จะบอกว่าเอออย่าไม่ไปแล้วเออบอกว่ายายตำรวจเขาเดี๋ยวเขาจับนะเดี๋ยวเขายึดรถนะโน่นนี่นั่นแล้วรับปากแต่ว่าบางทีบางความคิดของแกอยากแกจะทำอะไรแกอยากไปแกไปแกซึ่งแกไม่ได้มาบอกเราว่าเดี๋ยวจะไปตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปทำอะไรแกไม่เคยบอกเราร
2: ถสามล้อแกนี่ขี่มากี่ปีแล้วจ
1: ๊ะอุ้ยนั่นเขาซื้อมาตั้งแต่รถไฟฟ้ารุ่นแรกๆเลยนะไม่มีใครซื้อให้เขานะเขาซื้อเองนะน่าจะรถคันนี้แกจะน่าจะซื้อแพงอยู่นะหลายหมื่นอยู่นะแรกๆขึ้นสะพานแต่เหตุการณ์พี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารถมันเหมือนเกี่ยวรถแกแล้วมันกระเด้งอ่ะโชคดีที่ว่าไม่ลงคลองอยู่บนฟุตบาทแต่แกก็แค่ซี่โครงหักร่างกายแกก็ไม่มีแกก็บริจาคศิริราชแล้วก็ที่แกอยู่แกก็วัดละฆังที่แกพูดกับพี่นะลูกหลานเขาก็มีมรดกเขาไม่ใช่ว่าคนไม่มีมรดกไม่ใช่เขาไม่อยากมาดูแลยายเขามาดูแลแต่ยายไม่ต้องการเจอหน้าปะทะหน้าหลานแกจะด่าฟิวแกจะแบบด่ากาดด่าไปทั่วเหมือนว่าแกจะใช้ชีวิตคนเดียวซะส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีใครไปอยู่กับแกด้วยเขาก็ไม่ใช่คนแก่ที่ว่าลูกหลานทอดทิ้งแต่คุณยายเขาไม่เลือกที่จะรับลูกหลานให้เข้ามาดูแลอะไรประมาณนั้นซะมากกว่า
0: ทีนี้ถ้าอยากจะรู้ลึกก็ต้องคุณพี่ข้างบ้านเราเจอครับอยู่บ้านตรงข้ามนะฮะชื่อคุณโจฮะเป็นวินมอเตอร์ไซค์โอ้ยคุณยายออกจากบ้านทุกวันออกทุกวันเลยไปห้างไปร้านสะดวกซื้อแล้วคาแรคเตอร์แกนะต้องเอาตรงกลางบ้างขี่ตรงกลางบ้างขี่ยกเท้าบ้างขี่ไปด่าไปบ้างด่าพ่อด่าแม่ด่าหยาบคายใครว่าอะไรก็ด่าคือมันเป็นสิ่งที่คนในซอยหรือว่าคนแถวนี้คุ้นชินอยู่แล้วแต่วันนี้ไม่รู้คุณยายหายไปไหนนะน่าจะอยู่ในบ้านนี่แหละคงเป็นข่าวออกมาแล้วแกคงกังวลอะไรหรือเปล่าแกก็เลยยังไม่ออกมาและเท่าที่ทราบคุณยายเคยยกที่ให้วัดด้วยนะเป็นคนใจบุญนะเดิมเนี่ยแกเป็นพนักงานการรถไฟหลังจากนั้นเนี่ยคงเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเนี้ย
3: วันครับเขาก็ไปซื้อของบิ๊กซีมั่งเซเว่นมั่งขี่ย้อนสอนมั่งเอาขาขึ้นมาบนแฮนด์มั่งขี่เลนกลางมั่งเขานอนอยู่บ้านไปยุ่งกับเขาไม่ได้หรอกเขาด่าแกไม่ดูหรอกแกไปวุ่นวายเขาแล้วแกชอบด่าเอามาเฉยเขาก็มาด่าบางครั้งก็มาด่าที่หน้าคิวมาจอดด่าคิวอย่างเงี้ยจนเขาชินไปหมดแล้วได้ข่าวมาว่าเขายกที่ให้วัดและญาติคงไม่สนใจแล้วมั้งไม่ทราบวัดอะไรครับเห็นเขาว่าเขาพูดอยู่ยกที่ให้วัดไปหมดแล้ววันนั้นก็เห็นเขามาพวกญาติพี่น้องเขามานะก่อนที่จะนั่นนะโอ้ยนี่ที่กว้างของเขาใหญ่เนี่ยเขาเป็นไอพนักงานการรถไฟขายตัวรถไฟแต่ก่อนไปเตือนแกไม่ได้หรอกไปเตือนแกกลางถนนแกด่าพ่อด่าแม่หมดอ่ะโอ้ยแกด่าเยอะด่าหยาบคายเขาก็ไม่ให้เข้าไปเดินเข้าไปปุ๊บเขาตะโกนด่ามาเลยนะนักข่าววิ่งออกมาเอาไม้สอนเข้าไปเขาแล้วก็ด่ายังไม่ออกมาเลยตั้งแต่นักข่าวมาเขาไม่ออกหรอกเขารู้ว่าเหมือนจะมาจับตัวเข้าไปเขาเลยไม่กล้าออก
0: ผู้กำกับสน.หลัก2นะครับพันตำรวจเอกเลิศศักดิ์บอกว่าก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อกล่าวหาทีมงานก็อินเสิร์ตภาพของคลังสารสนเทศรัฐสภาได้นะครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถที่ไม่จดทะเบียนเนี่ยฮะอย่างรถเร่งมรดกเนี่ยมันจะไม่มีทะเบียนถ้าเอาไปขับบนผิวการจราจรเนี่ยถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้จะเป็นข้อหาที่1เลยที่คุณยายโดนข้อหาที่2ก็คือขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจรก็มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทอี

0: ีกหนึ่งข้อหาคุณยายจะโดนก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี
1: ่
0: แต่ตำรวจบอกว่ามันใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เขาอายุ80กว่าแล้วอยู่บ้านลำพังช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างยากลำบากเดี๋ยวยังไงสัปดาห์นี้จะต้องเข้าไปพบคุณยายให้ได้ก็จะไปคุยเจรจาแล้วก็พิจารณาว่าจะดำเนินการตามกฎหมายข้อใดได้บ้างผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะหนึ่ง
1: ก็ตำรวจก็พูดถูกค่ะจะใช้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีหลักรัฐศาสตร์นะคะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะมันอันตรายจริง
0: ๆใช่ครับ
1: ไม่ใช่อันตรายกับคุณยายคนเดียวคนอื่นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาสภาวันนี้อภิปรายกกต.เข้มข้นแต่ปิดท้ายเบรกนี้จำคุณสรันวุฒิสรันเกตได้ไหมคะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนี่คาแรคเตอร์วันนี้ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญานะคะกรณีเสียบบัตรแทนกันแต่ล่าสุดได้ประกันตัวไปค่ะคดีนี้นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่20กันยายน2556โอ้โห56เลยนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นพิจารณาร่างกฎหมายอะไรรู้ไหมคะพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านนะคะซึ่งแต่ตอนนั้นเลยอะค่ะทีเนี้ยวันนั้นน่ะจากข้อมูลคือคุณสรันวุฒิเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยแต่ปรากฏว่ามีการนำบัตรประจำตัวคุณสราวุธเสียบเข้าไปที่เครื่องในสภาแล้วกดปุ่มแสดงตนลงคะแนนเสียงแทนโดยส.ส.ท่านอื่นในการสู้คดีเนี่ยคุณสรันวุฒิปฏิเสธนะคะอ้างว่าตัวเองไม่ได้เอาบัตรกลับหลังเลิกประชุมแล้วปกติมันจะมีเจ้าหน้าที่สภาคนหนึ่งชื่อคุณเสริมศรีคุณสรันวุฒิอ้างว่าคุณเสริมศรีเนี่ยก็จะมีหน้าที่คอยเอาบัตรส.ส.ไปเสียบจองที่นั่งให้จะได้ไปนั่งที่เดิมทุกครั้งอย่างนี้ทีนี้ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้ออ้างมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงค่ะคือคุณเสริมศรีเนี่ยเคยทำอย่างนี้จริงเจ้าหน้าที่สภาคนนี้แต่พอมันเรื่องแดงขึ้นมาคุณเสริมศรีก็ถูกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นเพราะว่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถูกย้ายออกไปแล้วคุณเสริมศรีก็ไม่น่าจะกล้าทำผิดซ้ำส่วนข้อกล่าวอ้างของคุณสรันวุฒิบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเคยอภิปรายพาดพิงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณศาลก็มองว่าไม่มีน้ำหนักศาลก็ลงมติกันนะคะเสียงข้างมากว่าการกระทำของคุณสรันวุฒิเป็นการขัดต่อหลักออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้1คนมี1เสียงค่ะก็ผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะคะมีพ.ร.ป.ป.ป.ช.แล้วก็ผิดข้อบังคับการประชุมสภาด้วยนะคะแต่ก็ลงตามพ.ร.บ.ปปช.เนี่ยค่ะให้จำคุก1ปีแต่เนื่องจากคำให้การในชั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษ1ใน3จำคุก8เดือนด้วยพฤติการแห่งคดีร้ายแรงค่ะศาลบอกแม้จะอ้างเหตุผลด้านสุขภาพแต่ศาลก็มองว่าก็เข้าไปรักษาในระบบของกรมราชทัณฑ์ได้ไม่มีเหตุให้รอการลงโทษนะเนี่ยคดีเสียบบัตรแทนกันนี่ไม่รอลงอาญานะแต่ที่สุดเนี่ยพอยื่นประกันตัวศาลอนุญาตให้ปล่อยสู้คดีในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์พักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้มข้นที่สภากันต่อค่ะ
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact ฮ.8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
3: เดี๋ยวไ
4: ปเลย
5: ไซเลนเสียพี
6: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
13: จ่ายซักผ้าเจอกันยิ้มแพ้มาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสมทบนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
14: ลีน่าหมิวนำทีมวงโสซีรีส์ Peace Love รักได้ใหม่เสริมความปัง
15: คุกกี้อัลมอนด์เรซิน
16: ถ้ากัดไปมีแต่เรซินไม่มีอัลมอนด์ไม่ม
15: ีอัลมอนด์ค
17: นดีเดี๋ยวดึงดึงให้ดูนี่นี่นี่อันนี
15: ้ช็อกโกแลตล้วนล้วน
18: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
19: ไม่รู้เรื่อง
5: ทุกครั้งที่ผมหัวใจเต้นแรงจะมีพี่กิจอยู่ใกล้ผม
7: จะทำงานยังไง
5: นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจเต้นแรงขนาดนี้ผมวินิจฉัยอาการของตัวเองได้ว่ามันคืออาการตกหลุมรัก
7: นอน
5: อีก
3: กฤตต้อง

0: จีบนนท์ให้ได้ก่อนครับ
1: นะ
0: นนท์ให้จีบครับไม่ได้ให้จูบ
1: แล้วพี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
2: นนท์เป็นคนที่ผมแคร์
3: ผมอยากให้นนท์เป็นแฟน
4: พี่บอกว่ามันไม่มีอะไรจริงจังระหว่างเราอะพี่คิดงั้นจริงหรอ
1: พี่ขอเวลาหน่อย
4: เวลาของนนท์ก็หมดแล้วเหมือนกันพี
5: ่นนท์รักพี่นะ
6: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.เริ่ม 4 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
13: อร่อย
14: ฟินเวอร
15: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนเบาหน่อยคุณพี่จะขิดก่อนถึงพี่นะเจ้าคะ
3: โอ้ยไปก่อนนะพ่อชายพ่อเพื่อน
17: พอได้เบาเจ้าขา
3: น้องว่ากันอะไรนะ
17: เบาเจ้าขาเร็วเกินไปแล้ว
3: อ๋อให้เร็วกว่านี้

0: น้องหยุดเวลาได้หร
1: ือก็แล้วถ้าหยุดไม่ได้ทำไงล่ะเจ้าคะคิด
0: ไปซ้าย
1: เข้าฟุตบาท
0: ไปขวา
1: ขึ้นเกาะกลางถนนเลยดิคุณพี่รู้ไหมว่าเวลารถชนเนี่ยที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงปะทะเทียบเท่ากับตกตึก8ชั้นเลยนะเจ้าคะยิ่งขับเร็วยิ่งรุนแรงยิ่งเสี่ยงตายคุณพี่ไม่ตายชาติโน้นแต่ได้ตายชาตินี้แน่นอนเจ้าค่ะ
0: พี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วแม่คุณตาแล้วพี่ต้องทำอย่างไร
1: รถเร็วรถเสี่ยงผิดเจ้าค่ะในเขตชุมชนน่ะขับความเร็วเท่านี้ดีแล้วเจ้าค่ะเพราะคนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลาได้นะเจ้าค่ะขับขี่ช้าหน่อยถึงที่หมายช้านิดแต่ก็ถึงกันนะเจ้าค่ะคุณพี่ขับความเร็วเท่านี้แล้วเจ้าค่ะน้องจะได้มีเวลาซบคุณพี่ไปนาน

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: วันนี้มีเซอร์ไพรส์นะคะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เช้าคือถ้าจำกันได้นะคะว่าก่อนที่กกต.จะนัดแถลงข่าวการลงมติคดีหัวสว.เนี่ยมีความพยายามจากพรรคฝ่ายค้านที่จะพูดเรื่องอภิปรายรายงานการดำเนินงานของกกต.แต่ฝ่ายรัฐบาลบอกต้องคุยเรื่องไฟใต้
2: ใช
1: ่ที่สุดแล้ววันนี้ได้คุยเรื่องกกต.ตั้งแต่เช้าแล้วคนก็คิดกันว่าเอ๊ะแล้วบรรดาส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่เข้าชื่อกันอภิปรายเรื่องไฟใต้อ่ะเป็นสิบคนอ่ะเอาไม่พูดแล้วหรอจริงๆไม่ใช่นะคะตกลงกันว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องกกต.ก่อนให้เวลา5ชั่วโมงตั้งแต่10โมงครึ่งก็น่าจะจบเร็วๆนี้แล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นจะกลับไปถกกันเรื่องไฟใต้ต่ออีก3ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็เริ่มวาระด้วยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะมานำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกกต.ในระหว่างปี67และ68ว่ากกต.ทำอะไรไปบ้างหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องการจัดการเลือกสว.และการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆใช้เวลาในช่วงนี้ไม่นานนะคะประมาณ5นาทีหลังจากนั้นพรรคประชาชนส่งคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ขึ้นอภิปรายเป็นคนแรกนะคะคุณไอติมนี่ขึ้นประโยคแรกเลยฝากท่านประธานผ่านไปยังเลขาธิการกกต.ว่าในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับนี่แล้วก็เริ่มต้นค่ะแน่นอนนะคะว่าพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสว.คุณภริศก็บอกว่ามติกกต.ที่ออกมาในคดีนี้ขัดหลักการขัดกฎหมายและขัดต่อหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจนเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็น

0: ช้าง3ตัวช้างตัวแรกคือการโกงสวทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและช้างตัวที่3คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.เองที่ผ่านมาในอดีตระหว่างการอภิปรายของคุณไอติมก็มีสสพรรคภูมิใจไทยประท้วงเป็นระยะนะคะอย่างช่วงแรกค่ะตอนคุณไอติมพฤทธิ์อภิปรายถึงหลักฐานในคดีที่เชื่อมโยงมาถึงพรรคภูมิใจไทยก็คือเรื่องการโทรศัพท์ของผู้เชี่ยวชาญของสสชลัดรัชกิจประการสสพรรคภูมิใจไทยอะค่ะก็คุณรอเรือละกันนะคะมีการโทรศัพท์ติดต่อกับสวอย่างน้อย19คนกว่า60ครั้งในช่วง80วันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเลือกสวคุณสุภชัยใจสมุทรก็ลุกขึ้นประท้วงค่ะว่านี่คือการนำข้อมูลลับของราชการมาเปิดเผยแล้วก็ประท้วงประธานเอาของไม่ชอบของเถื่อนมาอภิปรายในสภาได้ยังไงจริงๆดุเดือดเนี่ยไม่ใช่จากคุณไอติมพฤทธิ์ค่ะแต่เป็นคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะสสพรรคประชาชนอีกท่านหนึ่งลุกขึ้นมาประท้วงคุณสุภชัยที่ประท้วงคุณไอติมคุณสุภชัยเนี่ยมีการบอกว่าใจเย็นๆน้องคุณเพชรส่วนว่าผมไม่มีพี่แบบนี
1: ้บรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยพูดตรงๆก็คือเอกรา
2: ชผมประท้วงสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานรองคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
3: การกล่าวหาถ้าท่านพูดบ่อยๆมันกล่าวหาเสมือนจริงท่านจะเอาความรู้สึกของท่านไปตัดสินว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยอันนั้นมันไม่ถูก
1: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสวจริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสวอย่างน้อย19คนนะครับ
2: ประท้วงครับ
1: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อย
2: ิ่งประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
4: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียน
4: ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ
2: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
4: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
3: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น
3: ๆไม่ท่านสุภชัย
4: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
3: ไม่
2: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล้ว
3: ท่านสุภชัยกรุณา
2: ครับ
3: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
0: เริ่มเองนะคะช่วงต้นๆเลยคนอภิปรายคนแรกคือคุณไอติมพฤทธิ์อะค่ะก็เดือดละอีกช่วงนึงนะคะยังอยู่ในช่วงของคุณไอติมอภิปรายอยู่ค่ะบางช่วงที่พูดถึงหนังสือของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาในช่วงการเลือกสวค่ะเป็นหนังสือของคุณอนุทินสั่งห้ามไม่ให้ส.ส.และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสวคุณไอติมก็บอกว่ามีหนังสือนี้ออกมาเนี่ยมันแสดงว่าเป็นไปได้2ทาง1ทางก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องเลยในฐานะหัวหน้าพรรคทำไมกำชับสมาชิกพรรคไม่ได้หรอหรืออีกทางหนึ่งก็คือไม่ใช่คุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องแต่คือคุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงเลือกสวแล้วกกต.ก็มาปกป้องช่วงนี้ค่ะสสภูมิใจไทยก็รุมประท้วงเลยประธานโสพลค่ะก็ห้ามไม่ให้คุณพฤทธิ์พูดว่าคุณอนุทินกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว
1: กกต.เองก็ยืนยันและสั่งฟ้องคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมันก็มีความเป็นไปได้แค่2ทางนะครับคือท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องครับในการกำชับให้สมาชิกพรรคนั้นไม่ถึงเกี่ยวกับการเลือกสวครับ
5: ท่านประธานครับผมรัชนนท์นะครับขอประท้วงระบุถึงว่าท่านอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคทำงานไม่ได้เรื่องขอให้ถอน
3: ผมกำลังอ่านรายงานอ่านเนี่ยอยู่ผมไม่ได้ชัดท่านผลิตพูดยังไงที่จะให้ถอนเนี่ยพูดยังไง
5: จริงๆแล้วผมไม่อยากทวนนะครับเพราะเป็นการรีในสภานะครับ ท่านปริ

0: อกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่อง
1: ท่านอนุทินชาญวีรกุลทำงานไม่ได้เรื่องเป็นการกล่าวหาท่านที่บอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องนะครับผมไม่ท่านถอนหรอกแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับที่จะมากล่าวหากันเพราะมันไม่เกี่ยวกับรายงานของกตเชิญต่อครับ
2: ขอบคุณท่านประธานจริงๆถ้าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะกรุณาฟังจนจบประโยคเนี่ยจะรู้ว่าผมยังไม่ได้สรุปนะครับว่าท่านอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องผมบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อท่านอนุทินออกประกาศห้ามไม่ให้สมาชิกพรรคไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.แต่วันนี้ปรากฏว่ากกต.สั่งฟ้อง77คนซึ่งมีจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพรรคเนี่ยผมเลยบอกว่ามันมีความเป็นไปได้2ทางความเป็นไปได้ที่1ก็คือคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องในการกำชับสมาชิกพรรคให้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวแต่ท่านไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้ท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ที่2คือไม่ใช่ว่าคุณอนุทินทำงานไม่ได้เรื่องครับแต่คุณอนุทินและแกนนำพรรคภูมิใจไทยร่วมกันโกงการเลือกสว.และกกต.ปกครอง
1: ประเด็นที่2นี่ยิ่งไปใหญ่ท่านจะพูดแบบนั้นไม่ได้ท่านจะบอกว่าทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็ร่วมกันโกงเนี่ย
2: หรือครับ
1: ไม่ได้ครับท่านจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้หรอกกกต.ก็ได้วินิจฉัยแล้วท่านยอมรับไม่ยอมรับเป็นเรื่องของท่านข้อนี้ห้ามพูดอีกแล้วก็ไม่ถูกต้องที่ไปกล่าวหาท่านอย่างนี้ถ้าท่านพูดอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านอภิปรายต่อเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับความจริงผมจะไปประเด็นอื่นแล้วนะครับแต่ผมก็ตกใจนะท่านประธานเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมได้ยินประธานกกต.ชี้แจงว่าท่านอนุทินไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสว.ยังไงไม่คิดว่าจะได้ยินจากทางประธานสภาด้วยนะครับ
1: ท่านสวัสดิ์จะมาปามาศผมบอกว่าคำพูดของผมจะได้ยินจากปากผมว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวผมก็พูดตามหลักการที่กฎหมายปรากฏนะครับ
3: ทีนี้ช่วงบ่ายคุณผู้ชมครับช่วงที่มีการประท้วงกันหนักมากๆเนี่ยจะเป็นการอภิปรายของสส.ชยพลสะท้อนดีสส.กทม.พรรคประชาชนช่วงนี้นักข่าวใช้คำว่าประท้วงมาราธอนเลยนะฮะ
4: ใช่คือตุนฟังอยู่อ่ะมันแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
3: แทบจะฟังประติดประต่อเนื้อหาไม่ได้เลยเพราะถูกประท้วงตลอดคือสส.ชยพลเนี่ยหลักๆพูดถึงมติกกต.ที่ส่งคดีหัวสว.เพียง77คนสส.ชยพลเขาใช้คำว่าอันนี้กกต.ตีความแบบแคบๆสังเวยพวกน้ำเงินใหม่จางๆเพื่อปกป้องกลุ่มคนสำคัญของภูมิใจไทยต้องสังเวยพวกน้ำเงินใหม่ๆออกไปหลังจากนั้นสส.ชยพลก็ลงลึกในรายละเอียดไปพูดถึงเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลบ้านใหญ่ตรงนี้เองฮะคุณผู้ชมเริ่มเปิดสไลด์ในสไลด์ก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้ไปถึงลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยทีนี้พอไปถึงลูกเทพมีการเปิดภาพและพาดพิงไปถึงผมขอยกตัวอย่างนะฮะที่สส.ชยพลเปิดภาพของสส.ชลัดรัชกิจประการลูกชายของรองนายกพิพัฒน์ก็เป็นกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสส.ชลัดไปมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับกระบวนการแล้วก็ยังมีการติดต่อกับผู้ที่กกต.ส่งฟ้อง6คนพอเปิดภาพสส.ชลัดขึ้นมาคุณผู้ชมฮะประท้วงกันสนั่นเลยแล้วก็มาประท้วงเดือดอีกรอบคือช่วงที่สส.ชยพลเปิดสไลด์แล้วก็โขดคำพูดของสส.สุภชัยใจสมุทรถึงบทบาทของสส.สุภชัยที่ออกมารับหน้าแทนนายปกป้องบรรดาลูกเทพพอพูดถึงคุณสุภชัยเท่านั้นเองคุณสุภชัยก็เลยใช้สิทธิ์พาดพิงตอบโต้ดุเดือดฮะบอกกกต.เนี่ยอยู่ทางโน้นนะท่านอภิปรายไปทางนู้นบ้างอภิปรายแต่ตรงนี้ก็คือชี้มาที่กลุ่มสส.พรรคภูมิใจไทยนี่คุณกำลังสร้างธรรมเนียมใหม่อยู่ใช่ไหม
5: ต้องมีคนออกมารับหน้าแทนออกมารับหน้าแทนนายนะครับเสนอหน้าออกตัวมาปกป้องบรรดาลูกเทพทั้งหลายซึ่งคนที่ออกมาบ่อยครั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือท่านสุภชูคนใจกว้างครับ
6: มีผู้ประท้วงค่ะ
7: ถอนคำพูดเถอะครับวันก่อนเอารูปผมมาขึ้นทีนึงแล้วผมเป็นนายกปตส.พยายามโยงสตอรี่แบบหนังน้ำเน่าแล้ววันนั้นก็ผมก็ปล่อยแหละแต่สิ่งที่อยากจะขอเรียนหารือต่อกับท่านประธานให้มันจบแล้วผมจะไม่ลุกแล้วกรณีนี้ก็คือเขาควรจะถอนคำพูดตรงนี้สองก็คือบรรดาท่านทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายจากกกต.นั่งอยู่ตรงโน้นน่ะท่านไม่อภิปรายทางโน้นเลยอภิปรายอยู่ตรงนี้แล้วเอาสำนวนการสอบสวนผลการวินิจฉัยเรื่องคดีมาพูดแล้วก็โยงถึงภูมิใจไทยผมว่านี่อันนี้คือสร้างธรรมเนียมใหม่ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นธรรมเนียมเก่านี่ไม่มีแล้วธรรมเนียมใหม่ก็คืออะไรก็ได้ขอให้ซัดฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวก็เตรียมตัวกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะซัดกลับตอนผมอภิปรายขอบคุณครับ
5: ก็โคตรเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าท่านออกไปพูดในรายการจริงๆนะครับแล้วผม
7: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสิ่งที่ท่านอภิปรายไม่เกี่ยวกับประเด็นวันนี้ก็คือรายงานกกต.

0: สุประชัยจะพูดยังไงจะชื่นชมพรรคพลังประชาชนอย่างไรก็ไม่ต้องออกมาขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับประเด็นนะครับ
1: หลายคนที่อภิปรายในวันนี้เนี่ยท่านอาจจะวินิจฉัยว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ผมย้ำว่ามันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ด้วย
0: มันไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของรายงานปี67 68ของกกต.ที่เราจะต้องพิจารณา
1: โคดที่เพื่อนสมาชิกผมขึ้นเนี่ยมาจากรายการตอบโจทย์ที่ผมไปออกรายการร่วมกับท่านและหัวข้อคืออะไรครับหัวข้อคือการวิเคราะห์มติกกต.ครับ
2: กลายเป็นคุณไอติมนะฮะที่ลุกขึ้นใช้สิทธิ์ชี้แจงนะฮะอยู่ตลอดเวลาคุณชยพลเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดทีนี้ก็มาเดือดสุดๆอีกช่วงจะเป็นช่วงของรัฐมนตรีพลพีครับที่ลุกขึ้นประท้วงด้วยท่าทีขึงขังใช้ถึงคำว่าลูกเทพทำอะไรก็ผิดรับตำแหน่งก็ผิดไอ้พวกลูกธรรมดาไม่ผิดบ้างเหรอนี่ฮะคือสืบเนื่องจากอย่างนี้คุณชยพลเนี่ยพูดไปถึงหัวสวในพื้นที่จังหวัดเลยบอกมีพิรุธเยอะอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพยายามไปโยงกับโรงโม่หินทีนี้พอพูดถึงโรงโม่หินมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับลูกเทพละคุณพลพีใช้สิทธิ์ประท้วงเลยลูกเทพทำอะไรก็ผิดลูกธรรมดาไม่ผิดบ้างเหรอและเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดเนี่ยกกต.เขาก็เอาส่งศาลก็เหมือนท่านนั่นแหละพวกท่านน่ะก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมแหละครับผิดกันหมดก็คงไม่มีใครเหงานะฮะเดี๋ยวผมไปนั่งเป็นเพื่อนท่านไปนั่งกันอยู่ในคุกสิ่งที่พูดวันนี้พูดเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์
3: ตัดสินสว.จะดำเนินคดีใครไม่ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้ยวๆๆๆไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดละครับท่านแปลรูปถ่ายในพรรคผมเจ้าหน้าที่ในพรรคผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พรรคผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างเหรอครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องเหรอครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะท่านเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับเพื่อนสมาชิกผมคนไหนผิดกกต.ก็มีเวลาส่งศาลก็ไปศาลกันก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันล่ะครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันล่ะครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับวันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
4: ท่านพลพี
2: นี่ถ้าฟังดีๆเมื่อสักครู่คุณพลพีบอกว่าเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรก็ผิดหมดพวกท่านลูกเทวดาทำอะไรไม่ผิดเลยเหรอเต็มคนนะครับบรรยากาศช่วงนี
5: ้นี่ยังไม่หมดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะจะมีอีกเยอะเลยมีคุณพราดรมีคุณอภิสิทธิ์กกต.ก็ลุกขึ้นชี้แจงทั้งทางเลขาแสวงแล้วก็คุณชนินน้อยเล็กซึ่งมาจากอนุไต่สวนชุด26ด้วยแต่ปิดท้ายเบรกนี้นะคะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายใต้การจัดการของ SRT Assets ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟค่ะจะสร้างประโยชน์ยังไงได้บ้างไปติดตามจากวิดีโอชุดนี้ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อค่ะ
6: ภายใต้นโยบายของกระทรวงคมนาคม SRT Assets บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังพลิกศักยภาพที่ดินของรัฐกว่า 38,000 ไร่ทั่วประเทศเพื่อให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้กลับคืนสู่การรถไฟและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนพัฒนาบางซื่อสมาร์ทซิตี้บนพื้นที่กว่า 1,400 ไร่จำนวน9โซนสู่ศูนย์กลางธุรกิจการเดินทางและเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตพร้อมรองรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกระบบการเดินทางไว้ในจุดเดียวเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สถานีแม่น้ำกว่า270ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสู่แลนด์มาร์คเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพและพัฒนาย่านสิริราชธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพและที่อยู่อาศัยคุณภาพแห่งอนาคต SRT Asset ไม่ได้เพียงบริหารทรัพย์สินของรัฐแต่กำลังสร้างเมืองใหม่สร้างโอกาสใหม่และสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศไทย

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: เดี๋ยวไปเล
3: ยไ
4: ฟเลนเสียพี
5: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ที่มากจ้า
7: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
8: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
9: นางเป็นผี
10: คุณเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
11: แล้วพวกมันเป็นใคร
10: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
12: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
13: ์พี่ยาเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินยามเปิดเอง
14: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
15: คุณคิดอยากจะเลี้ยงมันเป็นเมียน้อยเอาเงินเดือนคุณเลี้ยงมันให้พอ
16: ลืมแม่ลืมเชื้อมดมัวแต่ใจจดใจจ่ออยู่แต่กับผู้หญิงอ
17: ่
16: ะ
17: วันนี้คุณว่างเปล่าคะ
18: คุณตามีอะไรนะคะ
17: ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณนะคะ
15: เย้วู้สุดยอด
19: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ถ้าคุณโอเคกับผมผมจะจ่ายค่าตอบแทนให้คุณสูงมากๆ
22: มาทำงานกับฉันก็บอกแล้วไงไม่ทำจะขายตัวเป็นคนตาย
23: อยู่กับฉันที่นี่คือ
24: เขาพาอยู่หรือเปล่า
25: แฟนสามีผัว
26: คุณมาทำอะไรที่นี
21: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านอะไรทั้งหมด
27: ไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรอยู่กับใครเธอต้องรายงานฉันเพราะเธอเป็นของฉัน
28: เข้าใจไหม
19: Please Love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
30: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้
31: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
32: การอภิปรายของฝั่งภูมิใจไทยบ้างนะครับคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกวันนี้มีประเด็นนะฮะแฉคนที่ไปข่มขู่พยานรหัสที่16ครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข้อมูลใหม่พอสมควรนะฮะมีการระบุว่าคุณภราดรบอกอย่างนี้ฮะเรื่องการกลับคำให้การของพยานรหัส16ซึ่งก็คือคุณเอกราชช่างเหลาคุณภราดรเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ DSI ไปข่มขู่ว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยต้องได้รับโทษนะถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับกกต.และ DSI ก็เลยทำให้พยานปาก16เนี่ยให้การใส่ร้ายพวกผมกล่าวหาเฉพาะคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเพราะต้องการเห็นว่าพรรคผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเขาต้องการให้นำไปสู่การยุบพรรคคุณภราดรเนี่ยบอกว่า

0: ของผู้สมัครสว.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดสมุทรปราการเคยเป็นรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นผู้ร้องคดีนี้ด้วยดังนั้นคุณพรดรบอกว่าผมสงสัยได้หรือไม่ว่าเอาลูกน้องมาสอบแล้วมาขู่เข็นพยานให้พยานให้การแบบที่ตัวเองต้องการนี่มันคือการสร้างภาพปีศาจหรือเปล่าว่านี่คือขบวนการโกงเลือกสว.
1: ไปข่มขู่เขาว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาและเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษถ้าหากไม่ให้ความร่วมมือกับทางกกต.หรือไม่ให้ความร่วมมือกับดีไซน์แล้วก็ไปสร้างเรื่องครับให้พยานปากนั้นไปให้การแบบหนึ่งแบบใดที่เป็นการใส่ร้ายพวกผมตั้งหากครับที่ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตกระบวนการแบบนี้หรือไม่คนที่เป็นผู้ไปสอบสวนพยาน 16/26 เนี่ยคือนายเอกลินดอนดงครับนายเอกลินดอนดงเป็นใครครับนายเอกลินดอนดงเป็นหน้าห้องของสว.ผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งผู้สมัครสว.ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เคย คนนี้เคยเป็นรองอธิบดีดีไซน์คนนี้เป็นผู้สมัครแล้วสอบตกสุดท้ายเป็นผู้ร้องก็เอาลูกน้องตัวเองผมสงสัยได้ไหมครับว่าเอาลูกน้องตัวเองเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็ไปบังคับขู่เข็นให้พยานให้การอย่างที่ตัวเองต้องการให้เห็นภาพสร้างภาพปีศาจว่ามันมีกระบวนการแล้วสว.ที่สอบตกที่ไม่ได้รับเลือกและเป็นผู้ร้องเนี่ยเป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกับผู้มีอำนาจท่านหนึ่งในขณะนั้นผมเชื่อมโยงได้ไหมครับว่ามันเป็นกระบวนการที่ตั้งใจจะใส่ร้ายพวกผมและมีธงปลายทางว่าจะต้องยุบพรรคภูมิใจไทยให้ได้ผมต้องถามดังๆไปที่กกต.ว่าท่านเคยสังเกตสิ่งที่ผมสังเกตและผมทนมา2ปีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยท่านให้ความเป็นธรรมกับพวกผมแค่ไหนก็ถามท่าน2ข้อครับขอบคุณนะ
0: ทนมา2ปีแล้ว
2: ค่ะในแง่ของกกต.นะคะวันนี้ก็จะเป็นเลขากับรองเลขาที่มาที่สภาคุณแสวงบุญมีเลขาที่การกกต.นะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยค่ะว่ากกต.มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตเรื่องการเอาโพยเข้าไปยังไงคุณแสวงก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยกกต.ออกระเบียบห้ามแล้วนะไม่ให้นำการจดโพยเข้าไปแต่สุดท้ายเนี่ยมีการไปร้องต่อศาลแล้วศาลก็ยกเลิกระเบียบนี้ของกกต.ผู้สมัครจึงมีสิทธิ์ที่จะแนะนำตัวอย่างไรก็ได้จนกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าสถานที่เลือกนั่นแหละกกต.ถึงมีมติออกมาบ่ายวันนั้นให้เก็บเอกสารและโพยทั้งหมด
3: นั่นแหละครับก็การเลือกตั้งวันนั้นก็มีการร้องว่ามีการนำโพยเข้าไปด้วยตอนบ่ายกกต.ก็ได้มีมติให้เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการทุกอย่างนะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้วก็ให้ใช้เอกสารที่เราทำขึ้นใหม่ในการที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกในรอบไข้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของคณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเห็นจากกฎหมายเราเห็นจากบริบททางการเมืองแล้วว่าถ้าปล่อยให้มีการเลือกกันแบบใช้สิทธิกันแบบมีเสรีภาพโดยที่อาจจะมีคนมีกำลังมากกว่าได้ทำอะไรได้มากกว่าเนี่ยก็ได้ออกระเบียบไปอย่างนั้นแต่เมื่อมันถึงยกเลิกก็ผลก็เป็นอย่างที่เราเห็นว่าเรามีการร้องเรื่องแบบนี้ตามมาแต่ว่าเมื่อมีการร้องนะครับมันเป็นเรื่องของระเบียบสืบสวนแล้วเป็นการดำเนินการตามระเบียบสืบสวนจนมาถึงสุดท้ายคือกกต.ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่14
2: อีกคนที่สำคัญมากค่ะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กเป็นรองเลขาธิการกกต.คุณผู้ชมท่านนี้แหละคุณชนินนี่แหละหลายท่านคุณหน้าจากตอนไปสนามแบดตอนนับคะแนนเลือกตั้งคุณชนินคนนี้คือประธานอนุชุด26ชุดสืบสวนไต่สวน26ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนตอบหลายเรื่องเลยค่ะอ่ะอย่างการตั้งคณะ26ขึ้นมาประเด็นแรกเลยนะ

0: คะทำไมถึงต้องตั้งคณะ26ชุดคุณชนินเป็นประธานเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นน่ะกกต.มีอนุสืบสวนไต่สวนอยู่แล้ว25ชุดตั้งชุด26ขึ้นมามันผิดปกติหรือเปล่าคุณชนินก็อธิบายนะคะบอกว่าชุดนี้ตั้งขึ้นมาก็ตั้งเล่าที่มาที่ไปที่สำคัญคือมี DSI มาช่วยทำงานเนี่ยแค่3คนแต่มีกกต17คนนะในขณะนี้และการดึง DSI มาร่วมทำงานเป็นชุดที่26ไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมทำงานยืนยันว่าคณะ26เชิญทุกคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหามาชี้แจงส่วนเรื่องโพยก็มีคำถามว่าแล้วคณะ26มองเรื่องโพยยังไงว่ามีจริงไหมโพยหัวเนี่ยคุณชนินตอบว่าเรามองทั้งพยานบุคคลพยานหลักฐานและคลิปประกอบกันแต่คณะอื่นก็คือหลังจากคณะคุณชนินไปเนี่ยมีความเห็นยังไงผมก้าวล่วงไม่ได้อีกประเด็นก็คือนอกเหนือจากสำนวนนี้อะค่ะที่มีมติกันไปนะคะมันวันนี้มันมีข่าวออกมานะว่ายังมีสำนวนอีก3สำนวนรอกกต.ชี้ขาดถ้าพูดก็คือในบรรดาสำนวนเหล่านี้มีเกี่ยวข้องกับคนในพรรคประชาชนเกี่ยวข้องกับคนในคณะก้าวหน้าและเกี่ยวข้องกับคนของไอลอที่ถูกกล่าวหาด้วยคุณชนินบอกว่าตอนนี้สำนวนเสนอกกต.ไปแล้วก็คือเสนอ7เสือกกต.ไปแล้วแต่ท่านสั่งสอบเพิ่มก็เลยเชื่อว่าเร็วๆนี้สำนวนเหล่านี้ก็น่าจะเสร็จอีกประเด็นค่ะที่คนสงสัยว่าสำนวนที่ DSI ส่งมาแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับคุณชนินให้เหตุผลว่าเพราะว่าตอนนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนของคณะ36แล้วกกต.ก็ไม่ทราบว่าที่ส่งมาเพิ่มมีอะไรบ้างเสียงข้างมากเลยเห็นว่างั้นเดี๋ยวค่อยเรียกมาใหม่ก็ได
1: ้สำหรับเรื่องโพยนะครับก็เป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะ26นั้นได้มองในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งตัวบุคคลทั้งพยานวัตถุทั้งคลิปนะครับซึ่งมันอยู่ในสำนวนผมไม่สามารถที่จะกล่าวโดยรายละเอียดได้เมื่อพิจารณาแล้วนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักส่วนคณะกรรมการคณะอื่นๆนะครับท่านจะมีความเห็นอะไรยังไงนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงความเห็นของท่านได้กรณีเอกสารหลุดนะครับก็ทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็หลุดทีไรผมก็ถูกสอบทุกทีนะครับเพราะผมเป็นตัวต้นน้ำเอกสารที่ DSI ส่งมาในภายหลังแล้วกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับนั้นนะครับเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยที่ DSI จะส่งเอกสารมาเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะ36ตอนนั้นสำนวนอยู่ในคณะวิจัยชี้ขาดข้อโต้แย้งคณะ36อยู่นะครับแล้วก็กกต.ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าในสำนวนที่ส่งมาเพิ่มนั้นเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอะไรบ้างเพียงแต่เสียงข้างมากนะครับท่านก็มีความเห็นว่าสำนวนเหล่านี้นะครับสามารถเรียกมาเรียกเอกสารได้ในภายหลังนะครับในขณะนั้นท่านเลยมีมติ3ต่อ4ที่ไม่รับสำนวนนั้นครับกับ
2: ทีนี้พูดถึงกกต.เสียงข้างน้อยที่เมื่อวานนี้ออกมาเปิดหมดเปลือกคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษนะครับเปิดถึงเบื้องหลังมติกกต.ในฐานะเป็น1ใน2กกต.เสียงข้างน้อยวันนี้มีความเห็นจากคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับพูดถึงคุณสิทธิโชคนี่แหละก็บอกว่าการออกมาแบบนี้ของคุณสิทธิโชคเนี่ยมันเป็นการทำให้เห็นว่านี่คือกระบวนการใหญ่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนควรจะส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดและคุณเท้งยังบอกด้วยว่าพรรคประชาชนเนี่ยเตรียมยื่นคำร้องต่อกกต.เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ทีนี้พอมันมีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้นจากกกต.เสียงข้างน้อยก็จะเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมามัดรวมกันกับคำร้องแล้วเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างเช่นปปช.จะทำโดยเร็วที่สุดด้วยครับ
3: ที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นเนี่ยส่วนหนึ่งผมก็ชื่นชมในแง่ที่ว่าออกมาแสดงจุดยืนของตนเองนะครับผมเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนโดยทั่วไปก็คือสิ่งนี้นะครับขบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่สิ่งที่พวกเราสงสัยต่อจากนั้นก็นะครับก็คือในส่วนของตัววัตถุพยานอื่นๆที่ไม่ได้เป็นแค่การให้ปากคำของพยานบุคคลเนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงใยไปถึงนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยได้หน้าที่ของกกต.เองก็คือไม่ได้ทำหน้าที่เป็นศาลนะฮะแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนเนี่ยก็ควรจะต้องส่งนะครับฟ้องไปยังศาลทั้งหมดครับการให้ความเห็นนะครับของกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ย ที่เกิดขึ้นเราเองก็พร้อมที่จะเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหม่นะครับมาประกอบรวมนะครับเข้าไปในตัวคำร้องที่เราจะยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นปปช.นะแต่ว่ายืนยันว่ายังไงก็เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดครับ
0: อ่ะนี่คือบรรยากาศที่สภานะคะขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีอีและในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะคะให้สัมภาษณ์สื่อที่กระทรวงดีอีก็เปิดใจหลังจากที่กกต.มีมติเกี่ยวกับคดีหัวสวไปนะคะแล้วคุณชัยชนกก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกยกไม่ได้ถูกส่งไปศาลคุณชัยชนกบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเลยและตนก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกทีนี้นักข่าวบอกว่าคุณพลาดรปริศนานันทกุลเนี่ยเขาบอกเลยนะว่ามันเป็นขบวนการล้มล้างพรรคภูมิใจไทยตั้งธงจะให้ยุบพรรคคุณชัยชนกบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งแล้วเราเนี่ยโดนมาตลอดผมเนี่ยโดนหนักที่สุดเลยมันเป็นการใส่ไฟสาดโคลนโดยที่ไม่ดูผลงานไม่ดูข้อเท็จจริงและผลลัพธ์
4: ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะโดนรุมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราอยู่ในจุดนี้แล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่ก็เชื่อมั่นว่าสุดท้ายความจริงจะเป็นสิ่งที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความกังวลใจครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพรรคเราโดนมาหนักมากตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแล้วรัฐบาลชุดนี้ด้วยโดยที่ไม่ได้ดูในข้อเท็จจริงของผลลัพธ์ผลงานแต่อย่างใดแต่เป็นแค่ในเรื่องของการใส่ไฟแล้วก็สาดโคลนจนไม่กังวล
5: จะใช้สิทธิ
0: ์กับ
2: ครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมฮะM Studio และช่อง3ร่วมมือกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์หนังไทยฮะที่หยดสมิงเขาขวางสู่จอสกรีน X เรื่องแรกของประเทศไทยอันนี้เป็นการจับมือร่วมกันนะครับทั้ง M Studio ทั้งช่อง3ร่วมกับพันธมิตรจากประเทศเกาหลีใต้ CJ 4Dplex ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียมชั้นนำของโลกสร้างอีก1ก้าวสำคัญให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครับเอาภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X ในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของไทยที่ได้รับการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีการฉายภาพแบบพาโนรามา270องศานี่จะเป็นการยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ไทยสู่มาตรฐานในระดับสากลพร้อมกับเป็นการเปิดมิติใหม่การเล่าเรื่องผ่านเทคโนโลยีภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกนะครับScreen X เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการฉายภาพที่ขยายภาพจากจอหลักไปทางฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาของโรงภาพยนตร์เป็นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมตามจอนี้เลยฮะมันเลยจะเกิดมุมมองแบบพาโนรามาสูงสุด270องศาแตกต่างจากการรับชมในโรงภาพยนตร์ทั่วไปนะครับคุณผู้ชมจะมองเห็นภาพถ้าเป็นทั่วไปก็เห็นเฉพาะด้านหน้าแต่ด้วยเทคโนโลยีนี้ช่วยขยายโลกของภาพยนตร์ให้กว้างขึ้นสร้างความรู้สึกเสมือนผู้ชมเข้าไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์เพิ่มอรรถรสในการรับชมผ่านภาพที่โอบล้อมสายตาจากรอบด้านเลยครับ
0: แล้วที่หยดสมิงเขาขวางเนี่ยมีฉากหลังสำคัญอยู่ในผืนป่าลึกลับเต็มไปด้วยการเดินทางการไล่ล่าและการเผชิญหน้ากับอาถรรพ์เหนือธรรมชาติ Screen X จึงเข้ามาเสริมศักยภาพของภาพยนตร์ได้อย่างลงตัวค่ะพอภาพถูกขยายออกไปทั้ง2ด้านข้างๆผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความกว้างใหญ่ของผืนป่าและความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่แฝงอยู่รอบตัวขณะที่ฉากแอคชั่นและฉากเผชิญหน้ากับไอ้หงเสือสมิงแห่งเขาขวางก็จะยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นความกดดันเหมือนกับว่าเราซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยร่วมเดินทางและเผชิญเหตุการณ์เดียวกันกับตัวละครค่ะการนำที่หยดสมิงเขาขวางเข้าฉายในระบบ Screen X จึงไม่เพียงมอบประสบการณ์การรับชมรูปแบบใหม่ให้กับผู้ชมค่ะแต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เข้าฉายในระบบ Screen X สะท้อนถึงศักยภาพของภาพยนตร์ไทยในการก้าวสู่มาตรฐานการนำเสนอระดับสากลและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะ
2: เตรียมสัมผัสกับประสบการณ์ความระทึกในมุมมอง270องศานะครับกับที่หยดสมิงเขาขวางในระบบ Screen X และระบบปกติพร้อมกัน30กันยายนนี้ครับในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศที่จะพาทุกคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวอย่างเต็มอิ่มและดื่มด่ำยิ่งกว่าที่ผ่านมาครับ
0: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

อแบบไหนกันบ้างคะส่วนเซนเหรอคะชอบทานแบบเปล่าๆเลยค่ะอร่อยมากอยู่แล้วทานเปล่าๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า eat it plain eat it plain แปลว่าคำว่า plain plainคำนี้แปลว่าธรรมดาไม่ปรุงเพิ่มนะคะทานอะไรเปล่าๆก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ Eat the noodle plain Eat the noodle plain คือการทานเส้นหมี่หยกเปล่าๆเลยค่ะที่เด็ดของการทานหมี่หยกเปล่าๆอยู่ที่ความหอมของกระเทียมเจียวกับเส้นหมี่หยกที่เหนียวนุ่มได้รสสัมผัสแบบออริจินเต็มคำเป็ดย่างฉ่ำๆสั่งมาแล้วจะตบท้ายด้วยหมี่หยกอีกกี่จานก็ได้นะคะเพราะเขามีให้เติมแบบไม่อั้นไม่กักค่ะจะกินคู่กันก็ถูกปากหรือจะกินเปล่าๆก็ถูกใจคุ้มยาวๆแบบต่อเนื่องเลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Mew X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ทำอะไรไปแล้ว
1: ไม่ต้องไม่ต้องเอากลับไปเป็นเสนียดเลยไงฮะ
0: พอแล้วพอแล้ว

0: วฉันอีกแล้วก็ฉันเอาแกตายแน่
1: เอาละ
0: จับไป
1: กลับบ้านได้แล้วนี่เป็นสถานที่ราชการนะคุณไป

0: ผมไม่เคยเห็นคุณตาแต่งตัวแบบนี้เลยนะครับ
1: ก็นี่ฉันคนใหม่ไงคะ
0: เมื่อกี้บนรถทำไมคุณตาเงียบๆไปล่ะครับ
1: เหรอคะเอาเป็นว่าฉันเช็คเมลแล้วเจอข่าวร้ายเข้านะคะ
0: นี่คุณตาซื้อคอมใหม่แล้วเหรอครับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กครับ
1: เครื่องเก่านะคะใช้มา2ปีแล้วเป็นแล็ปท็อป
0: แล้วรู้ไหมครับเขาบัญญัติศัพท์กันว่าคอมพิวเตอร์วางตัก
1: มุกคุณนี่จริงๆเลยนะ
2: ไปกินมาแล้วนี่วะ
3: เพิ่งถึงเมื่อกี้
2: เฮ้ยเพราะว่าเราไปดูเสื้อนะตรงนู้นลด 70% อ่ะ
3: ไปดิไปดิถ้าอยากเสียตังค์ว่ะ
0: เดี๋ยวมานะครับ
2: รถเพียบ

0: หอมจัง
1: ไหนฮะคุณนกฮะขอเรื่องเซ็กซี่ด้วยนะครับขวดนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
2: 4,900 ค่ะ
1: 4,900
2: ค่ะ
1: พี่ทองกับสลึงเลยนะครับคุณนกครับเราไปซื้อเสื้อผ้าดีกว่าไหม
0: ฮะแต่นกอยากได้นี่คะรู้ไหมคะคุณสิทธิ์ตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะนกไม่เคยได้ใช้ของอะไรดีๆเลยไม่เคยมีของเล่นไม่เคยมีตุ๊กตาแต่นกเคยฝันนะคะว่าสักวันหนึ่งนกจะมีทุกอย่างที่นกอยากได้แต่มันก็คงเป็นแค่ความฝัน
1: ขวดนึงครับ
2: ค่ะ
1: รับบัตรนะ
2: รับค่ะ
1: น้องเลือกพูดตอนนึง
2: รอสักครู่นะคะ
0: ขอบคุณนะคะคุณสี
1: คุณนกสมควรได้รับมันอยู่แล้วครับ
2: เดี๋ยวขอเชิญคุณชายเซ็นบัตรทางด้านนี้ด้วยนะคะ
1: ขัดจังหวะตลอดได้เลยครับ
3: เอาเส้นไหนดีครับเนี่ย
4: รักพี่เสียดายน้องเหรอคะ
3: เส้นนั้นก็ดีเส้นนี้ก็รักต่างหากนะครับ
4: ถ้าอย่างนั้นฉันตัดสินใจเองเอาสองเส้นเลย
3: โอ้ยมันเกินงบผมนะครับ
4: จะเป็นไรไปอะคะฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันจะซื้อให
3: ้ไม่เอาหรอกครับมันไม่ได้มีโอกาสพิเศษอะไรนี่ครับ
4: แต่ฉันไม่อยากรออีกต่อไปแล้วล่ะค่ะฉันเคยทำไม่ดีไว้กับคนคนหนึ่งฉันอยากจะขอโทษอยากจะทำดีแก้ตัวแต่ฉันก็ไม่ได้ทำมัวแต่รีรอจนทุกอย่างมันสายเกินไปจนฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว
3: คุณตาครับ
4: คะที่ผ่านมาตาเคยให้อะไรคุณบ้างคะ
3: ก็คุณเคยให้ผมยืมหนังสือนิยายไงครับ
4: แต่ว่าตาไม่เคยให้อะไรคุณเลยนี่ไงคะฉันเลยยิ่งต้องให้คุณคุณทำดีไว้กับตาทั้งมากมายขอให้ฉันได้ตอบแทนคุณบ้างนะคะ
3: นี่คุณพูดจาแปลกๆจนผมงงเถียงอะไรคุณไม่ถูกแล้วนะครับ
4: ไม่มีใครเถียงชนะฉันมานานแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเอาสองเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะ
3: แอตินัมการ์ดเชียวเหรอครับ
4: อย่าลืมนะคะว่าฉันเป็นเจ้าของไร่ดอกไม้ที่ติดท็อป5ของเพชรบูรณ์นะคะ
3: ครับ
5: เน็กไทมันก็เหมือนบ่วงผูกคออย่าเอาบ่วงของคนอื่นมาผูกคอตัวเองจะดีกว่า
6: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
7: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
8: กระเด็นจุกเฉิน
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเลนเสียพี
9: ่เบนโต
11: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: เจ๋วซัปเปอร์เจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
9: สนับสนุนโดยนอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพริ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึงชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: พี่ตาคะนกยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ตาเลยตั้งแต่วันนั้น
4: วันนั้นวันไหนล่ะคะตั้งแต่วันที่ตาโดนตบน่ะเหรอคะ
15: นกไม่ได้เป็นคนเอาเรื่องของพี่ตาไปบอกคุณนพพานะคะตอนที่มีคลิปแรก
4: คลิปแรก
15: ค่ะคลิปแรกที่มีคนขโมยมือถือของพี่นักรบแล้วส่งคลิปไปให้คุณนพพานกคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพี่ปิงนะคะส่วนคลิปที่สองนกก็คิดว่าเป็นฝีมือของพี่ปิงอีก
4: จังเลยนะคะ
15: นกเคยพูดร้ายๆกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะ
4: หรอคะ
15: รู้ไหมคะแม่นกอ่ะก็เป็นเมียน้อยเขาตลอดเวลาที่นกโตขึ้นมาหนูต้องเห็นแม่โดนแม่ใหญ่มาระรานทนเห็นแม่ต้องขมขื่นเจ็บปวดหนูก็เลยไม่อยากพี่ตาต้องเป็นเหมือนแม่นะคะ
4: ตายแล้วช่างอุทิศตนเหลือเกินนะคะ

0: พี่ตาเข้าใจนกแล้วใช่ไหมคะ
1: เข้าใจสิคะเข้าใจว่าหนูต้องการให้ใครต่อใครเห็นว่าหนูเป็นคนดีพี่เข้าใจหนูค่ะ
0: ดีใจจังเลยค่ะที่พี่ตาเข้าใจนกแล้วแล้วก็ไม่โกรธนกแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อของตรงนู้นกันนะคะนะคะ
1: ได้สิคะ
0: ไปค่ะ
2: เฮ้ย
3: ไอ้กิ๊ดถามเองจริงเหรอตกลงนี่เองรับล้างชามไม่อายจริงเหรอวะ
4: เองอย่าพูดหมาแบบนี้อีกนะเว้ย
2: เฮ้ยข้าล้อเล่นน่ะ
4: ทีหลังก็อย่าล้อเล่นแบบนี้อีก
2: ว่าแต
4: ่เองดู
2: คุณตากับคุณนกเนี่ยก็ดีกันแล้วจริงเหรอวะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็โกรธกันผู้หญิงนี่มันเข้าใจยากจริงว่ะ
4: แต่ข้าว่าแฟนเองเข้าใจยากที่สุดแล้ววะ
2: เข้าใจยากก็ดีวะเข้าใจยากน่าค้นหามันท้าทายข้าชอบ
4: เออท้าทายข้าขอให้เองเจอดีแล้วกัน
2: อะไรนะ
4: หมายความว่าข้าขอให้เองเจอแต่สิ่งดีๆนะ
2: อวยพรกันดี
1: ได้เวลากลับแล้วล่ะค่ะ
4: ครับ
1: เจอกันพรุ่งนี้นะคะ
4: ครับเจอกัน
2: เจอไหม

0: รุ่งนี้ผมจะใส่เส้นไหนดีครับเนี่ย
1: ถามจริงๆเถอะคุณกับเขาเนี่ยเป็นอาหลานกันแน่เหรอคะ
0: คุณถามอะไรแบบนั้นล่ะครับคุณก็รู้นี่ครับว่าเขาเป็นน้องชายของพ่อผม
1: ก็จริงๆนี่คะคุณกับเขานี่ต่างกันเหลือเกินอะ
0: ผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนักหรอกนะครับชอบควบคุมถือตัวเองเป็นใหญ่ชอบเอาชนะ
1: นะคะผู้หญิงบางคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะชอบควบคุมถือตัวเองเป็นใหญ่ชอบเป็นผู้ชนะแถมยังอาฆาตพยาบาทเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วย
0: โอ้โหแบบนี้ผู้หญิงก็ร้ายกว่าผู้ชายสิครับ
1: เพิ่งรู้เหรอคะ
2: ในกิจยังไม่กลับมาสักทีนะคะพี่ซ้อย
3: เดี๋ยวก็กลับค่ะนี่ก็สั่งให้ทำของโปรดเอาไว้ให
2: ้บางทีอยากจะไปติดใจของโปรดนอกบ้านมากกว่าของโปรดในบ้านก็ได้นะครับ
3: ในกิจเนี่ยเขาไม่มีนิสัยใจง่ายอย่างนั้นหรอกค่ะนั่นไงคะพูดถึงก็มาเลย
2: เป็นไง
0: อานาภาไม่อยู่หรอครับ
2: เห็นเขาว่าจะไปเปิดผับก็เลยไปปรึกษานายประพงษ์อยู่อ่ะ
3: คุณอานาภานี่ก็แปลกคนนะคะนายคนนี้นี่ประวัติดีซะที่ไหน
0: อานาภาเขาคงชอบคนมีประวัติมั้งครับ
3: แม่ว่าลูกทานอาหารว่าง

0: ขาเป็นไงบ้างรายนั้น
1: รายไหนล่ะฮะ
0: ก็
1: อ
0: ๋
1: ออาภพหมายถึงตาใช่ไหมครับเขาก็สบายดีนี่ฮะ
0: เขาคงจะสบายใจขึ้นแล้วกลับบ้านไปตั้งหลายวันเลยตาเขาถามอะไรถึงฉันบ้างหรือเปล่า
1: เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ครับ
0: ตาเขายังเด็กคงจะลืมอะไรง่าย
1: ๆแต่สิ่งที่ตาเจอเนี่ยมันคงลืมไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับ
0: รู้ว่าเขาสบายดีก็ดีแล้วตะกิดเน็กไทมันก็เหมือนบ่วงผูกคออย่าเอาบ่วงของคนอื่นมาผูกคอตัวเองจะดีกว่านะ
2: ฮะดูอาพบกลับซะแล้วเหรอลูก
1: ครับได้ฮะมุตตาเขากลับมาแล้วนะครับ
2: อ้าวแล้วยังไงกันล่ะเนี่ย
1: ผมไปเทคแคร์มุตตานะครับเขาก็เลยหึงแขวะแม้กระทั่งเน็กไทที่ตาซื้อให้
2: นี่เขาซื้อเน็กไทให้ลูกด้วยเหรอโอ้ยแรงขนาดนี้นี่อย่าชวนนัตกิจ
1: ผมแค่เป็นห่วงมุตตานะครับแม่ครับผมกับตาไม่มีอะไรกันแล้วนะครับ
2: ให้มันจริงนะอย่ามารักสามเศร้าสี่เศร้าขึ้นมานะลูกแม่นี่อกแตกตายกันพอดี
1: โอ้แม่ครับขนาดแค่สองเศร้าเนี่ยผมยังหาไม่ได้เลยนะครับแม่
3: แข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
4: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
5: ชนะแล้ว
6: อีกสักเกมไ
4: ห
6: ม
4: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
8: ซูเปอร์แดดหน้าดูใสรู้รอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกตัวค่ะ
11: โซเดียม
10: ยั้งมือปรุงยั้งปากรสตั้งแต่คำแรกนะตัวค่ะ
12: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
13: Want that glass skin Plumpclear. Weigh your skin. Weigh your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ไงคุณมานั่งทำอะไรมืดๆคะ
1: เปล่าเพิ่งกลับมาแล้วครับ
0: ค่ะไปทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวกว่าจะเสร็จก็ค่อนคืนเหนื่อยสายตัวแทบขาดทำไมคะเห็นหน้าเมียแล้วมันอ่อนอกอ่อนใจขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เปล่าผมอยากอยู่เงียบ
0: เพ่งกสินให้นางนั่นมันกลับมาอย่างนั้นเหร
1: ออย่าเริ่มนะ
0: ที่ผัวคนอื่นไม่เห็นเขาจะมีเรื่องแบบนี้กันเลย
1: ผู้ชายมันก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละเพราะตัวเองไม่ใช่คนเริ่มเด็กๆนั่นน่ะเป็นคนเริ่มเขาให้ท่าผมก็สนองเท่านั้นเอง
0: ก็ดีนะสมสู่กันไม่เลือก
1: นี่พูดจาอะไรให้เกียรติกันบ้างนะ
0: คุณมีเกียรติกับเขาด้วยเหรอฮะฉันอยากจะรู้นะว่าไอ้เด็กนั่นมันคิดยังไงมันอยากจะรวยทางลัดโดยการเป็นเมียน้อยแล้วถ้ามันรู้ล่ะว่าคุณมีแค่เปลือกเกาะเมียกินเป็นปิงอยู่ทุกวันน่ะมันจะเอาไหมจะไปไหนนี่คุณฉันยังพูดไม่จบนะกลับมาคุยกันที่ดูเรื่องก่อนหลานพิยานามึงแต่ต้องไม่ได
2: ้เอาอีกแล้วอ่ะเนี่ย
3: ก็รู้อยู
2: ่แม่นี่น่าเบื่อจังเลยเพราะอย่างเงี้ยนะพ่อถึงต้องออกไปหาเศษหาเลยนอกบ้านอ่ะ
3: พ่อเองก็น่าเบื่อเหมือนกันแหละ
2: นี่แกเป็นผู้ชายก็ต้องเข้าข้างผู้ชายด้วยกันไม่ใช่เหรอ
3: ผู้ชายแบบพ่อผมไม่เห็นใจหรอก
2: หรอหรือว่าแกไม่ใช่ผู้ชายฮะ
3: นี่หุบปากไปเลยนะ
2: ตายแกอย่ามาเหวี่ยงใส่ฉันนะฉันไม่กลัวแกหรอก
3: ผมก็ไม่กลัวพี่เหมือนกันน่ะพี่ต้องติดยา
4: พี่ต้องติดยา
2: พี่เด็กบ้า
3: พี่ไปว่าน้องมาทำไมอ่ะ
2: ทำไมก็จะว่าแล้วมาทำไม
3: แล้วทำไมอ่ะ
2: ทำไม
3: แล้วพี่ติดยาจริงหรือเปล่าอ่ะ
2: แกเป็นหรือเปล่า
3: พี่ติดยาจริงหรือเปล่า
2: แกเป็นผู้ชาย
3: จริงหรือเปล่าพี่ยะ
4: กัดกันอยู่ได้กัดกันทุกวันกัดกันอย่างกับหมา
2: คุณต้องสองนี่คือ
3: พี่ไม่ทำอะไรขนาดนั้นน่ะ
2: ทำไม
4: ไม่กัด
3: หัวเลย
2: แม่ฉันบอกให้โยนหมาเหรอ
3: พี่บอก
2: โย
3: นทำอย่าง
2: เงี้ยโยนนี่นางต้องแกทำอะไรน้องสอนมารยาทค่ะต้องดูมันคือพ่อมันแรงนั่นเป็นไงบ้างนี่ต้องทำอะไร
5: ตบหัวค่ะ
2: แล้วลูกเจ็บตรงไหนคะ
5: แม่ลูก
2: พ่อมันไม่มีผิด
6: งั้นคุณพิชจะให้หนูเรียนคุณภาเลยไหมคะ
7: ไอ้นางนั่นมันเป็นไงบ้าง
6: ก็ปกติค่ะ
7: แล้วพี่เคยฉันน่ะ
6: เท่าที่หนูสังเกตก็แทบจะไม่มองหน้ากันเลยนะคะ
7: ไม่มองสูงมองต่ำเลยสิ
6: แต่ว่าพี่ตากลับมาคราวนี้ดูเรียนชาดูแข็งแข็งแล้วก็ไม่แคร์สายตาใครทั้งนั้นแถมยังกลับไปควงคุณวีกิจใหม่ด้วยค่ะ
7: ในนี้ก็ประหลาดสงสัยชาติที่แล้วจะใส่บาตรด้วยของเหลือเดน
6: นะ
7: แต่พี่เคยฉันน่ะนะวันหนึ่งพอคนเผลอๆก็คงจะจับม้าใส่อ่านใส่บางเหี้ยไปทำอะไรกับอะไร
6: นั้นคุณพิชจะให้รอไปก่อนใช่ไหมคะ
7: รอไปก่อนพี่สาวฉันก็สบายใจแล้วไม่กี่วันถ้าเกิดว่าบอกตอนนี้ก็คงจะได้เต้นเร่าๆอีกถ้าสงสาร
6: รอให้พี่ตากับผอ.กลับมาคบกันใหม่ใช่ไหมคะ
7: แม่รู้อีก อ้าว
8: สวัสดีครับพี่ณพิช
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณ
6: รัชนกค่ะ
7: เดี๋ยวอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนะคะ

0: ันนี้คงไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากเลยครับพี่มอนเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับ
1: ถ้างั้นนกต้องขอตัวกลับด้วยดีกว่าค่ะ
2: ได้จ้ะ
0: คุณนกครับจะติดรถไปผมก็ได้นะครับ
1: ดีจังขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้นนกลานะคะ
2: จ้ะแล้วอย่าลืมส่งข่าวล่ะ
1: ค่ะ
0: ไปนะพี่เดี๋ยวคราวหน้าผมขอยืมตัวพี่อมรอีกนะครับ
2: โอ้เอาไปเลยจ้ะเอาไปเลย
0: ขอบคุณครับไป

0: ่คุณวางแผนจะทำอะไรอีก
1: แผนอะไรกันคะหนูนกเนี่ยเขามาบอกความคืบหน้าเรื่องพี่เขยฉัน
0: นี่คุณออกไปห่างผมหน่อยดีกว่านะตัวผมเหนียวแบบนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับผมเลย
1: แหมคุณก็ไปอาบน้ำสิคะแล้วเดี๋ยวฉันรอทานข้าว
0: คุณไม่ต้องรอนะคุณกินไปก่อนเลยผมไม่หิว

0: งศกรเป็นเพื่อนกับคุณอมรนานแล้วเหรอคะ
1: ครับก็ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับตอนเรียนก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายแต่พอจบแล้วครับถึงซี้กัน
0: ผู้ชายเนี่ยดีจังเลยนะคะมิตรภาพความเป็นเพื่อนมาจะมั่นคงกับของผู้หญิงนะคะ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงสิคะอย่างนกเนี่ยนะคะมีเพื่อนผู้หญิงนับคนได้เลยล่ะค่ะผิดกับพี่ชายนกค่ะเพื่อนฝูงนายแบบคบกันเหนียวแน่นจนบางทีอะนกก็อดคิดไม่ได้ว่า
1: อะไรล่ะครับ
0: ว่าเป็นหรือเปล่านะสิคะ
1: แล้วทำไมคุณนกถึงคิดแบบนั้นล่ะครับ
0: แหมก็เพื่อนพี่ชายแต่ละคนเนี่ยทั้งหล่อทั้งล่ำน้องพูดเล่นนะคะพี่ชายไม่ได้เป็นหรอกนะคะแฟนสาวเนี่ยเยอะซะขนาดนั้น
1: พี่ชายคุณนกเนี่ยเขาเป็นนายแบบด้วยเหรอครับ
0: เป็นนายแบบสมัครเล่นนะคะจริงๆเนี่ยเป็นช่างภาพแต่ว่าพอดีพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่รักษารูปร่างดีมากก็เลยเป็นนายแบบเองบางครั้งบางคราวนะคะนกมีรูปพี่ชายด้วยคุณพงศกรอยากดูไหมคะ
1: ได้ครับ
0: นี่ค่ะ

0: ก็หล่อดีนะครับ
1: ค่ะคุณพงศกรคะอยากไปดูแฟ้มรูปภาพพี่ชายน้องไหมคะที่คอนโดงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมกันนะคะ
0: ได้ครับ

0: เตรียมรอรับน้ำทิพย์ได้เลยนะคะ
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ

0: เรียนหยุดเถอะ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโตะ
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: เช็คความเข้ากันได
6: ้เลิกแล้ว
5: ของรสนิยมทางเพลง
6: เลิกแล้วค่ะ
7: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
8: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
9: คิดให้ดี
7: คิดเผื่ออนาคตด้วย
9: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
7: เลือกเมทัลชีตบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
10: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็น
11: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
12: ์น้ำค่ะ
13: ขอบคุณครับ
12: แล้วก็นี่นั่งดูเล่นๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวนกมา
13: โอเคขอบคุณครับ
14: คุณ
13: สวัสดีครับผมมากับนกครับ
12: พี่ชายคุณพงศกรคะนี่พี่ศักชายพี่ชายนกเองค่ะ
13: ครับสวัสดีนะครับ
12: พี่ชายคะนี่คุณพงศกรเป็นเพื่อนของสามีคุณพิษนะคะวันนี้นกไปบ้านคุณพิษมาคุณพงศกรก็เลยอาสามาส่งมาค่ะ
13: ขอบคุณมากครับผมน่าจะหุ่นล่ำบึกหล่อขนาดนี้นี่น่าจะมาเป็นนายแบบในสังกัดโมเดลลิ่งผมนะครับ
15: ผมไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นนะคร
13: ับ แต่ผมว่าหล่อง
15: ั้นลองดูก็ได้ครับ
13: สนใจแล้วใช่ไหมล่ะนี่นำบัตรผม

0: สนใจก็โทรมาได้ตลอดเวลานะรออยู่นะ
1: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปส่งค่ะ
0: เดี๋ยวครับ

0: หร
1: อป้าตื่นนานแล้วนะครับ
0: จะถามหาอาวุธอะไรล่ะคะ
1: คืออย่างนี้นะตา
2: เดี๋ยวตารีบอาบน้ำแต่งตัวนะ
1: แล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปรับตอน 7:00 นผมมีเรื่องคุยกับตาเยอะแยะเลยอ่ะ
2: นะนะ
1: ท่านี้นะจ๊ะไปจ้ะวันนี้มีข้าวต้มเหรอ
3: ค่ะ
1: แล้วกับอะไรบ้างอ่ะ
3: ยำเมียเผลอเมียเบื่อ

0: าไม่ทานแน่หรอครับมีเจ้าดังเลยนะครับ
1: ไม่เอาค่ะเดิมขนาดนี้นี่7โมงแล้วจะทานหรือเปล่าคะเนี่ย
0: ผมแชมป์ฟอร์มูล่าวันทานแน่นอนครับ
1: พรุ่งนี้ฉันนั่งรถตู้เองดีกว่าค่ะคุณไม่ต้องมารับฉันหรอก

0: ำไมอะฮะ
1: ฉันเกรงใจคุณนะคะ
0: คุณเพิ่งจะเหมือนมุตตาคนเดิมก็ตอนนี้แหละครับ
1: ทำไมอะคะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เหมือนเดิมจะดีกว่านะครับไปครับ
1: เดี๋ยวก่อนค่ะ
0: ครับ
1: มือคุณเปื้อนนะคะ

0: สุดที่รักของผมเมื่อไรจะหายโกรธผมสักทีแล้วตา
1: ปล่อยฉันต่อสิคะ

0: ตาจะแย่อยู่แล้ว
1: รักหรือว่าฮะนี่ที่ทำงานนะคะไม่ใช่ม่านรูด
0: ทำไมตาพูดแบบนี้ล่ะ
1: ตายแล้วผู้ดีฟังไม่ได้แต่ทำได้ยิ่งกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ตารู้ไหมตาคือไฟแล้วตาเองก็คือน้ำทิพย์ที่ดับไฟนั้นด้วย
1: อะไรจะน้ำเน่าขนาดนี้คะเนี่ยฉันคือน้ำทิพย์ที่ดับไฟงั้นเหรอคะ
0: จ้ะ

0: จะดับแล้วนะคะ
1: ตาตา
2: เขาไม่งั้นมันจะไม่มีพี่ทั้งหลายตรงนี้เห็นปะล่ะ
0: ขอถ่ายเอกสารนั่นนะคะพี่แตงจิต
3: ค่ะ
1: ตาเดี๋ยวก่อนตาตาหยุดอย่าไม่อยากจะคิดนะเก็บ

0: ท้อไอติมไข่แข็งจริงๆด้วย
1: เว้ยถ่ายอยู่นั่นน่ะ
2: นี่ทั้งแข็งอย่างเดียวก็เอาเหรอเนี่ย
3: อู้เรื่องนี้ต้องขยายค่ะด่วนด่วนด่วนด่วนด่วน
2: ทุกคนคะ
3: เมื่อกี้นะคะผอ.กับยายมุตาค่ะเข้าไปฟิชเจอริ่งกันในห้องกาแฟอีกแล้ว
4: นี่แล้วฟิชเจอริ่งท่าไหนไม่รู้นะครับมีน้ำแดงด้วย
5: อะไรไม่เท่าน้ำแข็งเต็มผอ.เลยแล้วไหลทะลักร่วงหล่นออกมาจากปลายกางเกง
1: สงสัยนางนี่

0: นี่นะจะชอบเล่นหนังเอวีนะ
1: เจ๊นี่รู้เรื่องหนังอีโรติกเยอะจังเลยนะครับแต่วันนี้บอกพูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
0: อย่าไปยุ่งกับฉันเฮ้ยเดี๋ยวปริมว่านะคะต่อไปเนี่ยที่ทำงานของเราคงต้องติดกล้องวงจรปิดแล้วล่ะค่ะรับรองว่าคลิปของบิ๊กหลีคนไหนเนี่ยก็สู้ของผอ.ไม่ได้
1: เดี๋ยวเจ๊ถ้าเล่ามาขนาดนี้เราก็เอาแต่แรกเลยแล้วกันนะ
2: คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับตอนที่พวกเราทุกคนกำลังตั้งใจซีร็อกกันอยู่เนี่ยนะครับ
3: ทันใดนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงกึกกึก

0: ำไมวันนี้เราออกมาทานข้าวข้างนอกอะคะแพงกว่าแคนทีนตั้งเยอะ
1: ใช่ไหมครับผมเลี้ยงเอง
0: หรือว่าวันนี้มีข่าวก็สิบชั้นดีคุณเลยกลัวว่าฉันจะเป็นขี้ปากคนในโรงอาหารอย่าประคับประคองฉันนักเลยค่ะฉันว่าการที่เราได้เจอเรื่องร้ายๆเยอะๆจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะ
1: เราก็จะทำให้คุณเป็นคนแข็งกระด้างด้วยนะครับ
0: ฉันจะพยายามไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะแล้วทำไมวันนี้คุณไม่ใส่เน็กไทเส้นใหม่มาอวดฉันนะคะ
1: ผมกลัวว่าคุณจะว่าผมเป็นไอ้บ้าหรือนะครับ
0: ก็ทำไมคุณต้องกลัวว่าคุณนุ้นจะว่าอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยอะคะ
1: ก็มีคนเคยบอกผมว่าผมเนี่ยเป็นผู้ชายไทยแท้ผมประดานเต็มขั้นนะครับ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: วันนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับ
0: วันนี้อาภพของคุณพยายามจะปล้ำฉันนะคะ
1: แล้วคุณทำยังไงคะ
0: ทำไมยังไงนี่คะฉันก็แค่เอาน้ำแดงใส่น้ำแข็งราดเป้ากางเกงของเขาก็แค่นั้นเองอะ
1: คุณเนี่ยร้ายจริงๆนะฮะเราเมื่อเช้าเนี่ยคุณเห็นเขาหรือเปล่าครับที่หน้าหอพัก
0: ด้วยเหรอฉันไม่เห็นคุณพูดอะไรเลย
1: ไม่รู้จะพูดอะไรนะในดวงตาของเธอเ
0: ห็นฉันเป็นใครเขาโทรมาหาฉันตั้งแต่เช้าว่าจะมารับฉันก็เลยโทรหาคุณนะคะในดวงตาของเธอขอโทษนะคะฉันเป็นได้แค่เงา

0: วันนี้จะไปทานข้าวกับคุณกิจข้างนอกนะคะ
1: ไปกินเศษกินเดนน่ะสิไม่ว่า
0: พี่ตาอาจจะเลิกกับผอ.จริงๆแล้วก็ได้นะคะ
1: จ้ะ
2: เลิก
1: เลิกผ้าสิเห็นๆกันอยู่อ่ะฟัดกันซะห้องกาแฟสะเทือนขนาดนั้นน่ะ
2: นี่แล้วเธออ่ะเอาเรื่องนี้ไปรายงานคุณนพนภาหรือยัง
0: พี่ปิ่มคะที่นพคอยเป็นหูเป็นตาให้กับคุณนพนภานพไม่ได้ทำเพื่ออานิสงส์จ้างอะไรหรอกนะคะแต่นพทำเพื่อความถูกต้องนะคะ
1: ถูกต้องอะไรของเธอ
0: พี่ปิ่มถ้าพี่ปิ่มไม่เป็นนบพี่ปิ่มไม่รู้หรอกค่ะแม่นบเป็นเมียหลวงเมียแต่งพ่อทิ้งแม่นบไปอยู่กับเมียน้อยแถมยังมาตบตีรีดไถบังคับเอาเงินไปปนเปื้อนนางเมียน้อยตลอดเวลาแม่นุ๊กเลี้ยงลูกทุกคนมาด้วยตัวเองเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดนุ๊กต้องทนเห็นแม่ทรมานขมขื่นนุ๊กเลยเข้าข้าง

0: ที่เหลือ
1: คุณจ๊ะ
0: ร้องไห้สิอื้นคอคงแห้งแล้วมั้งเล็กหน่อย
2: ช่วยคาบข่าวไปบอกคุณนพนภาด้วยนะว่าฉันปรับมาแล้วถ้าอยากจะตบรอบสองก็เชิญฉันเตรียมหน้าไว้ให้แล้ว
3: ใครขามาเคยขี่มีเหรอมันจะไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกันอีกอ่ะฉันจะจัดให้หนักยิ่งกว่าเดิมเลย
4: ตาน
5: ี่ไม่ใช่ยิ่งตาคนเดิมไหมเนี่ย
6: หนังน่ากลัวมากค่ะ
7: มันจะถูกผีเข้า
8: ผีแพ

0: นับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส M150
1: ฉันเจอสร้อยแล้ว
2: หล่อนไปเจอที่ไหนมา
1: ฉันไปเจอที่ห้องนอนของคุณดวงสวัสดิ
3: ์ผมเจอแล้วครับคุณพ่อนี่ครับคนนี้ใช่ไหมครับ
2: จะทำยังไงต่อไป
4: ฉันจะสร้างค่ะ
2: ฉันเจอความหมายของฉันแล้วหล่อนล่ะเจอหรือยัง
3: คิดถึงเรื่องลูกไม่ประพันธ์ไม่เคยน้
1: อยลงปล่อยเลยนะคุณเดินได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณหลอกฉันมาตลอดเลยเหรอ

0: ฉันเดินได้ทำทุกอย่างได้หมดแหละแต่ไม้ค้ำนั่นน่ะเขาเรียกว่าโรคสำออยออนเมีย
1: วิ่งคนบ้าหลงให้ฉันเป็นห่วงแทบแย
0: ่ถ้าเป็นห่วงกันจริงอ่ะก็ต้องสงสารกันด้วยสิ
2: คนเจ้าเล่ห์อย่างคุณน่าสงสารตรงไหน
0: น่าสงสารสิถ้าคืนนี้หล่อนปฏิเสธฉันนะฉันจะตายให้ดูเลย
2: คุณหายดีแล้วจริงเหรอ
0: ได้ใช้ชีวิตเคียงคู่กับหล่อนอย่างนี้ฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอก

0: ระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะ
1: ไม่อยากให้ขึ้นเลยอยากหลับอยู่กับลมอย่างนี้นาน
0: ๆนานไปเรื่อยๆไม่กินข้าวไม่หิวแย่หรอคะ
1: หิวหล่นมากกว่า
0: คุณพอแล้วค่ะ
2: จะมีคนมาเห็น
0: ดูพระอาทิตย์สิคะสวยจริงๆนะ
3: เฮ
1: ้ต่อไปนี้ตาโตๆของฉันจะมองที่หล่อนคนเดียวแล้วตาโตๆของหล่อนก็ต้องมองที่ฉันคนเดียวแก้มนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันของฉันของฉันหมดเลยตกลงไหมยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะต้องตอบด้วยถ้าไม่ตอบฉันจะจูบปากหล่อนจนหล่อนพูดไม่ได้เลย
0: ตกลงค่ะ
2: ตกลงค่ะ

0: ลับมาแล้ว
1: ลุกขึ้นมาเถอะลูกหายดีแล้วจริงๆด้วยบุญรักษาแท้ๆแม่ได้ข่าวแล้วขอบใจมากนะเรื่องจดทะเบียนกับพ่อสรันเป็นโชคของแม่แท้ๆที่ได้หนูมาดูแลลูกของแม
2: ่คิดถึงคุณแม่ที่สุดเลยค่ะ
1: เออแม่ก็คิดถึงหนู
3: ใจจริงผมอยากฟังข่าวให้แน่ก่อนว่าเสือขาวตายแล้วคุณแม่นะคุณแม่ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังบอกแกเพิ่งมาก็ไม่เชื่อ
1: แม่บอกแล้วไงลูกอยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่นั่นยิ่งมีข่าวดีแบบนี้แม่อยากมาเห็นด้วยตาว่าเราสองคนมีความสุขกันแค่ไหน
3: อ๋อเดี๋ยวผมจะกลับไปทำงานพรุ่งนี้แล้วนะครับในอำเภอจะจัดงานสมโภชประจำอำเภอเพื่อปลอบขวัญและกำลังใจชาวบ้านครับ
1: โอ้ยดีดีแม่จะได้ไปช่วยงานเขาเสือขาวจะตายหรือไม่อ่ะก็ว่ากันไปแต่เรื่องขวัญกำลังใจของชาวบ้านเนี่ยต้องมาก่อนยิ่งสำหรับเราสองคนเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะ
2: อะไรยังไม่จบคะ
1: ชีวิตคู่ไงต่อไปนี้แหละของจริง
3: หมายความว่ายังไงครับ
1: ความหวานชื่นไงก็เหมือนทุกอย่างในโลกย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงมีวันเพิ่มขึ้นก็ต้องมีวันลดลงไม่เหมือนกันในแต่ละวันแต่ละปีของชีวิตคู่บทพิสูจน์ของความรักในนิทานจบลงเมื่อรักกันแต่ในชีวิตจริงคือการเริ่มต้น

0: ราสองคนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ครับ
1: คนทุกคนเปลี่ยนทุกวันแค่ออกไปข้างนอกอ่านหนังสือดูละเมงละครหรือออกไปเจอคนใหม่ๆสักคนกลับเข้ามาคู่ของเราก็เปลี่ยนเป็นคนละคนละขึ้นอยู่กับว่าเราจะหนักแน่นกันแค่ไหนใครคือ

0: แม่มาหาแล้วนะลูกโถหอมไปเยอะเลยนะ
1: นี่คุณพ่อกับคุณแม่มาได้ยังไงคะเนี่ยรินเป็นคนโทรแรกไปบอกเองค่ะ
2: พี่อาสาพามาเองพวกเราทุกคนเป็นห่วงบ้านนี้มากนะ
3: 2เดือนแล้วนะลูกคุณประณีตเขาไม่มาแล้วล่ะกลับพนักงานกันเถอะ
1: กลับเหรอคะคุณพ่อจะให้ลูกทิ้งคุณประณีตไว้เหรอคะทำไมทุกคนถึงคิดแบบนี้กันไปหมดไหนคุณพ่อสอนนักสอนหนาให้เป็นภรรยาที่ดีภรรยาที่เชื่อสัตย์ต่อสามีคำสอนพวกนี้มันไม่สำคัญแล้วหรอคะ

0: านเจ้าคุณลงทุนมาเองถึงที่นี่เพื่อมารับคุณปราณีกลับพระนคร
1: กลับพระนครถ้าจะปัญหาใหญ่นะเนี่ย
0: เมียฉันเขาตามพ่อกับแม่ให้มาจัดการถ้าขืนปล่อยไว้คุณปราณีคงต้องเป็นบ้าไปซะก่อน
1: สภาพแย่

0: พูดกับข้าวต้มทานเยอะนะคะเห็นรินบอกว่าพี่บานีไม่ค่อยทานข้าวเลย
1: ขอบคุณนะคะคุณแม่เดี๋ยวบานีจะทานให้หมดเลยค่ะ
2: ก่อนจะเซ็นสัญญาขายข้าวกับเขาคุณพนิดก็รู้แล้วนะว่ามันเสี่ยงแต่ก็ยังไปรับปากเขาก็มาบีบบังคับให้คนอื่นทำผิดไปด้วยคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัว
1: คุณแม่แต่คุณพนิดเขาสัญญาแล้วว่าจะให้คุณประหลัดทำครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นคนเราทำผิดพลาดกันได้ไม่ใช่หรอคะคุณแม่
3: แต่เท่าที่พ่อฟังคุณพนิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนซื่อสัตย์อะไรเท่าไหร่นะคนดีๆที่ไหนเขาจะทำตัวลึกลับแบบนี้คงจะเคยชินกับการทำอะไรเสี่ยงๆผิดกฎหมายแล้วก็คงร่ำรวยมาด้วยวิธีนี
1: ้แต่บ้านนี้แต่งงานกับเขาแล้วนะคะหนีกลับไปก็เท่ากับว่าทิ้งปัญหาไว้ให้เขาแก้ตามลำพังคนจะคอละหาได้ว่าพอยามยากมีหนี้สินเราก็ทิ้งเขา
2: แล้วลูกจะอยู่ยังไงผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี
1: ้คุณพานิจะต้องกลับมาค่ะบานี้เชื่อค่ะว่าคุณพานิจะกลับมา
3: ถ้างั้นกลับไปรอที่พระนครถ้าเขามาไม่เจอเดี๋ยวเขาก็ตามไปที่นู่นเองที่แต่ก่อนนี้เที่ยวไปเที่ยวมาได้เลยให้เขาตามไปที่นู่นพ่อจะได้คุยกับเขาถ้าเขายังไม่เลิกทำงานคดโกงแบบนี้ก็เลิกรากับเขาซะเถอะ
1: คุณพ่อที่ตอนคุณสรันเจ็บคุณพ่อยังให้รินมาอยู่ข้างๆแต่พอตอนนี้คุณพนิดกำลังลำบากทำไมคุณพ่อถึงให้ลูกทิ้งเขาล่ะคะ
3: สามีและภรรยาเป็นเข็มทิศซึ่งกันและกันสามีชักนำชีวิตภรรยาภรรยาเป็นศูนย์รวมจิตใจของสามีและลูกๆครอบครัวที่ประสบความสำเร็จสามีและภรรยาจะชักนำชีวิตซึ่งกันและกันไปในทางที่ถูกต้อง
2: ลูกเป็นลูกแม่ถ้าลูกมีสามีเป็นคนโกงชีวิตลูกก็จะมีแต่ความเดือดร้อนตามมาพ่อกับแม่ยอมไม่ได้นะลูกสรันกับลินเนี่ยเขาทำถูกต้องแล้วหนูต้องยอมรับนะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ที่เข้าใจค่ะ
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ลูกเป็นไข้ แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: เทมเพลคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
7: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
8: เป็นฉลากคนใช้ยา
9: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
10: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
11: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
12: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธอ
9: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนา

0: ารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เมื่อไอมีเสมหะ
2: ละลายเสมหะขับออกง่าย
1: บรรเทาไอ
2: ใช้โซแม
1: ทมีคาร์โบซิสเตอีน
3: อันตรายกว่าใช้ยา
4: เดี
5: ๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเกี๊ยว
15: ขอโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลิกกันจะอับอายทางญาติอับอายเพื่อนฝูงจะเอาแบบนั้นจริงๆเหรอครับ
16: คนไทยมีญาติมีพรรคพวกเพื่อนฝูงแต่ถ้าไม่มีชาติบ้านเมืองไม่มีสังคมส่วนรวมก็น่าสงสารประเทศเราจริงไหม
17: เราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าเขาเดินทางผิดเราไม่เตือนเราไม่หยุดเขาปล่อยให้เขาเริ่มโมโทสันอยากได้เงินทองในทางแบบที่ผิดๆชีวิตครอบครัวก็ไม่มีวันสงบสุขหรอกนะลูกเชื่อแม่สิ

บานีไม่กลับค่ะยังไงบานีก็ไม่กลับบานีไม่กลับค่ะคุณแม่

0: แล้วนี่ก็ยังไม่เจอน้องสาวแกหรอก
1: ยังไม่เจอว่ะเลยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ฉันคิดอะไรไม่ออกก็เลยมาหาแกที่เนี่ยมาพักสมองที่ต่างจังหวัดสักพักเพื่อจะคิดอะไรออกบ้างแต่โชคดีชะมัดได้เจอคุณบรณีด้วยนี่ต้องเป็นบุพเพสันนิวาสแน่ๆเลยว่ะ
0: บอกจะตามน้องสาวติดผู้หญิงเหมือนเดิม
1: เฮ้ยคนนี้เอาจริงผู้หญิงดีๆแบบนี้ทำไปเล่นได้ที่ไหนเฮ้ยแกไม่อยากได้ฉันเป็นคู่เขยหรอวะคิดเรื่องน้องไปตามจีบคุณบุกไปก็ได้นี่หว่า
0: แล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่จะเจอน้องสาวฮะ
1: ต้องเจอดิ

0: ในเมื่อน้องบานีไม่ยอมกลับพวกเราก็พักที่นี่ก่อนเถอะนะครับ
1: ก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละทำยังไงได
2: ้ให้เวลาลูกสักพักนะคะฉันไม่เคยเห็นลูกเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครั้งนี้คงทุกข์ถึงที่สุดแล้วล่ะค่ะ
3: พี่อรุณอยู่ด้วยกันนะคะที่นี่มีห้องหับมากมาย
0: บานีก็เหมือนน้องสาวพี่ที่ตามมาก็เพราะเป็นห่วงพี่ไม่ยอมกลับง่ายๆหรอก
4: คุณบานีคงโกรธทั้งคุณสรันทั้งรินหน้ายังไม่ยอมมองเลยด้วยซ้ำค่ะ

0: คุณพ่อคุณแม่หล่อนช่างมีเมตตากับฉันไม่กล่าวโทษฉันสักคำ
1: ก็บอกแล้วไงคะว่าท่านเข้าใจเหลือแต่บานีเนี่ยล่ะค่ะจะยอมตัดใจกลับพานครได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้ค่อยเป็นค่อยไปเถอะ

0: ไหนๆพวกท่านก็มาแล้วอย่าลืมชวนท่านไปที่งานสมโภชด้วยนะไปทำงานวันแรกหลังจากหยุดมาตั้งนานตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย
1: กระเป๋าเอกสารนายเสนอเอาไปไว้ให้ในรถแล้วนะคะ
0: จริงสิฉันลืมแผนที่ไว้ที่โถงอ่ะ
1: ฉันใส่กระเป๋าให้แล้วค่ะ
0: รู้ได้ยังไงว่าฉันจะเอาไป
1: หลายเดือนมานี่ทุนหมกมุ่นแต่การหาที่ตั้งของค่ายเสือขาวบุญบายศึกษาแผนที่จนแทบจะนอนกอดอยู่แล้ว
0: รู้ใจไปหมดแต่ว่าตอนนี้กอดเมียแทนต่างหาก
1: หยุดเลยกระเป๋าเงินค่ะใส่เงินเอาไว้ให้แล้วนะคะกระเป๋าอะไรไม่มีเงินเลยทีหลังเงินหมดต้องบอกนะคะเกิดมีเรื่องด่วนต้องใช้เปิดมาไม่มีให้เขาจะทำยังไงล่ะคะ
0: ก็บอกให้ไปเอาเงินกับเมียที่บ้านสิเมียเป็นทั้งกระเป๋าเงินเป็นปิ่นโตเป็นที่นอนเป็นที่รักเป็นทุกอย่างเลย
1: แล้วก็มีอีกอย่างนึงคราวนี้ห้ามลืมแล้วนะคะ

0: ันไปทำงานก่อนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวค่ะ
0: อะไรเหรอ

0: พี่อรุณมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: เมื่อกี้นายเสนอเล่าเรื่องลินจดทะเบียนกับคุณประหลาดแล้วคงอยากจะให้กระแทกเข้าหน้าเข้าหัวจิตเข้าหัวใจพี่คงกะจะให้พี่ช้ำในตาย
0: ลินเป็นน้องสาวของพี่มาตลอดนะคะก็เหมือนคุณบานีคุณบุพี่อรุณเคยบอกไม่ใช่หรอคะว่าความสุขของรินก็คือความสุขของพี่พี่อรุณจำไม่ได้หรอคะ
1: จ้ะพี่จะปักใจให้ได้พี่ยินดีกับรินด้วยนะ

0: ำได้นะคะว่าคนที่แต่งงานกับเศรษฐีปักใต้ชื่อบาราลีใครจะไปมาเปลี่ยนชื่อเป็นบารณี
1: ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแค่คนใช้
2: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
3: เตก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
2: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
2: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
3: เริ่มเลย
4: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแบตไดรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: เหงื่อออกผักให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
9: Breeze สูตรซักด่วน
10: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
12: ้เดี๋ยวปีต่อไป
13: กลิ่นปากมา
14: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
15: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
16: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: อาประทับโดยไม่รู
18: ้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ขอโทษนะครับ
1: ขอโทษทำไมคะดวงต่างหากล่ะที่เต้นผิดจังหวะ
0: ผมดีใจนะครับที่ได้เห็นคุณหัวเราะออกมาได
1: ้ขอบคุณนะคะที่พาดวงมาเต้นรำ
0: ผมจะดูแลคุณผมจะทำงานผมจะซื้อวางคืนมาและผมจะทำให้คุณมีความสุขที่สุด

0: นอ่ะคุณปานวาดหน้าชื่นอกตรมผัวได้คนใช้เป็นเมียน้อย
1: โถโถโถโถโถโถเลยมาเจาะแจ๊กกับเด็กหนุ่ม
2: หน้าสมเพช
1: นี่นี่นี่นี่นี่ก็อีกรายคุณชายถังแตกที่เพิ่งขายวางไปเต้นรำอยู่กับเมียนู่นไง
0: ยายดวงสวาดเพื่อนสมัยเรียนของฉันเองแหละฉันเป็นออกข่าวว่าขายวางเอาเงินไปลงทุนทำห้างสรรพสินค้าใหญ่โตใครๆก็รู้ว่าคุณชายกกนั้นน่ะสิ้นเนื้อประดาตัวไปตั้งนานแล้ว

0: เดี๋ยวเราไปทักสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็เพื่อนกัน
1: สงสารมาก
2: คุณดวงครับผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ
0: ค่ะดวงสวัสดิ์
3: อ้าวสมรเป็นยังไงบ้าง
0: ฉันสบายดี
3: สวัสดีค่ะคุณโฉม
4: สวัสดีค่ะ
0: ตัวล่ะแต่งงานไปอยู่ในวังสบายดีใช่ไหม
3: วังอ
0: ุ้ยขอโทษนะลืมไปว่าคุณชายน่ะขายวังไปแล้วแหมฉันนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะตัวก็ไม่มีทางยอมหรอกใช่ไหม
3: ตอนนี้เราร่วมทุนกันทำห้างสรรพสินค้าลงทุนไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกหลายล้านเลยทีเดียวฉันเองก็ต้องเข้าไปบริหารด้วยนะวุ่นวายจะไม่มีเวลาพักเลยเธอเอ้ย
0: มิน่าล่ะไม่ค่อยเห็นตัวออกงานเลยนะเวลาเขาลือกันว่าตัวระหองระแหงกันน่ะฉันก็ต้องเป็นคนแก้แทนให้แหมดวงสวัสดิ์กับคุณชายนฤทธิ์มีชีวิตดังกับเจ้าหญิงเจ้าชายพวกขี้อิจฉาก็พูดเกินไป
3: ว่าแต่เรื่องฉันแล้วเนี่ยเธอล่ะเป็นยังไงบ้างสมรได้ข่าวว่าเพิ่งไปสกีที่สวิตมานี
0: ่ไปมาทุกปีไปจนเบื่อไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยนะพลาดงานสำคัญสำคัญไปตั้งหลายงานอย่างงานแต่งคุณบารณีก๊อกเจ้าคุณบำรุงก็ไม่ได้ไปตัวล่ะได้ไปเปล่า
3: ก๊อกเจ้าคุณบำรุงเหรอเราไม่รู้จักหรอกเอ๊ะแต่จะว่าไปก็รู้จักอีกคนนึง
4: ก๊อกเนี้ยจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะมาเกิดตกถังข้าวสารแต่งงานกับเศรษฐีปักใต้จัดงานแต่งงานกันซะใหญ่โตญาติก็เลยเยอะขึ้นมาพึบพับเลยค่ะแต่ก็ยังไม่วายมีข่าวลือออกมานะคะ
3: ข่าวว่าอะไรคะ
4: คนที่แต่งงานชื่อบารณีเป็นพี่สาวคนโตค่ะส่วนยิบุรณีเนี่ยเป็นน้องสาวคนเล็ก
3: ยังไงก็ไม่รู้ค่ะโผล่ขึ้นมาอีกคน
4: เป็นแค่เด็กในบ้านยกย่องกันซะใหญ่โต
3: เด็กในบ้านก็คือคนใช้ใช่ไหมมันชื่อบาราลีใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะตอนเด็กๆที่ฉันเคยตามพ่อแม่ไปเยี่ยมฉันยังจำได้นะคะว่าคนที่แต่งงานกับเศรษฐีปักใต้ชื่อบาราลีแต่นายไปๆมาๆเปลี่ยนชื่อเป็นบารณี
3: แบบนี้นี่เองว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแค่คนใช้
4: คุณดวงรู้จักด้วยเหรอคะ
3: ที่ฉันขอกลับบ้านก่อนนะคะขอตัวค่ะ

0: คุณชายทำไมคุณชายมานอนห้องนอนของแขกล่ะคะ
1: พอดีคุณดวงเธอไม่สบายนะครับเธอกลัวผมจะติดหวัดก็เลยให้มานอนที่ห้องนี้คุณแม่อย่าให้ใครไปกวนเธอนะครับ
0: ค่ะ
1: ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: จมากนะจ๊ะสำหรับชาน
1: ี่อุ๊ยตายโอเคนางจิ้มลิ้มแกเอาเสื้อผ้าฉันมาใส่เหรอฮะ
2: มาได้ยังไงคะเนี่ย
1: อะไรนี่แกกินก็ไม่ล้างเหรอฮะ
2: เดี๋ยวล้างค่ะ

0: แล้วไม่กลับมาเนี่ยแกก็ไม่มีสิเอาเสื้อผ้าฉันมาใส่เข้าใจไหมแล้วบ้านนู้นคนหายไปไหนกันหมด
1: เขาไปที่ทำงานของคุณประหลัดกันนะคะพอดีวันนี้มีงานสมโภชสถานประจำอำเภอค่ะเขาก็ไปกันหมดบ้านแล้วจิ้มลิ้มก็เลยเอาชุดสวยๆของคุณมาใส่อะค่ะกะว่าจะไปงานกับเขาด้วย
0: งานสมโภ
1: ชใช่ค่ะเป็นงานเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจชาวบ้านให้ต่อสู้กับพวกเสือขาวยังไงล่ะคะในงานนี้นะคะมีรำวงมาตรฐานด้วยค่ะคุณนายประหลัดกับคุณประหลัดอ่ะก็แต่งสวยแต่งหล่อกันออกไปหมดแล้วล่ะค่ะ

0: ลองลองลองลอง
1: ประหลาดที่ข้านารีมีเมียสอง
2: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มเต็มเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์แฟรนด์จากอังกฤษ
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้ประกันฉุกเฉิน
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
13: เมื่อไอมีเสมหะ
14: ละลายเสมหะขับออกง่าย
13: บรรเทาไอ
14: ใช้โซแมท
13: มีคาร์โบซิสเตอีน
15: อันตรายกว่าใช้ยา
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมงามๆ8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: นุกไหม
1: สนุกดีค่ะไม่เคยดูเลยแปลกดีเหมือนกันนะคะ
0: นี่เดี๋ยวเขามีการแสดงกันด้วยนะ
1: มีอีกเหรอคะ
2: ไรจะตั้งไรจะไม่ยอมรับไรจะไ
0: ม่มาเลยแล้วไรจะไม่ไว้ใจไรจะมาไรจะมาไรจะมา
3: ไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไร
0: จะมาไรจะมาไรจะมาไรจะมาไรสวัสดีครับนี่มาเที่ยวกันเหรอครับ
3: พวกเราเหมารถมาเที่ยวจ้ะเห็นคุณประหลาดหายดีแบบนี้เราก็ดีใจนะเนี่ยโอ้ตาหวานเหมือนเดิมนะถ้าหายป่วยแล้วก็ขวัญเอ้ยขวัญมา
0: เดี๋ยวอันนี้ภรรยาผมครับอันนี้เมียอันนี้คือเมีย
3: นี่รู้แล้วจ้าเขาลือกันให้ทั่วเลยนะว่าประหลัดพิฆาตนารีมีเมียสอง
1: ทำไมชื่ออย่างกันในนิยายเลยอ่ะ
3: นี่ก็สายตาของคุณประหลัดไงพวกเราอ่ะก็เลยเรียกคุณประหลัดว่าประหลัดพิฆาตนารีมีเมียสอง
0: นี่จะหาเรื่องให้ผมหรอครับผมมีเมียเดียวครับไม่มีคนอื่นครับ
3: แหมคุณประหลาดคุณอะสูงใหญ่แข็งแรงร่างกายเนี่ยกำลังวังชาดีขนาดเนี้ยจะมีเมียกี่คนก็มีไปเถอะค่ะนี่ค่ะคุณนายคะวันนี้นะคะถือว่าทำบุญทำทานนะคะขอกอดผัวของคุณนายชื่นใจสักท
0: ีไม่ได้ครับไม่ได้ครับพอดีว่าผมมีเมียแล้วครับกอดไม่ได้นะครับนี่โจรร้อนทำไมเราสามีตัวเองนั้นควรจะแบ่งคนอื่นหรือไ

0: ไหนๆท่านหลองสมพูดศาลากลางน่ะขอจ่าเจ๊จ้า
1: เอาไ
0: ปเลยอะไรหรอคุณ
2: ครับ
1: พระนครเลย
3: พี่บานีขนมดอกจอกนี่อร่อยนะคะ
1: บานีเสียงจักรจันที่ไหนร้องอ่ะ
3: พี่บานีออกมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยยิ้มแย้มหน่อยสิคะ
4: พี่ปวดหัวจะไปหาที่นั่งก่อนแล้วกัน
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูเองรักเป็นผิดน่าเห็นใจนะครับเหมือนที่เช็คสเปียร์กล่าวไว้ว่าจะหักอื่นคืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ
3: ไม่ใช่เช็คสเปียร์ค่ะสุนทรภู่ต้องหัก
1: เอ้าเหรอครับแล้ววันนี้ล่ะครับความเอ่ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนะวันไหนแรกเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดี
3: อันนี้ล่ะค่ะเชกสเปียร์พระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6แปลมาจากเวนิสวานิชแค่นี้คุณไม่รู้จริงๆหรอคะ
1: ก็มันสับสนนี่ครับตอนเรียนมันง่วงผมก็เลยหลับคุณนี่เก่งจังเลยนะครับแต่เราจะเริ่มกันตรงไหนดีครับ
3: เริ่มอะไรตรงไหนคะ
1: ความรักไงครับเมื่อจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้างอย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที
3: ่เรียนไม่เก่งความรู้ก็ไม่ค่อยมีมัวแต่เอาเวลาไปเจ้าชู้เสียดายเวลา
1: โต้ตอบชับชับชับไม่มีเขินอายเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเราต้องสู้ลุย

0: เรื่องทางฝักใต้เนี่ยผมถนัดนะครับเนี่ยเขาเรียกมโนรา
1: ลิเกป่า
0: ลิเกป่านะครับโอ๊ยแต่นั่นน่ะเขาเรียกกองปะโทน
1: กลองรัมมนาสัญลักษณ์ของลิเกป่า
0: โอ้หนังสือที่คุณอ่านนี่ทำให้คุณรู้ทุกเรื่องในโลกนี้เลยนะครับ
1: ค่ะทั้งความจริงและความฝัน
0: ฉลาดขนาดนี้ใครจะกล้าจีบคุณ
1: ก็คนฉลาดด้วยกันไงคะ
0: ปากจัดอีกต่างหาก
1: รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าเสียเวลากับฉันเลยนะคะนู่นนู่นสาวๆลูกหลานของท่านผู้ว่าค่ะงามๆทั้งนั้นอยู่ทางนู้นค่ะ
0: เอ๊ะคุณนี่เห็นผมเป็นอะไรครับเอานะถึงผมจะเรียนน้อยไปนิดเพราะรักสนุกไปหน่อยแต่ข้อดีด้านอื่นเนี่ยผมก็มีนะครับเช่นเช่นอะไรบ้างนะสักวันแต่คุณต้องเห็นข้อดีอย่างอื่นของผมบ้างคอยดู
1: ค่ะฉันจะรอแล้วก็จะช่วยค้นหาด้วย

วัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับณบัดนี้นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงการลำวงแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องกราบขอเรียนเชิญท่านผู้ว่ากับคุณหญิงพิมพ์บนเวทีเปิดฟอร์ก่อนนะครับเอาละครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนายอำเภอปิยะกับภรรยาครับและท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าคุณบำรุงกับคุณหญิงเพ็ญแขครับบนเวทีครับและอีกสองท่านนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ใหญ่ขอมาครับขอเรียนเชิญคุณปลัดสลันกับคุณบลาลีครับ

0: แล้วอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหญิงแก้วครับขอเรียนเชิญครับขออนุญาตครับ
1: คุณบารณีพี่นงนุชที่ไปงานแต่งงานของคุณที่พระนครจำได้ไหมคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณพนิษฐ์ไม่มาด้วยเหรอคะ
2: คุณพนิษฐ์ติดงานที่ปีนังค่ะ
1: งานแต่งงานของคุณน่ะใหญ่โตหรูหราเป็นไงคะข้าวใหม่ตามันวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่คะ
3: ขออภัยนะครับคุณหญิงเดี๋ยวขอตัวน้องขึ้นไปบนเวทีนะครับเพลงจะเริ่มละ
1: เชิญค่ะเชิญ
4: โซ่พลานี่แกได้มาจากไหน
5: ของรินน่ะ
6: ตัวไม่ใช่ครอบครัวครอบครัวที่เก็บเด็กข้างถนนยังตัวมาชุบเลี้ยงไง
7: คุณบานีก็สายเลือดของแกมันคือคนใช้
4: ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนใช้
8: สร้อยเส้นนี้มีเส้นเดียวในโลกนั่นก็แสดงว่าคุณรินเป็นน้องสาวที่หายไปของผมครับ
7: ชีวิตกับคุณต่างหากที่สำคัญหน้าด้านคุณต่างหากที่หน้าด้าน
9: ความรู้สึกระหว่างเรามันเกิดขึ้นมาด้วยตัวเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นใคร

การสื่อสมิทถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นและยังได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในเอกสารสำคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ระหว่างการเสด็จประพาสหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกปีพ.ศ. 2419เมื่อเสด็จผ่านป่าจันทบุรีพระองค์ทรงบันทึกความเชื่อของชาวบ้านเกี่ยวกับเสือสมิงในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสจันทบุรีไว้อย่างน่าสนใจซึ่งเป็นการบันทึกร่องรอยของโลกทัศน์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นชาวบ้านเล่าว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ผู้หนึ่งสามารถทำน้ำมันเสือสมิงได้ศิษย์3คนลักเอาน้ำมันดังกล่าวมาทาตัวจนกลายร่างเป็นเสือสมิงทั้ง3พลัดหลงเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีหนึ่งในนั้นกลายเป็นเสือดุร้ายออกทำร้ายผู้คนจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายอาจารย์ผู้นั้นได้ออกติดตามลูกศิษย์พร้อมบอกวิธีคลายอาถรรพ์หากพบเสือสมิงก่อนที่มันจะกินมนุษย์ให้ใช้ไม้คานตีหรือใช้กระลาครอบก้อยเท้าของเสือก็จะสามารถถอนอาคมให้กลับเป็นคนได้แต่หากเสือสมิงได้ลิ้มรสเลือดมนุษย์แล้วอาถรรพ์จะสมบูรณ์ไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขได้อีกแม้เรื่องราวนี้จะเป็นเพียงความเชื่อพื้นบ้านแต่กลับสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อ150ปีก่อนเสือสมิงเป็นตำนานที่ทำให้ผู้คนอกสั่นขวัญผวาจะถูกเล่าต่อกันมาในแถบภาคตะวันออกของไทยความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องเล่านี้มีพลังมากพอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ได้รับการจดบันทึกไว้ในเอกสารของทางราชการติดตามความน่าสะพรึงกลัวของเสือสมิงร้ายหน่อยที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมกัน30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ลดเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
1: โอเค
2: ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นจุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนียร์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแก้ว
8: หมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
10: แม่ยังกินข้าว
9: คุณต่อมาวัน
10: แม่
11: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
12: าหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: BYD C-Lion 5 BMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
14: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่จันทบุรี
15: ชวนไปดูโลมาแสนรู้ที่ Oasis Sea World ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์โลมาที่มาโชว์ความสามารถมี2สายพันธุ์คือโลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพูกับโลมาหัวบาดหรือโลมาอิราวดีโดยขวัญใจนักท่องเที่ยวคือน้องน่านน้ำลูกโลมาอิราวดีวัย2ปีที่มาร่วมแสดงความสามารถดูครับน้องน่านน้ำสวมหมวกสีแดงขึ้นมาจากน้ำจุ๊บหน้าผากพี่ครูฝึกได้ด้วย
16: ครีบอยู่ด้านข้างตัว
15: โชว์ลีลาจุ๊บท่ายากพุ่งตัวลอยเหนือจากน้ำเป็นเมตรมีการจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาและจุ๊บหมิ่งที่หน้าผากพี่ครูฝึกจนหน้าหงายแค่จุ๊บยังไม่พอครับมีการพุ่งตัวจากน้ำขึ้นมาโถมกอดด้วย
16: 200กว่าโลขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะ
15: เลี้ยงลูกบอลเตะลูกบอลด้วยหางก็ได้เก่งจริงๆครับมีการให้ครูฝึกขึ้นยืนบนตัวแล้วไหว้พาขึ้นฝั่งโลมาว่ายน้ำเร็วมากเหมือนติดเทอร์โบเลยครับโลมาไม่ใช่ปลาแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำสมองของโลมามีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายมีโครงสร้างสมองที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างสมองบางส่วนคล้ายกับสมองมนุษย์โดยเฉพาะบริเวณที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความทรงจำและการตัดสินใจ Oasis Sea World เปิดการแสดงโลมาทุกวันวันละ5รอบรอบแรก9โมงเช้า11โมงบ่ายโมงบ่าย3และ5โมงเย็นทางสวนสัตว์ยืนยันว่าแม้รอบไหนจะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเพียงคนเดียวก็จะแสดงอย่างเต็มที่เหมือนเดิมเพื่อให้ผู้ที่มาชมได้รับประสบการณ์และความประทับใจนอกจากชมความสามารถของโลมาแล้วยังมีกิจกรรมทั้งให้อาหารและถ่ายภาพกับโลมาตกปลาเก๋ามุกให้อาหารปลาหมอทะเลยักษ์ป้อนนมปลาคาร์ปให้อาหารกระต่ายและกวางรูซ่ารวมถึงบ้านบอลสำหรับเด็กค่าเข้าชมผู้ใหญ่130บาทเด็ก80บาทเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า90เซนติเมตรเข้าฟรีช่วงนี้มีโปรโมชั่นถ่ายภาพกับโลมาจาก800บาทเหลือ350บาทโปรโมชั่นมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
14: หอมแก้มเก่งทั้งพันหัวบาดและพันปากขวดครับตาอ่างทอง
15: ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฉากการถ่ายหนังหรือการแสดงมายากล นะครับแต่เป็นการสาธิตการเชื่อมเหล็กใต้น้ำของน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองที่นี่เปิดหลักสูตรช่างเชื่อมใต้น้ำเป็นแห่งแรกของประเทศปั้นนักศึกษาอาชีวะเข้าสู่สายงานเฉพาะทางที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญสูงรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

0: ดร.ไพฑูรย์สังสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองบอกว่าปัจจุบันช่างเชื่อมใต้น้ำเป็นแรงงานฝีมือเฉพาะทางที่ตลาดมีความต้องการแต่ประเทศไทยยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนจำกัดทางวิทยาลัยจึงนำองค์ความรู้จากครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาจากช่างฝีมือทหารและผ่านการฝึกอบรมด้านการเชื่อมใต้น้ำมาพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ต้องมีพื้นฐานด้านงานเชื่อมสามารถว่ายน้ำและมีความพร้อมในการดำน้ำหลักสูตรเปิดสอนในระดับปวส.นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหลังเรียนจบสามารถนำทักษะไปต่อยอดกับงานได้หลายประเภททั้งงานซ่อมบำรุงท่อใต้น้ำท่อส่งน้ำมันบริเวณชายฝั่งและในทะเลงานซ่อมเรือเหล็กรวมถึงงานโครงสร้างต่างๆที่ต้องดำเนินการอยู่ใต้น้ำเพราะการซ่อมเรือหากต้องนำเรือขึ้นมาซ่อมบนฝั่งต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสูงมากผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะเฉพาะทางมีโอกาสทำงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมทางทะเลบางตำแหน่งสามารถมีรายได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือนเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมใต้น้ำวิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยระบบการเชื่อมใต้น้ำที่ใช้ในการฝึกเป็นกระแสไฟฟ้า DC ซึ่งแตกต่างจากกระแสไฟฟ้า AC ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงต้องมีครูผู้ควบคุมและดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด
1: งานแบบนี้รายได้สูงนะครับเพราะทำยากและมีคนทำน้อยไปพิจิตร
0: ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามพ่อค้าขายกล้วยปิ้งคนนี้มีอาชีพหลักคือชาวนาชื่อคุณไพโรธเทียนป้ออายุ50ปีแบ่งเวลาระหว่างรอต้นข้าวเจริญเติบโตมาทำกล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟผลตอบรับดีมากจนตอนนี้ต้องขยายเพิ่มอีก1สาขาคุณไพโรธมีที่นาทั้งหมด35ไร่แต่ลดความเสี่ยงจากราคาข้าวตกต่ำมาปลูกกล้วย7ไร่และนำผลผลิตมาแปรรูปขายช่วงแรกใช้เตาถ่านแต่พบปัญหาขี้เถ้าฟุ้งและกล้วยไหม้จึงเปลี่ยนมาใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวกระจายความร้อนจากเตาแก๊สทำให้กล้วยสุกทั่วถึงสะอาดและน่าทานมากขึ้นที่เด็ดอีกอย่างอยู่ที่น้ำราดสูตรเฉพาะที่ใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมและเนื้อมะพร้าวเป็นส่วนผสมปัจจุบันขายดีจนผลผลิตจากพื้นที่7ไร่ไม่เพียงพอต้องรับซื้อกล้วยจากชาวบ้านเพิ่มเดือนละประมาณ 1,000 กิโลกรัมส่วนกล้วยที่เหลือจนสุกงอมก็นำมาบดผสมแป้งและมะพร้าวปรุงรสห่อใบตองแล้วปิ้งเป็นขนมกล้วยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้ากล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟพร้อมน้ำราดขายกล่องละ30บาทหากไม่รับน้ำราดกล่องละ25บาทอยากชิมกล้วยปิ้งลาวาภูเขาไฟฝีมือคุณไพโรธไปอุดหนุนกันได้ร้านเปิดทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย2โมงส่วนวันอื่นๆขายบริเวณหน้าห้างแฮปปี้พลาซ่าตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็น
1: เป็นชาวนาที่ช่างคิดและขยันมากครับไปพิษณุโลก
0: ช่วงเย็นๆของทุกวันจะมีมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันนี้มาจอดที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกมอเตอร์ไซค์มีการปรับแต่งติดโครงเหล็กสำหรับวางของและขายของไว้ท้ายรถนี่คือร้านเวสป้าพาเจียวบุฟเฟ่ของน้องธิตารีแสงฤทธิ์มั่นหรือน้องใบเตยอายุ15ปีนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาหารายได้เสริม
2: ได้เลยค่ะพี
0: ่ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องใส่ไข่เจียวได้ตามชอบทั้งกุนเชียงไส้กรอกหมูยอปูอัดแหนมไก่สับหมูสับหรือผักต่างๆใส่เท่าไหร่ก็ได้ให้อยู่ในแก้วช็อตใบนี้จากนั้นน้องใบเตยจะทอดไข่ใส่เครื่องให้แบบสดๆไข่1ฟอง25บาท2ฟอง35บาทและ3ฟอง45บาทมีน้ำพริกกะปิฝีมือคุณยายของน้องใบเตยให้ลูกค้าตักทานคู่กับไข่เจียวแบบฟรีๆด้วยน้องใบเตยบอกว่าน้าเคยเช่าที่เปิดร้านขายไข่เจียวแต่ยอดขายไม่โตจะย้ายร้านก็ลำบากน้องใบเตยจึงเกิดไอเดียทำโครงเหล็กติดท้ายรถมอเตอร์ไซค์ทำเป็นร้านไข่เจียวเคลื่อนที่ขับไปขายได้ทุกที่ถ้าตรงนี้คนน้อยก็ย้ายไปขายทำเลอื่นๆได้น้องใบเตยบอกว่าหลังจากเริ่มขายรู้สึกสนุกกับการค้าขายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เสริมลูกค้าหลายคนอุดหนุนเพราะอยากสนับสนุนเห็นว่าอายุยังน้อยแต่ไม่อายทำกินตั้งใจทำงานหารายได้เสริมอยากชิมไข่เจียวฝีมือน้องใบเตยไปอุดหนุนกันได้ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติเริ่มขายตั้งแต่5โมงครึ่งเป็นต้นไป
1: ลูกขยันแบบนี้ใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ภูมิใจครับน้องลูกส่งท้ายไปจีน

0: าไปชมการแข่งขันตัดแต่งขนน้องหมาในพิธีเปิดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงท็อปเฉิงตูเพ็ทเอ็กซ์โปครั้งที่14ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ Century City New International ในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีผู้เข้าแข่งขันหลายร้อยคนมาประชันฝีมือกันงานมหกรรมในปีนี้จัดขึ้นบนพื้นที่มากกว่า 50,000 ตารางเมตรหรือราว32ไร่และรวบรวมแบรนด์สัตว์เลี้ยงทั้งในและต่างประเทศกว่า 5,000 แบรนด์น้องหมาแต่ละตัวที่เป็นนางแบบนายแบบในการตัดแต่งขนยืนตัวนิ่งแบบรู้งานจริงๆน้องหมา2ตัวพันธุ์บิชองฟรีเซ่ขนขาวฟูที่กำลังฮิตอยู่ในเมืองไทยยืนไม่ขยับเลยครับจุดเริ่มต้นของการตัดแต่งขนน้องหมาต้องย้อนไปสมัยศตวรรษที่16หรือเมื่อ500ปีก่อนที่เป็นยุคที่เลี้ยงสุนัขเช่นพันธุ์พุดเดิ้ลไว้ใช้งานช่วยในการล่าสัตว์และเก็บนกน้ำถูกยิงจากการล่าหรือเก็บลูกธนูที่ยิงพลาดเป้าพุดเดิ้ลเป็นสุนัขที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันชื่อพุดเดิ้ลมาจากคำกริยาภาษาเยอรมันซึ่งหมายถึงการสาดน้ำกว่าพุดเดิ้ลจะดูสวยงามเป็นน้องหมาไฮโซอย่างที่เห็นในปัจจุบันพุดเดิ้ลมีขนหนาและหยิกมากหากปล่อยตามธรรมชาติขนจะอมน้ำจนหนักและทำให้จมน้ำได้นี่คือหน้าตาและขนของน้องหมาพุดเดิ้ลที่มีขนตามธรรมชาติก่อนได้รับการตกแต่งขนหนาเหมือนแกะเลยครับเจ้าของที่เลี้ยงพุดเดิ้ลเพื่อช่วยล่าสัตว์ในยุคนั้นจึงคิดค้นวิธีตัดแต่งขนเพื่อให้เหมาะกับการเป็นสุนัขช่วยล่าสัตว์ไม่ได้เน้นความงามสภาพน้องหมาพุดเดิ้ลเมื่อร้อยกว่าปีก่อนจึงดูเหมือนถูกตัดขนผิดพลาดหรือแกล้งตัดดูแปลกตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับโกนขนช่วงขาหลังและสะโพกแต่จะเหลือขนทรงพุ่มไว้ที่บริเวณหน้าอกข้อต่อและช่วงบนดูแล้วเหมือนคนที่สวมเสื้อหนาสวมถุงเท้าหนาแต่ว่าไม่ได้สวมกางเกงที่ตัดขนแบบนี้ก็เพื่อความคล่องตัวเพื่อป้องกันความเย็นจากน้ำและปกป้องอวัยวะภายในจากผู้ไม้หนาทึบโกนขนช่วงครึ่งหลังและขาเพื่อช่วยลดน้ำหนักขนทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นเหลือขนหนาช่วงอกและซี่โครงเพื่อรักษาความอบอุ่นให้แก่หัวใจและปอดเมื่อต้องเผชิญกับน้ำที่หนาวจัดเหลือผู้ขนกลมๆที่ข้อเท้าและสะโพกเพื่อปกป้องข้อต่อสำคัญไม่ให้บาดเจ็บหรืออักเสบจากความหนาวและช่วยป้องกันทากหรือกิ่งไม้ในบึงน้ำต่อมาช่วงศตวรรษที่18หรือ300ปีก่อนราชสำนักของชนชั้นสูงฝรั่งเศสนำผู้ดูมาเลี้ยงเปลี่ยนบทบาทจากสุนัขใช้งานมาเป็นสัตว์เลี้ยงในราชสำนักและถูกจับตกแต่งขนให้สวยงามฟูฟ่องตามแฟชั่นขุนนางฝรั่งเศสจนกลายมาเป็นต้นแบบของทรงประกวดมาตรฐานที่เราเห็นกันในเวทีประกวดสุนัขในปัจจุบันนั่นเองเปรียบเทียบผู้เดินสมัยช่วยงานล่าสัตว์กับตอนเป็นน้องหมาที่เลี้ยงให้อยู่เฉยๆในบ้านต้องบอกว่าผู้เดินมาไกลมากครับ
1: ผู้เดินสมัยก่อนนั้นเป็นผู้ใช้แรงงานผู้เดินสมัยใหม่เป็นผู้เดินไฮโซครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดกวนซือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเผาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนาม

0: และเป็นปัจจัยเกื้อกูลการสืบสานมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟิงลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไปบูรณ์สืบไปทั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงื่อโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตร เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
3: วันนี้เวลา 19:33 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อปี2528โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่ง ส่วนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดมีกรมส่งเสริมสหกรณ์แนะนำให้บริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีค่าตอบแทนสูงสุดพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้นสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายหลัง

น้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570ประกอบด้วยโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองโดยกรมชลประทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยกรมประมงและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้สำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆประกอบด้วยค่าอาหารสำหรับศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะอีกทั้งจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนจากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก่อนจะทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ดำเนินการเมื่อปี2568ในพื้นที่ 2.75 ไร่โดยจัดทำแปลงรวบรวมหญ้าแฝก28สายพันธุ์แบ่งเป็นหญ้าแฝกลุ่ม11พันธุ์หญ้าแฝกดอน17พันธุ์โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปีโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยงานปศุสัตว์ซึ่งในปี 2563 ถึง 2569 สนับสนุนไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานรวม 3,445 ตัวให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลที่มันดาตั้งครรภ์มันดาที่มีเด็กเล็กและเกษตรกรผู้ถูกผลกระทบจากโรคเรื้อนรวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ที่ถูกผลกระทบจากโรคเรื้อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่โดยงานควบคุมโรคติดต่อและสาธารณสุขมีผู้ป่วยกำลังรักษา38คนและพบผู้ป่วยรายใหม่10คนในขณะที่ปี2568ประเทศไทยมีผู้ป่วยกำลังรักษา165คนโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยงานป่าไม้ที่จัดทำแปลงสาธิตคัดเลือก2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงและการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ29โรงเรียนด้วยวันนี้เวลา 8:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเมื่อปี2522ตามพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้เป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันฐานราบที่1กองพันฐานราบที่2และกองพันฐานราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่มีการพัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้ลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาแทนของเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลักซีโร่เวสต์ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บนำไปเพิ่มมูลค่าผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่มีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

0: รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับเลือกให้เป็น1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่การคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้อาทิเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตซึ่งเด็กๆยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสเวลา 10:38 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569แก่นักเรียน10คนที่นำความรู้ที่ได้จากการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568จำนวน34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งที่ผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: ขอเชิญชวนทุกท่านที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและเพื่อเจตนารมณ์อันดีจะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาตินี้ทำทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากและในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กซึ่งมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัด

งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียทำให้เข้าถึงสิทธิ์และบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องต่อจากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้เป็นผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดมี3ระดับได้แก่ประถมศึกษาตอนปลายประเภทสีช็อคมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสีโปสเตอร์ซึ่งสอบต.จัดการประกวดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจตลอดจนแนวพระราชดำริด้านต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสอบต.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเวลา 14:12 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาโดยเป็นพระอนุสาวรีย์ในพระอิริยาบถทรงยืนและทรงฉลองพระองค์ครุยพระกรขวาทอดลงข้างพระวรกายมีลักษณะแตกต่างจากพระอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานณวิทยาเขตอื่นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งจังหวัดปัตตานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทกล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามมีนักแสดงเป็นเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่6ถึง18ปีจากสถานศึกษา26แห่งใน4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจำนวน112คนสำหรับโขนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มดำเนินการเมื่อปี2551โดยจัดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ฝึกฝนและแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องต่อมาในปี2558กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานอื่นๆฝึกอบรมและจัดการแสดงตลอดระยะเวลา18ปีนอกจากการแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามแล้วกระบวนการฝึกฝนยังเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนผ่านการฝึกอบรมรวมกว่า 2,000 คนแล้วเวลา 16:56 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนพวงศารามอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยเริ่มทำงานเมื่อปี

1482ในตำแหน่งครูผู้สอนของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาในปี2506ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและมีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าใฝ่ศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตโดยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมบริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆทั้งกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรมูลนิธิและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมและยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16 ถึง 26 กันยายน 2569

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุด Thai Knowledge, Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอมันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารี

0: สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านุพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนุคารามรวม8รูปองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมพร้อมกับได้พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมก่อสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งต่อมาในปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเป็น 41.10 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีทำให้ช้างป่ามีแหล่งน้ำและช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำตลอดจนปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น104โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำจำนวน69โครงการ
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: วันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจำนวน10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับ

0: คลื่อนกับพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่ขยายองค์ความรู้จากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงโดยใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติด้วยแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีระยะ3ปีพ.ศ. 2568ถึง2570มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ41โอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทระยะ3ปีให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยเฉพาะงานด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงพร้อมกันนี้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานได้แก่โรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสแปลงปลูกกล้วยแปลงปลูกฝรั่งเนื้อแดงและแปลงปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตและรองรับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึงตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยตลอดจนตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่น้ำเพื่อป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากปัญหาช้างป่าในพื้นที่
1: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่จังหวัดลพบุรี
0: วันนี้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนลพบุรีตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริได้ติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมโดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดรวมทั้งได้รับการศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาและได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายหญิงรวม21คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สามารถคิดสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพที่ตั้งใจเช่นการทำหมูสะเต๊ะทำขนมทองม้วนทำแพรแถบย่อและการทำปลอกแขนไว้ทุกตัดผมปลูกผักไฮโดรโปนิกทำเกลือสปาสบู่และทำน้ำมันหอมระเหยอโรมาออยทั้งมีการฝึกอาชีพเช่นการเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าการซ่อมเครื่องยนต์เล็กการทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสำหรับเป็นพื้นที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นกิจกรรม

0: ลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคง
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดพระธาตุผาเงาวัดพระสิงห์วัดแม่สลองในวัดห้วยน้ำขุ่นวัดสุวรรณมงคลวัดแม่ลัวรวมถึงวัดนิวิตสัทธารามจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากจังหวัดตรังได้แก่วัดกระพังสุรินทร์วัดเขาพระวิเศษวัดน้ำพรายวัดศรีรัตนารามวัดแจ้งวัดมุกทาราวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเลียบจังหวัดสงขลาที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีวัดเจดีย์กลางทุ่งจังหวัดสิงห์บุรีและวัดโพย่อยจังหวัดบุรีรัมย์ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระชามพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายรวม8รูปมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองในจัดพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีประจำปี2569วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดทองในเขตสวนหลวงมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองในโดยนางสุมนาอภินรเศรษฐ์ประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองในจัดพิธีทำบุญพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดทองในจำนวน112ทุนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทางนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดทองในได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในชุมชนและทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเมื่อวันที่16กันยายน2536ในโอกาสนั้นได้พระราชทานเงินจากกองทุนสมเด็จย่าจำนวน 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2531เพื่อสงเคราะห์นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนให้เป็นเยาวชนที่ดีเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติและในปีต่อมาได้พระราชทานเงินจากทุนการกุศลกว.สมทบให้แก่มูลนิธิอีก 100,000 บาทคณะกรรมการมูลนิธิจึงจัดพิธีทำบุญและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกวันที่16กันยายนของทุกปีเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
0: ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อ

0: เนื่องอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่18กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและในวันที่19กันยายนสามารถเข้ากราบได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันขมลวรรณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: อืมนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูไลท์ที่มากกว่าไวโบเก
8: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
9: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
10: ได้สิ
11: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
12: แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
13: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฮือฮาทั้งวันเมื่อทีเซอร์บินนี้ The Lies ตะวันลวงถูกปล่อยออกมาทั้งทางหน้าจอและโซเชียลปักหมุดแล้วเตรียมทึ่งกับบทบาทใหม่ของ3ซุปตาร์ยาย่าก้าวกับพร้อมกันทางช่อง3 6ตุลาคมนี้ค่ะ
15: ใกล้เข้ามาแล้วค่ะสำหรับการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ3เคมีใหม่ก้าวนพก้าวยาย่าอุรัสยาและกัฟคณาวุฒิกับเรื่องราวความสัมพันธ์พี่น้องที่รักกันดีของระวีหนุ่มก้าวและภากรหนุ่มกัฟจนมาเจออลิสาสาวยาย่าที่ทำให้ทั้งสองผิดใจกันพร้อมตามสืบหาความจริงบางอย่างงานนี้3นักแสดงสปอยความสนุกและชวนลุ้นพร้อมกันวินนี่เดอะไลน์ตะวันลวง6ตุลาคมนี้ค่ะ
16: เรื่องราวที่มันเป็นดราม่าเข้มข้นมากๆสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยผมคิดว่าคนน่าจะชอบกันแฟนคลับของกัฟเองก็คงไม่เคยเห็นอะไรในบทบาทแบบนี้ในตัวกัฟเอง
17: สำหรับย่ารู้สึกว่าแคสต์ is very wow แบบแคสต์เราว้าวมากจริงๆค่ะแบบนักแสดงมากฝีมือมากๆเต็มไปหมดเลย like เต็มไปหมดเลยจริงๆ
18: อยากให้ทุกคนแบบคอยเอาใจช่วยตัวละครทุกๆตัวเลยแล้วก็อยากให้คอยติดตามในทุกขั้นตอนทุกๆสเต็ปการดำเนินเรื่องไปเลยละกันเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่ทำให้ทุกคนว้าวได้เยอะอยู่เหมือนกันฝากทุกคนติดตามวินนี่เดอะไลฟ์ด้วยนะครับผมตะวันลวงนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้ง3คนตั้งใจมากๆเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
15: ริววชิรวิทย์หรือฉลามแฮปปี้สุดๆกับการได้ปล่อยพลังในอุบัติรักเกาะสวรรค์เจ้าตัวบอกเลยว่าสนุกมากเพราะเป็นอะไรที่ไม่เคยได้เล่นแบบนี้ในชีวิตจริงแน่ๆงานนี้เลยจัดเต็มทั้งพลังทั้งอินเนอร์ส่วนเรื่องราวก็กำลังวุ่นวายเมื่อชาวบ้านลุกฮือเรียกร้องให้ฉลามกลับมาขอขมาเทพพระสมุทรแต่เจ้าตัวดันหายไปงานนี้ความลับบนเกาะกำลังจะถูกเปิดมาตามลุ้นกันต่อว่าเรื่องราวจะพาไปทางไหนในอุบัติรักเกาะสวรรค์ค่ะ
19: คือคาแรคเตอร์นี้ผมเป็นเซี่ยวเทพมีก
4: ระเบนอยู่ข้างหลังและผมสามารถที่จะเลืองแสงออกมาได้เพื่อขจัดศัตรูทั้งหลายผมได้รู้สึกว่ามันเป็นพลังวิเศษที่เท่โชคดีเวลาเราเข้ากับตัวละครที่ต้องใช้ CG เข้าไปอย่างเช่นพวกฝั่งจนสลัดอย่างเงี้ยเราเล่นด้วยง่ายเราจินตนาการได้ง่ายว่าพี่แชมป์แต่ละคนหรือพี่นิวนี่เขาจะเป็นอะไรยังไงก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณแต่ละคนเลยที่รู้สึกว่าเล่นเต็มเป็นคาแรคเตอร์ได้จริงๆก็จริงๆก็ดีใจครับเป็นแนวใหม่ด้วยแนวที่เราเพิ่งเคยเล่นครับใช่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามฝากวันรักเกาะสวรรค์ครับฝากทุก EP เลยครับ
15: ใครว่ากองที่หยดสมิงเขาขวางจะมีโมเมนต์แก๊งนักแสดงนั่งจับกลุ่มเมาส์กันยาวๆงานนี้โบเมลดาขอเฉลยว่าไม่จ้าเพราะนี่คือการเข้ากองกับแก๊งหนุ่มๆของแท้ในฉากเน้นบู๊เวลาพักก็เลยต้องพักแบบจริงจังเตรียมเอเนอร์จี้กับซีนต่อไปแต่สิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือแมลงถึงจะไม่ได้กลัวแต่สาวโบบอกว่าแพ้หนักมากงานนี้เลยขอกำลังใจให้น้ำเพชรลูกสาวสายลุยกันเยอะๆในที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
10: ชายล้วนก็ต่างคนต่างอยู่มุมใครมุมมันอะไรเงี้ยแล้วก็ทำธุระของตัวเองไปมันก็ดีนะพี่ไม่ต้องมานั่งคุยนั่งเมาอะไรแต่ถ้าแบบกองคุณพี่เจ้าขาพักเสร็จปั๊บต้องมาแบบตั้งกลุ่มกันกองนี้ก็คือชิลๆอะไรเงี้ยเราก็แบบค่อนข้างแฮปปี้นะที่แบบเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเรามันก็ไม่ได้หยิ่งแท้ขนาดนั้นด้วยค่อนข้างทรหดอดทนค่ะแมลงทุกอย่างครบเซตไม่ว่าจะแมลงมีปีกหรือไม่มีปีกทุกอย่างมาหมดโบไม่ได้กลัวแต่เป็นคนมนุษย์แพ้ง่ายฟักๆนานแล้วตื่นฝากตัวละครแล้วก็คาแรคเตอร์นี้นะคะน้ำเพชรนะคะในสมิงขาวขวาง
14: 18นาฬิกา58นาทีพรุ่งนี้ติดตามชมคุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสเสนอตอนโซเดียมตัวร้ายกับนายพระนครบาลส่วนตอนนี้ไปสนุกกันต่อกับอุบัติรักเกาะสวรรค์กันนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: นว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยอะทั้งไอ้เรื่องอีตะก้อนหินที่เขาโผล่มาแบบไม่ได้เตียงแล้วก็มีเรื่องสร้อยหินอีก
1: ทำไมหน้าตามันคล้ายแต่แหววจัง
2: ห้องน้ำก็
3: เจ้าเลยต้องจับผิดสุดเลย
4: ถ้าได้เป็นเจ้าของฉันกับแม่ก็คงจะสบาย
0: ถ้าจากหายแล้วเหรอ

0: อย่าบอกนะว่าหวยมาออกที่คุณอีกเนี่ย
1: เลย
0: ต้องตามหาฉันใช่ไหม
1: ไอ้ฉลามมาตัวนี้ไปก่อสวรรค์แน่แน
2: ่ดูลึกลับน่าไปสำรวจดูสักครั้ง
1: ไปเขาไอ้ฉลามอยู่ไหนลูกมึงอะ
3: มึงตามล่าไอ้ฉลามไม่ปล่อยเลยไว้เสีย
1: ถ้ามันบริสุทธิ์ใจจริงมันหายหัวไปไหนมันออกมาดิ
4: ใช่ไหน
5: ใช่ใช่ใช
4: ่เสียกับพวกเล่นลุมอย่างนี้ตอบให้ฉลามอธิบายยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ฉันเป็นคนบอกให้ฉลามหลบไปเองถึงยังไงพ่อผู้ใหญ่ก็ต้องพาตัวมันกลับมาขอเข้ามาเรื่องไม่ไม้ก่อนจะได้จบสิ้นสักทีใช่ไหมพวกเราใช่ใ
6: ช่โอ้แต่เจ้าตัวไม่อยู่จะจับมาทำพิธีได้ยังไงบ้าไปแล้ว
4: นักหาสาวประการประการสิใช่ใช่ออกนะวัด
1: ไม่สิง
4: ไม่ใช่คือยี่หวายังสิง 100% จ้ะแต่ว่ายุคนี้พิธีป่าเถื่อนควรจะหมดไปได้แล้ว
1: ใช่ยุคนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันทำไมต้องให้ผู้หญิงเป็นเหยื่อด้วย
6: เดี๋ยวดีไอ้มุกไม่หมาถ้ามาแล้วถูกจับทำพิธีไปด้วยแน่นอน
2: เจ้านี้ก็ได
1: ้งั้นเอาไอ้ปลิวเนี่ยไปด้วยเลยไปสองคนเลย
7: เดี๋ยวยี่หวังขอเข้ามาแทนเ
8: ขาป่าตำนานบทใหม่ร้อยแพ่งหนุ่มสาวภูมิจันทร์
1: จับมันจับมันเลยเร็วหนีจับมันมาเลย
7: ไป
1: จับ
7: เข้ามา
1: ป่าป่าเขา
6: Are you ready to mount the
8: Ready!
9: Oh,

แห่งมหาสมุทรจะบอกว่าต่อจากเล่มที่เรามีอ่ะถ้าใช่นี้ก็ถูกหวยสิบย้ายอย่างนั้นเนี่ย

0: หลามมีของดีไม่บอกกันบ้างเลยนะเนี่ยคุณหยุดก่อนนั่นแน่เก๊กตั้งนานไม่อยากรู้ว่าสนใจตำนานเทพสมุทรกับเขาด้วยเหรอ
1: หนังสืออะไรผมไม่เคยเห็น
0: เดี๋ยว
1: ผมเพิ่งขนน้ำกลับมาจากน้ำตกเจ้าเวลาไหนมาอ่าน
0: เดี๋ยวแล้วถ้าคุณไม่ได้อ่านเอาใครอ่านอ่ะ
1: ผมไม่รู
0: ้เออ

0: อดชีวิตข้ามซีนรักโรแมนติกไปซีนสยองซะงั้นฉันว่านะบนเกาะเนี้ยต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยแง่ๆเลยอะ
1: อาจจะเป็นสัตว์ป่าหรือก็ไม่แน่

0: ู่กัน2คนก็พอแล้ว
1: นักแสดงคนนี้ดูไปมันก็คล้ายกับยายแพรจริง
2: นะครับคุณท่านผมว่าคุณหนูของเราเนี่ยทั้งเสียงทรงพลังและสกิลการแสดงละครก็ไม่เล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยไม่เหมือนสักนิดเลยครับ
3: เสียงเหินไปหน่อยนะ
0: เมื่อไหร่เราจะเลิกหลบๆซ่อนๆนะสักทีค่ะ
4: หน้างอแบบนี้นี่ก็ไม่เข้ากับกระเป๋าแบรนด์เนมคอลเลคชันใหม่นะแล้วเจอกันที่กรุงเทพ
1: นี่เห็นว่านักแสดงเมื่อวานเนี่ยเป็นชาวเกาะทั้งนั้นเนี่ย
4: ครับ
1: แม่จะฝีมือนี่ยังกำลังอาชีพนี่ถ้าไม่ติดเรื่องที่หน้ากากของเสพิชัยหายนะเพราะว่าจะเรียกมาให้รางวัลซะหน่อย
4: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับถ้าเราได้มีโอกาสจัดงานที่นี่นะครับผมจะให้ทีมงานเนี่ยติดต่อนักแสดงเซตนี้มาร่วมงานกับเราอีกครับ
1: ผมมองผลไม่ผิดจริงๆไว้ถ้ามีโครงการอะไรที่อยากจะต่อยอดอีกแล้วก็บอกผมได้ตลอดเวลานะครับผมยินดีช่วยสนับสนุนเต็มที่ไว้ถ้ามีเวลาเนี่ยต้องขอมาพักผ่อนอยู่บ่อยบ่อย
5: โอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
2: คุณท่านครับตอนนี้รถมาถึงพอดีเลยครับเราไปกันเลยไหมครับ

0: รู้ไหมเวลามีพายุในน่านน้ำแถวนี้แบบฉับพลันนะชาวเรดาร์จะเรียกว่าประตูปิด
1: เราค่อยปิดอ่ะ
0: ถ้าสมุดคงไม่อนุญาตได้ผ่านแถวนี้แต่คงจะเป็นแค่ความเชื่อหรือกุศโลบายของคนโบราณที่ไม่ให้ออกเรือเวลามีพายุเข้าอ่ะไปนอนไหมคุณเอ้ยคุณห้องคุณอยู่ทางนู้นไปนอนห้องตัวเองสิ
1: ฉันขอนอนในมุมห้องเล็กๆด้วยคนนะว้าตอนนั้นไม่

นใจร้าย

0: ไปไหนกันวะไม่เจอปิวหนูยี่หวาเลยอะแล้วแม่มันเรียกบุ๊กอะ
1: ตาโป๊กกับเรือก็หายไปจ้ะเฮ้ยหรือว่าจะพาสองคนนั้นหนีถ้ายี่หวาไม่ได้อยู่กับลุงโป๊กตอนนี้ยี่หวาอยู่ที่ไหนอะ
0: แม่มันรีบไม่เป็นไรนะเดี๋ยวช่วยกันหา
1: แถวนี้นี่มัน
2: ไปดีกว่าป่ะพกป่ะ
0: นี
3: ่แกหมดประโยชน์แล้วนางหนู
4: อดใจไว้ปล่อยคำสาปได้เมื่อไหร่ค่อยจัดการวิญญาณนั้น

0: ไฟใกล้ๆหน่อยสิ
1: เฮ้ยพวกมันหายไปทั้งหมดเลยครับเสีย
2: หน้ากากกู
1: เสียเอาไว้สิครับ
0: เฮ้ยไว้ก่อนเว้ย
1: ผมไปแล้ว
0: แ
1: ค่เสียรอด้วยครับ

0: ในที่สุดเสือโป๊ะก็ฝ่าพายุคลื่นลมมาถึงเกาะสวรรค์อีกครั้งหนึ่งโอ้แล้ว
1: เราเรื่องจะตาย
0: เฮ้ทิศตะวันออกมันต้องอยู่ตรงนี้สิวะเหนื่อยวะ
2: ฉันจะได้เจอพี่ฉลามแล้วสินะ
0: พวกเองพร้อมหรือยังอะเราต้องเดินเท้าอีก 2-3 วันถึงจะถึงบ้านลูกพี่ดวงอยู่ฝั่งโน้นน่ะ
1: อยู่ฝั่งโน้น
3: อีก 2-3 วัน
1: ไอ้ว่าเซียนเนี่ยเชี่ยวชาญทุกน่านน้ำไงเป็นเงี้ย
0: มารู้หมดมันก็ตื่นเต้นสิวะฮะแม่การผจญภัยมันต้องแอบลุ้นแบบหน่อยกรุ๊ปกรุ๊ปกริบกริบไว้เฮ้ยพร้อมเปล่าไป

0: นี่คุณจะตามมันเถาอีกนานไหม
1: ไม่รู้อ่ะถ้าคุณไปไหน
2: ฉันไปด้วยได้ยินใช่ปะ

0: านยืดยากกันนะเล่นกันหน่อยโว้ยเร็ว
1: พ่อพ่อพ่อด้วย
2: พ่อเร็ว
3: ลูกพ่อทำเกินได้ไหม
2: โอ้ยไม่รอเลย
0: เฮ้ยยังนุ่มยังสาวเดินอุ้ยอ้ายชักช้าเป็นบ้าเลยเอ้ยแล้วข้าว่าจะไปใส่ปุ๋ยน้ำหน่อยเฮ้ยได้ยินไหมไหวอ่ะปวด
1: เนี่ยใครจะไปรู
4: ้ลุงป๊อ
1: ปวดเอาด้วย
4: ลุงป๊อเฮ้ยลุงป๊อหายไป

0: เธอชื่ออะไรหรอเธอชื่อหินเหรอทรายแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะมาอยู่เกาะนี้ได้ไงพูดไม่ได้หรอ
1: ลอยมาเจอไอ้เติ้ลที่นี่มั้ง
2: ประกาศมีนักท่องเที่ยวสูญหายเป็นหญิงสาวหากใครพบเห็นกรุณาแจ้งด่วนกรุณาแจ้งด่วน
0: หรือว่าทรายเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่หายสาบสูญไปแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ความจำเสื่อมอ่ะ
1: มันต้องเจอแต่คนความจำเสื่อมจับโปเก้ไปแล้วหนึ่งคลื่นแรงแบบเนี้ยจะส่งข่าวทางวิทยุสื่อสารก็ไม่ได้ออกเรือก็อันตรายอ่ะฉันต้องรอให้คลื่นเบาก่อน
0: คุณให้ทรายอยู่บ้านเราก่อนนะ
1: บ้านเรา
0: ใช
1: ่คู่ซะเหมือนทำเป็นบ้านตัวเองเลยนะคุณ
0: ทำไมบ้านเราคุณล่ะนี่บ้านเราผู้หญิงคนเดียวเองใจร้ายขนาดนั้นเลยหรอ
3: คุณพายุ
4: จะออกไปตามหน้าตัวฉลามอีกเหรอครับ
3: แน่นอนสิครับผมจะปูพรมให้มันทั่วเกาะเลยมันขึ้นฝั่งเมื่อไหร่มันเจอของแข็งแน่ก็แต่คุณพายุมาหาผมมีธุระอะไร
4: พอดีปลาหมึกสัมผัสบางอย่างได้ครับผมเลยอยากมาเตือนเสีย
3: โอ้ชี้นกอะไรของมึงเนี่ย
5: อยู่ดีๆรถกูดับสตาร์ทไม่ติดเลยครับเสีย

0: เลิกอุบาท
1: ดูเหมือนจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างไม่ให้เสี่ยงเดินทางนะครับได้ยินข่าววงในบอกมาว่าราคาของหน้ากากดีดขึ้นอีกหลายเท่าตัวผมว่าเราได้ออกตามหาชิ้นส่วนหน้ากากที่เหลือให้ครบดีกว่า
2: เราปล่อยทรายไว้ที่บ้านคนเดียวแบบนี้มันจะดีหรอ
3: ให้พักผ่อนนะดีแล้วเผื่อความจำจะกลับมาคุ้นคุ้นไหม
2: แซ่เก่ง
4: เสียงไหมอ่ะ
3: คุณดูข้างหลังผมไ
4: หมเฮ้ยคุณถือว่า
2: ร่างกายกำลังขาดโปรตีนพอดีเลยถ้าเป็นหมูป่านะแม่จะจับทำปิ้งย่างให้มันหนำใจไปเลย
4: เฮ้ย

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: หินแตกแล้ว
2: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลย
3: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
4: ปีโป้กัมมี่อย่าลี่รสผลไม
5: ้ปีโป้กัมมี่อร่อยยิ่งกว่าปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้กัมมี่ยิ่งเขียวสนุกปีโป้กัมม
4: ี่ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
6: จ่ายซักผ้าเจอกันยิ่งแพงมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่สนับสนุนโดย

0: ลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: ความรักเอ้ยจะอยู่ใน
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แฟนตา

0: โอเคถึงจะเป็นกับข้าวจานแรกในชีวิตเอาวะ
1: เละโอ้โหโอ้หายวะแม่หน้าคุ้นๆไว้

0: ำไมมันคุ้นๆวะหินก้อนนั้นเหมือนเคยเดินผ่านเลยอ่ะ
1: ที่เดิมซะงั้น
0: นั่นดิลุงโป๊ะนะลุงโป๊ะอยู่ดีก็เดินหายไปแล้วจะไปยังไงวะเนี่ย
1: คิดถึงแม่จังอยากกลับบ้านนะ

0: หินแตกแล้ว
1: ตึงยี่แกทำหินแตกเหรอ
2: ดิบุลี่เหรอ
1: ไม่ใช่เนี่ยตรงเนี้ย
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี
1: ่เฮ้ยเชือกอะไรอ่ะอย่างนี
2: ้ฮะ
1: มีเชือกมีพยันแปะไว้ด้วยอ่ะ
2: ไหน
1: เฮ้ยถุงอะไรอ่ะ
2: ถุงอะไรอ่ะไปหยิบมาดูดิ
1: จะดีเหรอ
2: เร็วๆยิ้มเอว
1: เออไ
2: ม่รู้นะ

0: อย่าโลภจนตามืดบอดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
1: เฮ้ยเฮ้ยใครวะเสียงใครอ่ะ
2: เสียงใครอ่ะ
1: นั่นนี
2: ่เฮ้ย
1: อะไร
2: เก็บไปที่นอนเลย
1: อุ้ยอะไรอะไรอีกเอ้า
2: ไม่รู้ว่า
1: เฮ้ยหินสะกดวิญญาณหินสะกดวิญญาณ
3: ร้อยทำกับข้าวได้ขึ้นไม้ขึ้นมือเหมือนยกร้านแม่มะลิจากเกาะเลยดาวมาไว้ที่นี่เลยนะเนี่ยกลิ่นดีจริง
4: ๆลองกระเพราสักคำไหม
2: ปลาทอด
4: เกรียมขนาดนี้ยังบอกว่าทอดเลยเหรอเอาไปปิ้งต่อป่ะเนี่ย
5: แหมเก่งนะแ
4: หมน่าหืมฝีมือไม่ธรรมดากินแล้วนี่นึกถึงพ่อเลยขอปวดผู้ใหญ่เผาเลยลูก
3: อ๋อใช่แกชอบมาก
2: อร่อยจริง
4: ถ้าพ่อมานี่คือเบิ้ลหลายจานเลย

0: อมเหร
1: อทรายร้องไห้ทำไมอ่ะคิดถึงบ้านเหรอ
2: โอ้ทั้งไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมหมดหน้ามารอซุ่มเมื่อไหร่เนี่ยโบจะไปส่งให้ถึงเกาะเลยนะ
0: พาตัวเองขึ้นฝั่งให้ถูกก่อนไหมลุง
2: ฮะแม่ว่าไป
1: ทรายฉันสัญญานะฉันจะพาเธอกลับบ้านให้ได้ไม่ต้องห่วงเลยนี่ต้องร้องไห้แล้วกินข้าวดีกว่า
2: แม่ตาไม่ดำอย่างนี้เ
3: ว้ยเปิ้ลขอมันเจ็บอย่าย้ำ
2: เหรอโอ้แม่นี่ดูจริงๆเหรอถึงจะดำแต่รสชาติก็ยังใส่ได
4: ้ตำนานกล่าวไว้ว่ามากราบทับทิมดำมีขุมทรัพย์ของเทพพระสมุทรซ่อนอยู่เหล่านักล่าสมบัติต่างพยายามค้นหารวบรวมชิ้นส่วนให้ครบสมบูรณ
5: ์นี่คุณหลังคาร่วงไม่รู้ตัวเลยเหรอ
1: รู้เอาถังมาวางไว้แล้ว
5: นี่ตรงนี
1: ้อ๋อ
5: ดีไม่โดนหัวคุณ
1: อุ้ยพอทีอ่านหนังสือเพิ่นไปหน่อย
5: ไปคุณลุกขึ้นช่วย
1: คุณเชื่ออะไรอ่ะเนี่ย
5: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะ
1: เอาหนึ่งเชือกดูนะช่วยหน่อย
5: ก็รอดึงอยู่นี่ไงเอาไป

0: Is that good? ทุกวันดีมันก็ต้องดีนะ
1: เฮ้ยลูกผีดุ
2: ชามีอยู่ที่ได้ไงอะ
3: แผนที่อะไรอะ
4: ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
5: โอ้ยหยุดถ้าคุณพี่ปูโซเดียมจะขนาดเนี้ยคุณพี่อยู่กับน้องได้ไม่นานหรอกตัวค่ะ
6: โซเดียม
5: ยั้งมือปรุงยั้งปากสดตั้งแต่คำแรกนะเจ้าคะ
0: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
7: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
8: สนับสนุนโดย
9: ถ้าจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามิน C ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามิน C ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: กับข้าวเหลือลูกค้าหายกำไรหด
1: รสชาติลืมกลืนเพราะต้องขายถึง

0: ดิ่งลงเหวมาก
1: งั้นก็เลิกปิดร้านไปเลยที่หมายลูกแม่นี้หนูจะเป็นยังไงบ้างเนี่ย

0: หอมไก่ย่าง
1: ข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่าง
0: อย่าบอกนะว่านี่คือ
1: ฉันเป็นญาติกับพานผาพานผาดชื่อว่าพานตุก
2: สวัสดีจ้ะฉันชื่ออีหวาจ้ะเป็น FC ละครอังกอร์จ้ะฉันชอบมากๆเลยนะจ๊ะอุ้ยซีนเนี้ยในตำนานเลย
0: เป็นญาติเหรอจ๊ะทำไมเหมือนกันอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: เฮ้ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
4: ไม่คิดเลยนะว่าชาติเนี้ยไอ้ปลิวอ่ะจะได้เจอผ่านปิ้งไก่ในตำนานตัวเป็นๆไปกับเธอโอ้โหเดี๋ยวฉันนวดให้นะจ๊ะ
5: ไม่ไม่แ
4: ต่ไม่ไ
1: ม่เอาไม้ไผ่มาทำอะไรมาสร้างเพลิงให้เมีย
4: ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันจ้ะ
1: จริงเหรอดูเหมาะสมกันดีนี่เหมือนผัวเมียกันเลยใครอยู่ไม่วะเนี่ยไอ้ลามเพื่อนลุงนางยี่ไปไหนกันไปหมดวันนี้โอ้ยอย่ายอมแล้วครับเฮ้ยลูกผีดวง
6: แกนำกูไปเยอะแล้วนะไอ้เสโป
1: แม่ลูกพี่หายไปไหนมาแล้วนี่แอบไปอะไรมาหรือเปล่าทำไมถึงนุ่มหล่อขนาดนี้มีอะไรก็แบ่งๆโป๊ะมั่งสิโถ่เอ้ยโอ้โห
6: กูก็มาตามล่าสมบัตินี
1: ่ว้าวว้าวว้าวว้าวแซ่บตาเฮ้ยง่ายไปได้หรอวะลูกพี่ดวงรอด้วยแม่รอด้วยสิรอด้วยลูกพี่รอด้วยลูกพี่โอ้โหเฮ้ยโอ้แม่มีฝันเหรอวันนี้ลูกพี่ดวงต้องยังอยู่ที่เกาะนี้แน
0: ่ๆโอ้ยลุงป่านี่กัดเจ็บชะมัดเลยโอ้ยวิง
4: ก็ตัวนิดเดียวทำดีไปได
0: ้เอาไหมดีโอ้ย
1: อ่ะนี่จะให้ของดีเวลาเข้าป่าเนี่ยเอายาเส้นนี่ไปด้วยกันทากเอาแช่น้ำไว้นะแล้วก็ราดที่ตัวมันเลยดูดแล้วก็ยาเส้นนี่โปะไว้ห้ามเลือด

0: ขอบใจนะเอ็ดมังกี้คิง
1: เออก็ถ้าเกิดแกเป็นอะไรไปอ่ะฉันก็ต้องหาทางออกจากป่าคนเดียวสิ

0: ผมสะกดวิญญาณแตกวิญญาณที่ถูกจองจำกำลังจะถูกปล่อย
1: ตึงยี่แกทำมินแตกเหรอ
0: ของตาวิปริตแปรปรวน
1: หินแตกแล้ว
0: ทำจิตใจให้สะอาดดูแลตัวเองให้ดี
2: นภานปู่มาทำอะไรที่นี่เหรอจ๊ะ
0: ฉันมีภารกิจบางอย่างที่ต้องจัดการให้ถูกที่ถูกทาง

0: อยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะ
1: เอาหนึ่งเชือกดูนะ
0: เอาไปคือบันทึกการเดินเรือว่าเดินทางจากไหนไปไหนเมื่อไหร่เราใช้เวลากี่ชั่วโมง

0: ี่มันลายมือกดด้วงเนี่ย
1: จริงเหรอขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยนะ
2: ขอดูนิดเดียวนะคะนะนะขอ
0: ต้องไม่ได้ว่าอะไรเลยพอแล้วขนลุก
2: ทำไมขอดู
0: ไอ้คุณ
1: เ
0: ดี๋ยวผมจะไปดูรายรั่วจุดอื่นนะ
1: ฉันขออยู่ไว้ก่อนนะ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ชื่อนะท่านสวัสดิ์แต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยยังกับเมืองลับแหละ
2: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำ
3: เลือกความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไทยข้นซอสมันกุ้ง
4: เส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
5: หนึบแดงหนัวแดง
6: แดงมันเด็ดทุกทอด
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
7: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
10: ยิ่งสักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: ลูกเป็นไข้
12: ยาน้ำลืมเขย่าขวด
13: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
14: เทมเพลคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
15: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
16: จะเป็นฉลากคนใช้ยาย
10: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
17: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
18: หยอกแม็กกี้
19: ฮ่า

0: หน่อยนะ
1: ทางอะไรของเพื่อนโป๊เนี่ยเพื่อนโป๊เอาดีๆใช่ทางนี้เปล่าข้าวก่อนที่มากับฉามันไม่คุ้นเลยนะว่าเป็นทางเนี้ย
0: เอ้าทางนี้ล่ะทางด่วนนานๆมาทีมันก็ต้องมีหลงกันบ้างฮะเฮ้ยนั่นไง
1: เฮ้ยทำจริงๆด้วยอ่ะตาย
0: เห็นไม่ชัด
2: ฉันอยู่ที่ไหนไง
0: อ้าวเดี๋ยว
1: ตายเขาจะพาไปไหนเนี่ย

0: ฟาดเรียกว่าลึกนะเนี่ยนึกว่าตื่นตื่นโอ้โหว้าวว้าวว้าวว้าวมีอะไรที่ขายได้แล้วมีค่าบ้างเนี่ย
1: ทรายตอนที่ทรายมาติดเกาะอ่ะทรายมาหลบอยู่ที่นี่ใช่ไหมยังไม่หยุดหาของใคร
0: แม่ของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย
1: มาไหนอีกแล้วอ่ะเฮ้ยพ่อปอใครมา
0: จะบ้าหรือกระซื้อหรือเปล่า
2: จะไปไหนทำไมไม่บอกทำไมไม่บอก
1: ก็ฉันเห็นคุณยุ่งอยู่อ่ะก็เลยไม่อยากกวนไม่รู้นะ

0: word. นั่นก็ขายไม่ได้ดิขายไม่ได
1: ้อย่าบ่นเฮ้ยคุณดูนี่ดิอันนี้มันชิ้นส่วนแผนที่ที่มันขาดไปอ่ะใช่ป่ะ
2: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
0: ลูกพี่นะชำนาญทุกเส้นทางมันก็แห้งหนี
3: ตอนแรกฉันคิดว่าของพวกนี้มันเป็นของทรายตอนที่มาติดเกาะอยู่ในถ้ำ
2: หรือถ้าเป็นปู่ด้วงจริงในนี้น่าจะมีเบาะแสอยู่บ้าง
4: ลมเสียป่านี้คงสนุกกันใหญ่ตะโปะนะตะโปะจะไปก็ไม่เคยจะชวนกันเลยนี่วางขยะโลกหรือยังไงวะเนี่ยไม่ช่วยกันรักษาแล้วยังทำลายโลกอีก
5: ทำอะไรอ่ะ

0: หาทางจะค่ายได้ราคา
1: ท่านปอขอดูหน่อยท่านปอ
0: ไหม
1: อันนี้ขายไม่ได้

หมือนเต่าเต็มเลยเนี่ย

0: นี่เราออกมาแถวปากถ้ำทางเดิมนี
1: ่นี่มันใกล้ค่ำแล้วนี่เราเข้าไปแป๊บเดียวเองไม่ใช่เหรอคุณเวลามันผ่านไปไวจัง
2: แหมชื่อน่ะถ้ำสว่างแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็เมืองลับแหละเดินวนเวียนไปมาโอ้ยเวียนหัว
1: ไม่ไม
0: ่รู้แล้วพออย่ามาคนเดียวอีกก็แล้วกัน
1: เฮ้ยคุณพูดแบบนี้แต่ว่าคุณเริ่มเชื่อจริงๆแล้วใช่ป่ะงั้นมาช่วยไขความลับหน่อยนะเนี่ยหลายหัวมันดีกว่าหัวเดียวนะใช่ป่ะคุณโป๊ะ
0: เห็น
1: ไหมช่วยหน่อยนะนะนี่ถ้าไม่มีคุณไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยนะช่วยหน่อยนะ

0: จะเป็น
1: นางไม้พายทะเล
2: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
3: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
2: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
2: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
3: เริ่มเลย
4: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
5: หยอกแม็กกี
6: ้ฮะอร่อย
5: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามฝ่ายค้านอภิปรายการปฏิบัติงานกกต.ย้ำมติเสียงข้างมากกกต.ตัดตอนมองไม่เห็นความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยศาลฎีการับคำร้องกลุ่มสว.สำรองที่ขอให้เพิกถอนมติกกต.คดีหัวสว.เมื่อ14กันยายนไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงและฟุตบอลชายทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่น
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหน

0: ระทะยิ่งไหม้ยิ่งอร่อยได้ใจอย่าตัดสินคนที่ภายนอก
1: มาดูหมอแบบนี้ทำนายไม่ว่าเหรอจ๊ะ
2: ค่าครองชีพมันแพงเงินเดือนแค่คนขับรถนั้นไม่พอเอ๊ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยากรู้

0: ไปแล้วนะ
1: ชีวิตยุ่งเหยิงลูกค้าเมินคนใกล้ตัวงานเข้า
0: แป๊ะเลยจ้ะต้องแป๊ะเลย
1: ของรักหายไปอยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนแป๊ะเลย
2: เจ็บไหมล่ะพ่อหมอ
1: ไม่ใช่เพื่อนเลย
0: แล้วตอนนี้ลูกฉันเป็นยังไงบ้างจ้ะปลอดภัยดีไหมแล้วอยู่ที่ไหน
1: ไม่ไกลไม่นานนี่ก็กลับมาเอง
3: ผีย่อมเห็นผีถ้าผีไม่เห็นก็แสดงว่ายังไม่ถึงฆา
4: โอ้ยทรายวาร์ปหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหาในถ้ำก็ไม่มีลูกป่านี้เป็นไงบ้าง
5: คืนนี้มืดแล้วเดินป่าอันตรายตอนนี้ไปพรุ่งนี้จะเดินออกไปตามหาใหม่ให
4: ้โอ้ยทำไมต้องเจอแต่เรื่องระทึกขวัญเนี่ย
1: แมวขโมย
4: ไอ้พวกหัวขโมย
5: ขอโทษนะเว้ยที่ทำให้มึงกับพี่หวานต้องเดือดร้อนไปด้วยป่านนี้นะมันลิคงจะเป็นห่วงแย่แต่พี่ส่งข่าวบอกพ่อแล้วว่าตอนนี้ยี่หวากับเปียวอยู่กับพี่แล้วทุกคนก็ปลอดภัยดี
0: ทำไม่ได้พี่พานผูพานในตำนานอังกอร์ช่วยพาออกจากป่าพวกเราคงไม่รอดจ้ะ
4: พานผูพานผูรู้จักโอ้ยดีอ่ะนี่พูดถึงก็อยากกลับไปดูละครนีรันเหมือนกันนะเนี่ย
6: แถมยังได้สูตรย่างไก่มาเป็นของที่ระลึกอีกด้วยคุณลุงอยากลองชิมไหมจ๊ะเอ๊ะแต่มันร้อนอะเดี๋ยวปิงเป่าให้
1: แม่ที่ข้านี่เองนี่ปล่อยให้หาไก่อยู่ในป่าคนเดียวเหนื่อยจิ๊บเพ่งเลยนี่ผัดเผ็ดไก่ติดข้างฟ้าอ้าวหายากเลย
0: โอ๊ยไอ้พี่เปียว
1: เฮ้ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเรียกเก็กโก
6: เก็กโก
1: ชื่อตามวิทยาศาสตร์นั่นก็คือนี่เลยแม่เสียดายคล้อง
0: เปียว
1: ว่ายังไง
0: ก็อยากจะบอกว่า

0: คุณลุงโป๊ะมากเลยนะจ๊ะที่ทิ้งพวกเราไว้กลางป่า
1: ใช
0: ่ทำให้พวกเราได้สัมผัสชีวิตติดเกาะกับหินสะกดวิญญาณแตกด้วยรอสุดๆไปเลย
2: อย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำจิ้มของชีวิตบอย
0: เดี๋ยวๆๆๆพี่หว่าเมื่อกี้ว่าไงนะหินสะกดวิญญาณเหรอโอ้ยวนเกาะคุณอะไอเทมรับเยอะไปปะนี่ยังไม่รวม
1: ทราย
0: เออ
1: ไอนักท่องเที่ยวที่คุณลุงเล่าว่าผุดผุดโผล่จ้ะ
0: ใช
3: ่ประกาศประกาศ
2: วะ
3: พบนักท่องเที่ยวที่สูญหายครบแล้วจบภารกิจการค้นหา
0: อ้าวนั้นสายก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่หายไปดิหรือว่าจะเป็น
2: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
4: Samsung Galaxy Z Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี้
5: ผมแบ่งไปให้คุณเป็นหน้าทีมค้นหา
6: ไม่ว่ายากลำบากแค่ไหน
7: ต้องเอาหน้ากากกลับคืนมา
8: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพลาสม
0: าแสดงว่าเรื่องที่เกิดกับพวกเรามันไม่ใช่ครั้งแรก
8: หรือว่าคุณอยากบอกอะไร
0: ที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะ40ปีได้แล้วทรายเธอมีของพวกนี้ได้ยังไงอ่ะ
9: ตั้งแต่เด็กคนหนึ่งที่ฉันเฝ้าดู
0: พี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดเนี้ย
9: ของโบราณล้านเปอร์เซ็นต์เสียบอกแต่การมอบให้สาววิเศษในปรารถนา
2: หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยล่ะวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแล้ว
0: เรามาช้าเกินไปพี่ฉลามกับยายคุณลุงต้องชอบกันแล้วแน่
4: สนับสนุนโดย Allianz อยุธยาน
10: ี่โอ้ย
0: โอ้ย
11: งั้นเดี๋ยวมุกนั่งพักอยู่ตรงนี้ฉันไปดูเรือเองหมายถึงว่าฉันไม่เอา
0: ขอบคุณขอย
12: ผมรับแล้วนะโอเค

0: ขงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะเกิดก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยนี่เลือน
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

การรับคำร้องกลุ่มสวสำรองที่ขอให้เพิกถอนมติกกต.ปมหัวสวเตรียมตั้งเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานกรณีขอยกคำร้อง3ข้อกล่าวหาไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ว่าการทุจริตเป็นรูปแบบขบวนการหรือไม่ผลิตวัชรศิลป์อภิปรายผลการปฏิบัติงานของกกต.และมติเสียงข้างมากกกต.เมื่อ14กันยายนขัดกับหลักการหลักกฎหมายหลัก

ใช้ดุลยพินิจต่างตอบแทนรัฐมนตรีต่างประเทศมั่นใจไทยไม่เสียเปรียบในเวทีเจรจา UN Cross วันสุดท้ายที่สิงคโปร์ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ทลายเครือข่ายจีนเทารับฟอกเงินพบเงินในดิจิตอลวอลเล็ตกว่า250ล้านบาทฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมชนะคีร์กีซสถาน3-2คะแนนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะมองโกเลีย3

0: ัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15 16กันยายนนะครับเราเริ่มการประชุมสภาวันนี้ตลอดทั้งวันดุเดือดเข้มข้นเพราะว่ามีวาระการประชุมพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ที่ถูกเลื่อนมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับโดยเฉพาะการอภิปรายของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนและก็การประท้วงจากส.ส.พรรคภูมิใจไทยครับวาระเพื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568เป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการประชุมสภาวันนี้ซึ่งการประชุมเริ่ม 10:30 นโดยมีข้อตกลงว่าจะอภิปรายในวาระนี้ประมาณ5ชั่วโมงเริ่มจากนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของกกต.เพื่อรายงานการปฏิบัติปี67และ68เช่นการจัดการเลือกสว.และการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นต้นจากนั้นเป็นการอภิปรายเริ่มจากนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนที่มุ่งประเด็นอภิปรายไปที่มติกกต.ในคดีหัวสว.โดยระบุว่าเป็นมติที่ขัดหลักการหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะจึงเรียกได้ว่าเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของกกต.สะท้อนว่ากกต.จงใจมองไม่เห็นช้าง3ตัวคือช้างตัวแรกคือการโกงสว.มีการทำเป็นบทขบวนการช้างตัวที่2คือความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและช้างตัวที่3ก็คือมองข้ามมาตรฐานการทำงานของกกต.ที่ผ่านมา
1: ประการแรกครับแม้กกต.ไม่ได้สั่งฟ้องรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการบริหารพรรคของพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวครับแต่ในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องมีหลายคนมากครับที่เกี่ยวข้องและเป็นคนคุ้นเคยของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นครับเรามีใครบ้างครับเรามีอดีตรองประธานสภาจากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดนครพนมเรามีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดสุโขทัยเรามีอดีตผู้สมัครส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยในจังหวัดภูเก็ตเรามีพ่อของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเรามีหลานของรองนายกจากพรรคภูมิใจไทยเรามีนายกอบจที่ภาคใต้ที่ร่วมหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยเรามีผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยและเรามีเจ้าหน้าที่ธุรการครับในจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทย
0: ระหว่างนั้นนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยได้ประท้วงการอภิปรายของนายพฤทธิ์เป็นระยะทั้งกรณีอภิปรายเชื่อมโยงหลักฐานการสื่อสารทางโทรศัพท์มายังพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายสุภชัยระบุว่าเป็นการนำข้อมูลลับราชการและข้อมูลเถื่อนมาอภิปรายในสภาจากนั้นก็เป็นการอภิปรายตอบโต้ต่อเนื่องกับส.ส.พรรคประชาชนคนอื่นด้วย
2: สิ่งที่ท่านกำลังจะพูดผมกลัวจะไปถึงพานรองคนทำความสะอาดพรรคภูมิใจไทยด้วยมันเป็นเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องและพรรคผมได้รับความเสียหาย
1: ผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งตัวอย่างครับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ของบุคคลที่ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำครับมันเลยเป็นที่น่าสงสัยครับว่าหากพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงสว.จริงแล้วทำไมครับเราถึงได้รับข้อมูลว่าคุณรัตนาบ่อถ้ำนั้นได้มีการโทรคุยกับสว.อย่างน้อย19คนนะครับ
2: ประท้วงครับ
1: มี6คนครับที่อยู่ในรายชื่อย
2: ิ่งประท้วงท่านประธานอีกครั้งนึงครับขออนุญาตประท้วงว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอเนี่ยเป็นสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับท่านควบคุมการประชุมที่ไม่เรียบร้อยเพราะปล่อยให้เอาของที่ไม่ชอบของเถื่อนของหนีภาษีมาอภิปรายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรได้ไงครับท่านประธาน
3: เพราะฉะนั้นท่านประธานครับประท้วงท่านประธานข้อ9ครับสมาชิกไม่ได้ขึ้นมาประท้วงตามข้อกำหนดของสภาครับ
2: ผมเรียนกับท่
3: านประธานพิจารณาด้วยครับ
2: ผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่าน
3: ไม่ใช่การอภิปรายของสมาชิกครับยังไม่ใช่เวลาอภิปรายของสมาชิกเรียนท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ
4: เดี๋ยวท่านบันทิน
2: ใจเย็นน้องใจเย็น

0: ็น
1: ไม่ท่านสุภชัย
2: ผมไม่มีพี่แบบนี้ครับ
1: ไม่
0: ผมไม่มีโอ้ตกลงกันน้องกันแล้ว
1: ท่านสุภชัยท่านสุภชัยกรุณา
0: ครับ
1: ตั้งสติดีๆครับผมวินิจฉัยไปแล้วคำวินิจฉัยของประธานเป็นที่สิ้นสุด
3: ขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายว่าความสุจริตเที่ยงธรรมซึ่งเป็นเกาะกำบังของกกต.ได้พังทลายลงจากคำวินิจฉัยเรื่องคดีหัวสว.คดีหัวสว.เป็นฟางเส้นสุดท้ายของศรัทธาที่มีต่อกกต.แม้ว่าจะส่งสำนวนให้ศาลฎีกาแล้วประชาชนก็ไม่ได้คาดหวังอีกต่อไปพร้อมกับระบุว่ากกต.คนใดก็ตามที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามแทรกแซงครอบงำชี้นำการตัดสินใจของกกต.ขอให้แฉความจริงเพื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพื่อรักษาเกาะกำบังของกกต.เอาไว้
4: ใครก็ตามที่อยู่ในกกต.ที่รับรู้เรื่องราวของอำนาจภายนอกที่พยายามเข้ามาแทรกแซงครอบงำชี้นำอำนาจการตัดสินใจและการทำงานในกกต.ออกมาพูดสิครับอาจจะทำให้คนมีความรู้สึกว่าในกกต.ยังมีคนที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสุจริตมีความเที่ยงธรรมในใจที่จะรักษาเกราะกำบังของกกต.ตั้งแต่ต้นเอาไว้ได้คนในกกต.สวมหัวใจสิงครับออกมาแฉเลยครับออกมาพูดเลยครับว่าใครเข้าไปแทรกแซงคดีหัวสว.หรือไม
3: ่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติอภิปรายถึงการพิจารณาคดีหัวสว.ของกกต.โดยระบุว่าตัวพันตำรวจเอกทวีไม่ขอรับรายงานขอให้กลับไปทำใหม่มองว่าเป็นการด้อยค่าและก็ระบุว่ากกต.มีการพิจารณาแยกส่วนฐานความผิดซึ่งกกต.ไม่สามารถแยกส่วนได้เพราะได้กันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยานแล้วถือว่าผู้กระทำผิดได้สารภาพแล้วเพราะฉะนั้นการพิจารณาแยกส่วนเหมือนที่ประธานกกต.ชี้แจงขัดเจตนารมณ์กฎหมายเพราะว่าตามเจตนารมณ์การกันให้เป็นพยานนั้นต้องการให้บุคคลนั้นให้การถึงตัวผู้สั่งการที่ทำให้เกิดการหัวสว.และในการกันการเป็นพยานตามกฎหมายกกต.ระบุว่าจะต้องเป็นผู้กระทำผิดและกกต.ให้การเป็นพยานแล้วจะมีหลักฐานไม่เพียงพอได้อย่างไรพันตำรวจเอกทวียังระบุว่ายังมีสว.ที่รับสารภาพว่าบุคคลที่1เลือกกลุ่มที่3ได้คะแนนเป็นอันดับที่1หรือ68คะแนนตามโพยอีกคนหนึ่งเป็นผู้สมัครจังหวัดพะเยาได้รับคะแนน70คะแนนถือเป็นการกระทำผิดแล้วส่วนปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือความเชื่อมั่นพันตำรวจเอกทวีเห็นว่ากกต.มี3คนที่ได้รับผลประโยชน์จากการสรรหาของสว.ชุดนี้อีก2คนถูกคัดเลือกโดยสว.ชุดก่อนเพราะฉะนั้นมติก็คือ1ต่อ3ดังนั้นก่อนหน้านั้น5คนเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและยังมีเสียงข้างมากที่วินิจฉัยไม่รับเส้นเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษวุฒิเอสไอที่สามารถชี้ไปถึงผู้บงการได้เพราะฉะนั้นกกต.ควรจะต้องพิจารณาทบทวนครับ
5: ถามง่ายๆครับท่านประธานไม่ต้อง
3: เอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายโดยตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกกต.โดยเฉพาะการพิจารณาคดีหัวสว.ที่สร้างความเครือบแคลงหลังจากกกต.เสียงข้างน้อยให้สัมภาษณ์ว่ามีความพยายามร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในระดับอำเภอจังหวัดถูกตัดตอนเกือบหมดถามว่ากกต.ได้ดำเนินการอะไรหรือยังและอีกประเด็นสำคัญคือการสาวไปถึงผู้บงการเส้นเงินไปถึงตัวใหญ่แต่การเอาเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องไปถึงระดับสูงกว่านั้นกกต.มีมติไม่รับเข้ามารวมไปถึงสำนวน DSI ก็ไม่รับถามว่าตอบได้หรือไม่ว่าจะทำให้การเลือกสว.สุจริตเที่ยงธรรมนายอภิสิทธิ์ย้ำว่าเจตนารมณ์เดิมที่จะมีกกต.ที่เป็นกลางยอมรับจากทุกฝ่ายให้การเลือกตั้งสุจริตตอนนี้ถูกทำลายไปหมดจะมีคดี DSI ศาลฎีกาที่อาจจะไต่สวนและชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กกต.พิจารณาไม่ครบถ้วนก็ยังไม่นับ157ด้วยนะครับสำหรับเสียงข้างมากนั้นขอให้ตั้งหลักกันให้ดีไม่เช่นนั้นสิ่งที่ถูกออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญเหมือนเป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองไปหลังจากนั้นนายแสวงได้ชี้แจงและขอบคุณสมาชิกที่เห็นที่ให้เห็นข้อสังเกตของการทำงานของกกต.โดยบอกว่าได้ฟังถ้อยคำทุกคำทุกประโยคนั่งอยู่6ชั่วโมงนะครับโดยไม่ได้ลุกไปไหนจะได้นำสิ่งที่สมาชิกอภิปรายเพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์กับการทำงานจากนั้นก็ชี้แจงการทำงานของกกต.ในการเลือกสว.ปี67

0: กรณีมีปัญหาการสมัครผิดกลุ่มรวมไปถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตทั้งเรื่องกลุ่มผู้สมัครและโพยเดิมกกต.นั้นออกระเบียบห้ามแล้วแต่สุดท้ายมีการร้องศาลระเบียบก็ถูกยกเลิกซึ่งกกต.ไม่ได้อุทธรณ์ทำให้ผู้สมัครยังมีสิทธิ์ที่จะแนะนำตัวจนกระทั่งวันเลือกสว.ระดับประเทศพบว่ามีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกกกต.ก็มีมติในบ่ายวันนั้นครับให้เก็บเอกสารและก็โพยทั้งหมดนะครับไปดูงานนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานแก๊สเทค2026นะครับซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยได้เปิดบูธนิทรรศการกฟผ.ที่น่าสนใจภายใต้แนวคิดสะพานเชื่อมพลังงานสู่อนาคตติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับ
1: สะพานเชื่อมพลังงานสู่อนาคต Bridging the Next Energy Eraเป็นแนวคิดหลักที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาจัดแสดงภายในงาน Gas Tech 2026สะท้อนบทบาทของกฟผ.ในการเป็นสะพานเชื่อมโยงความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบพลังงานที่มั่นคงสะอาดและยั่งยืนภายในบูธกฟผ.นำเสนอเนื้อหาผ่าน3มิติสำคัญประกอบด้วยมิติของการเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานผ่านการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและ LNG โครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่และระบบไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน Power Grid มิติของการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำเช่นไฮโดรเจนและชีวมวลและมิติที่3คือการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR Small Modular Reactor ซึ่งเป็นทางเลือกพลังงานสะอาดที่ทั่วโลกกำลังจับตา
2: เรามองว่าต่อไปเนี่ยเราจะเพิ่มบทบาทจากการเป็นผู้รักษาความมั่นคงเพียงอย่างเดียวจะเป็นผู้เชื่อมระบบนิเวศทางพลังงานก็คือ Ecosystem Connector เรามองว่าต่อไปเนี่ยจะมีผู้เล่นหลายรายมากขึ้นในระบบนิเวศเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนหนึ่งครับเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ Stakeholder ต่างๆเรามองนะครับว่าเราจะเล่นบทบาทนั้นด้วยนะครับเราอยากจะสื่อสารว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเปลี่ยนผ่านเราอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศที่เขาทำไปแล้วเป็นlesson learnedนะครับผมมองว่าการที่มี knowledge sharing เนี่ยมันจะเป็น fast tracking ในการเรียนนะครับเอาประสบการณ์ของเขาเอามาปรับปรุงการใช้ของเรานะครับ
1: กฟผ.ยังมีบทบาทหลักในการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเฉพาะทางด้านพลังงาน electrification theater เวทีหารือด้านระบบผลิตระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงยืดหยุ่นและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Center ซึ่งสอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความตกลงรับทุนสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้า SMR ระหว่างองค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา USTDA และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ซึ่งการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศไทยในการประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR และจะช่วยให้กฟผ.สามารถประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพเบื้องต้นทุนตลอดจนขั้นตอนและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับการเดินหน้าตามแผนการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า SMR มาใช้ในประเทศไทยในอนาคต
0: กลับมาดูเรื่องหัวสว.กันต่อนะครับศาลฎีการับคำร้องกลุ่มสว.สำรองคัดค้านคำวินิจฉัยและมติกกต.เสียงข้างมากกรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและก็ขอให้ศาลไต่สวนใหม่นะครับทั้งขบวนการวันนี้กลุ่มสว.สำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงนะครับเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.เพื่อให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วตัวแทนกลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่3เรื่องโพยหัวที่กกต.ชี้แจงว่าไม่ผิดนั้นกลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าได้มีขบวนการจัดทำขึ้นจริงโพยฉบับแรกที่พบนั้นเป็นฉบับที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งจึงเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยให้เป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่ได้วินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานที่มีกลุ่มสว.สำรองระบุว่าทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะคดีอาญาเป็นหลักไม่ได้พูดถึงมาตรา62ของกฎหมายเลือกสว.เลย

0: ทั้งที่มาตรานี้กำหนดไว้ว่าเพียงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมศาลก็ต้องสั่งเพิกถอนสิทธิ์ผู้ได้มาโดยไม่สุจริตได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาการไม่พิจารณาตามมาตรานี้ทางกลุ่มมองว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายละเมิดมาตรา32ที่กำหนดว่ากกต.หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งสว.สุจริตเที่ยงธรรมหากละเลยหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษจำคุกถึง10ปีครับวันนี้กลุ่มสว.สำรองได้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ยกคำร้องทั้ง3ข้อกล่าวหาไต่สวนและวินิจฉัยใหม่พร้อมขอให้ไต่สวนว่าการทุจริตเป็นรูปแบบขบวนการหรือไม่เพื่อให้กกต.ขยายผลพิจารณาสว.ทั้งหมด138คนแล้วส่งเรื่องกลับมาให้ศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่ง
1: คือเรื่องนี้กลุ่มไม่หนักใจหรอกครับเพราะว่าการที่ผมมาร้องวันนี้ผมก็คาดการไว้ก่อนว่าเพราะไม่อย่างนั้นกกต.วินิจฉัยเมื่อวันซืนแล้วผมก็คงร่างการร้องไม่ทันหรอกถ้ามาร่างวันนี้ผมก็ร่างมาเป็นเดือนแล้วครับครับผมก็เตรียมการไว้เหมือนกันทั้งพวกผมนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของกฎหมายครับผม
0: ส่วนกรณีที่กกต.ชุดใหญ่พยายามโยนความผิดให้อนุกรรมการชุดที่36ที่อ้างว่าพยานหลักฐานมาไม่ถึงพลตำรวจโทคำรบระบุว่าในฐานะผู้บริหารต้องไม่โทษหรือโยนความผิดให้ใครต้องวินิจฉัยและพิจารณาให้รอบคอบเมื่อตัดสินใจแล้วต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับ
2: ขบวนการในเรื่องของการพิจารณาเรื่องว่าสว.ไปถึงไฟนอลชั้นศาลฎีกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันจะต้องมีการเลื่อนลำดับของกลุ่มสว.ที่ได้ลำดับสำรองขึ้นมาเนี่ยหากเป็นเช่นนั้นน่ะทางกลุ่มสว.สำรองยินดีที่จะรับตำแหน่งหรือจะปฏิเสธในการที่จะรับตำแหน่งยังไง
1: คือตรงนี้นะเรียนว่าตรงนี้นะครับพวกเราตอนนี้เราข้ามขั้นคำว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นแล้วเราเพียงแต่อยากให้ความจริงที่เราพวกเรานี่รู้เต็มอกว่ามันความจริงมันคืออะไรเพราะเราเป็นผู้สัมผัสไอ้เรื่องนี้มาโดยตัวเองเราอยากให้ความจริงนี่ปรากฏ
0: กลุ่มสว.สำรองได้อ่านแถลงการย้ำว่ามาตรา62ใช้เกณฑ์เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมไม่จำเป็นต้องถึงระดับพิสูจน์ความผิดทางอาญาและการตรวจสอบไม่ควรจำกัดเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินแต่ต้องรวมถึงพฤติการและความเชื่อมโยงของเครือข่ายด้วยกลุ่มสว.สำรองย้ำว่าการยื่นคำร้องในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งช่วยบุคคลใดหรือกดดันศาลแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริง

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า

ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันลำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช็อป
1: ออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม

0: ก็ต้องยอม
1: ค่
0: ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความผิดเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลเตแฟตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือน
1: ทราย
0: ที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: ลอยๆต
0: ัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บาง
0: ค
1: นมา 8,000 แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราช

0: ได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อัน
0: นี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอก เครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไ

0: เราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติ

ยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้

0: ก่อนจะเข้าไปชมคลิป
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: คอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึง

0: การในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทท์ 2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบ
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้แล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอยู่ในซุปเพราะฉันกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะ
1: เราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกาย
1: ทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ
0: ้
1: น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไป
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการ Derma Digest by Rama Dermatology อีกครั้งนะครับผมวาสนพ วชิรมนทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้และเราก็มีแขกคนพิเศษมากๆผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตหรือเรียกว่าอาจารย์พี่เอของเรานะฮะซึ่งอาจารย์พี่เอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเขาเรียกว่าเป็นหมอโภชนาการใช่ไหมครับพี่เอมักจะต้องถามกันเสมอว่าเราจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยผมมีอะไรผมจะไปถามพี่เอเสมอวันนี้พี่เอเนี่ยมาอยู่กับเรามาไขข้อข้องใจเพราะทุกคนจะถามมาเยอะมากว่ากินออรัลคอลลาเจนหรือการรับประทานคอลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายนะครับพี่เอ
0: กินหรือเปล่า
1: ผมไม่กิน
0: หน้าได้ขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้แล้วป่ะ
1: นั่นไม่เอางี้พี่ตรงๆนะเรารู้ว่าเราต้องมีความรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยมันถูกสร้างจากกรดอะมิโนแล้วก็ต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบอันนี้คืออยู่ในบทเรียนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมีกรดอะมิโนเยอะๆอัดวิตามินซีเข้าไปเยอะๆผมว่าร่างกายเราก็ผลิตคอลลาเจนได้
0: ถูก
1: ถูกต้องไหมพี่ในขณะเดียวกันผมก็เคยได้ยินมาว่ากินคอลลาเจนไปซึ่งเป็นโมเลกุลใหญ
0: ่
1: กินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันโดนน้ำกรดในร่างกายเพราะว่ามันใหญ่เกินที่ลำไส้เราจะดูดซึมมันได้อะเพราะฉะนั้นมันจะโดนน้ำกรดย่อยแล้วพอมันโดนน้ำกรดย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นกรดอะมิโนเล็กๆซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกินโปรตีนนั่นเอง
0: พี่
1: ม
0: ี
1: ความเห็นว่าไง
0: ถ
1: ูกหมดแล้ว
0: ก็เข้าใจแล้วอันนี้เดี๋ยวสมมตินะเวลาที่มันอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเราเป็นเหมือนโรงงานถูกปะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาร่างกายต้องการอะไรเขาจะสร้างเอง
1: ครับ
0: มีของบางอย่างเท่านั้นเองที่ร่างกายอะจะต้องได้รับเข้าไปเพราะว่าร่างกายสร้างไม่ได
1: ้
0: ทีนี้เราคุยกันที่เรื่องของคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนใช่ไหมคะคอลลาเจนเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าอะมิโนเนี่ย
1: มาต่อกันยาวๆ
0: ถูกต้องแล้วมันก็จะหมุนขดรวมกันนะคะใช่ดุ๊กก็จะต้องคิดถึงภาพที่มันเป็นเส้นใยใยไหมหรือใยผ้าเวลาที่เราทอขดรวมกันแล้วก็มาแพ็กกันมันจะเป็นไฟเบอร์ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติอะค่ะมันจะมีการสร้างแล้วก็มีความเสื่อมใช่ป่ะ
1: ใช่สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง เราต้องทำตัวให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายอ่ะสร้างได้ใช้คำนี้ก่อนนะสร้างได
1: ้
0: อันที่สองวัตถุดิบในการสร้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นโครงไม้จะไปสร้างเก้าอี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม
1: ้
0: ถ้าดูกินไม้เข้าไปอ่ะถามว่าไม้เวลามันเข้าบ้านมันเข้าไม่ได้ถูกป่ะ
1: มัน
0: ต้องแยกออกก่อน
1: ใช่ใ
0: ช่เสร็จแล้วเราเอาเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะต้องสร้างใหม
1: ่
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าดูเอาไม้ไปไม่ว่าไม้มาจากที่ไหนมันก็จะเข้าไปในร่างกายแล้วไปสร้างเองได
1: ้
0: คำถามคือตอนนั้นจะสร้างเก้าอี้หรือจะสร้างเรือขึ้นกับว่าตอนนั้นน้ำท่วมไห
1: ม
0: ถ้าน้ำท่วมโรงงานมันพังมันคงไม่สร้างอะไรถ
1: ู
0: กปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจว่าจะสร้างคอลลาเจนหรือเปล่ามันขึ้นกับความจำเป็นในร่างกายค่ะถ้าณตอนนั้นเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นเขาก็จะสร้างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่สองส่วนนะคะอันแรกคือวัตถุดิบพอไห
1: ม
0: อันที่สองคือแมชชีนหรือเครื่องจักรในร่างกายเนี่ยมันเต็มที่หรือเปล่ามันสร้างได้ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปทำงานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ของอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเหมือนที่ดุ๊กบอกเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัววิตามินซีบางคนก็จะใส่แอนตี้ออกซิแดนต
1: ์
0: แอนตี้ออกซิแดนต์คืออะไรสารต้านอนุมูลอิสระเรารู้ตลอดเลยค่ะว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะของที่ทำให้ของที่สร้างแล้วมันไม่ดีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนุมูลอิสระมันเกิดเยอะม
1: ัน
0: ก
1: ็จ
0: ะ
1: แย่คือขยะแบบนึงในผิว
0: ทีนี้ร่างกายอ่ะมีกลไกการเก็บขยะไม่ต้องกลัวค่ะเรามีแม่บ้านเสม
1: อ
0: แต่ว่าถ้าสมมติบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยงั้นใส่แม่บ้านเยอะไปแม่บ้านมี2ส่วนคือ1เราจ้างมากับอันที่2เราเก็บเองส่วนที่เก็บเองคือของที่มีในร่างกายซึ่งถ้าเราเก็บเองเนี่ยหรือมันมีอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะแปลว่ามันจะทำให้บ้านเราสะอาดนานขึ้นแล้วก็ดีแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันแล้วเราก็ตามแม่บ้านมากินเป็นครั้งๆฉีดเป็นครั้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนาะมีระบบเรื่องของแม่บ้านได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำถามเมื่อกี้อาจารย์นุถามว่าจะต้องกินคอลลาเจนไหมต้องบอกว่าคอลลาเจนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโปรตีนเนาะแล้วเป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างเองได้อันที่3ถามว่าจำเป็นต้องกินตัวที่เป็นคอลลาเจนไหมจริงๆกินโปรตีนที่ดีอะค่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกแตกตัว
1: เพราะฉะนั้นก็แปลว่าเรากินเนื้อสัตว์ก็ได้กินเครื่องในก็ได
0: ้
1: กินอกไก่เยอะๆก็ได้
0: แต่ว่า

0: ถามว่าแล้วในอาหารคอลลาเจนอยู่ที่ไหนเยอะสุดจริงๆอ่ะอยู่ในซุปเพราะว่าเวลาที่คอลลาเจนนะเราก็จะบอกอยู่ที่ผิวถ
1: ู
0: กป่ะอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เอ็นใช่ป่ะถ
1: ้
0: าเราเอากระดูกเอาหนังอะไปต้มอะแล้วมันละลาย
1: อ
0: ย
1: ู่
0: ในน
1: ้
0: ำซ
1: ุ
0: ปมันก็จะอยู่ในน้ำซุปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินน้ำซุปเข้าไปก็จะได้คอลลาเจนเยอะหรือบางคนจะบอกว่ากินหนังกินเอ็นเงี้ยกินกระดูกอ่อนถามว่าอันนั้นนะค่ะคือคอลลาเจนถ้าเรามีสัตว์ก็มี
1: เกี่ยหนังทิ้งอย่างเงี้ยกินข้าวมันไก่ผมไม่เอาหนังอย่างเงี้ยจริงๆผมขาดคอลลาเจนไปนิดนึงนะพี
0: ่โอเคขาดคอลลาเจนคือเหมือนกับดุ๊กขาดเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้ที่ดุ๊กจะเอาเข้าไปแต่ว่าดุ๊ก
1: กินเนื้อไก่
0: ใช่ก็จะสั่งเป็นแบบเป็นไม้เข้าไปไง
1: ครับ
0: แล้วร่างกายดุ๊กก็จะไปสร้างเอง
1: อืมเราก็จริงๆจะกินอะไรก็ได้แหละสุดท้ายร่างกายมันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นถ้ามันจำเป็นเนี่ยมันก็เอาไปสร้างเอง
0: ถูก
1: แล้วเมื่อไหร่เราจะจำเป็นล่ะพี
0: ่เป็นคำถามที่ดีอันที่หนึ่งก็คือว่าความจำเป็นแปลว่าถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการอันนี้ร่างกายจะเริ่มเอาของที่มีอยู่มาใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมอยู่มันสร้างไม่ทันอันนี้มันก็จะแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเราต้องกินให้พอก่อนพอในที่นี้คือโปรตีนพอนะคะโปรตีนพอในที่นี้คือประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวัน
1: ผมหนัก75อย่างเงี้ย
0: ก็เป็น75
1: กรัม
0: เอาหาร10ค่ะหาร10ได้ 7.5 7.5 แปลว่าในแต่ละมื้อที่ดุ๊กกินอ่ะควรจะมีเนื้อสัตว์อยู่ประมาณ7ช้อนครึ่ง7ช้อนโต๊ะตักเข้าไป7ช้อนครึ่งอ
1: ัน
0: นี้พอแล้วแน่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินนมด้วยเรากินอย่างอื่นด้วยเราอาจจะลดลง
1: ลดเนื้อสัตว์ลงนิดนึง
0: ก็คิดเป็นช้อนโต๊ะที่เรากินนะคะเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปเนาะน้ำหนักที่ได้คูณประมาณ1ใช่ไหมคะหลังจากนั้นหาร10แล้วก็เอามาใช้เป็นช้อนโต๊ะต่อมื้อกิน3มื้
1: อรู้สึกว่าเราอยากจะกินเสริมแล้วพี
0: ่ โอเค
1: มันได้ไหมมันมีประโยชน์ไหม
0: เป็นคำถามที่ดีค่ะถามว่ากินเสริมได้ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเวลาเจอหมอผิวหนังหมอผิวหนังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวอ่ะใช่ไห
1: ม
0: น้ำเนี่ยโดนสั่งตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราแห้งใช่ป่ะบางทีเวลาเราดูสุขภาพผิวอะค่ะมันไม่ใช่ดูว่ามันมีคอลลาเจนหรือไม่มีคอลลาเจนน่ะแต่มันก็จะดูว่าดูแห้งไหมดูมัน
1: เพราะว่าในชั้นหนังแท
0: ้
1: คืออย่างนี้ชั้นหนังแท้เนี่ยเรามีคอลลาเจนอยู่แล้วเป็นโครงแต่มันต้องมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำด้วยอ่ะอยู่ในนั้นเขาเรียกสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวถ้าเราขาดตรงนี้ไปอ่ะมันก็ถึงจะมีคอลลาเจนเยอะนะแต่น้ำไม่มีอ่ะมันก็จะดูแห้งเหี่ยว
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้นสารน้ำหล่อเลี้ยงผิวมันต้องมีด้วย
0: มันจะต้องมีหลายส่วนนะคะคอลลาเจนมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทนึงเนาะแล้วก็ในคอลลาเจนจริงๆเนี่ยถามว่าเวลาที่เรากินมันอาจจะไม่ได้จำเป็นใช้คำนี้นะคะจะต้องกินคอลลาเจนเสริมแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะกินเนี่ยเรากินอาหารที่มีโปรตีนก็ได้หรือถ้าเรายังอยากจะกินคอลลาเจนจากอาหารได้ไหมเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะพวกปลาพวกเนื้อสัตว์พวกซุปพวกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ
1: อีกอันนึงก็คือก็จะมีพวกแบบเทคโนโลยีนะพี่ไม่ถึงทางผิวหนังนะเช่นอ่ะเราใช้เครื่องยิงเพื่อเพิ่มความร้อนในผิวแล้วให
0: ้
1: กระบวนการสร้างคอลลาเจนในผิวมันผลิตได้มากขึ้น
0: okay.
1: ซึ่งอันนี้ผมว่าก็มีส่วน
0: อันนี้จริงเป็นการหลอกร่างกายลองนึกสภาพเวลาเราเป็นแผลนี่ออกป่ะคะพอเราเป็นแผลปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวแผลมันจะหายตอนที่แผลมันหายมันจะนูนขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการในการที่จะกระตุ้นการสร้างพอเป็นแผลปุ๊บเนี่ยมันมีการอักเสบพอการอักเสบปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายใช่ไหมคะให้เซลล์เนี่ยมาซ่อมแซมพอเรามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นอันนี้คือโอเคแล้วเวลาที่ผิวเราไม่ดีหรือผิวเราแก่เราต้องการการซ่อมแซมที่มากขึ้นแต่ว่าเวลาที่มันเป็นแผลมันต้องระวังนิดนึงถ้ามันติดเชื้อปั๊บเนี่ยพังเนาะเราต้องการการอักเสบเล็กน้อยเพื่อจะกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยมีการซ่อมแซ
1: ม
0: ซึ่งการอักเสบเล็กน้อยอันนี้มันต้องควบคุมได้ไม่ใช่การอักเสบจนกระทั่งกลายเป็นการติดเชื
1: ้
0: อแล้วการอักเสบที่ควบคุมได้อันนี้ค่ะก็คือที่จะดูบอกว่าเขาใช้เลเซอร์เข้ามาช่วย
1: ใช้เลเซอร์หรือทุกวันนี้มันมีสารฉีดบางอย่างที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยๆอยู่ใต้ผิวเพื่อให้มันเกิดการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้น
0: เห็นไหมคะการอักเสบไม่ได้เป็นของที่แย่เสมอไปเพราะฉะนั้นบอกว่าเออเราจะแบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์ไปสกัดทุกสิ่งอย่างก็ไม่ได้เนาะจริงๆเราต้องมีการอักเสบในร่างกายแต่อยู่ในระดับน้อยๆที่ควบคุมได้แล้วจะทำให้ชีวิตเราหรือว่าเซลล์ในร่างกายเราทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะ
1: หน้าที่ของคอลลาเจนมันทำอะไรบ้างในร่างกายเราไม่เฉพาะพูดถึงผิวเพราะผิวเราคือ มีคอลลาเจนก็แปลว่ามันยืดหยุ่นดีใช่ไหมครับดูมีน้ำมีนวลไม่หย่อนไม่ย้วย
0: ถามว่าของที่เรากินเข้าไปคือโปรตีนและคอลลาเจนคือพาร์ทนึงของโปรตีนนึกภาพนะถ้าในร่างกายเรามีโปรตีน
1: อ
0: ่ะถ้าร่างกายเรามีคอลลาเจน
1: อ
0: ่ะเวลาเราไปกินสัตว์
1: อ
0: ่ะคอลลาเจนที่มีอยู่ในตัวเราอ่ะในสัตว์ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าเรากินคอลลาเจนเข้าไปทีนี้คำถามต่อไปถามว่าแล้วคอลลาเจนในร่างกายเราทำไมร่างกายต้องสร้างทำไมร่างกายต้องใช้มันจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะใช้เป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักที่ผิวได้แล้วล่ะเส้นเอ็นเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เรากินเข้าไปเนาะกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระดูกก็มีคอลลาเจน
0: ใช่ใช่วุ้ยถ้างานหน้าเราแก่แล้วอ่ะเราใช้งานไปเยอะกระดูกเราสึกอ่ะเราสร้างเอากินคอลลาเจนแล้วมันจะสร้างคอลลาเจนไหมประเด็นคือตัวสร้างมันพังแล้วไงพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเช่นคนไข้กระดูก

0: เสื่อมเนี้ยเวลาเขาเปลี่ยนเป็นทั้งข้อเนาะเพราะว่าตัวสร้างของคอลลาเจนหรือตัวสร้างของกระดูกอ่อนนะคะมันถูกกระแทกแล้วมันเสียหายไปเพราะมันเสียหายไปแปลว่าต่อให้เรามีคอลลาเจนมากอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะสร้างคอลลาเจนได้เยอะตรงกระดูกอ่อนแล้วถามว่าถ้ามันกินมากไปมันเป็นอะไรอันแรกก็คือคอลลาเจนเนาะเวลาเรากินเข้าไปมันคือพาร์ทที่เป็นโปรตีนถูกไหมคะร่างกายเราตอนเด็กๆ เราเรียนโปรตีนเนี่ยเราบอกว่าเอาไว้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
1: ใช่ใช่
0: แปลว่าโปรตีนไม่สะสมแสดงว่าพอเรากินเยอะไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปซ่อมเสร็จใช่ไหมคะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทิ้งค่ะเพราะว่าส่วนของโปรตีนเวลาที่มันมีขบวนการปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าอุ๊ยมันเก็บไว้ในร่างกายมากไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นขยะ
0: พอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะทิ้งไปทางไตดังนั้นเนี่ยคนไข้โรคไตเห็นไหมคะอาจจะต้องลดโปรตีนลงอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเรากินโปรตีนเยอะไปเกิดอะไรขึ้นเกิดไตเราอะทำงานหนักข
1: ึ้
0: นมันจะโหลดที่ไตคำถามต่อไปอุ้ยถ้าเราเล่นกีฬาเยอะๆเราเล่นเวทเยอะๆเนี่ยเราเห็นมาว่าเขากินกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นนะคะมันมีการบาดเจ็บแล้ววันที่มันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายอ่ะโปรตีนมันต้องการเยอะขึ้นเพื่อไปซ่อมแซมไงถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาน้อยๆไม่ต้องไปโหลดโปรตีนเพราะร่างกายมันไม่เจ็บมาก
1: แต่มันจะกลายเป็นไปโหลดไตแทน
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: ครับถ้าอยากจะคอนซูมไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกินพวกโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งให้ร่างกายไปสร้างคอลลาเจนก็ย่อมทำได้ถ้าร่างกายในสภาวะนั้นเขาต้องการคอลลาเจนแต่ถ้ามันโอเวอร์เกินไปมันก็ไปโหลดไตอยู่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีก็อาจจะต้องบริโภคแต่พอเหมาะพอควรเนาะผู้บริโภคจะซื้อออรัลคอลลาเจนที่มีขายเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยพี่ก็มันก็ใช้ได้อะอยากจะใช้ก็ใช้ก็ไม่ผ
0: ิ
1: ดอ
0: ันนี้เวลาที่คนเขาจะซื้อของอะเวลาเขาเชื่ออะไรบางอย่างอะลูกจะไปเปลี่ยนความเชื่อเขาได้ปะ
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเวลาคนแค่มาถามว่าอยากจะกินนั่นอยากจะกินนี่บอกขอร้องให้บอกคุณหม
1: ออ
0: ันแรกที่คุณหมอทุกคนควรจะต้องพึงระวังไว้คืออย่าไปตัดสินเขา
1: ครับ
0: สำหรับพี่นะเวลาคนไข้มาบอกก็คือบอกว่าโอเครับทราบถามอย่างแรกเลยเวลาเขาอยากจะกินคือกินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรสิ่งที่เราทำคือเราเพิ่มความรู้เพิ่มความเชื่ออันใหม่เข้าไปแล้วให้ข้อมูลแล้วเขาเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไร อันที่สองคืออย่างแรกเลยนะการที่เราจะเป็นหมออ่ะตอนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาบอกว่า first do no harm หมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วอันตรายคนไข้เราจะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้จะใช้เราจะดูว่าอันนี้มันมีอันตรายไหมถ้ามันมีอันตรายกับเขาหรือโรคหรือภาวะที่เขาเป็น
1: อ
0: ันนี้เราก็บอกเขาไปค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเลย มากสุดคือเขาอยากจ่ายอ่ะ
1: เออแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์เออ
0: มาอ่ะมันไม่
1: ก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเป็นความสุข
0: เอาใหม่พี่ถามดุ๊กใส่นาฬิกาเรือนละแบบ 1,000 บาท 2,000 บาทกับไปซื้อปาเต็กฟิลิปเดือนละเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยอยู่มีปัญญาจ่ายอ่ะอยู่จะไปว่าอะไรถ้าอยู่บอกว่ามันแค่ดูนาฬิกาก็ใช่ไงอยู่จะไปถือเขาทำไมล่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณใส่แล้วมันไม่ได้ทำลายอะไรคุณมันไม่ได้ทำให้สุขภาพคุณเสียไปคุณก็ทำไป
0: ที่เราพูดกันน่ะเราจะพูดว่าเอ้ยมันดูไม่มีอะไรแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าของพวกนี้บางทีมันอาจจะมีสารบางอย่างที่ปนด้วยนะคือนึกออกไหมเวลาเราตักเป็นช้อน
1: อ
0: ่ะแต่เวลาคอลลาเจนที่เรากินกันจริงๆแล้วมันได้ประสิทธิภาพมันอยู่ในหลักกรัมนิดเดียวเองอะค่ะนิดเดียวจริงๆนะคะกรัมอ่ะนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าของที่เหลือที่เป็นผงๆอะคืออะไรมันก็จะเป็นเด็กสตรีนผสมโน่นผสมนี่ซึ่งเราไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะมีการปนเปื้อนไหมมันจะมีการตีกันกับยาที่เรากินหรืออะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังค่ะหลายๆเคสบางทีพอกินมาเสร็จแล้วปุ๊บค่าตับค่าไตผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: ยังไงก็ตามนะสำคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นโรคไตอย่าไปโหลดเขาเยอะมากอันนี้สำคัญนะฮะ
0: พวกที่เขาเรียกว่าเป็นตับแข็ง
1: ตับแข็งแบบระยะท้ายก็ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวโปรตีนมันโหลดไปได้เก็บความรู้เยอะมากเลยนะพี่สำหรับการรับประทานคอลลาเจนซึ่งอาจจะต้องมีข้อควรระวังในกรณีที่เราโอเวอร์เกินไปนะฮะท่านใดมีเกร็ดความรู้ดีๆนะครับก็สามารถพิมพ์ท้ายตรงคอมเมนต์ได้แล้วก็สามารถแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับผู้ฟังท่านอื่นได้ด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้รายการของเรานะครับ Derma Digest by Rama Dermatology แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พี่เอ๋นะครับดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะฮะผู้ซึ่งมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานคอลลาเจนนะขอบคุณทางทีมถ่ายทำทีมผู้สนับสนุนการถ่ายทำด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

านของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเพปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ทอดยาเกตประทุ่มผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นาคราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งนู่นข้องหักของสองเจ้านั้นยังหมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบซากใดก็บ่ลืมเนาะเจ้าแม่น้ำสองสียังค่อยเฝ้ามีหน้าข้าผู้หญิงไงสร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้ให้คนนั้นได้ศรัทธา

0: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาขอแนะนำนะคะเห็ดหลินจือกับการรักษาโรคภูมิแพ้ค่ะไปดูกันเลยค่ะบทนำนะคะโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายของเรานะคะที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบนะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะหรือสติมูแลนต์นะคะหรือแอนติเจนนะคะที่มากระตุ้นนะคะร่างกายค่ะโดยนะคะสารกระตุ้นการเกิดภูมิแพ้เนี่ยก็จะมีนะคะปัจจัยการกระตุ้น
3: โดยจะขออธิบายนะคะเน้นไปที่โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจนะคะ
2: อาการของระบบทางเดินหายใจที่มีอาการภูมิแพ้นะคะเช่นน้ำมูกไหลจามคันนะคะคัดจมูกนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยอาจมีอาการรุนแรงเช่นไอแน่นหน้าอกหรือถ้ารุนแรงมากก็มีอาการหอบมีอาการหอบหืดสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะคะคร่าวๆในคนไทยส่วนมากนะคะจะเป็นไรฝุ่นเป็นอันดับแรกนะคะรองลงมาจะเป็นเกิดจากการแพ้ขนแมลงสาบหรือรังแคของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกสรพืชเชื้อรานะคะส่วนการแพ้อื่นๆนะคะที่พบได้นะคะก็คือการแพ้นมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยคือจะมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะการรักษาอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะพบว่าสารประกอบสำคัญในเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการยับยั้งนะคะการสร้างฮิสตามีนนะคะของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการลดกระบวนการอักเสบนะคะเพื่อบรรเทาอาการนะคะไอจามคัดจมูกแล้วก็อาการผดผื่นคันที่ผิวหนังได้ด้วยค่ะค่ะมาเริ่มกันที่สาเหตุของอาการของโรคภูมิแพ้เลยนะคะหลักๆนะปัจจุบันนะคะได้แบ่งสาเหตุของการเกิดโรคนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่นะคะก็คือกลุ่มพันธุกรรมกับกลุ่มที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะโรคนี้นะคะมีสาเหตุหนึ่งนะคะจากพันธุกรรมนะคะหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็อาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้นแล้วก็มีการแสดงอาการแพ้นะคะแล้วก็แสดงออกมาของระบบต่างๆของร่างกายค่ะปัจจุบันนะคะก็คือเกิดอาการแพ้ได้นะคะเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น

อื่นนะคะมากระตุ้นนะคะนอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยแต่คือพันธุกรรมอะค่ะทำให้มีอาการแพ้นะคะแล้วก็เมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นครั้งที่สองเป็น secondary stimulant นะคะเช่นจากฝุ่นไรควันแล้วก็เกสรดอกไม้ก็ทำให้มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจขึ้นค่ะพันธุกรรมนะคะโรคภูมิแพ้หลายๆโรคนะคะจะเกิดขึ้นนะคะเพราะมีพันธุกรรมนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเช่นโรคหืดโรคแพ้อากาศหรือโรคภูมิแพ้นะคะในเด็กนะคะถ้าพบว่ามีการซักประวัติและพบว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นโรคภูมิแพ้ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นในการเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโดยนะคะถ้าพบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นโรคภูมิแพ้จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ได้ถึง 30-50% ค่ะแต่ถ้าบิดามารดาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะทั้งคู่นะคะและให้กำเนิดบุตรบุตรจะมีโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 50-70% ค่ะในขณะที่เด็กนะคะที่มีครอบครัวนะคะที่ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้เลยจะมีโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้เพียง 10% ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะคะเพราะสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าสู่ร่างกายเรานะคะเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะโดยการหายใจหรือการรับประทานหรือการสัมผัสเข้าไปทางช่องปากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการทางจมูกได้นะคะสารก่อภูมิแพ้นะคะบางอย่างนะคะสังเกตได้ยากนะคะเช่นเกสรเชื้อราในอากาศฝุ่นไรในบ้านโดยเฉพาะไรฝุ่นในที่นอนนะคะต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะคนเปลี่ยนที่นอนวันเดือนละ1ครั้งนะคะมีไรฝุ่นที่หมอนโซฟาและห้องรับแขกรวมถึงพรมค่ะปัจจัยร่วมนะที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ยังรวมถึงอากาศเย็นมลพิษนะคะในอากาศจากควันรถควันโรงงานอุตสาหกรรมฝุ่นละอองจะทำท้องถนนแล้วก็ควันบุหรี่อีกด้วยค่ะส่วนปัจจัยการกระตุ้นนะคะการเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเช่นฝุ่นไรควันและเกสรดอกไม้ค่ะซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะคะรายละเอียดของอาการของโรคภูมิแพ้นะคะค่ะอาการของโรคภูมิแพ้นะคะก็จะมีอาการนะคะได้ในหลายๆระบบของร่างกายนะคะเริ่มที่ระบบทางเดินหายใจนะคะก็มีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลจามคัดจมูกคันจมูกนะคะโดยทั่วไปนะคะคนที่แพ้อากาศนะคะก็จะมีอาการจามนะคะน้ำมูกไหลถ้ารุนแรงมากก็มีอาการไอร่วมด้วยค่ะแน่นหน้าอกและหอบเหนื่อยค่ะคล้ายกับอาการของโรคหืดนะคะสาเหตุของโรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจส่วนมากนะคะเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับในเด็กเล็กนะคะก็จะพบว่ามีการแพ้ทางเดินหายใจแล้วก็มีการแพ้อาหารด้วยค่ะเช่นนมวัวไข่นะคะแล้วก็ถ้ามีการแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงก็จะมีทางเดินหายใจหายใจคืดคาดได้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอาการทางผิวหนังนะคะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเช่นผื่นลมพิษนะคะผื่นแพ้สัมผัสได้นะคะจากอาการภูมิแพ้ค่ะอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินอาหารก็พบได้นะคะคือจะมีอาการปวดท้องอาเจียนนะคะถ่ายเป็นมูกเลือดนะคะแต่ที่เกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะคะโดยที่เป็นที่ระบบอื่นๆที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นเนี่ยผู้แพ้ก็จะมีอาการหอบเป็นลมพิษนะคะหรือมีอาการช็อกนะคะหรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตนะคะหลังจากกินอาหารนะคะค่ะหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นไรฝุ่นควันค่ะเกสรดอกไม้ค่ะแล้วก็ขนของสัตว์เลี้ยงนะคะพืชสมุนไพรนะคะเห็ดหลินจือนะคะมีชื่อสามัญว่าหลินจือมัสลูมนะคะเห็ดหลินจือเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ากาโนเดอร์มาลูซิดัมนะคะเป็นยาจีนชั้นสูงนะคะที่ใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีค่ะได้รับการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำราเซินหนงเปิ่นเฉาจิงนะคะว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตเพราะมีพลัง

ศจรรย์ในการบำรุงร่างกายชื่อพ้องของเห็ดหลินจือก็คือเห็ดหิ้งค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้พบเห็ดหลินจือได้เกือบทุกภาคของประเทศนะคะมีชื่อเรียกนะคะแตกต่างกันตามท้องถิ่นนะคะเช่นเห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปีเห็ดขอนไม้เห็ดอมตะเห็ดจวักงูเห็ดกระด้างเห็ดไม้นะคะส่วนชื่อพังภาษาอังกฤษก็คือ Holy Mushroom ค่ะแปลว่าเห็ดศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางครั้งเรียกว่า Lacquer Mushroom นะคะเพราะมีลักษณะมัน Lacquer Mushroom นะคะเพราะว่ามีลักษณะเหมือนเคลือบด้วย Lacquer ค่ะในประเทศจีนนะคะเรียกว่าหลินจือค่ะในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการเรียกชื่อว่ามันนันทาเกะนะคะหรือหลินจือค่ะซึ่งเห็ดหลินจืออยู่ในวงกาโนเดอร์มาตาซีค่ะ

ค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะคะหลินจือนะคะภาษาจีนก็คือฉือจือนะคะเป็นรูปร่มนะคะลักษณะเป็นรูปร่มนะคะหมวกเห็ดเป็นรูปไตรูปครึ่งวงกลมหรือเกือบกลมค่ะผิวด้านบนแข็งนะคะมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอมแดงค่ะมันวาวพบเส้นที่ขอบเป็นวงนะคะและรอยมีร่องนะคะเป็นลักษณะวงรัศมีขอบบางเรียบเท่ากันมักโค้งงอเข้าด้านในผิวด้านล่างสีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนก้านเห็ดรูปทรงกระบอกติดด้านข้างดอกเห็ดสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมม่วงมันวาวนะคะสปอร์เป็นเม็ดเล็กละเอียดสีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆรสขมและฝาดค่ะลักษณะหมวกนะคะหมวกจะเป็นรูปพัดรูปหิ้งเลยเรียกว่าเห็ดหิ้งนั่นเองนะคะถึงรูปครึ่งวงกลมค่ะขนาดประมาณ 9-13 เซนติเมตรถึงคูณกับ 6-5 ถึง 10 เซนติเมตรค่ะผิวด้านนะคะถึงมันเป็นวาวสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลแกมส้มขอบเรียบถึงเป็นคลื่นหยากมนกว้างสีขาวเนื้อหนาคล้ายไม้สีน้ำตาลแกมส้มค่ะรูนะคะเป็นกลมเป็นลักษณะเป็นกลมขนาด 5-8 มีลักษณะมีขนาด 5-8 รูนะคะต่อตารางมิลลิเมตรค่ะสีขาวถึงสีเหลืองอ่อนหรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะ

ฤทธิ์การรักษาโรคนะคะตามแผนแอดแผนจีนนะคะมีข้อบ่งใช้นะคะเนื่องจากเป็นยาที่สมุนไพรที่มีรสหวานสุขุมนะคะทำให้มีการใช้ในการบำรุงนะคะหัวใจปอดตับไตนะคะบำรุงทำให้จิตใจสง

ส่วนที่ใช้ก็คือสปอร์ที่กระเทาะเปลือกออกนะคะโดยมีสรรพคุณค่ะเป็นยาบำรุงร่างกายนะคะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะรักษาโรคหัวใจและช่วยให้นอนหลับได้นะคะมีการรายงานศึกษาทางคลินิกนะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมะเร็งขั้นลุกลามรวมถึงจากผลงานวิจัยนะคะยังพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามากมายนะคะเช่นมีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันฤทธิ์ต้านเนื้องอกและมะเร็งนะคะฤทธิ์ป้องกันเส้นประสาทเสื่อมฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดฤทธิ์ลดไขมันในเลือดฤทธิ์ต้านออกซิเดชันแล้วก็ฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะเห็ดหลินจือนะคะองค์ประกอบเห็ดของเห็ดหลินจือก็จะมีบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะแล้วก็พวกโพลิแซคคาไรด์นะคะบิตเตอร์ไทเทอร์พีนอยนะคะเช่นพวกการโนเดลิกแอซิดบีดีแล้วก็การโนเดลิกแอซิดซีซึ่งการโนเดลิกแอซิดซีนะคะมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ค่ะการโนเดลิกแอซิดทีถึงแซดนะคะซึ่งการโนเดลิกบีดีเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนสารโพลีแซคคาไรด์ก็คือการโนเดอร์แลนด์นะคะ A and B ค่ะทำหน้าที่ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะมีสารเบต้าดีกูแคนค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็น biological นะคะ response modifier ค่ะสารโพลีแซคคาไรด์นะคะสารในกลุ่มนี้ที่อยู่ในเห็ดหลินจือมีหลายชนิดนะคะที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยนะคะสารที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเบต้าดีกูแคนนะคะเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะเป็นสารตัวแรกนะคะในเห็ดหลินจือที่ค้นพบว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็งและลดอาการเสี่ยงนะคะต่อการเกิดเนื้องอกลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงหัวใจเพิ่มประสิทธิภาพนะคะของเม็ดเลือดขาวค่ะต่อไปเป็นสารกลุ่มที่2นะคะก็คือสารกลุ่มไตเทอร์พีนอยด์ค่ะไตเทอร์พีนอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้นะคะเป็นสารที่มีรสขมค่ะในเห็ดหลินจือนะคะเขาเลยเรียกว่าบิตเตอร์ไตเทอร์พีนอยด์นะคะเป็นสารที่ช่วยลดนะคะไขมันในตับลดความดันโลหิตลดเบาหวานช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ควบคุมการก่อตัวของเกล็ดเลือดช่วยชำระลิ่มเลือดนะคะลดไขมันในการอุดตันของเส้นเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งค่ะและยังมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนนะคะก็คือแอนตี้ฮิสตามีนหรือแก้แพ้นั่นเองค่ะและยังช่วยในระบบเผาผลาญในร่างกายให้ทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นด้วยค่ะส่วนสารกลุ่มสเตอรอยด์นะคะสารในกลุ่มนี้ในเห็ดหลินจือก็คือกาโนสเตอโรนนะคะกาโนสเตอโรนมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือมีฤทธิ์ในการลดพิษต่อตับสารเยอร์มาเนียมนะคะสารเยอร์มาเนียม GE content สารในกลุ่มนี้พบในโสมทั่วๆไปกระเทียมแต่มีมากในเห็ดหลินจือเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความจำขจัดสารพิษในร่างกายช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีช่วยกำจัดสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะคะเป็นสารที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานของร่างกายนะคะช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ดีขึ้นค่ะสารเหล่านี้นะคะจะพบได้ในส่วนของสปอร์มากกว่าส่วนที่เป็นดอกเห็ดนะคะและสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มนะคะจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้ดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระเทาะผนังและส่วนดอกเห็ดนะคะส่วนการศึกษาทางด้านพิษวิทยานะคะเห็ดหลินจือนะคะพิษทั้งฉบับเฉียบพันธุ์และพิษเรื้อรังพบว่ามีความเป็นพิษต่ำมากนะคะและมีความปลอดภัยหากใช้เห็ดหลินจือนะคะในระยะยาวติดต่อกันค่ะส่วนรูปแบบเภสัชพันธุ์นะคะประเทศไทยนะคะได้มีการปลูกเห็ดหลินจือในเชิงพาณิชย์นะคะมาเป็นเวลานานนะคะมากกว่า20ปีนะคะและมีการจัดจำ

0: ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นนะคะนำดอกเห็ดมาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็อบแห้งไว้นะคะนำเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะมาทำเป็นเครื่องดื่มเห็ดหลินจือนะคะเครื่องดื่มชาเห็ดหลินจือกาแฟเห็ดหลินจือและทำเป็นรูปแคปซูลค่ะข้อห้ามใช้นะคะควรระวังการใช้ในผู้ป่วยนะคะที่ได้รับยากดภูมิต้านทานทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทานค่ะระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มป้องกันการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะคะเช่นยาแอสไพรินและยาวาฟาลินค่ะทั้งนี้เพราะเห็ดหลินจือนะคะมีฤทธิ์เสริมยาดังกล่าวค่ะค่ะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการต้านฤทธิ์การหลั่งแอนตี้ฮิสตามีนของเห็ดหลินจือนะคะโดยนะคะงานวิจัยนี้ชื่อว่า Anti-allergic constituent in the culture media of Ganoderma นะคะ lucidum นะคะ2ค่ะ The inhibitory effect of psychoactasulfur นะคะ on histamine release ค่ะโดยคุณเคทาซากะนะคะกับเอมมิโอนะคะกับเคอิซูชิและคณะนะคะเป็นส่วนของภาควิชาฟาร์มาโคโลจีนะคะของคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยโอกายาม่าค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยมีการนะคะวิจัยนะคะเมื่อคริสต์ศักราช1988นะคะพบว่านะคะสารในกาโดเดอร์มานะคะมีฤทธิ์นะคะในการรักษาครอนิกบองชัยติดในหนูค่ะโดยเขามีการสกัดนะคะโดยใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดสารนะคะสำคัญนะคะออกมานะคะจากกาโดเดอร์มาลูซิดัมนะคะก็มีการใช้สารต่างๆสกัดออกมาแล้วพบว่านะคะสารที่สกัดออกมาเนี่ยสามารถนะคะจะไปมีผลนะคะยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนนะคะออกจากเซลล์เพอริโทเนียลมัสเซลก็คือมัสเซลนะคะที่จะได้มาจากช่องน้ำทางหน้าท้องนะคะของหนูนะคะแล้วส่งผลนะคะให้เกิดแคลเซียมอัพเทคเข้าไปในเซลล์โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อระดับของ CAMP นะคะแล้วก็ SDS PAGE analysis นะคะได้ระบุว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี่ยมันสามารถที่จะชักนำนะคะการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนไบดิ้งนะคะที่อยู่ที่เซลล์เมมเบรนนะคะฟังก์ชันนะคะของมัสเซลได้นะคะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของเมมเบรนโปรตีนนะคะที่จะยับยั้งแคลเซียมอัพเทคนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้หยุดยั้งนะคะการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะซึ่งนะคะเมธอดนะคะการทดลองนี้คือเขาจะมีการใช้คลอโรฟอร์มนะคะในการสกัดแยกแฟคชั่นของ G lucidum สารสกัดจากการโนราบ้าลูซิดัมออกมานะคะแล้วก็เอาไปทดสอบนะคะว่ามันสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแรดเพอร์เนียลแมสเซลก็คือยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนจากแมสเซลที่ได้จากช่องท้องของหนูแรดไมซ์นะคะค่ะซึ่งผลนะคะจากการวิจัยก็พบว่าสารสกัดนี้ค่ะมันเป็นแอคทีฟนะคะเป็นสารสกัดที่แอคทีฟที่ชื่อว่าไซโคออกตาซัลเฟอร์นะคะไซโคออกตาซัลเฟอร์เนี้ยมันจะสามารถยับยั้งการหลั่งฮิสตามีนได้ค่ะจากแมสเซลของที่เอามาจากช่องท้องของหนูแรดนะคะ
1: เห็ดหลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติ เรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: มาถึงช่วงนี้ค่ะไปดูผู้หญิงผู้สร้างกันบ้างนะคะเราจะเอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันเลยนะคะจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงคนนึงค่ะที่เธอเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะคะคือเธออยู่ในกรุงเทพมาก่อนนะคะทำงานนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอเจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะคะเธอคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายในกรุงเทพค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะไปเป็นเกษตรกรค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้กลายเป็นผู้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่นั่นด้วยในการทำน้ำมันมะรุมนะคะแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกที่ถือว่าทำรายได้ที่ดีมากๆนะคะไปรู้จักกันเลยกับเธอคนนี้นะคะพี่ตาค่ะหรือคุณสิริวรรณค่ะ
4: ทุกวันนี้ในแวดวงเกษตรกรรมกำลังตื่นตัวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาเอาจริงเอาจังกับการผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการการเกษตรแปรรูปมากขึ้นคุณสิริวรรณหรือพี่ตาหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านยางแดงก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรแปรรูปที่นำวัตถุดิบหลากหลายมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยังชักชวนให้กลุ่มสมาชิกได้เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปโดยเฉพาะน้ำมันมะรุมที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะ

0: เมล็ดมะรุมนะคะที่เราเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมอีกทีถามพี่ตาหน่อยค่ะว่าน้ำมันมะรุมเนี่ยมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะ
1: แต่เดิมเราจะรู้จักมะรุมแค่ในแกงส้มใช่ไหมคะแต่ในเมล็ดมะรุมแก่เนี่ยนะคะมันมีน้ำมันที่มีประโยชน์โดยเฉพาะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงผิวเป็นอย่างมากมันมีวิตามินอีที่สูงแล้วก็มีสารที่ช่วยบำรุงผิวให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ช่วยเรื่องชะลอวัยนอกจากนี้ในน้ำมันมะรุมค่ะมีสารต้านทานเชื้อซึ่งมันลดอาการแพ้บนผิวหน้าแล้วก็หรืออาการอักเสบที่สิวอะค่ะช่วยได
0: ้แล้วขั้นตอนการทำน้ำมันมะรุมเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะพี่ตา
1: ก็มีขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: ือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการปลูกมะรุมที่เป็นมะรุมอินทรีย์ใช่ไหมคะเราจะเก็บเมล็ดเนี่ยค่ะในเมล็ดที่แห้งสนิทในฝักที่แก่เท่านั้นเมื่อเราได้เมล็ดเยอะๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำมาเอาเขาเรียกว่าตรงเยื่อขาวๆเนี่ยค่ะออกเพราะว่าตรงนี้ค่ะเวลาเราสกัดเนี่ยมันก็จะทำให้ปนลงไปในน้ำมันซึ่งทำให้น้ำมันเราไม่สะอาดก็จะมีเครื่องที่เราทำขึ้นเองอะค่ะตีพวกนี้ออกหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องบีบเย
0: ็
1: นในระบบเรียกว่าสกรูเพลส
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในนี้ค่ะมีน้ำมันอยู่แค่ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะปนออกมาก็จะมีความขุ่นเพราะว่าเขายังมีเขาเรียกว่าไฟเบอร์คือกากของมันเม็ดของมันปนไปด้วยเราต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทำให้ตกตะกอนแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองที่ละเอียดมากๆน้ำมันเขาก็จะหยดออกมาทีละหยด
0: หยด
1: ใช้เวลาจนได้น้ำมันที่ใสลักษณะนี้ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้คืออย่างสีเหลืองที่เห็นนี้คืออ่ะเขาเรียกว่า 100%
1: ใช่ค่ะเป็นเวอร์จิน
0: เลย

0: กระจ่างแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยคือเราไม่ได้อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพหรอคะ
1: ใช่ค่ะพี่เริ่มจากการที่เราออกจากงานแล้วก็เลือกที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาชีพที่เราสามารถจะดูแลลูกไปด้วยพร้อมกับทำงานไปด้วยก็เป็นแล้วก็บวกกับความสนใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็เลือกที่จะมาทำเรื่องสมุนไพรแปรรูปจนวันที่น้ำท่วมใหญ่ปุ๊บเนี่ยค่ะทำให้เครื่องจักรแล้วก็สถานที่แปรรูปของเราก็โดนน้ำท่วมไปเหมือนทุกๆคนโดน
0: เสียหาย
1: ใช่แล้วก็ทำให้เราต้องอพยพครอบครัวค่ะหนีน้ำเนาะมาอยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: พี่ตาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ในชุมชนบ้านยางแดงเนี่ยซึ่งเขาก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงบ้างคะระหว่างพี่กับคนที่นี
1: ่ค่ะคือต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนเมืองแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนของภาคชนบทแล้วก็ภาคการเกษตรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยค่ะมันเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตถ้าเราทำการเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้จากเขาขณะเดียวกันเขาก็เรียนรู้เรื่องการแปรรูปสินค้าจากเรา มันก็กลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นการทำงานร่วมกันคือว่าเกษตรกรมีอะไรเราช่วยเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างแลกเปลี่ยนกันมากกว่าค่ะ
0: การที่เรามาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยล่ะค
1: ่ะใช่แล้วตอนที่เราย้ายกลับมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแน่นอนเราก็ต้องอยากได้คนที่ช่วยเราทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาทำงานกับเราก็คือมีทั้งคนแก่นอกจากคนแก่แล้วใช่ไหมคะก็ยังมีคนหนุ่มสาวที่เขายังอยากที่จะดูแลลูกและครอบครัวก็ไม่เข้าไปทำงานในระบบโรงงานเหนืออื่นใดอะค่ะเด็กๆเองอะค่ะลูกหลานอะก็สามารถมาวิ่งเล่นหรือช่วยงานเราด้วยซ้ำ
0: คือยังดูแลลูกๆได้ในขณะที่มาทำงานตรงน
1: ี้ใช่ผูกเปนอนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะแล้วตัวเองก็ทำงานมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระของสามีแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงที่เราทำงานได้หลากหลายนะแล้วเราก็ยังดูแลลูกไปพร้อมๆกันได้ด้วย

0: ู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปโดยเฉพาะจากน้ำมันมะรุมเนี่ยแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนรวมถึงคนที่มาดูงานด้วยเรารู้สึกยังไงบ้าง
1: ค่ะคือแต่เดิมถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเมืองใช่ไหมคะเราก็อาจจะได้เงินเป็นผลตอบแทนที่เรียกว่าแบบเป็นรายได้ได้กำไรแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะสิ่งที่เรายังได้อยู่คือเราก็ยังได้กำไรแต่ว่าเราได้กำไรที่มากขึ้นที่ไม่ใช่ตัวเงินมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมันเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องของความสุขความภูมิใจการรู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามันเป็นการให้ที่เราไม่ต้องเป็นการซื้อขายเราอาจจะเอาน้ำมันมะรุมไปให้เขาก็อาจจะเอาถั่วฝักยาวมาให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชีวิตที่มันมีแต่กำไรนะคะ
0: พี่ตาในฐานะที่เราเป็นคนเมืองมาก่อนแล้วก็มาอยู่ในชนบทแบบนี
1: ้
0: อยากให้พี่ตาแนะนำคนเมืองหน่อยไหมว่าการที่เราได้มาอยู่ในชนบทแบบนี้แล้วเราได้แนวคิดได้หลักการใช้ชีวิตการแบ่งปันเนี่ยมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับความเป็นคนเมืองได้ไหมแล้วทำยังไงถึงจะมีความสุขอะคะ
1: คือตอนเราเป็นคนที่เมืองใช่ไหมคะทุกอย่างเราต้องซื้อแล้วเราก็ไม่ค่อยแบ่งให้ใครเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีเงินแค่นี้เราก็ซื้อแค่นี้สำหรับครอบครัวเรามันก็โอเคแล้วแต่พอเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเราปลูกกล้วยพอละกล้วยเราสุกหนึ่งเครือมันก็มีตั้ง5หวี6หวีเรากินแค่หวีนึงที่เหลือเราก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านเราพอเราเอากล้วยให้เขาก็เอาตักแกงมาให้เรา1ชามมันทำให้เกิดการแบ่งปันเกิดขึ้นจากการที่เริ่มจากกล้วยแค่1หวีแล้วสิ่งนี้ค่ะมันก็เป็นหัวใจของชนบทที่มันควรจะเป็นหัวใจที่คนในเมืองควรจะมีให้มากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยอะค่ะ
0: นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้หญิงคนเมืองนะคะที่ผันตัวเองนะคะแล้วก็มาอยู่ในชนบทแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะคะสามารถที่จะต่อยอดความคิดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแล้วก็กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนด้วยเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ตามากที่มาพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณ

สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีน

0: วิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทตินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายยามาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย
5: ่
2: างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
5: แ
2: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
5: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้น ดังนั้นจึงมีอีกหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
3: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
7: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดขาฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
8: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
9: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
10: เคยรู้คุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
0: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกายมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวด

0: เมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: 10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมมะรุมเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์มากมายค่ะเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายที่อินเดียและในพื้นที่เขตร้อนรวมไปถึงทางเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ฝักและใบของมะรุมให้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีเยี่ยมมีแร่ธาตุวิตามินกรดอะมิโนที่จำเป็นอีกทั้งยังมีปริมาณไขมันต่ำมากค่ะไม่มีคอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายมีคุณสมบัติทางยาที่พิเศษและไม่เหมือนพืชชนิดอื่นจึงได้รับการแต่งตั้งฉายาว่ามะรุมต้นไม้มหัศจรรย์จากพิเศษและมหัศจรรย์เพียงใดตามrowwhy.comมาดูกันเลยค่ะปกป้องตับสารสกัดมะรุมช่วยดูแลความเสียหายของตับที่เกิดจากการใช้ยาที่ใช้ในการป้องกันวัณโรคช่วยฟื้นฟูระดับกลูตาไทโอนในร่างกายและป้องกันการเกิดเปอร์ออกซิเดชันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไขมันกับออกซิเจนในร่างกายผลจากการป้องกันนี้เกิดจากสารพฤกษเคมีที่อยู่ในมะรุมเช่นคาเทชินและวิตามินซีค่ะรักษาความผิดปกติของกระเพาะอาหารสารไอโซไทโอไซยาที่อยู่ในมะรุมมีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติในช่องท้องค่ะเช่นท้องผูกโรคกระเพาะและโรคลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและยาปฏิชีวนะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆซึ่งรวมถึงแบคทีเรียที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะดูแลผิวและเส้นผมน้ำมันมะรุมช่วยป้องกันการเกิดแผลที่ผิวหนังและยับยั้งการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากไวรัสที่ติดเชื้อสารสกัดจากมะรุมช่วยชะลอการเกิดสารพิษปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากโลหะหนักนอกจากนี้ค่ะยังปกป้องเส้นผมจากความเสียหายของรังสีอัลตราไวโอเลตช่วยให้หนังศีรษะมีความแข็งแรงมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมค่ะรักษามะเร็งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากมะรุมมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เกิดการตายของเซลล์ยับยั้งการพัฒนาเซลล์มะเร็งเช่นมะเร็งรังไข่และมะเร็งตับค่ะดูแลกระดูกสารสกัดมะรุมสามารถดูแลปัญหากระดูกได้ค่ะเนื่องจากมีแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บปวดเช่นโรคข้ออักเสบหรือการแตกหักของกระดูกค่ะเพิ่มภูมิคุ้มกันสารสกัดจากใบมะรุมช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพิ่มการตอบสนองภูมิคุ้มกันของเซลล์ช่วยลดการผลิตแอนติบอดีในกรณีที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ค่ะปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดสารสกัดมะรุมมีประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีประสิทธิภาพในการวิจัยแสดงให้เห็นผลของการรักษาด้วยมะรุมว่าช่วยลดอาการเสียดท้องยับยั้งการเพิ่มขึ้นของไขมันในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยรักษาสุขภาพของหัวใจค่ะรักษาเบาหวานการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยมะรุมมีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคสในปัสสาวะและโปรตีนปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานค่ะนอกจากนี้ยังทำให้ระดับฮีโมโกลบินและปริมาณโปรตีนทั้งหมดในผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะโรคหอบหืดสารสกัดจากเมล็ดมะรุมมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระช่วยในการบรรเทาอาการหอบหืดหลอดลมและการอักเสบที่เกิดขึ้นในทางเดินหายใจค่ะปรับปรุงสุขภาพดวงตาสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะรุมช่วยดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาค่ะป้องกันการขยายตัวของเส้นเลือดจอประสาทตานอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งความหนาของเยื่อเส้นเลือดฝอยป้องกันความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจอประสาทตาค่ะคำแนะนำมะรุมเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะปลอดภัย

0: ไปสำหรับการบริโภคแต่อย่างไรก็ตามการใช้มะรุมเพื่อบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ทุกครั้งค่ะจบแล้วนะคะกับ10ประโยชน์มหัศจรรย์ของมะรุมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือด

นั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บ

0: คอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี
5: ้
3: แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้แล้วดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
5: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
5: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
5: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้คร
2: ับ
0: เนี่ยเป็น faster เลย
3: เขาบอกต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์ที่ใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: ี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลัก

0: เพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ําร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ําอุณหภูมิสัก35ถึง40องศานี่แช่สัก20ถึง30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองกาอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะ

0: ฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่า free radicals ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่า antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่ว การจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away $1 million in August. Want to get in on the action? Use your Pechanga Club card to play your favorite slots or table games to earn entries. Every Saturday in August, you could win up to $100,000 in cash. With over 100 cash and easy play winners every Saturday and over 250 winners on the finale night, your chance to win big has never been better. Only at Pechanga Resort Casino. Scan the QR code or visit Pechanga.com for full details.

0: สนับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: พี่สวยกูไม่ไหวแล้ว
2: มึงจะคลอดเหรอ
1: กูเหม็นน่าจะอ้วก
3: พี่สวยตดอีกแล้วปะเนี่ย
2: อ้าว
1: กูไม่ไหวแล้วกูจะอ้วกจริงเนี่ย
2: จะอ้วกเหรอไปเป็นไรมากปะเนี่ย
4: เฮ้ยพี่วิทย์แพ้ท้องเหรอเนี่ย
3: ใช่ค่ะพี่โป่ง
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปพี่ฟ้าใส
3: พูดจริงค่ะ
4: ไอ้พี่วิทย์ท้องพ่อรีบทำพิธีเลยเนี่ยเหมือนพี่สวยเมื่อวานเลย
5: ทำแล้วไม่ยุบ
1: อ่ะพี่กินข้าวก่อน
5: เผื่อดีขึ้น
1: เหม็นกะเพราอ่ะ
3: แล้วพี่อยากกินอะไรอ่ะ
1: อยากกินอะไรที่มันแปลกๆอ่ะอาหารทะเลอะไรเงี้ย
6: อาหารทะเลอ่ะหมึกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
1: โอ๊ยไม่เอา
2: โอ๊ยอาหารทะเลมันก็มีแค่นี้แหละมึงจะกินน้ำเกลือมั้ยล่ะเค็มเหมือนกัน
1: กูรู้แล้วกูอยากกินอะไรอยากกินเต่า
2: ก็เสร็จแล้วล่ะให้เลยค่ะเอาไหมคะ
1: นี่เหรอเต่าหน้าแบบมึงกินไม่ลง

0: เรื่องเยอะนะมึงอ่ะ
1: งั้นกินเต่าโป่งไหม
2: โอ้ยเดี๋ยวเด
1: ี๋ยวแพ้ท้องเนี่ยชัดเลยเนี่ย
3: ไม่ใช่มันกูว่ามันเหม็นเต่ามึงอะไร
1: เฮ้ยพี่ศิล
4: ป์เฮ้ยพี่เอางี้เดี๋ยวผมหาเมนูแปลกๆให้พี่กินนะแม่เผื่อดีขึ้น
5: เอามาร
4: อแป๊บ
0: เหมือนปู่จะลงว่ะทรงเนี้ยไม่เหมือนคนท้อง
4: นี่ชีวิต
2: อะไรมึงหมูเน่าปะเนี่ย
4: เอาก็ของแปลกไงพี
2: ่มันแปลกไปฟอร์มไม่เห็นจะอ้วกกันไปไกลเลย
1: เนี่ยนี่ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวลองของโป่งนี่ข้าวไก่ขมิ้นมาแล้วครับผมนี
2: ่มันไม่เหมือนไก่ขมิ้นน่ะ
1: เอ้าคืออะไรแล้วอย่าไปดูหน้ามันทีเออลองชิมดูก่อนอร่อย
2: จะเหม็นจะอ้วก
6: เนี่ยมึงชิมก่อนดิ
1: โอ้โป่งอิ่มแล้วพ่อ
0: โอ้โหทีตัวเองทำมายังไม่กล้ากินเลย
2: อยากกินแบบอาหารฝรั่งอะมีปะ
1: โอ้โห
3: แหมดีนะกูอบไว้เผื่อมึงพอดีเลย
1: ทั้งรู้ใจ
3: ของแปลกฝรั่งตรงโจทย
1: ์มา
6: อร่อยวะ
3: หัวซองไ
2: งแล้วอีนี่ขนอะไรอ่ะ
3: มึงไม่เห็นนะที่เขาฮิตแบบเป็นเค้กอ่ะที่เขาทำกันเยอะๆอ่ะแล้วเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยโปะข้างหน้าแต่กูเป็นหัวซองไงแต่มึงกินได้อันนี้มันเป็นแบบใช้สาหร่ายทำของแปลกไง
6: อีเหี้ย
2: อร่อย
3: ก็ลองกินก่อนมึงก็อาจจะกินได้ติดฟันแล้ว
6: อร่อยมึงจะเป็นถุยทำไมวะ
2: สไลด์มันดี
3: โ
2: อ้งอร
6: ์เอออยู่ๆเมนูนี้ก็ผ่านก็
2: แ
6: ป
2: ลกไหมเออเพื่อนะทำไมบางเส้นมันกินไม่ได้อ่ะ
3: อ
2: ๋
3: อไอ้สไลด์มันหมดไปเนื้อกูของกูเติมไหม
2: โอ้
3: มึงกล้าไหนมันเคี้ยวไม่ได้มึงก็เอาออกถุยทิ้งไปดิ
2: ดูแล้วติดตับเล็กโอ๊ยปวดท้อง
0: นี่ไงพี่เศษเพราะมึงคนเดียวเน
3: ี่
0: ย
3: อะไรวะเพิ่มไปหยุดเนี่ย
1: ก็เอาไงต่อดีเนี่ย
6: กูว่านะมีวิธีเดียวแหละพาขึ้นตำหนักเลย
4: ก็เพิ่งลงมาเมื่อกี
0: ้ไปมันขึ้นตำหนักเร็ว
6: ไป
4: พี
6: ่
1: ตอนวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเนี่ย
3: เอาปะ
1: เออแซวกันตลอด
6: ต่อไปนะก็จะเอาความร้อนเนี่ยไล่สิ่งชั่วร้ายออก
0: เออจะร้อนเลยจ้ะ
6: กินมันก็ร้อนเออ
2: โอ้ยขิงอันนี้ไม่เอาสิขิงอะไรเนี่ย
1: ไม่ใช่ขิง
3: ขิงมันรักขี้นกป่ะ
6: มาละขี้นกโอ้โหใหญ่เกินพังมูลเออพี่สิบนี
2: ่โอ้ย
0: เอาแล้วน้ำมันด้วยอีกเอาปะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: กูให้เลยแหละ
2: โอ้ย
1: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ย
3: เอาหมูสไลด์ลงเลย
1: เออลงชุบก่อน
3: เอาอุ
1: ้
3: นคนละค
1: ู่มาแจกเอาไปช่วยด้วย
6: มันไม่แค่นั้นจบ
1: โอ้โหอะไรวะเนี่ย
3: คนที่เนี่ยลงแป
6: ดเป็นพิธี
1: โอ้ก็บอกพี
2: ่อ๋ออ
5: าจารย์เขาพิวินแย่แล้วค่ะอาจารย
6: ์ดีแล้วแต่ว่าอาการมันเลือกออกแล
0: ้
6: ว
0: แล้วเจอไปแล้ว
2: โอ้ยพอแล้วเอาไว้โอ้ย
6: เฮ้ยเนี่ย
1: ชีวิต
6: เรียบร้อยแล้วออกไปแล้ว
1: จบพิธีแล้ว
6: จบแล้ว
1: อ้าวงั้นหมอนี้โป่งขอแล้วกัน
6: มานี่โอเค
5: โอ๊ยตื่นแล้วเหรออ ้
6: าวไอ้โป่งมึงอยากท้องโตก็ตามใจนะ
1: ท้องโต
2: โอ๊ย
0: เฮ้ยอาจารย์สงสัยอย่างนี้ยังไม่หมดแน่เลยค่ะต้องจุดไฟต่ออีกไหมคะ
5: พี่สวยพอแล้วมั้ง
0: ไส้โอยอ่ะ
5: ไส้พี่วิทย์ก็สุกพอดีหรอก
1: แต่ไส้สุกดีไม่ขาว
6: มันเป็นพิธ
1: ี
6: คนเจ็ดคนมึงจะมาเล่นได้ไงเนี่ย
2: เอามาโกบเพี้ยน
1: พี่วิทย์หายแล้วเหรอเนี่ย
2: ดีขึ้น

0: ชาดาท้องกูแฟบแล้วจ้ะ
1: ดีใจด้วยค่ะ
0: กูไม่ต้องเป็นแม่คนแล้ว
1: อุ๊ยเป็นแม่คนไรมึงเหมือนชูชกมากว่ะ
0: ถ้ากูชูชกมึงก็ตัวเท่งค
1: ่ะเฮ้ยแต่แปลกนะทำไมอยู่ๆแล้วสองคนท้องโตอ่ะ
0: เราไปกินอะไรแปลกๆกันมาปะวะ
1: ไม่มีหรอกมีแต่กินกะเพราและอีสินนั่นแหละ
0: นั่นแหละอีสิน
1: ไปเกี่ยวอะไรกับมันอีกอ่ะ
0: อ้าวก็ไม่อยากให้มึงท้องไม่ใช่ไง
1: แล้ว
0: มันก็เลยแบบเสกของไงใครกินของมันก็จะท้อง
1: โอ้ยหน้ามันดูโง่เฉยมันคงไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกมั้ง
0: จริงกูหิวแล้วหาอะไรกินกันเถอะ
1: มึงไม่กลัวท้องโตอีกเหรอ
0: โอ้ยแค่กินข้าวมั้งคงไม่ได้โตขนาดนั้นหรอก
1: เดี๋ยวโทรตามอีกฟ้าแสก่อนฮัลโหลยูไซอ้าวเฮ้ยมึงร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะอะกูรีบไปเลยไปไปแล้ว
0: โอ้ยกินข้าว
1: เร็ว
2: ไม่ต้องคิดมากนะฟ้าใสเดี๋ยวมันก็หาย
3: ขอบคุณนะฟอง
2: ยังเจ็บอยู่ปะ
3: มีบ้างอ่ะโอ้ย
2: ทนนะฟ้าใส
1: เอ้ยเป็นไงบ้างอ่ะ
4: ไม่ดีเลยพี่ปวดท้องตลอดเวลาเลยอ่ะ
0: สติมันจะแตกว้าว
3: ฉันไม่น่าใช่อ่ะพี
1: ่มึงมั่นใจหรอ
3: เนี่ย
0: เฮ้ย
3: โอ้ย
0: หน้าเหมือนเราสองคนเลยอ่ะ
4: นี่พี่หรือว่าพี่สองคนไปทำอะไรไม่ดีมาเปล่าแล้วมาตกพี่ฟ้าใสเนี่ย
0: กูยังไม่เคยไปทำอะไรเลยค่ะ
1: กูก็ไม่เคยค่ะ
3: โอ้ยเจ็บอ่ะ
0: ปวดหน้าฟ้าใส
3: โอ้ย
1: รีบวัดรีบตามอาจารย์คงไหม
0: โอเคโต
4: พอคอมายังพี
1: ่กำลัง
3: โอ้
0: ฟ้าใสเด
1: ี๋
0: ยวก็หาย
1: ทำอะไรกันไปวะ
5: ลุง
6: เ
3: ออจานโ
6: ค้งนี่เจ็บท้องผมรู้เนี่ยรู้เรื่องไหม
0: รู
6: ้เออโอ้มเพี้ยง
3: โอ้ยโอ้ยจานเจ็บอ่ะ
0: ทำไมฟ้าใสไม่หายกะ
6: อาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดื้อคาถาม
0: ันมีแต่ดื้อยาเนี่ยพี่ใสปวดทนเนี่ยนะ
3: ป้าใสทนไม่ไหวแล้วพอมันปวดมากเลยอ่ะ
0: ทำไงอ่ะลูก
7: เฮ้ยพ่อเร็วๆท้องพี่ฟ้าใสจะระเบิดแล้วเนี่ย
0: โอ้ยบ้าป้าโป่งท้องไม่ได้ลูกโป่ง
7: มันคล้ายๆกันนี่เนี่ยโป่งโป่ง
0: เฮ
3: ้ย
7: จับใจเย็นนะพี่ฟ้าใส
0: พี่โป่งผมก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เครียดมันเป็น
1: เออเอาไงดีคะชาญอย่างเงี้ย
6: เฮ้ยอย่างงี้ต้องทำพิธีใหญ่แล้วแหละฟอมจับฟ้าใสมัดเลยนี่เชื่อเด
0: ็กอดทนนะฟ้าใส
3: โอ้ยปวดท้อง
6: จับแขนจับขาแหงไว
3: ้ปวดท้อง
0: คลอดลูก
6: แรงมันเยอะนี่เชื่อขาด
3: ปวดท้อง
0: เอาแขนช่วยกันจับก็ได้มั้
6: งมึงก็รู้เขาก็ทำดิจะพูดทำไมอ่ะเออ
0: ทนหน่อยนะ
3: ทนไม่ไหวแล้วฟ้า
7: โอ้ยพี่ฟ้าใสอดทนหน่อยนะไม่เป็นไรนะจับมือโป่งนั่นโป่งอยู่ข้างจะเป็นไรนะฟ้าใสพี่ฟ้าใส
6: เอาล่ะทุกคน
1: ให้กำลังใจหรือว่าจะจีบเขาเนี่ย
7: ติดก็ดีดิพี่สวย
0: นี่พี่โป่งผมนั่งอยู่เนี่ย
6: เดี๋ยวกูถามคำให้โป่งในท้องฟ้าใสลูกมึงมาเนี่ยฮะ
7: มึงก็คนกันเองพ่อ
6: ขู่ก็นั่งคนโทษนี่
7: เป็นห่วงเขา
6: อันเงียบคนอยากทำพิธีแล้ว
8: โอมจงปลดจงปล่อยจงไปด้วยเถิดโอมเพียง
0: เฮ้ยฟ้าใส
7: ฆาตกร
6: นี่
7: เฮ้ยนิ่งไปแล้วอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยไปแล้วมึงนะกูว่าเนี่ย
1: ปากมึงอะปากมึงอะน้องกู
6: แกเชือกเลย
0: เปิดผ้าดิ
6: แกเชือกเปิดผ้าดิ
1: เฮ้ย
0: เอ้า
1: แฟบแล้ว
0: เฮ้ยท้องหายแล้วลุง
3: ทุกคน
6: เออ
7: ฟื้นแล้ว
0: ฟ้าใสปวดท้องอยู่ปะ
3: ท้องหายแล้วอ่ะ
6: เออ
7: เอ๊ะแล้วนี่จะมีใครท้องอยู่ปะเนี่ยฮะ
0: เฮ้ยพี่เอาแล้ว
6: กูปอกมานานแล้ว

0: ว่านี่แปลกมากเลยพ่อทำไม3คนเนี่ยผัดกันท้องอ่ะ
1: เอ็ง3คนไปทำอะไรมาเปล่าหึ
2: มองกูทำไม
3: มึงคนแรกเลยค่ะ
2: กูไม่เคยทำค่ะ
3: กูก็ไม่เคยทำค่ะ
1: พอใจอ่ะ
4: ป้าแต่ไม่เคยทำค่ะ
1: อันนี้แปลกกว่าเลย
5: ทำไม
1: ถ้า3คนไม่ได้ทำเนี่ยมันต้องมีคนทำใส่3คนนี
0: ้แล้วใครวะนั่งก็ไม่ได
3: ้แม่มันยิ้มแต่ไกลเลยอ่ะรู้คิดว่าคิดอะไรอ่ะ
1: ต้องเปลี่ยนชื่อเบ๊ไอ้กอกแก้มมือเ
0: หรอท้องแฟบยังไงเฮ้ยพ่ออะไรกันเนี่ยไหนบอกเสร็จพิธีแล้วไง
1: ทำไมอ่ะ
0: อันนี
1: ้อ่ะโอ้โหอะไรวะทำไมกลับมาป่องอีกวะ
2: อาจารย์ช่วยพวกเราด้วยนะคะ
0: เฮ้ย
1: ลองดูอะไรวะ
6: ใจเย็นนะเดี๋ยวมันก็ค่อยยุบเองอ่ะ
2: ขอบใจจ้า
6: เออทิ้งกันไม่ได้หรอก
5: มาใส
4: ่
5: กินน้ำมีเยอะนะจะได้ดีขึ้น
4: ขอบคุณนะฟอง
0: เอ้ลูกพ่ออย่าดิ้นแรงนะเดี๋ยวแม่เขาเจ็บลูก
3: โอ้กูเปลี่ยนพ่อได้ไหมเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็เหลือนะพี่คงอ่ะ
0: อยากได้อะไรเพิ่มไหมเนี่ย
3: ไม่อยาก
0: อยากนอนไหมนะผมตัก
3: โอ้ยไม่เอาแล้วอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ย
0: กินนมปะ
3: ปอกจะหยุดยั้ง
0: เออพี่ว่าใส่ครับพี่ว่าใส่คัดนมไหมเดี๋ยวโป่ง
7: ปั๊มนี่พี่โป่งอยู่เฉย
3: ไม่ต้องยุ่ง
1: เอ๊ะอยู่ๆมันก็แปลกนะเอ้ยสามคนท้องพร้อมกันเลยเนี่ยฮะนี่ถามจริงเลยเคยไปบนเลยไหม
3: ไม่เคยไปขอไปบนเลยนะคะ
4: ฟ้าใสก็ไม่เคยค่ะ
2: เคยค่ะ
3: มึงไปขออะไรที่ไหนเนี่ย
2: มึงจำได้ไหมที่ไปอินเดียกูขอไง
4: จำได้พี่ไปขออะไรมาเนี่ย
2: ก็ขอให้มีลูกอ่ะ
3: แล้วเกี่ยวอะไรกับพวกกู
2: กูขอเผื่อพวกมึงด้วย
3: เผื่ออะไร
2: ก็ให้มึงท้องด้วยไงเผื่อกูไม่มีลูกไงกูจะได้มีหลาน
3: โอ้พี่แถมมึงก็ตัวต้นเรื่องเนาะ
2: ขอโทษได้ปะล่ะ
5: ลุงแล้วแบบนี้มันพอมีวิธีแก้ปะ
1: มันต้องแก้บนมึงแต่งตัวบ้าเลยมึงเหรอ
0: เขาตื่นเต้นไงจะมาลำขอเข้ามาพ่อไง
6: แต่งตัวงี้ทำไมตื่นเต้นมาลำขอเข้ามาพ่อ
3: โผล่ฟังเขาถามมาเนี่ยเขาถามแต่งตัวมาอย่างนี้ทำไมแล้วบอกตื่นเต้นบอกมันคนละคำตอบเลย
0: มันเขาเรียกเสียงในหัวไงเสียงในหัวแล้วจะตอบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่แบบว่าวันนี้ต้องมาลำขอเข้ามาพ
3: ่
0: อ
3: แล้วยังไม่ใช่ว่ะ
0: จริงมันแค่ตอบแค่ว่าจะมาลำขอเข้ามาพ่อแต่เสียงในหัวมันพูดออกมาว่ามันตื่นเต้นข้างในมันตื่นเต้นอ่ะที่จะมาลำแบบนี้ไม่เคยไง
3: อ๋อเออ
0: เติมเสียงในหัวไอ้คำหลังเสียงในหัวตัดทิ้งไป
1: กูเรียกมือไอ้เติมดีกว่า
3: แล้วก็ตอบมาแล้วก็จบแล้ว
6: ดูเหมือนมันแต่งตัวมันลบหลู่เจ้าแม่น
1: ะอ่าๆทุกคนพนมมือว่าตามแล้วกันโอม
3: โอม
1: ว่าตามครับ
3: ไม่มีคำพูดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้ก็พูดอยู่นะก็พูดอยู่นะ
1: อย่าทำเป็นเล่น
0: โ
1: อ
0: ม
1: สิ่งที่ลูกเคยขอ
8: สิ่งที่ลูกเคยขอ
1: สิ่งที่ลูกเคยบน
8: สิ่งที่ลูกเคยบน
0: ลูกเคยบน
1: จงอโหสิกรรม
8: จงอโหสิกรรม
0: อโหสิกรรม
1: ให้กันและการ
8: ให้กันและการ
1: ขอถอนคำสาบานทุกครั้ง
8: ขอถอนคำสาบานทุกครั้ง
1: ด้วยเถิด
8: ด้วยเถิด
1: ทุสา
8: สาธุ
0: หนุ่ยก็พูดผิดเอง
1: ทำเป็นเล่นอ่ะต่อไปก็เป็นการรำถวายเต้นถวายมืออ่ะศิลป์ฟอร์มโหดี
3: ไอ้โป่งไม่รู้มือฮะนี่มันหยาบมือบอลป่ะดูติ๊กต็อกมากป่ะเนี่ย
0: จังหวะสนุกดี
3: ฮะ
0: จังหวะเล้าใจ
1: เฮ้ยเดียว
0: ต้องเต้นฮะ
1: เออ
0: สาวๆก็เต้น

0: ต่อดิ
1: โอ้ย
2: ท้องอาจารย
1: ์เต้นไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์อย่างเงี้ย
3: โอ้ยเหมือนมันมีอะไรมาบีบท้องอ่ะ
0: เฮ้ยกูว่านะมันไม่น่าเกี่ยวกับลูกหรอกกูว่านะน่าจะมีผีอ่ะ
4: เฮ้ยพ่องั้นทำอะไรสักอย่างดิ
0: เดี๋ยวเรียกมาคุยโอมทำมาแล้วจงปรากฏตัวให้เธอโอมเพียงไม่มา
1: โอ้ย
4: เอาเร็วพ่อ
1: ปวดท้องอ
5: ่
1: ะ
5: ไอพี่เหมือนจะหนักกว่าเดิมมั้ยเนี่ย
6: ลุงหรือว่าลุงต้องไปคุยกับผีในโลกวิญญาณเปล่า

0: มาคุมมาคุยกันไอ้ผีออกมาม
1: าแล้วเหรอรอตั้งนาน
0: มึงมาทำอะไรเขาสามคนนั้นฮะ
1: ก็กูอยากเกิดแล้วมันไปเตะเครื่องเส้นพอดี
0: เครื่องเส้นอะไร
1: ก็เส้นของมึงที่ถวายไง
0: โอ้แล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ
1: ถือว่าดวงพวกมันสามคนสมพงกับกู
0: อ๋อมึงก็เลยเข้าท้องก็เลย
1: ใช่อ
0: ย่าไปยุ่งกับพวกเขาม
1: ึงนั่นแหละอย่ายุ่ง
0: อ๋อได้งั้นนะโอ้ความเจ็บปวดจนมันยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: ยอมไหมไอ้มึงก็ตายซะ
1: ถ้ากูตายพวกมันสามคนก็ตาย
0: โอ้โหหัวเราะเยาะด้วยผีนี่ไม่เบาผีตัวนี้ไม่เบา
2: อาจารย์คะนี่ท้องหนูแฟบแล้ว
3: ขอใส่ก็ด้วยค่ะ
4: หนูก็ด้วยค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ที่ช่วยหนู
0: ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอง3คนปลอดภัยก็ดีใจแล้วล่ะ
4: สรุปมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
0: ์ก็พวกเองก็ไปเดินเตะถาดให้เครื่องเส้นผีเขาน่ะในตำหนักไง
5: อ๋อผีพ่อแต่คุมไม่อยู
0: ่มาสงสัยมันโมโหหิวอ่ะโอ๊ย
6: เอ้าอะไรพี่
0: เฮ้ยขอกู
5: มันเฮ้ยมันย้ายไปอยู่ท้องพ่อแล้วอ่ะ
4: เฮ้ยแบบนี้พวกหนูก็รอดเลยใช่ไหมคะ
0: อ
4: ๋
0: อใช่
2: อ๋องั้นหนูกลับก่อนนะคะอาจารย์น้องหนูแฟบแล้ว
0: โอ้ยเก๋ไปตัวก็อยู่ช่วยอาจารย์หน่อยสิ
3: ทำไงดีอะคะไปหาหมอไหมคะ
0: โอ้ยโรคคนนี้หาหมอไม่ได้หรอก
5: โอ้โห
0: โอ้ย
7: เฮ้ยพี่โป่ง
0: ฮะ
7: พี่ต้องมีวิชาช่วยลุงเลยดิ
0: เดี๋ยวดูเอ้ยขำดีตลกดี
7: ตลกแต่คนเจ็บพี
0: ่เออพี่โอ้ย
6: บวมหนักเลยเนี่ย
8: เจ็บจริงปะเนี่ย
0: เจ็บปะดิ
5: จะให้ช่วยใช่ไหม
0: เออไม่ไหวแล้ว
5: ลองดูนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันนะ
0: ไอ
5: เออแต่โอ้โหเดี๋ยวเปิดดูได
0: ้
8: ดุ้ย
6: โอ้โหเฮ้ยถ้าดึงนี้โกรธป่ะ
0: ไอ้สิงกูปวดอยู่เนี่ยมันก็เล่นไป
5: เดี๋ยวลองดู
8: โอ้ใหญ่มาก
2: มันก็ใหญ่นี่แต่โตจีนแล้วกูว่าไม่ใช่สำรับแล้ว
8: หาย
0: ไหมเฮ้ย
8: เฮ้ยก็ทำเองได
0: ้โอ้ยมาเลยไปเลยกูปวดท้อง
8: โอเคเดี๋ยวลองช่วยดู
0: มึงยืนห้าเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้โป่งใส่รถไหม
5: เอ้าก็วิชาไอ้หนุ่มหมัดเมาไล่ผีไงพ่อ
0: ก็เหรอ
6: เนี่ยพี่โป่งไม่เคยเห็นลุงทำในสิ่งนี้นะ
9: เอาหน่ะพี่ต้องทนหน่อยเดี๋ยวจะได้หาย
5: เอ้าล็อกตัวพ่อสิ
0: มันได
9: ้ตุ๊บเดียว
0: มันได้ผลเลยเหรอ
9: ตุ๊บเดียวตุ๊บเดียว
0: ได้ได้นะกูขออย่าเม้มปากอย่าเม้มปากมันดูกูกลัวทั้งตีน
2: หนุ่มหมัดเท้าว่ามึงเยอะ
5: เอาเตรียมตัวพ่ออย่าเกรงนะ
0: เฮ้ย
5: ยุบเลย
9: ยุบเฉยเลยว่ะ
5: อ
9: ้
5: าวต้องไป
0: แล้วเฮ้ยยุบแล้ว
5: เฮ้ย
0: ไม่ยุบแล้วไม่ยุบ
5: ก็ได้ผลแล้ววะเอาไงดีวะเนี่ย
0: คุณจะช้ำในตายไหมเนี่ย
5: เฮ้ยใจเย็นดิพ่อของงี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใจเย็นล็อกดีดิสิล็อกดี

0: ดีจังวะโอ้โหโอ้โหไอ้ยี่เข้าไปยี่มันใกล้แล้ว
1: ไอ้เหี้ยไอ้โป่งไอ้โป่งเขาก่อนไอ้โป่งเขาก่อนพี่สวยฮะตายแล้ว

0: กูเจ็บกูปวดมึงไม่นั่งหัวเราะไหมอย่าให้อีสวย
1: กระแทกขนาดนี้มันจะแตกปะเนี่ย
2: แหมมึงโดนกระแทกอย่างนี้มึงก็แตกเลย
1: คนละส่วนค่ะ
0: โอ้ไอ้โป่งมึงมีในใจไหมอยากให้เขายุบเหรอเออเอาวิชาด้วยไอ้โป่ง
3: สั่งไป
1: ไม่ได
3: ้หรอไม่ได้หรอ
0: เลยอ่ะเลยของ
4: เ
0: รา
4: เลือด
3: เลือดนี่เหรอพี่โป่ง
0: น้ำนม
4: เอ้าพี่สินไปเอาที่ปั๊มน้ำนมมาเร็วมาช่วยปั๊มเร็ว
2: ปั๊มทำไมอะคะ
4: เอาปั๊มเก็บไว้เดี๋ยวลูกไม่มีกิน
0: โอ้พี่โป่งเอาเรื่องท้องก่อน
4: เอ้ยเชื่อเร็วเร็วพี่สิน
0: นี่
4: น
0: ะ
4: รีบเลยรีบเลย
0: โอ้ยไอ้นี่ก็รีบดีกว่าตีเอาลูกโอ้โหโอ้ยกูปวดท้อง
3: เอานึกว่าจะร้องเพลงมาดู
1: ร้องแบบเอื้อนขนาดนั้น
0: กูปวดท้องเลย
1: คือร้องบ่อยกูถึงรำคาญเนี่ย
0: โอ้โอ้ย
1: ทำอะไรสักอย่างนี
4: ่ทำอะไรอ่ะ
0: โอ้ย
4: โอ้มันช่วยไม่ได้แล้วฟอร์มคาถาโป่งก็จะหมดแล้วในวิชาหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้เอาเนี่ยไปละ
4: เอาอะไรอย่าง
1: เงามีดแล้วแทงผีแทงผีพิคมจากข้างในอ่ะ
0: เออดี
3: เออจริงอ่ะลุง
0: กูประชดเอาไงโป่งมึงทำตามกูบอกนะ
4: ทำอะไรอีกอ่ะ
0: เอาไปเอาหม้อมาหม้อน่ะ
1: ยังไง
4: ระวังที่พุงที่ท้อง
0: โอ้
4: โหโอ้ยทำไมมันขนาดนี้เนี่ย
0: เ
1: ปิดไปไม่ลง
0: เออเออแล้วมึงว่าคาถาตามกูนะโอมนะโม
4: โอมนะโม
0: มาม
4: าสิ
0: มาเหอะ
4: มาเหอะ
0: โอม
4: มา
1: เฮ้ย
0: ท้องอีกท้องอีก
4: เออ
0: โอม
4: นะโมนะมะ
0: มามะ
4: นะจ๊ะ
0: มาสิ
4: มานี่มาช่วยกันนะจ๊ะหายเพี้ยง
0: เฮ้ยปิดฝาเฮ้ยปิดฝา
4: เริ่มดีขึ้นแสดงเริ่มดีขึ้น
0: เฮ้ย
1: พี
0: ่
1: มีอะไรรู้สึกว่าดิ้นอยู่ในท้องอีกป่ะ
0: ไม่มีแล้ววะ
4: เฮ้ยหายอะลุง
1: ปิดไว้ก่อน
0: ขอบใจได้โปก
4: พี่สินปวดท้องป่ะ
1: ไม่ไออยากถามว่าไอเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากต้นเรื่องมาจากพี่ป่ะ
0: นี่กูสาช่วยเนี่ย
1: ก็ปัญหามาจากพี่ไง
5: คนอื่นเขาเดือดร้อนทุกคนเลยเพราะผีลุงเนี่ย
0: เออแค่กูเลี้ยงผีก็ผิด
4: มันก็ต้องผิดที่พ่อเลี้ยงแต่ดูแลเขาไม่ได้เหมือนเลี้ยงผู้หญิงอะแล้วดูแลเขาไม่ได้เขาก็ไปคนเหมือนกันทั้งผีทั้งคน
1: กูไม่อยากมีลูกไอ้สวยแล้วเนี่ยวุ่นวายว่ะ
0: สุดก็คือกูผิดเพราะเธอ
1: มันไม่น่าถามหรอกเออเหตุการณ์มันมาขนาดนี้แล้วทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดเนี่ย
0: เออ
1: เออมัน
0: ก็คือยังไงให้เข้าทางกุศลยังไงอ่ะ
1: ก็มันจะไปยากอะไรกันเดินมากราบขอโทษพระผู้ทุกทีละคนเนี่ยมันก็ยากนักเหรอ
4: เออเดินมากราบเท้าก
0: ราบเท้า
4: โอ้ทำไมอ่ะ
0: เกินไปไหม
4: เออทำไม่ได้
0: ไม่ได้ไหมล่ะ
4: เออทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแค่นั้นเอง
0: ความไปไหนก็ไป
1: ความผิดแบบนี้มันแค่พูดเอ้ยขอโทษไว้ไม่ได้
4: แต่จริงๆไม่น่าช่วยนะปล่อยให้ท้องป่องมันก็ดีแล้วเนี่ยช่วยแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงเปิดหม้อเลยไหมเอาให้เข้าไปอีกรอบไหมเอาไหมถึงก็ทรมานอีกไปไหนก็ไป
0: จุดตำหนักกูไม่ต้องนอนละลุกเลยลุกเร็วเฮ้ยไอ้ถอดสายแล้วมึงจะดึงทำไมเนี่ย
6: ใครจะดึงวะคร
0: ับ ก็มึงดึงอยู่เนี่ย
6: โป่งครับมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับจาเต้นนี่เป็นธุระหรือเปล่า
0: เออสิเดี๋ยวจะได้ไปเอ้ยเอาไอ้ทองเอาทำไมอ่ะ
7: เฮ้ยตาครับ
0: นะ
7: เหมือนตูดทองกับโป่งติดกันเลยครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยมันติดกันจริงๆนะเนี่ย
6: เอาแล้วทำไมหันหลังให้กันทำไม
0: โอ้ยตูดมันติดกัน
1: อ๋อมันเขาเรียกนี่เลยติดเป้ง
0: เอา
8: เลยนี่สินะมันหมา
0: คงช่วยมันหน่อยดิ
9: ได้เดี๋ยวต้องให้มันนะขอร้องก่อน
0: เฮ้ยช่วยหน่อยดิ
9: กลับไปเลยไปไกลไป
0: แล้ว
8: นิ้วติดกับพี่สิทธิ์แล้วลู
1: กเออแต่ว่าเนี่ยของเราแค่นิ้วเองนะ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่มากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักอย่างนี้นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโห

แบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิ่มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทําให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคําว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะเขาว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนนะคะที่ว่าเปรียบเสมือนนะคะร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกของเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สําคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเราไม่เคยมีปีเคยไม่เคยคิดไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังของเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไตรตีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมของเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำน้ำอุ้ยผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมาช่วยบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่ง

0: เล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างเผาก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี้ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ผลิตภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมค่ะเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปิรูลินาตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าที่อยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนู่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกั

0: ที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมังกาเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามังกาเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามังกานะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อนึงว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเหง้าอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆ นะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงๆอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูว่าตุ้งก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลางวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการวัยทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมขาตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่ามีการกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของอวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ผู้ธนบุญค่อยทาพี่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแกนอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างกุศลผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้ให้คนใดศรัทธา

สบู่เลื่อนมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลื่อนมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลื่อนมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลื่อนมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรับภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรับภายนอกก่อนท่านผู้ชมสบู่เลื่อนมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลื่อนมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลื่อนมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่เลื่อนมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่เลื่อนมังกรพอขึ้นนอกว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่เลื่อนมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรผสมอยู่ข้างในก้อนของเราถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดๆที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่มาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนเนี่ยนะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะ

0: ือว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆ เนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจนะผู้ชมนะคะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าประทับใจมากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติอะคือเป็นไม่ได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะคะเรียกว่าถ้าเอาเส้นถุงมังกรของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ำนะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยคุณผู้ชมหอมจับใจที่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้หารให้เอาถุงมังกรไปใช้เดินไปในห้องน้ำนะแบบโหหอมมากอะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเฮ้ยหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่ได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะนะมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วว่าต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผู้พองหรือว่าไปโดนมีดบาดลายบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลเล็กลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แอดช้อปปี้

0: อมรับอย่างหนึ่งวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดหินจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อ
0: ย่
1: างอันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค่ะอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู
1: ่อันนี้สดๆว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
1: ้แต่เขา
2: ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
2: อ๋อ
0: ใหญ่กว่าหน้า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย่างที ่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้ช่วยใน
1: คือมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่ใช่
0: ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลเธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
2: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวาน

0: ันมาปุ๊บ
1: ใช่
2: ความดันก็มา
1: ความดันก็มา
2: ไขมันก็
0: มาไขมันก็มา
2: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
1: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วยเป็น
1: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
2: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลินจือมีรสข
1: ม
2: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญถ
2: ้
0: าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
2: ั
0: ่นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
1: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
2: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
1: คราวนี้เบาหวานบ้าง
2: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
1: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช
2: ่
1: นะ
2: ใช่ค่ะถูก
1: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
2: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
0: ตามสาร
2: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
0: ยังไงมาถึงจะ
2: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นต้ม
0: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได
0: ้ใช
2: ่ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้สาร
0: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
1: ประโยชน์หายไปเลย
2: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
0: ได้มีโอกาสทาน
2: ค่ะ
0: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นม
1: ะเราก็ต้องดูแลตัวเอง
0: เอาตรงๆให้เป็นซอฟต์จะมันจะ
1: ไม่ว่าทุก
0: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
2: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
0: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่ได
2: ้ค่ะเพราะ
0: ว่าฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
2: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ
1: ่
2: ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
1: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำๆเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
2: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
2: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได้
2: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
2: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
0: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
2: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่าเห
1: ็ดลินจือเนี่
2: ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

สิ่งที่ลูกจะขอต่อจากนี้ไปขอให้ลูกได้พบพ่อเนื้อคู่คู่บุญบารมีผู้ที่จะมาซอยลูกสรรสางในสิ่งดีๆงามหวมกันภายในเร็ววันในแม่สา

0: เห็นลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
2: เมื่ออดีตคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: เ
2: ป
1: ็นโรคขั้นมะเร็งเลยนะ
2: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
1: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อนหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
2: เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
1: ครับ
2: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะมีโอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บปวด
1: นะฮะ
2: เจ็บปวด
1: เจ็บนี่คือเออเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
2: เจ็บด้านในกระปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
1: เป็นหยด
2: นั่นคือขั้นแรก
1: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
2: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
2: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยวิ่งเข้าบ่อยอั้นไม่ได
1: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
2: โอ้ยทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
2: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
1: ครับ
2: เป็นนักมวย
1: นักมวย
2: ชื่อดังด้วยนะปราบธรณีเมืองสุรินทร์
1: ปราบธรณีเ
2: จ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย
1: มันมีผลกระทบต่อการงานไหม
2: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่นะเราบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
1: ครับ
2: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
1: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
2: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะฮะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยาเนี่ย
1: มันยาวนานที่สุด
2: มันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
1: ครับโอเค
2: นะ
1: ก็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหม
2: อันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
1: กินยังไงฮะกินยังไง
2: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเม
1: ื่
2: อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะต้มมาเป็นยาสมุนไพรตัวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือ เป็นแคปซูล
1: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
2: เพราะเราเดินทางบ่อยเรามีพกได
1: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
2: ไม่เกิน20วัน
1: 20วันเห็นผล
2: ไม่เกิน20วัน
1: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
2: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าฝ้าก็หายนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วสายตา
1: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
2: อายุ70
1: 70แล้วนะ
2: 70
1: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
2: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
1: ้ขับรถเองเหรอ
2: ขับรถเอง
1: คือตอนนี้ไม่มีอาการของความรู้หมักแล้วฮะ
2: ไม่มีแล้วฮะไปเช็ค3เดือนเช็คทีนะเช็คทีก็ปกติ
1: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากร
2: ัก
1: ษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
2: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
1: หมายว่าคุณเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
2: เคยเห็น
1: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
2: ฟื้นยากค
1: ุ
2: ณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะม
1: ี
2: คนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
1: ครับ
2: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนี่ฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้นะ
0: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งทานเห็ดลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
1: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชี
1: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวันใช่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนานๆ
3: คื อาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานตั้งปี39
1: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
1: เบาหวานมาความดันตามมา
3: อ่ามาม
1: ีอะไรตามมาอีกมั้ย
3: กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
3: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นหมอให้มาแล้วก็กิน
1: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
3: ยาลดความดันตอนหลังๆที่มีคนแนะนำมันเป็นเห็ดลิ้นจือลองกินดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง
1: แล้วก็ดีขึ้น
3: เห็ดลิ้นจือเพราะเนี่ยความดันที่เคยว่าสูงก็ปกติน
1: านเท่าไหร่ฮะนานหรือเปล่าแบบกินเป็นปีหรือเปล่า
3: ไม่ประมาณ 2-3 เดือน
1: 2-3 เดือน
3: แล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาด้วย
1: กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงให้ผู้ชมทราบหน่อย
3: ไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันทรมานตอนกินอาหารไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับครับ
3: สักชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนอ่ะ
1: คือมีอาหารมันไหลออกมา
3: ไม่ใช่อาหารไหลแล้วมันมีกรดขึ้นมา
1: เตลืออ๋อถ้ากรดขึ้นมาก็แสดงว่ามันแสบหน้าอกแสบ
3: มันแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันก็แสบหน้าอกผมก็เลยกินเห็ดลิ้นจือเขาแล้วแหละ
1: จ
3: ะกินครบสูตรหน่อย
1: ครบสูตรเขาเยอะหน่อย
3: เยอะหน่อยคือเช้ากลางวันเย็น
1: นะเพื่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลย
3: คิดว่ามันจะหายอ่ะคือมันไม่ใช่ยาไอ้ปฏิกิริยาผมก็กินมันเรื่อยเปื่อยมา
1: คือเรากินแบบไม่ค่อยกลัว
3: ไม่ได้กลัวเท่าไหร่มันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเห็ดลิ้นจือมันเป็นพืช
1: แค่นั้นอะไร
3: ใช่ไหมมันเป็นพืชผมก็กิน
1: เข้าไป
3: ปรากฏว่ามันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
1: ตอนนี้หายเลยเหรอฮะ
3: ตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการ
1: มันไม่มีอาการแล้วครับ
3: นะสองอย่างเนี่ยแต่ไอ้ความดันไม่มีเลย
1: แล้วแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: คือจะว่าออกกำลังกายก็ไอ้ไปวิ่งผมก็ไม่เคยวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนี่ย
1: ไกลเท่าไหร
3: ่โอ้วันนึงหลายกิโลนะเดิน
1: หลายกิโลเลยนะ
3: 4กิโลได
1: ้โอ้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิ่งอีกนะอยากจะแข็งแรงแบบคุณอาเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
3: มันก็ลองทดลองเอาเห็ดลิ้นจือไปทานดูนะ
1: แค่ทางหนึ่ง
3: ทางหนึ่งแล้ว2ออกกำลังไอ้อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเดินเหล้าไม่กินนะเบียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะ
1: พวกสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไม่เอา
3: ไม่เอา
4: ก็ทำไมถึงเริ่มมาทานเห็ดลิ้นจือล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
5: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
4: ค่ะ
5: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคง
4: เป็น
5: ไข
4: ้หวัดธรรมดา
5: ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเรื้อรังมากแล
4: ้วอุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
5: เรื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
4: จริงเหรอมีเป็นอย่างนี้ทุกวัน
5: ทุกวัน
4: 6เดือน
5: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50โล
4: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
5: หายไปเลย
4: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมมาก
5: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
4: ค่ะ
5: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
4: ปอดติดเชื้ออะไรเงี้ย
5: ติดเชื้ออักเสบแล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
4: โอ้โห
5: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
4: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลิ้นจือ
5: คู่ๆกันไปอะครับ
4: แล้วไปศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
5: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
4: ค่ะ
5: เห็ดลิ้นจือตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
4: คือไม่รู้รสแล้ว
5: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวนี้มาให้ทานลองดู
4: ก็เพิ่งก็เริ่มคู่กัน
5: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
4: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
5: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
4: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อนเริ่มทานอาหารได้ก่อน
5: ครับเริ่มอาหารได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
4: แข็งแรงในรูปแบบไหน
5: จากคนที่เคยผอม
4: ดูมีเนื้อ
5: ทานไม่ได
4: ้
5: ดูดีขึ้น
4: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
5: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
4: เหรอคะ
5: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
4: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
5: ้ประมาณเป็นปีครับ
4: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
5: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปไม่เป็นไร
4: อ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าการตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
5: ใช่ครับหมอบอกทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
4: แล้วทานยังไงอะคะ
5: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
4: ต้มเหรอคะเอาเห็ดสดไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
5: เป็นแคปซูลมาเลย
4: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
5: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
4: ค่ะ
5: ทานวันหนึ่งประมาณ8เม็ดครับ
4: โอ้เยอะนะคะ
5: มื้อละ2เม็ด
4: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ป่ะคะ
5: ก็ลดลงครึ่งนึง
4: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
5: พอใจ
4: แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
5: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
4: ค่ะ
5: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อย
4: ๆคือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
5: ถูกต้อง
4: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
6: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

0: ุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคาไรด์ซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามิน B รวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามิน D และกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรด์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปซินซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
1: ซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะฮะแต่พันที่ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันสายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้เยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่ที่แน่เราต้องการดูแลเลือดนะคะเลือดของเราค่ะนะคะเครื่องบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางเลือดเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยเวลามันเดินของทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะหนืดนะคะแล้วมันก็จะส่งต่อไปยังหัวใจเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปสูบฉีดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะบางท่านก็มีปัญหาถึงกับหัวใจวายเฉียบพลันไ

0: ็มีถ้าเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงสมองนะคะก็อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองฝอยแตกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างนะมีเห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีซึ่งหลินจือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกขนาดห้องเต้เองนะคนสมัยยุคก่อนหน้านู้นเป็นพันๆปีเลยนะคะใช้เล็ดเห็ดลิ้นจือนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไปอพอยเมนต์ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งลินจือกลับมาหาที่ลินจือนี่นะไปไหนเราก็ไม่รู้ลินจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวันละ2แคปซูลนะคะพร้อมอาหารค่ะปลาทำให้เลือดของเราแข็งแรงขึ้นตับของเราแข็งแรงหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเพราะถ้าส่วนต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตให้เราดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมดีๆนี่มีของออร่านะคะซึ่งเป็นลิ้นจือค่ะของออร่าเราก็จัดสรรให้ท่านกันไปนะคะสั่งซื้อกันได
1: ้เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน

0: รมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าเอ๊ะทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงค์เรากลัวไฟไหม้เราก็มี safety cut เรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กส์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งหนึ่งและพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไปสองเส้นใส่บอลลูนก็แล้วแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถน่ะนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนึงที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันนึงก็กลายเป็นตับแข็งและกระจก

ตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหม

0: กลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอัลตราซาวด์นะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวพอบอกป่วยมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับงั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่แล้วเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

คอลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะกร้าสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแท้เพื่อเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับ

0: เมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในอยู่ในหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ๋มอยู่ตั้งนานมันจะกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะอาการของการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการเสื่อมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ว

คำพันโพสักปัญโยโดนบันดาลให้ลูกให้หลานบ่เจ็บบ่จนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยบารมีของวัด

สวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบลัดชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพวกชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานดีขึ้นผลิตอินซูลินมาช่วยฆ่าน้ำตาลนั้นถ้าเผื่อเวลาที่คนที่มีปัญหาอายุมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคชุดเบาหวานจะมาที่หลังจะมาไขมันก่อนความดันนะไขมันแล้วก็ความดันบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ยังไม่เป็นแต่สรุปแล้ว5อย่างก็คือไขมันความดันเบาหวานหัวใจสรุปลงท้ายที่ไตเวลาเป็นไตเนี่ยเป็นไปเป็นมาท่านจะต้องทานอาหารที่มีรสจืดเท่านั้นทานเค็มไม่ได้กินเค็มปุ๊บท่านจะตัวบวมพอท่านตัวบวมปุ๊บ

0: ึงหมอแล้วทีนี้พอบวมไปบวมมาทีนี้ก็ฟอกไตไม่ดีเลยสักอย่างค่ะเป็นโรคชุดอันนี้ไม่ดีเลยสักอย่างท่านที่มีปัญหาแล้วเป็นกี่อย่างแล้วก็ไม่รู้บางคนเป็น3อย่างเป็นไขมันความดันเบาหวานบางคนเป็นไขมันความดันหัวใจไตเนี่ยมาอันดับท้ายสุดงั้นอย่าให้ไปถึงท้ายสุดค่ะรีบรับประทานบลัดซูการ์ซัพพอร์ตซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติก็คือมะระขี้นกนั่นเองท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานลองไปซื้อทานดูนะคะลองซื้อทานดูที่ Net TV ของเรามีขายอยู่ตลอดเวลานี่เรามาพูดกันหน่อยว่าเวลาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแออย่างไรตัวเบาหวานเนี่ยนะคะจะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลสูงตัวตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินมาฆ่าน้ำตาลในเลือดได้นั้นพอเส้นเลือดมีน้ำตาลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เปราะพอเปราะเข้าก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างรวมทั้งเส้นเลือดในสมองแตกท่านที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจนะคะสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานนะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีนลูกยาวๆตาใหญ่ๆนะกับมะระขี้นกมะระขี้นกนี่ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วมะระขี้นกนี่ขมมากยิ่งกว่ามะระจีนนั้นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ยเขาจะคนแก่เนี่ยจะสังเกตได้นะชอบทานมะระต้มหรือไม่ก็ผัดมะระใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะเป็นตัวช่วยความขมของเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้เป็นอย่างดีแต่เราจะกินมะระสักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาเลมาดิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น
3: faster
0: เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบว่าชมพูและเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่มันเดี่ยวไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลิน่าหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจํานะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลิน่าเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูลิน่าเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลิน่าเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลิน่านะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดหนึ่งจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโวไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายชนิดอื่นๆนะคะนะคะสาหร่ายไปหน้าจึงเป็นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคลอโรพลายด์นะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสไลด์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเรา

เอาอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสไลด์สไปรูวิน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะฮะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะฮะสไลด์สไปรูวิน่าที่ว่า

เลยนะเป็นผงๆมาโรยนะฮะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะฮะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะสาเหตุที่สไปรูวีน่านะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะฮะมากมายเลยนะคะที่นะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราได้ฟังว่าสไปรูวีน่าเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะให้สไปรูวีน่าเนี่ยนะคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูวีน่าเนี่ยเขาจนเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไลด์เนี่ยจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำปล่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูวีน่าที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะได้สามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูวีน่านะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูวีน่านะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูวีน่านะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะคะสไปรูวีน่าที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะฮะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะคะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยคะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ล่ะนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่แน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูวีน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันจะช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยลบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ต้องทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพื่อที่บอกว่าเขาช่วยที่มาย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าสาหร่ายสไปรูวีน่าคะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาร์โรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์เรนเบอร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามินเอเยอะซึ่งวิตามินเอเนี่ยค่ะ

0: ัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรค กระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามินอ e ีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะว่าถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวอีกต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสปายูน่าจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสไปรูน่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูน่าของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูน่าของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพียงที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูน่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

บุญค่อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นครราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างผู้สนผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้ให้คนใด

และคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับพราวเนาะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆของครอบครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนั่นนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะฮะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะฮะเพื่อที่จะเป็นนะครับอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะฮะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะฮะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะฮะดำคลับนะฮะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะอะไรแกสระผมนะแล้วพอโตมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกออกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นกันเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกๆที่เขาทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะทำให้หนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะ นะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆเหมือนกับว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มชะกันนะคะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรแล้วก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะฮะต้องการนะฮะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะฮะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: บ้านสวยเนาะมาถูกปะเนี่ย
1: พวกคุณมีธุระอะไรกันเหรอคะ
2: สวัสดีครับพวกเราเป็นทีมหาโลเคชั่นนะครับจะมาขออนุญาตดูสถานที่ถ่ายทำหนังหน่อยครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: น่าจะเข้ากับเรื่องของเราได้เนาะ
3: เชื่อว่าอายุน่าจะกี่ปีอะ
1: ฉันว่าน่าจะอสงไขยปีนะ
4: แหมใช้ศัพท์ยากอีกแล้วนะจ๊ะ
2: คุณพลอยครับยังพวกเราขอตัวกับกรุงเทพก่อนนะครับไว้เดี๋ยวจะติดต่อกับมาอีกทีหลังนะครับ
1: ค่ะ
2: ขอตัวเลยนะครับสวัสดีครับ
5: คำว่าอสงไขยมันช่างยาวนานกับฉันเหลือเกินในครั้งนั้นฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของออกยาพิษณุโลกฉันได้มีความรักกับหลวงพี่ชัยมหาสงคราม
6: เจ้าจงเดินไปกับหลวงพี่ชัยเถอะ
7: ในเวลาที่เห็นดอกบุงนานี้ขอให้นึกถึงวันที่มีความสุขด้วยกันนะแม่พลอย
5: แต่มุกบุตรสาวของออกเหมือนพายุหาเสยนาผู้ช่ำชองในกลไสยศาสตร์ได้ชอบและหมายปองหลวงพิชัยมหาสงคราม
8: โอ๊ยขอโทษจ้า
7: ขออภัยครับ
5: มุกได้ร่วมกับบิดาของเธอทำเสน่ห์คุณใสเพื่อใส่ให้คุณหลวง
8: ลูกอยากให้พ่อใช้วิชาคุณใสทำให้คุณหลวงมาเป็นของลูกให้ได
5: ้แต่ความรู้ถึงท่านเจ้าเมืองซึ่งเอ็นดูในตัวของคุณหลวงยิ่งนัก
9: จับตัวมันบัดเดี๋ยวนี
8: ้ปล่อยนี่นะ
5: ท่านเจ้าเมืองจึงสั่งประหารครอบครัวของออกหมื่นพายุหาเสนาแต่ก่อนที่จะถูกลงอาญามุกได้สาปแช่งพลอยด้วยวาจาว่า
8: ขอให้แกต้องทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขนชาติแล้วชาติเล่าขอให้แกต้องทนทุกทรมานกับความเดียวได้จะตายก็ไม่ได้ตายไม่ว่าจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีโกรธปีไปจนถึงอสงไขยปี

หลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนฉันต้องทนเห็นคนรักและญาติของฉันล้มหายตายจากไปในอ้อมแขนกระทั่งเหลือฉันคนเดียวและต้องย้ายหนีไปที่ที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมองว่าฉันเป็นคนประหลาดไม่แก่ไม่เท่า

0: คยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ดีนะครับ
1: ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันขอเชิญคุณกับทีมงานพักที่นี่นะคะ
2: ฉันต้องขอโทษคุณหลวงด้วยแม้ฉันจะคิดถึงและรักคุณหลวงมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่อยากให้คุณหลวงต้องมาตายเพราะฉันอีก

0: ผมนั่งเสร็จพอดี
1: คุณมานั่งสมาธิเป็นประจำเหรอคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่ผมบวชเรียนมาเนี่ยผมก็นั่งสมาธิมาโดยตลอด
1: ถ้าอย่างนั้นพลอยขอตัวก่อนนะคะ
0: คุณพลอยครับ

0: คุณทีปล่อยให้มุกอยู่กรุงเทพคนเดียวได้ไงอ่ะ
1: ปล่อยเถอะครับมุกเดี๋ยวใครเขาจะมองคุณไม่ดีเอาเปล่า
0: แล้วนี่ใครคะ
1: นี่คุณพลอยครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี
0: ้บ้านสวยดีนะคะ
1: ส่วนนี้ก็คุณมุกครับเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
0: ทีคะทีพามุกไปดูบ้านหน่อยสิคะ

0: และนี่กำไรโบราณอายุกว่า400ปีที่คุณมุกให้หาค่ะ
1: ก็ไม่นะคะไว้ว่าค่อยเล่นทีนะคะ
2: พี่ครับดูแลด้านนี
3: ้เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับ
1: เชิญค่ะ

0: ใจฉันจริงอย่าอยู่เลย
1: โมให้นะ
0: แกแกตายซะเถอะ
2: โม
3: มุกอย่าโมก
0: คุณเด
3: ชมุก
0: ไม่ได้คุณเดช
4: ทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขน
0: ฉันไม่ได้ทำใครคุณทีไม่ได้ทำมุกทางเดียวที่เธอจะช่วยคุณหลวงได้คือเธอต้องขอสิกรรมแล้วก็ถอนคำสาปนะมุกฉันไม่ถอนถ้าฉันถอนเธอก็จะไม่มีความสุขกับคุณที
4: อุ๊ยเสียงอะไรอ่ะ
0: ให้ฉันตายตามคุณทีฉันจะได้ไม่มีความสุขกับคุณทีดีกว่ามุกมุกมุกอย่าได้ไม่นะมุกมุกเธอฟังฉันนะฉันรู้ว่าเธอก็รักคุณหลวงเหมือนกันเธอทนเห็นคุณหลวงตายไปต่อหน้าต่อตาเธอได้หรอมุกฉันขอเธอนะมุกเรื่องราวทุกอย่างขอให้มันจบที่ชาตินี้ขอคำสาปเถอะนะมุกฉันขอกราบขอโทษ

0: ฉันขอร้อง
1: จากเหตุการณ์ในวันนั้นฉันมาทบทวนดูแล้วว่าแม้ฉันจะรักคุณทีมากขนาดไหนแต่เขาก็เป็นของเธอมาตลอดหวังว่าเขาจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับเธอ
2: คุณพลอยครับ
1: และฉันก็นับถือในความมั่นคงในความรักของเธอนะต่อจากนี้ฉันจะปรับปรุงตนและคิดว่าสักวันฉันคงจะเจอทางของฉันเองบ้างโชคดีและอโหสิกรรมให้กันนะพลอย
2: นับต่อแต่นี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันไปจนแก่ไปจนเฒ่าแต่งงานกับผมนะครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหม่องนะให้มาทากันนะคะซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยทันได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: มองพริกวิธีใช้แต่พริกขึ้นมาเพียงนิดเดียว นฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเรืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามแต่ถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่จ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับให้ตับเราแข็งแรงด้วยแรงแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการแบบว่าตับคงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่ในทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างนี้ด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าลองมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะ turmeric

กับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไชดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไชดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกัน

0: ฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะแต่เวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาด้วยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำพงลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไทยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไทยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไทยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่วงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไทยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไทยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไทยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไทยดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมิเกลเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไทยดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพริกไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่น วิตามิน A

วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ยี่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่มากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักนี่นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมหยิบนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมาก

ญในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะเขาว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะแบบร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดงกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือในเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเราไม่เคยมีไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยืดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรที่ดีมากมากคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาของเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างในร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพงน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะ

0: นะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบไปออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำๆตัวนี้ซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างพาวก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำส้มน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพราวนะคะถ้าเจอพราวเดียวๆวันนี้นะนั่งเลยนะคะฉากสวยๆนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะมีนะคะการเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Net TV ตัวพิเศษนะมานำเสนอกันนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่านะคะคือตัวนี้เลยค่ะเห็นไม้ไผ่อยู่ข้างๆพราวไหมคะนะคะตัวนี้เลยนะคะ Detox Pad นะจ๊ะ Detox Pad นะคะใช้กันมานานนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมเหตุใดนะคะถึงได้มีการคิดค้นแผ่นแปะนะคะอุ้งเท้าฝ่าเท้าที่ทำมาจากน้ำส้มสายชูของเยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่ามีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมเขาบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทางได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลากำลังกายเนี่ยทำไมถึงบอกว่าผอมลงทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราเดียวเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาเรากำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้าเนี่ยนะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแผ่นเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาขับสารพิษออกมาแผ่นแปะฝ่าเท้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่เรียกว่าเขามีตัวยาใช่ไหมที่ช่วยนะคะทำให้ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสารพิษออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วเขาก็คิดค้นนะคะมาแล้วว่าไอสารพิษของเรานี่แหละนะคะมันจะขับออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูที่มาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะที่มาจากไม้ไผ่นะคะก็เรียกว่านะจะทำให้นะคะมันแบบว่าซึมซับมาได้ง่ายแล้วจะเห็นกันจะเลยเวลาใครใช้จะรู้ว่าแผ่นเนี่ยขาวๆใช่ไหมคะพอตื่นนอนมาปุ๊บเป็นสีโอวัลตินเลยบางคนเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่ามันดูดซับเอาสารพิษออกมาจากร่างกายเรานั่นเองถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงไปแปะที่บริเวณอุ้งเท้านะคะเพราะว่าตัวบริเวณอุ้งเท้านะคะถ้าใครมีกล่องนะจะเห็นเลยนะคะตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะมีรูปให้เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่อุ้งเท้าของเราคือกระเพาะอาหารนะคะซึ่งกระเพาะอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งสะสมของเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราทานข้าวทุกวันเนาะทานอะไรเข้าไปก็อยู่ตกค้างในกระเพาะเราเนี่ยแหละค่ะนะคะนะระบบการย่งการย่อยบางทีใครมีระบบการหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อลองเอาไปใช้กันดูเพราะตัวนี้นะคะจะไปดูแลในเรื่องของฝ่าเท้าอุ้งเท้ากันโดยเฉพาะซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่นะคะเชื่อมถึงกระเพาะอาหารนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะตรงบริเวณนั้นนะคะยังมีม้ามด้วยนะคะม้ามนี่เห็นไหมจุดที่ม้ามนะคะอยากจะมีเบิร์นม้ามเป็นตัวที่พวกกำจัดเอาสิ่งตกค้างนะเก็บไว้ตรงนั้นเลยนะคะเขาก็ฆ่าเชื้อโรคออกไปนะเพราะฉะนั้นนะคะม้ามมีสิ่งตกค้างเยอะมากมีสิ่งของเสียตกค้างเยอะมากนะคะนี่แหละค่ะเอาดีท็อกแพดไปแปะนะคะก็จะช่วยนะคะขับออกมาได้นะคะแล้วที่สำคัญยังมีอะไรหรือเปล่าคิดนี่ค่ะหรือว่าไตรู้อยู่แล้วไตของเรานะคะเป็นตัวกรองนะของเสียนะคะออกมาทางปัสสาวะแน่นอนว่านะคะสำคัญนะคะต้องเพราะฉะนั้นนะคะแปดอุ้งเท้าเนี่ยช่วยหลายอวัยวะเลยนะนะคะแล้วยังมีเรื่องของโคลอนนะคะหรือว่าลำไส้ด้วยลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้แน่นอนเขาขับของเสียเนาะมันก็ต้องมีของเสียที่ติดตกค้างอยู่บ้างแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ที่ท็อปแพดตัวนี้นะคะแปะเข้าไปปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจะดูดซึมสารพิษออกมาได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะและที่สำคัญคือนะคะคุณขาดีท็อกแพดของเราเนี่ยนะคะ
นอกจากจะช่วยในเรื่องของดูดซึมสารพิษแล้วนะเขาบอกว่ายังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะพอระบบการย่อยเขาบอกว่ามันเชื่อมกับระบบการย่อยใช่ไหมตัวอุ้งเท้าอ่ะพอระบบการย่อยเราดีใช่ไหมคะมันก็เผาผลาญได้ดีไงนะคะแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของลดนะคะอาการพวกเหนื่อยง่ายอะไรง่ายเพราะบางทีเนี่ยเราอุ้มเท้าเราใช่ไหมบอกว่าเดินทั้งวันปวดของปวดขาก็ใช่แต่เราเหนื่อยใช่ไหมคะไม่มีกําลังวังชาเพราะว่าบางทีเนี่ยสารพิษมันตกค้างร่างกายเรามันไม่มีความสดชื่นเนาะนะคะใช้ตัวนี้นี่แหละค่ะจะช่วยนะคะทำให้นะคะร่างกายเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะพอดูดซับเอาสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วยอะไรรู้เปล่าช่วยนะคะในเรื่องลดกลิ่นได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีของเสียมันหมักหมมในร่างกายเหมือนเราเป็นฟันใช่ไหมคะไม่แปรงฟันเราก็ได้กลิ่นออกมาใช่ไหมร่างกายเราไม่เคยขับของเสียออกมาเลยบางคนไปเล่นกีฬาเหงื่อออกเนาะโอ้โหตัวเหม็นมากเพราะว่าของเสียมันตกค้างร่างกายเลยเยอะนะคะใช้อันนี้ค่ะช่วยนะคะดูดซับเอาของเสียออกจากร่างกายกลิ่นตัวเรามันก็น้อยลงนะคะเท้าเราก็ไม่เหม็นนะคะถือเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วข้อดีของดีท็อกแพดนะคะนอกจากที่เขาดีท็อกของไปแล้วใช่ไหมของเรานะคะความพีคนะคะความเด่นคือเป็นเวอร์ชันนะคะรุ่นโกนะคะหรือว่ารุ่นทองคำกันเลยนะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีมากๆนะคะแล้วรุ่นของเรานะคะนี่เลยนะเป็นรุ่นนะคะโกนะคะรุ่นทองคำนี่ของเขาดีจริงนะคะนะคะจะบอกว่าแผ่นเขาใหญ่กว่าปกติแล้ว1กล่องเลยนะปริมาณก็มากกว่าปกติด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีประมาณ20ชิ้นใช่ไหมคะอันนี้ของเรานะคะมี32ชิ้นเลยนะคะใช้ได้นานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมาจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะผลิตอะไรออกมาคิดค้นออกมานะคะเขาพิถีพิถันมากๆไม่เหมือนทางประเทศจีนเนาะนะคะอันนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นแบบว่านะคะไม้ไผ่นะคะนำส้มสายชูของไม้ไผ่นะคะดูดซับออกมากับนะคะฐานของไม้ไผ่นะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วใช้ได้ทุกวันด้วยคิดดูอย่างช่วงไปแรกๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าให้ใช้ทุกวันเพราะว่าจะได้ดูดซึมเอาสารพิษออกมาได้เยอะๆนั่นเองนะคะนะให้ใช้ทุกวันนะจ๊ะแล้วใช้ไปเรื่อยๆปุ๊บหลังจากนั้นสักเดือนนึงค่อยนะคะค่อยมาใช้เป็นอาทิตย์ละวัน2วันอย่างเงี้ยนะคะค่อยแบบค่อยๆทำอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวพาวจะเปิดให้ดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะนี่เลยตัวแรกนะคะที่จะเห็นกันก็คือจะเป็นแผ่นมีถุงพลาสติกแบบนี้เนาะนะคะซึ่งนะคะมีตัวนี้เลยค่ะนะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่เวลาเราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะ

0: ี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วแผ่ฝั่งสีแดงเนี่ยออกไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นผ้าที่ต้องแปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะนี่เลยนะที่เป็นไม้พายเยื่อไผ่นะคะแปะอย่างนี้ใช่ไหมเราแกะพลาสติกออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตอนนอนเขาจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะดูดซึมนะคะเอาสารพิษออกมานะคะจากขาวๆที่เห็นกันเนี่ยนะพอดูดซึมออกมานะคะจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนี่กลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบางคนนี่เป็นสีดำไปเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเอาสารพิษออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะนะคะดีท็อกแพดนะคะแบมบูนะคะรุ่นโกนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะ
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ากลานสิไปไสนั่น
1: เฮ็ดเวียกอยู่วัดครับเอื้อย
0: อ๋อดีๆล่ะไปๆไอ้ทาโดนบ
2: ่โอ้ยไอ้ทาแต่มื้อเช้านี่จนมาแดดฮ้อนสวยง่ายบายแก่แล้ว
0: โอ้ยคือสิโดนคักแท
2: ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หัวกำมา
0: ไอ้อ่านอีหยัง
2: อ๋อไอ้กำลังอ่านธรรมนิยายเรื่องลีลาวดีเพิ่นเคยอ่านบ
0: ่เคยฟังแต่น้อยๆพุ่นล่ะแต่ว่าจำบ่ได้หรอกตะโดนล่ะเนาะ
2: เออจังซั่นเดี๋ยวไอ้สิอ่านให้ฟัง
0: จ้ะ
2: เรื่องเล่านี่กำลังเข้มข้นเลยพอทั้งสองเนี่ยกำลังแอบพอดรักกันบ่อยๆจนในที่สุดนางพรหมณีผู้เป็นแม่เนี่ยก็ได้รู้เรื่องการติดต่อสื่อสารของเรวตากับลีลาวดีแล้วก็ฮู้ว่าทั้งสองคนน่ะมีความรักใคร่สนิทสนมกันนางพรหมณีก็เลยใจหายแห้งถึงกับจับลูกสาวน่ะผูกเสือกไว้แล้วก็เขียนตีอย่างไรเมตตาเลย
0: โหปานนั้นเลยบ
3: ่ฟังแล้วก็คือจังชีวิตบักเล่กับอีลี่เนาะ
0: ไอ้บาบ่

ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่ม

0: แลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะ
1: คะ
2: เขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไรนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
2: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ
3: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: สมาร์ทวิชั่นสมาร์ทลิฟวิ่ง2026สร้างบ้านอย่างชันฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grant รอเดือนในงานลดเพิ่มพิเศษ 300,000 บาทพร้อมดีลสุดพิเศษและของแถมแบบจัดเต็มพบกันที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายนนี้ Impact เมืองทองธานี

0: รีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
1: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟอลซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักหยดเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่บรีสสูตรซักหยด
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งครีมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
10: า
9: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
11: าสิไว้สวยที่อื่น
9: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ IMAX
12: ไม่ว่ายังลำบากแค่ไหน
13: ต้องเอาร่างกายกลับคืนมา
14: เกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องมีพิธีลอยเรือเจ้าสาวพาสม
15: าที่คุณไม่อยากพิสูจน์เรื่องนี้เพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือถ้าทรายเป็นชนเผ่าในตำนานจริงๆมันแปลว่าเรื่องที่ฉันเชื่อมาตลอดชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนอ่ะพี่อยู่ในนี้มานานขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี
16: ้หาชมดาวโรแมนติกที่สุดของที่นี่เลยล่ะวะได้กันเฮ้ยได้เรื่องแน่
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ฟันผุเยอะเลย
19: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
20: อืมนิดเดียว
19: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
20: อ๋อ
21: ต้องบีบเต็มแปลง
22: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโบเก
23: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
24: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
25: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
26: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
25: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
27: เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสำคัญงานหนึ่งไอคอนิกครับคอฟฟี่เอ็กซ์โป2026
28: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะไอคอนสยามจัดงานนี้นะไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ไอคอนสยามค่ะ
27: มันคืองานอะไร
28: ไอคอนออฟคอฟฟี่เมโทรโพลิสมหานครแห่งกาแฟจัดสุดยิ่งใหญ่ค่ะรวมที่สุดของกาแฟจากทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะ
27: พร้อมที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟไทยให้ก้าวไกลสู่สากลiconic craft coffee expo 2026ปีนี้
28: เนรมิตพื้นที่ชั้น7ไอคอนสยามค่ะให้เป็น coffee district นะคะพร้อมเสิร์ฟกาแฟกว่า 1,000 เมนูจากทั่วโลกพบกับไฮไลท์อาทิรวมสุดยอดร้านกาแฟร้านแชมป์บาริสต้าชื่อดังแล้วก็เมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วไทยที่โซนไอคอนคราฟต
27: ์
28: ยกร้านเทรนดี้ของดีฝั่งทนมาให้ชิมมากกว่า30ร้านในโซนทนบูเรียนไวท
27: ์อันนี้น่าไปนะ
28: ส่งตรงกาแฟจากทั่วโลกมาให้สัมผัสรสชาติผ่านเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกคุณภาพแล้วก็ร้านชื่อดังกว่า12ประเทศชิมไอคอนิกเมนูที่รังสรรค์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีเสวนาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะไอคอนิกเพอร์ชันทอล์กโดยบาริสต้าแชมป์โลกและตัวจริงจากแวดวงกาแฟ
27: พี่ใจอยากจะไปดูนะพี่ชอบมากอยากจะเป็นบาริสต้า
28: ค่ะ
27: ยังไงต่อ
28: นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน Thailand Iconic Coffee and Creativity Championship 2026ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทแล้วก็ยังมีกิจกรรม Exclusive Coffee Lover Guest ให้แฟนๆร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินคนโปรดอย่างใกล้ชิดด้วยพร้อมกับพบร้าน In Trend ของศิลปินดาราชื่อดังค่ะในงานยังมีกิจ